0: มาคือใครดักเดาที่ว่าใครฮะกวางคือใครหือกวางคือใครเต่าคือใครนกกระไนคือใครนกกระไนนี่คือพระสารีบุตรผู้มีปัญญาน่ะเต่าคือใครเต่านะนับสิกาวคือใครเอ้านะเต่าพุทธเจ้าก็มีสิทธิ์นี่มีสิทธิ์จะเป็นได้อะคือเต่านี่ก็คือพุทธเจ้านะและกวางล่ะกวางคือใครกวางคือพระอานนท์กวางคือพระอานนท์คือบางชาติเนี่ยเขาจะผุนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่พระเทวทัตเนี่ยต้องเป็นตะโกงตลอดเรื่อง แล้วพระองคุลิมาลเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่ต้องกินต้องฆ่าเขาอยู่ตลอดเรื่องแต่ต้นคดปลายกรงแต่เทวทัตเนี่ยต้นกรงปลายคดแล้วเมียในผานคือใครเมียในผานเนี่ยก็คือนางจินตมาวิกาเนี่ยพวกนี้จะต้องเป็นตัวบทที่มีโหดร้ายกับเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยอดีตเนี่ยเป็นปัจจุบันปัจจุบันเป็นอนาคตอดีตนี่เป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลมันสืบเนื่องเป็นวัฏจักรเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นวงล้อของกรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปพัฒนาไปเรื่อยฉะนั้นพระพุทธเจ้าในบางชาติเป็นสัตว์นะแต่ว่าสร้างบารมีนี้เจริญเมตตาตลอดไม่เบียดเบียนใครแต่พวกเรานี่ยังมีบุญนะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาชาติเนี่ยได้โชคดีกว่าสัตว์ทั้งสี่ตนใช่ไหมเขาก็สร้างบารมีของเขาอะแต่เขาไม่เสียทีที่เขามาเกิดเป็นสัตว์ที่เขามีสามัญสำนึกที่ดีอ่ะไม่ประทุษร้ายนี่ถึงว่าเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยท่านระลึกชาติให้กว้างระลึกชาติว่าเนี่ยการเป็นอยู่ของสัตว์ในป่าเนี่ยมีความสามัคคีมาตั้งสมัยก่อนแล้วแม้แต่สัตว์ก็ยังรักกันมีความสามัคคียังอยู่กันแบบสังคมเพื่อเพื่อนฝูงมีความสุขนำภาษาอะไรพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยความสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันพระเจ้าท่านสอนเสร็จแล้วท่านก็เล่านิทานให้ฟังเนี่ยเพื่อให้พระภิกษุเนี่ยได้มีความสามัคคีกันแล้วก็ยกอริยสัจทำให้ฟังว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์ประจำขันมีทุกข์ประจำรูปร่างหน้าตาของตัวเองฉะนั้นทุกข์อันนี้ก็มีทุกข์กายกับทุกข์ใจสิ่งที่จะนำคนให้พุทธทุกข์กายทุกข์ใจได้ต้องมีศีลมีความสงบและมีปัญญาคือรู้จักยกจิตตัวเองเนี่ยให้พ้นจากอารมณ์ที่เป็นทุกข์อย่าให้มันครอบงำเช่นโกรธเกลียดอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมองคนในแง่ร้ายให้เอาใจดวงเนี้ยออกเสียแล้วจะไม่มีทุกข์ให้ปลดตัวตนให้ละทิฏฐิมานะออกไปให้เจริญเมตตาเป็นหลักเมื่อทำจิตใจของเราเข้าสู่ธรรมะได้แล้วคนนั้นจะมีความสุขมากเลยในชีวิตนี้เหมือนกับเหลียวฝานที่แก้กรรมตัวเองได้ทำบุญจะนับไม่ถ้วนทำจะไม่หมื่นครั้งนะทำได้ยังใส่บาตรนับถ้วนยังทนไหมหรือไม่มีเวลาใส่ฝากแม่ใส่เรียงดีนะมีเงินเดือนไม่มีเวลาใส่ก็ฝากแม่ใส่ใครใส่ก็ได้ใส่จะนับไม่ถ้วนวันละบาทก็ยังดีนะรักษาศีลจะนับไม่ถ้วนนะศีลนี่นับไม่ถ้วนนะรักษาข้อหนึ่งวันหนึ่งนี่นับไม่ถ้วนบุญเท่าไหร่แค่วันหนึ่งไม่โกหกเนี่ยวันหนึ่งไม่พูดคำหยาบเนี่ยไม่พูดโกหกเลยวันหนึ่งเนี่ยนับบุญไม่ถ้วนบุญมากแค่ไหนนะแม้ก็ฝนเนี่ยตกมาเพียง5นาทีเนี่ยเรานับเม็ดเมล็ดถ้วนไหมนั่นแหละเราถือศีลวันหนึ่งเนี่ยนับบุญไม่ถ้วน ไม่กินเหล้าเพียงวันเดียวเนี่ยนับไม่บุญไม่ถ้วนไม่โกหกเพียงวันเดียวนับบุญไม่ถ้วนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตบยุงเนี่ยสักตวงเนี่ยนับบุญไม่ถ้วนนะตบยุงก็เปล่าอ้าวเฮ้ยตบจะนับไม่ถ้วนไม่ได้สิบาปนะมันมีเวลาเกิดมาหาความสุขแค่7วัน8วันไปทำให้เขาสั้นนึงเราไปทำชีวิตสัตว์สั้นเนี่ยคนเราที่อายุสั้นๆที่รักษาไม่หายเนี่ยพวกชอบเบียดเบียนสัตว์ให้อายุสั้นนะเราต้องสอนคนไข้ว่าจะเบียดเบียนสัตว์นะจงปล่อยสัตว์โรคภัยบางคนเนี่ยเขามีเคราะห์กรรมนะรักษาไม่หายเขาไปปล่อยงัวปล่อยสัตว์เนี่ยเขาต่ออายุชะตาเขาได้นะเขารักษาอะไรต่ออะไรจริงๆหายได้นะเขาไปปล่อยสัตว์เขาทำให้อายุเขายืนทำให้โรคเขาหายได้บางคนเนี่ยมารักษาโรงพยาบาลเนี่ยบนอยู่ที่บ้านแล้วบนจะบวชบ้างบนจะถือศีลบ้างบนจะปล่อยสัตว์บ้างอะไรเงี้ยถวายทั้งทานมาเข้าบุญช่วยด้วยบางทีบุญก็ช่วยได้นะถึงโรคบางอย่างเนี่ยรักษาไงก็ไม่หายถึงทำสมาธิอย่างเดียวก็หายบางคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยโยมที่ปฏิบัติเป็นโรคมะเร็งเนี่ยหมอไม่ผ่าตัดแล้วเขาไปสวดมนต์ภาวนากินยาไม่ตายทุกวันนี้ไม่ตายเนี่ยเข้าอาบุญช่วยยังเหลือตายตั้งหลายคนพวกที่ประเภทที่หมอไม่ผ่าตัดเนี่ยตัวนี้จึงว่านี่แหละเราต้องทำบุญนะมีเงินเดือนก็ทำทุกวันฝากแม่ฝากพี่น้องตักบาตรทุกวันแล้วก็จะได้เป็นคนรวยจะได้ไม่จนพวกให้ทานเนี่ยคนรวยนะเดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้นะ รักษาศีลนี่ก็รักษาจะนับบุญไม่ถ้วนพยายามรักษาไว้ทำสมาธิก็เรานั่งครั้งนึงเนี่ยนับไม่ถ้วนนะบุญนะนับไม่ถ้วนนะว่าเราได้บุญเท่าไหร่บุญนี่ตีราคาด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ ดังนั้นต้องพยายามนับทำไปจะเห็นว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเราสวดมนต์จะนับไม่ถ้วนรักษาศีลจะนับไม่ถ้วนให้ทานจะนับไม่ถ้วนทำใจของเราเนี่ยเข้าอยู่ในศีลธรรมจนนับไม่ถ้วนนั่นแหละจะอยู่เหนือชะตาชีวิตจะไม่ระคำลำบากจะไม่มีอุบัติเหตุจะไม่ตายด้วยเขี้ยวจะไม่ตายด้วยอะไรอาวุธตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยโรคร้ายจะแก่ตายจะตายอย่างดีเพราะทำบุญไว้ดีเราอยากตายดีๆใช่ไหมตายดีๆก็เจริญเมตตาให้มากขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะเนี่ยเวลารักษาใครแล้วนึกเอาบุญนะอย่าไปคิดเอาเงินช่วยใครขอให้เขาหายเถอะขอให้หายภาวนาช่วยเขาแล้วต่อไปเราจะไม่มีโรคทำให้มีเมตตาให้มากนะทำให้มีเมตตาให้มากพอทำได้ไหมใช่ไหมศีลนี้ต้องถือไว้นะศีลข้อไหนใครถือไม่ได้ข้อไหนฮะใครถือได้ข้อกี่ข้อได้ทุกข้อใครถือได้สุราใครถือได้ไหมได้ไหมได้ทุกคนไหมผู้ชายได้ไหมชายสุราได้ไหมเต็มๆนี้ยังกินเหล้าไม่เป็นมั้งหรือไม่ได้มุสาถือได้ไหมได้นะได้เพราะขอไปถี่หรือเปล่ามุสาต้องถือนะคนที่ทำให้ชีวิตไม่ผิดหวังนั่นคือคนที่พูดไม่ปลดชีวิตคนเราที่จะไม่ผิดหวังนั่นคือคนไม่ปลดเนี่ยชีวิตจะไม่ถูกหลอกลวงจะไม่มีใครหลอกลวงเราจะไม่เจอผู้ชายหลอกลวงจะไม่เจอผู้หญิงหลอกลวงถ้าคนไหนถือสัจจะคนนี้ได้นะจะไม่มีผู้หญิงคนไหนมาหลอกลวงเราผู้ชายคนไหนจะหลอกลวงเราเขาหลอกลวงไม่ได้เพราะบารมีเนี่ยจะไปทำให้ผู้ชายคนเนี้ยเข้าเราไม่ถึงเราพอพูดมันนี่เรารู้ได้นี่หลอกเราพอเราถือศีลข้อนี้เราจะไม่มีใครหลอกเรา แต่คนที่ไม่ถือศีลคนนี้จะถูกผู้ชายหลอกนะผู้ชายก็จะถูกผู้หญิงหลอกฉะนั้นศีลข้อนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครหลอกเลยจะเป็นคนที่มีวาจาที่ไพเราะจะมีเป็นประเสริฐกับวาจาเป็นเพชรเป็นทองถือได้ไหมถ้าไม่อยากให้หลอกว่าถือยังไงได้อย่างนั้นไม่พูดหยาบใครก็จะไม่หยาบกับเราเราพูดไพเราะคนก็จะไพเราะกับเราเราซื่อสัตย์คนก็จะซื่อสัตย์ต่อเราจะไม่ถูกใครหลอกลวงผู้หญิงที่ถูกหลอกลวงเนี่ยเพราะไม่เคยถือศีลข้อนี้ถูกเขาล่อไปขายมั่งอะไรต่ออะไรเงี้ยทำเขาหลอกว่ารักอย่างนั้นรักนี้เขาหลอกแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องอกหักช้ำใจอยากฆ่าตัวตายอยากไม่ท้อถอยต่อชีวิตเนี่ยพวกนี้เพราะไม่มีศีลข้อนี้แล้วก็ข้อกาเมถือได้ไหมนะหรือเป็นแฟชั่นจะมาไปถามผู้หญิงบอกทำไมไปเอาสามีเขาล่ะอ้าวสมัยนี้มันแฟชั่นเนี่ยสบายก็ยังเขาไม่สุขเขาไม่กลัวหรอกขอให้สบายกันโอ้โหนะบอกงั้นก็แล้วถ้าเผื่อว่าไปเอาผู้เขาจะไปจับผู้ชายที่เป็นคนรวยๆเป็นเท่าแก่นะผู้หญิงสวยๆเนี่ยคนไหนรวยๆมีรถเก๋งมีอะไรเขาจะเอาเขาก็รู้ว่ามีภรรยาแล้วเขาเอาบอกทำไมทำงานบอกเขาก็ทำเงินเยอะแยะทั่วๆไปเขาก็เอาอย่างนี้แหละงั้นก็ผลที่สุดก็ถูกหลอกถูกทอดทิ้ง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้

0: และภาพปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
3: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
2: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดดีครับช่วงนี้เรากำลังฝึกภาษาอังกฤษสำหรับแม่บ้านที่ทำงานกับฝรั่งครับวันนี้ผมนึกถึงศัพท์ซึ่งแม่บ้านต้องรู้จักแน่ๆและต้องพบกันทุกวันนั่นคือฝุ่นฝุ่นภาษาอังกฤษคือ dust d-u-s-t ออกเสียงว่า dust ครับเช่น there's dust on this table มีฝุ่นบนโต๊ะนี้ there's dust on this table หรือ there's too much dust on the window ledge มีฝุ่นมากมายบนขอบหน้าต่าง there's too much dust on the window ledge คำว่า window ledge คือหน้าต่างในภาษาอังกฤษถ้าต้องการบอกว่าสิ่งใดก็ตามมีฝุ่นเราใช้ dusty ครับ d-u-s-t-y dustyThis room is dusty. ความหมายก็คือห้องนี้เต็มไปด้วยฝุ่น This room is dusty. แล้วถ้าคุณจะไปปัดฝุ่นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า do the dusting. Do the dusting. เช่น I'll do the dusting in the kitchen. ผมจะไปปัดฝุ่นในห้องครัว I'll do the dusting in the kitchen.ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจพกหินดีกว่าพกนุ่นลมพัดเป่านุ่นเบาหวิวปลิวหมดสิ้นแต่เป่าหินไม่ขยื่นยอมเคลื่อนไหวควรพกหินอย่าพกนุ่นวุ่นวายใจใครเป่าหูเท่าใดไม่นำพาเพื่อนเพื่อนหนูอีกคะว่าพกหินดีกว่าพกนุ่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านุ่นเบาหินหนักหมายถึงให้เป็นคนใจคอหนักแน่นอย่าเชื่อคนง่ายใครพูดหรือยุยงอะไรไม่ควรหวั่นไหวไปตามใครเขาง่ายค่ะ

มนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: กูตวานิชชาดกชาดกว่าด้วยน้ำยอกเอาน้ำบ่ม

พ่อค้าสองคนในเมืองสาวัตถีร่วมทุนกันทำการค้าคุมขบวนเกวียนสินค้าไปสู่ชนบทเมื่อค้าขายจนหมดแล้วก็เดินทางกลับบ้านเมื่อกลับถึงเมืองสาวัตถีแทนที่จะได้ทำการตกลงแบ่ง

0: ทรัพย์อันเกิดจากการค้าขายพ่อค้าคนหนึ่งเกิดคิดไม่ซื่อคิดโกงเอาทรัพย์ทั้งหมดมาเป็นของตนเองจึงคิดอุบายนำอาหารมาเลี้ยงสหายพ่อค้าอีกคนและลูกขบวนทั้งหมด
1: เอาเลยเชิญกินกันตามสบายเลยนะพวกเราเหนื่อยยากกันมาตั้งนานละ
2: สหายเอ๋ยตอนนี้พวกเราก็ค้าขายจบสิ้นแล้วนำทรัพย์ที่ได้มาแบ่งกันเถิด
1: โอ้ยเจ้าจะรีบแบ่งไปทำไมกันนี่ชิมนี่ซะก่อนอาหารเนี่ยลดเลิศอย่าบอกใครอาหารมีตั้งเยอะแยะเจ้าอย่าคิดแต่เรื่องแบ่งทรัพย์เลยเอาไว้ทีหลังเถิด
0: พ่อค้าโกงบ่ายเบี่ยงที่จะแบ่งทรัพย์ทุกครั้งที่พ่อค้าสหายถามถึงเขาจัดอาหารรสเลิศและจัดสถานที่นอนให้กับสหายอย่างดีเยี่ยม

0: ขาจัดอาหารรสเลิศและจัดสถานที่นอนให้กับสหายอย่างดีเยี่ยมเพราะคิดว่าพ่อค้าผู้เป็นสหายของเขาตรากตรำในการค้าขายมาหลายวันการกินไม่ดีการนอนก็ลำบากหากเขาจัดโภชนะดีๆ ด้วยรสเลิศต่างๆในเรือนของเขาจนพอใจพ่อค้าผู้เป็นสหายก็จะตายด้วยโรคอาหารไม่ย่อย
1: กินอิ่มแล้วนอนหลับปุ๋ยอย่างนี้ไม่พ้นเดือนแน่ๆแล้วทรัพย์ที่เราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนของเด็กๆส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือ2ส่วนก็เป็นของเรา
0: วันแล้ววันเล่าผ่านไปแม้พ่อค้าผู้เป็นสหายจะถามถึงส่วนแบ่งสักกี่ครั้งแต่ละครั้งก็ถูกพ่อค้าโกงบ่ายเบี่ยงทุกครั้งไปแต่เขาก็ไม่ใช่คนโง่ที่จะปล่อยให้พ่อค้าโกงหลอกเอาได้ครั้งหนึ่งจึงคาดคั้นให้แบ่งจนได้
1: เจ้าจะรีบแบ่งไปทำไมกันอยู่ที่นี่ให้สบายก่อนเถิดอาหารการกินก็ดีจะนอนก็สบายทรัพย์มันไม่บูดเสียหรอกแบ่งกันตอนไหนก็ได
2: ้สหายเอ๋ยบัดนี้เราลิ้มรสอาหารจนเบื่อแล้วเจ้าอย่าบ่ายเบี่ยงอีกเลยแบ่งทรัพย์ของข้ามาเถิดยังไงวันนี้เราก็ต้องเอาทรัพย์ในส่วนของเราให้ได
0: ้เมื่อแบ่งทรัพย์กันแล้วพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตก็ไปสู่พระวิหารถวายบังคมพระศาสดาได้รับปฏิสันถารที่ทรงกระทําเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งถามว่าเหตุใดจึงมาเข้าเฝ้าพระองค์ช้านักพ่อค้าบัณฑิตจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบดูก่อนอุบาสกมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่นายพาณิชย์นั้นเป็นพาณิชย์โกงแม้ในการก่อนก็เคยเป็นพาณิชย์โกงมาแล้วเหมือนกันแต่ในครั้งนี้มุ่งจะล่วงท่านแม้ในครั้งก่อนก็ไม่อาจจะหลอกลวงบัณฑิตได้เมื่ออุบาสกกราบทูลอาราธนาแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไป

0: เมื่อการก่อนในเมืองพาราณสีมีพ่อค้าชื่อว่าบัณฑิตได้เข้าหุ้นทำการค้ากับพ่อค้าผู้เป็นสหายชื่อว่าอติบัณฑิตเขาทั้งสองชวนกันบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน500เล่มไปขายที่ชายแดนแห่งหนึ่งได้กำไรกลับมาอย่างงามเมื่อค้าขายเสร็จสิ้นและได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วก็ถึงเวลาแบ่งเงินตามที่ได้ตกลงกันในครั้งแรก
1: มาเถอะสหายเราเอาทรัพย์ที่ได้มาแบ่งกันเถิดกำไรครั้งนี้งามนักส่วนแบ่งของเราคงได้มากขออยู่
2: ใช่เราควรจะได้สองส่วนส่วนเจ้าเอาไปหนึ่งส่วน
1: ทำไมล่ะเพราะเหตุใดเจ้าจึงได้ถึงสองส่วนเหตุใดเราถึงได้ไม่เท่ากันล่ะ
2: ก็เพราะเจ้าชื่อบัณฑิตเฉยๆควรได้ส่วนเดียวส่วนเราชื่ออติบัณฑิตก็ควรจะได้สองส่วน
1: จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกถึงทุนรอนและพาหนะขนของเราสองคนก็ออกเท่าๆกันแล้วเวลาแบ่งกำไรทำไมถึงได้ไม่เท่ากันล่ะข้าไม่เข้าใจ
2: เจ้าจะให้เราอธิบายสักกี่ทีเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าเป็นเพราะชื่อยังไงก็แล้วแต่เจ้าควรจะได้รับแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแหละแต่หากเจ้าจะดึงดันแบ่งเท่ากันแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมเรามาหาคนกลางตัดสินกันดีกว่า
0: เมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้พ่อค้าอติบัณฑิตจึงเสนอให้รุกขเทวดาที่สถิตอยู่ต้นไม้ใหญ่ในป่าให้เป็นผู้ตัดสินซึ่งนั่นก็เป็นอีกแผนที่เขาได้วางไว้เพื่อโกงเอาทรัพย์ของพ่อค้าผู้เป็นสหายเช่นกัน
2: พ่อพรุ่งนี้ท่านจงไปแอบอยู่ใต้โพรงไม้ใหญ่นั้นเถิดช่วยปลอมเป็นรุกขเทวดาให้ลูกด้วยลูกได้นัดหมายให้สหายไปพบรุกขเทวดาเพื่อขอให้ตัดสินส่วนแบ่งให้แล้ว
3: ได้สิลูกเอ๋ยอะไรที่ทำให้เจ้าได้ส่วนแบ่งมากขึ้นพ่อก็ยินดีทำให้งานนี้สบายมากอยู่แล้วยังไงยังไงเจ้าบัณฑิตนั่นก็คงไม่รู้แผนของเราหรอก
2: ใช่จ้ะ แล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งตั้งสองส่วนน่ะทีนี้ไม่ว่าพ่อจะปรารถนาสิ่งใดข้าก็จะหามาให้
3: ดีดี

0: ดีพ่ออยากจะได้ผ้าดีๆสักผืนไว้ใส่ไปงานบุญอยู่แล้ว
1: โอ้ยแค่นี้จิ๊บจ้อยนะพ่อถ้าแผนสำเร็จจริงๆเดี๋ยวลูกจัดให้สัก5ชุดเป็นยังไงล่ะ
2: รุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายพ่อค้าทั้งสองก็ออกเดินทางไปต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งที่ท้ายหมู่บ้านที่พ่อค้าอติบัณฑิตได้นัดแนะให้พ่อของตนไปแอบอยู
0: ่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใกล้ถึงเวลาแล้วต้องรีบซ่อนดีนะที่บทไม่ยาวมากไม่งั้นข้าจำไม่ได้แน่เลยความจำยิ่งสั้นอยู่ด้วยเนี่ย
2: เมื่อพ่อค้าทั้งสองเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่ก็จุดธูปกราบไหว้ขอให้รุกขเทวดาช่วยตัดสินปัญหาให้
0: พวกเจ้ามีเรื่องอะไรให้เราช่วยตัดสินเหรอสีหน้าพวกเจ้านี่เคร่งเครียดนัก
3: ท่านรุกขเทวดาเรื่องมันมีอยู่ว่าเราทั้งสองคนได้ร่วมทุนกันทำการค้าขายโดยทั้งพาหนะและลูกหาบเราสองคนก็มีเท่าๆกันเมื่อค้าขายได้กำไรกลับมาแล้วท่านรุกขเทวดาเห็นว่าเราควรจะแบ่งกันเช่นไรถึงจะยุติธรรม
1: ผมกับสหายตกลงกันไม่ได้สักทีจริงๆแล้วผมมีชื่ออติบัณฑิตส่วนสหายผมชื่อบัณฑิตการแบ่งทรัพย์ผมก็น่าจะได้ส่วนแบ่งสองส่วนส่วนสหายผมชื่อบัณฑิตเฉยๆก็น่าจะได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นท่านรุกขเทวดาว่าถูกไหมขอรับ
0: จากที่ได้ฟังเจ้าทั้งสองเล่ามาเนี่ยนะพ่อค้าที่ชื่ออติบัณฑิตควรได้สองส่วนจริงส่วนพ่อค้าที่ชื่อบัณฑิตนะควรได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้น
1: นั่นไงล่ะข้าว่าแล้วเชียวว่าที่ข้าพูดมันต้องถูกเห็นไหมสหายบัณฑิตเจ้าควรได้ส่วนแบ่งแค่ส่วนเดียวจริงๆด้วย
2: นายบัณฑิตนั้นไม่ใช่คนโง่เขาสังเกตเห็นพิรุธหลายอย่างจึงคิดพิสูจน์ว่ารุกขเทวดาที่ต้นไม้นั้นมีอยู่จริงหรือไม
3: ่สหายจะให้เราเชื่อเช่นนั้นก็ได้แต่เราขอพิสูจน์ให้แน่ใจก่อนนะ
2: นายบัณฑิตเดินไปเก็บฟืนแล้วนำมากองกันไว้โคนต้นไม้จุดไฟเผาในโพรงไม้นั้น
3: เดี๋ยวเธอจะได้รู้กันว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมกันแน่
2: เมื่อฟืนติดไฟก็ลุกลามเข้าไปในโพรงควันลอยพุ่งขึ้น
0: โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนจังทำไงดีล่ะโอ้ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนี่นะโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยร้อนร้อนโอ้ย
2: พ่อของนายอติบัณฑิตที่แอบอยู่ในโพรงก็สำลักควันรีบหนีตายออกมาจากโพรงไม้แทบไม่ทันเนื้อตัวดำสกปรกหน้าตลก
0: โอ้โอ้โอ้ยร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยจะเผาข้าให้ตายอยู่ในนั้นหรือไงโอ้ยร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนจะเกือบถูกเผาแล้วสิเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อน
3: ไหนล่ะรุกขเทวดาที่เจ้าว่าข้าเห็นแต่พ่อของเจ้ามิใช่หรือเจ้าอย่าได้คิดโกงอีกเลยแบ่งให้เท่ากันเถอะ
1: โอ้ยพ่อนะพ่อเสียแผนหมด
2: แล้วคนทั้งสองนั้นต่างก็แบ่งทรัพย์กันคนละครึ่งถือเอาส่วนเท่าๆกันแล้วต่างก็ไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำเอาเรื่องในอดีตนี้มาสาธกว่าแม้ในครั้งก่อนพาณิชย์นั้นก็เป็นนายพาณิชย์โกงเหมือนกันแล้วทรงประชุมชาดกว่าพ่อค้าโกงในครั้งนั้นได้มาเป็นพ่อค้าโกงในปัจจุบันนี้แหละส่วนพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตได้เสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกสาธุโขปันทิโตนามะนะเตวะอติปันทิโตอติปันทิเตนะปุตเตนะมะนัมหิอุปกุฏฐิโตคนที่ชื่อบัณฑิตดีแน่ส่วนคนที่ชื่อว่าอติบัณฑิตไม่ดีเลยเพราะว่าเจ้าอติบัณฑิตลูกเราเกือบเผาเราเสียแล้ว

พระในบ้านเมื่อล้มกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา

บวชเป็นพระก็มีหน้าที่เทศตายเป็นเปรตก็มีหน้าที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เลียจากกรเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงมุทิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊ก

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็ถ้าฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ดี

็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านของการรัดผูมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งเพิ่งใช้การมาไม่นานนี้ตั้งแต่หลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็เพิ่งได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านได้เห็นความประสิทธิภาพของของการรัดโพนี่ยังมาสัจจานจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี่มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าต้นน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองรัดโพลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดคืออันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเพิ่งใช้ประสิทธิภาพของคลองรัดโพล

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีอะไรก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุราอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร รพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆ

0: ทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุข ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามชมวิของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านสุรชัยวันนี้ก็คงจะเป็นรายการธรรมะซึ่งเป็นรายการธรรมะปัญหาที่ยังค้างๆอยู่ก่อนอื่นที่ญาติโยมพูดฟังในรายการธรรมะก็คงจะเข้าใจแล้วว่าชีวิตประจำวันที่เราได้ดำเนินการประพฤติปฏิบัติกันมาทุกวันนี้การที่ดำเนินชีวิตการปฏิบัติทุกวันนี้บางท่านก็มีเข้าใจในเรื่องชีวิตได้ดีมากในเรื่องควบคุมอารมณ์ตัวเองบางท่านก็ไม่เข้าใจชีวิตในการควบคุมอารมณ์ตัวเองคือปล่อยไปตามอารมณ์ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจตัวเองนี้มีความสุขสงบได้ก็ซึ่งเป็นการยากที่จะหาความสบายใจได้การที่เราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นั้นเป็นเรื่องยากมากในชีวิตประจำวันคนเราก็มีกันตรงนี้เท่านั้นเองตรงที่เราทำใจได้หรือไม่ได้นี่เองคนเราถ้าทำใจได้แล้วก็คงไม่มีอะไรคงจะมีความสุขมีความสงบมีความสบายใจทุกวันถ้าชีวิตเราเหมือนกับคนนอนหลับก็คงมีความสุขหลับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหลับแล้วก็ปล่อยละวางไปทุกอย่างแต่ถ้าหากว่าตื่นขึ้นมานั่นเองตื่นขึ้นมาก็เหมือนคนตื่นซึ่งมีความปรุงแต่งคิดนึก อยู่ตลอดวันปัญหาชีวิตอยู่ที่ตรงว่าเราทำใจได้แล้วก็ไม่มีอะไรเราก็เป็นผู้แก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นี่สิจิตมันวุ่นวายอยู่ตลอดวันก็หาความสุขสงบไม่ได้คนเราจึงเกิดทุกข์จึงเรียกว่าทุกข์ทุกข์เพราะใจไม่สงบทุกข์เพราะทำใจไม่ได้ทุกข์เพราะละวางไม่เป็นทุกข์เพราะเย็นไม่เป็นนั่นเองแต่ถ้าเราว่าเราทำใจได้แล้วก็ไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากใจทั้งหมดดีมันก็อยู่ที่ใจชั่วมันก็อยู่ที่ใจดีใจเสียใจมันก็อยู่ที่จิตที่ใจทั้งนั้นเราไม่ต้องไปแก้ตรงไหนเลยแก้ตรงจิตเท่านั้นเองถ้าแก้ได้มันก็สบายใจเนี่ยไอ้แก้ไม่ได้นี่มันเป็นทุกข์ใจตอนนี้ทุกวันนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าปัญหาหัวใจคนเราจะทำดีทำชั่วมันเรื่องที่ใจเท่านั้นเองแต่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่สอนใจตัวเองสอนใจตัวเองให้มีที่พึ่งที่เกาะมีที่ดับทุกข์สอนให้ภาวนานี่เองเมื่อก่อนเราไม่ภาวนาเราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตตัวเองได้ไม่สามารถที่หยุดยั้งชั่งจิตตัวเองได้ให้สงบทีนี้เราก็มาเรียนภาวนาภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญารู้ใจตัวเองภาวนาให้เกิดความสุขสงบแล้วก็รู้ใจทันใจตัวเองว่ากำลังคิดอะไรอยู่กำลังโกรธอยู่หรือว่าโกรธดับไปแล้วให้รู้ชัดตรงนี้เองกำลังโลภอยู่หรือโลภดับไปแล้ว

กำลังหลงลืมตัวอยู่หลงดับไปแล้วการมาเรียนภาวนาเนี่ยเรียนดับไม่ใช่เรียนเกิดเรียนรู้ใจตัวเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสภาวะจิตของเราเนี่ยมันกำลังปรุงแต่งอะไรอยู่มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันร้อนหรือมันเย็นถ้ามันคิดเรื่องดีมันก็เย็นใจแต่ถ้ามันคิดเรื่องไม่ดีมันก็ร้อนใจร้อนเอามากมากไอ้นั่นน่ะมันเป็นบาปมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษเราก็พยายามหลีกหลบไม่คิดในเรื่องที่ร้อนใจบางท่านบางคนบางชีวิตมีแต่เรื่องร้อนใจเข้ามาตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะมีความสุขอะไรในเมื่อจิตใจของเราถูกเผารนด้วยความร้อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร้อนคืออะไรอะไรมันทำให้ร้อนร้อนคือไฟไฟทำให้ร้อนไฟคือความโกรธโทสะคือความโกรธคือไฟไฟคือความโกรธไฟคือความโลภไฟคือความหลงหลงมากก็ทำให้ร้อนมากใครจะว่าหลงไม่ร้อนนะหลงเนี่ยมันร้อนจริงๆคนลองหลงลืมตัวแล้วมันก็ไปติดไปเกาะกับสิ่งอื่นมาหลงตัวเองแล้วก็ไปติดไปเกาะกับสิ่งอื่นไปหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนหลงรูปราวรูปเขาหลงเสียงหลงกลิ่นพอหลงไปแล้วมันก็ร้อนทั้งนั้นแหละมันเกิดการขาดสติขึ้นมาพอมันขาดสติขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้รุ่มร้อนใจมันไม่สมหวังมันก็เกิดเป็นทุกข์มาอย่างมากดีใจมากก็เสียใจมากมันก็อยู่คู่กันฉะนั้นร้อนเนี่ยอะไรทำให้เราร้อนเราก็รู้แล้วว่าความคิดนึกปรุงแต่งที่ไม่ถูกไม่ต้องทำให้ร้อนแล้วเราจะดับร้อนด้วยวิธีใดก็ต้องอาศัยธรรมะอาศัยสวดมนต์อาศัยภาวนาอาศัยเดินจงกรมอาศัยนั่งสมาธิอาศัยพุทโธเป็นที่พึ่งไปก่อนเดินกับขวาพุทซ้ายโธหรือนอนก็หายใจเข้าพุทให้ใจโธถ้าจะนั่งเราจะเดินอยู่ที่ไหนเราก็นึกถึงพุทโธเป็นผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานคนที่เข้าถึงศาสนาพุทธนั่นคือเป็นคนที่เข้าถึงความเบิกบานใจพุทธศาสนาที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธนั้นหมายถึงว่าเป็นชาวพุทธที่เบิกบานใจถ้าไม่เบิกบานใจยังไม่เป็นชาวพุทธชาวพุทธเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ตื่นแล้วจากความหลงไม่ถืออะไรผิดงมงายแล้วไม่ถือวงสรวงบูชายันไม่ถือวิธีทางดับทุกข์อย่างอื่นถือธรรมะเป็นทางดับทุกข์ธรรมะจะสอนอย่างไรธรรมะก็สอนให้พิจารณาขันธ์ 5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์จิตวิญญาณขันธ์นี่ให้เห็นว่ากายของเราเนี่ยมีรูปมีความเจ็บปวดมีทุกข์มีสุขทางอารมณ์มีความจำได้ไหมรู้มันไม่แน่มันไม่เที่ยงจำผิดมันก็มีแต่จำถูกมันก็มีโดยมากมันจะจำสิ่งที่ผิดเอามาปรุงแต่งไว้เป็นทางเสียใจเป็นทุกข์มากเป็นเครื่องกังวลทำให้ร้อนใจสังขารก็เป็นตัวปรุงแต่งทำให้เกิดทุกข์ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งได้วิญญาณเป็นตัวเสวยอารมณ์รับแต่ทุกข์ตลอดเวลาสุขไม่ค่อยมีมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจมโนนึกก็น้อมแต่สิ่งที่ทำให้ร้อนใจเศร้าใจโศกเสียอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พิจารณาว่าขันธ์ 5เนี่ยมันเป็นของแต่ละอันแต่ละอันแยกไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาล้วนแต่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่มีใครจะคิดอยู่ได้ตลอดวันหรือไม่มีใครจะสงบจะปรุงแต่งอยู่ได้ตลอดวันลูกก็ดีสัญญาก็ดีเนี่ยเวทนาก็ดีมันเกิดสุขเกิดทุกข์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ธรรมชาติสังขารทั้งหลายนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเลยอะไรละเป็นของเราแค่แหวนบะเงินทองข้าวของลูกหลานหรือเป็นของเราแม้แต่กาย

จของเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่สิ้นไม่สุดแล้วเราจะยึดหลักอะไรว่าเป็นของเราให้มั่นคงเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็เลยเข้าใจในรูปนามร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แท้มันเป็นทุกข์ร้อนใจอยู่เสมอไปเราก็ทำใจให้หลุดพ้นทำใจปล่อยวางไม่ไปยึดติดในร่างกายสังขารนี้จนเกินไปก็ทำความดับให้เกิดขึ้นในใจเราความร้อนต่างๆนั่นก็จะเบาลงไปจะเย็นลงไปจะเบาลงไปจะไม่ค่อยร้อนรุ่มกลุ้มใจไอ้ที่ร้อนรุ่มกลุ้มใจเพราะขาดหลักภาวนาขาดหลักพิจารณาขาดหลักปัญญาฉะนั้นธรรมะเราจะต้องพยายามค้นหาในตัวเราค้นหาในจิตเราแล้วเราจะได้

ตัวเราค้นหาในจิตเราและเราจะได้หลักธรรมะซึ่งเป็นเครื่องดับทุกข์ทางใจอย่างดีมาก อันนี้เรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนี้ที่เราต้องการจะทำใจชาวพุทธจะต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานต้องเข้าใจแก่นแท้ของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าฉันเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้เรื่องไม่ตื่นขึ้นมาเลยไม่เบิกบานใจเลยเศร้าหมองใจตลอดเวลากินล่ำกล้ำหน้าแดงหน้าดำอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นชาวพุทธไม่ได้ชาวพุทธจะต้องไม่มีชาวพุทธจะต้องไม่กินเหล้าเมายาไม่มีทุกข์ทางใจเพราะถือว่าศาสนาเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เพราะรู้จักการเพราะรู้จักธรรมะแล้วว่าอะไรเป็นทางผิดทางถูกคำว่าพุทธนั่นคือเป็นผู้ประเสริฐแล้วเป็นผู้ไม่ตกต่ำไม่อับพับไม่อับจนแล้วฉะนั้นเมื่อเราถือสิ่งอันนี้เราก็ถือสิ่งประเสริฐเป็นพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ประเสริฐทางด้านจิตใจเราก็ไม่ควรจะมาทุกข์มากังวลแล้วฉะนั้นจึงว่าชาวพุทธคือเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ไม่เป็นคนงมงายไม่เป็นคนถืออะไรผิดผิดติดยึดสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์จะประกอบตนให้เกิดประโยชน์อย่างเดียวชื่อว่าพุทธแท้เนี่ยพุทธะพุทธแท้ต้องปฏิบัติกรรมฐานพุทธะพุทธแท้ต้องรู้จักแก้ทุกตัวเองพุทธะพุทธแท้ต้องรู้จักแก้ใจตนเองให้สงบให้เข้าถึงธรรมแต่พุทธะไม่แท้เนี่ยก็จะต้องแย่ตลอดไปเลยจะต้องมีความทุกข์กังวลเล่าร้อนเศร้าหมองจิตใจเพราะเราไม่เป็นพุทธะที่แท้ไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้รู้ใจตัวเองนั่นเองไม่เป็นผู้ทำให้ตัวเองตื่นขึ้นยังหลงยังหลับยังลืมตัวยังทรนงไปในทางโลกอยู่คือเราเดี๋ยวก็ลืมตัวลืมตายละลืมการพิจารณาตัวเองฉะนั้นพุทธะจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเราได้เข้าถึงทางดับทุกทางใจได้เรียกว่าพุทธะย่อมรู้ใจตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องพยายามอย่างนั้นพยายามสนใจในเรื่องอารมณ์ตัวเองพยายามพิจารณาในอารมณ์ตัวเองเราอารมณ์ดีหรือไม่วันนี้อารมณ์ร้ายหรืออารมณ์ดีตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่อารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายถ้าอารมณ์ร้ายแล้วก็พยายามรู้ว่านี่มันร้ายใครไม่ร้ายตัวเรามันร้ายอารมณ์เรามันร้ายเราก็ไม่ไปยึดถือพยายามทำความอารมณ์ร้ายเนี่ยมันหดไปความหงุดหงิดฟุ้งซ่านไม่ชอบใจมีอารมณ์ขึงเกลียดอยู่ตลอดวันเราก็พยายามทำอารมณ์ร้ายนั้นดับไปให้เหลือแต่อารมณ์ดีก็จะได้มีความสุขสงบเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นเรื่องแก้ใจเท่านั้นเองทุกคนเราในวันทุกวันนี้มันไม่มีทุกข์สุขในเรื่องอื่นมันทุกข์สุขอยู่ที่ใจนั่นเองถ้าใจมันดีมันก็ดีตลอดวันถ้าใจมันไม่มีธรรมะมันก็ไม่ดีตลอดวันมันก็ไม่ดีอยู่ตลอดชาติเลยเนี่ยฉะนั้นเราต้องขวนขวายหาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจเราไว้บ้างเราจะได้มีอารมณ์ดีตลอดวันเราจะได้เป็นสุขตลอดวันจะได้มองเห็นตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะทำความดีให้ตัวเองได้เราก็สามารถที่จะยกจิตใจตัวเองให้พ้นจากนรกได้ไม่ต้องไปตกนรกลึกแล้วเพราะจิตใจของเราไม่เล่าร้อนการที่เราเข้าใจธรรมะเราจะต้องเข้าใจในเรื่องตัวเองสนใจในเรื่องตัวเองพยายามประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะก้าวหน้าไปเองจะไม่มีอะไรอยู่กับที่ได้ในเรื่องฐานะจิตใจแต่ถ้าเราไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิใจของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆหย่อนยานไหลลงไปสู่ที่ต่ำมันไม่สามารถจะยกจิตตัวเองให้ขึ้นสู่ที่สูงได้เพราะอะไรธรรมชาติจิตของคนเราเนี่ยชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีชอบคิดแต่เรื่องกังวลเหมือนอย่างลูกเราหรือหลานเราหรือญาติเราเนี่ยแต่สามีเข้าไปจากบ้านเราเนี่ยไปไกลๆสัก3วัน7วันขึ้นรถหรือไปทางไหนก็สุดแล้วแต่เราจะคิดในแง่ไม่ดีเขาจะเป็นอย่างนั้นจะไปถูกรถชนรถคว่ำหรือเขาจะไปเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราคิดแต่แง่ไม่ดีตลอดเวลาแต่เปล่าเลยเขาไม่ได้เขาไปสนุกสนาน

มันก็ไปมีความสุขแต่เราไปห่วงเขาแต่การที่จิตที่มันห่วงมันคิดแต่แง่ไม่ดีรักห่วงหวงคิดแต่แง่ไม่ดีถ้ารักห่วงหวงถ้าคิดแต่แง่ดีมันก็สบายใจโดยมากพอลูกหลานจากไปแล้วคิดแต่แง่ไม่ดีเขาเป็นอย่างโน้นเขาเป็นอย่างนี้ปรุงแต่งไว้ก่อนเลยปรุงแต่งเขาเป็นโน้นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตไปเลยเรื่องเจ็บใครได้ป่วยหรือเรื่องเขาเป็นอุปัตติเหตุเนี่ยเพราะความห่วงเนี่ยจึงทำให้คิดไม่ดีดังนั้นเราต้องพยายามปล่อยวางความคิดพวกนี้อย่าไปห่วงอย่าไปกังวลจนถึงคิดออกมาไม่ดีส่วนมากคนเราจะเป็นอย่างนั้นพอเขาไปนานๆแล้วก็คิดว่าเขาไม่กลับมาเนี่ยเขาคงจะไปเป็นโน่นเป็นนี่อะไรเงี้ยก็เลยคิดไปในทางแง่ร้ายไปหมดฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างความคิดดีไว้ว่าไม่เป็นไรเขาไปดีไม่เป็นไรเขาไปดีเป็นเครื่องปลอบใจเราอย่าไปคิดว่าเขาไปไม่ดีถ้าคิดว่าเขาไปดีอย่างนี้เนี่ยธรรมะที่จึงจะแก้ใจตัวเองได้คือคิดในแง่ดีอย่าไปคิดในแง่ร้ายอย่าไปคิดเห็นคนอื่นในแง่ร้ายพยายามมองคนอื่นในแง่ดีแล้วก็พยายามเมื่อเขาไปแล้วก็มองในแง่ดีและมีอะไรจิตใจเราก็จะได้ตั้งมั่นได้ไม่หวั่นไหวเราคิดในแง่ร้ายแล้วทีนี้พอเกิดอะไรขึ้นมามันก็เสียใจทุกข์ใจอย่างมากเลยเพราะเราไม่เคยนึกในแง่ดีอันนี้ธรรมะเราต้องพยายามคิดนึกในแง่ดีแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขใจเองให้มีสติมั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุเพศภัยและเกิดเรื่องราวอะไรที่มันจะต้องเป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ตามเราก็วางใจว่าเราเคยคิดไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดพลัดพรากจากกันจะต้องเสียของรักทุกคนได้มาก็จะต้องเสียไปในที่สุดเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจปลงใจตัวเองไว้เป็นที่พึ่งเพื่อจะได้ไม่ทุกข์เล่าร้อนใจในเมื่อเราผิดหวังหรือว่าไม่สมหวังหรือว่าพลัดพรากจากกันจากของรักเพราะสิ่งอันนี้ต้องมีมาอย่างแน่นอน พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ประมาทนะท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้มันจะต้องพลัดพรากจากกันของรักของชอบใจนี่ไม่ใช่ของเรามันจากไปหมดแม้แต่ร่างกายที่เรารักนี่เราก็ต้องทิ้งจนหมดแล้วจะเหลืออะไรอีกเหลือศีลและธรรมที่ประจำใจของเราไว้นึกว่าเราได้ทำความดีของเราไว้นั่นแหละจึงจะเอาไปได้ถ้าเหลือแต่วัตถุแล้วเอาไปไม่ได้ร่างกายนี่มันก็เป็นวัตถุส่วนหนึ่งบ้านเรือนทรัพย์สมบัติลูกหลานถึงจะเป็นทรัพย์สมบัติที่เรารักลูกหลานนี่มันก็เป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์วัตถุภายนึงอันหนึ่งมันก็ไม่ใช่ทรัพย์ภายในที่จะเอาติดใจไปได้สิ่งที่จะติดใจไปได้นั่นคือบุญกุศลนั่นเองอันนั้นทรัพย์ภายในที่ไม่ต้องหยิบต้องพกต้องห่อเป็นการนึกเอาอันนั้นน่ะจึงจะได้ติดตัวไปนอกนั้นมันต้องพลัดพรากจากกันต้องผิดหวังทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้เลยสักอย่างเดียวไอ้ที่เรามีความสุขทุกวันนี้ก็อาศัยว่าเราลืมเรื่องราวไม่ไปปรุงแต่งอะไรมันมากแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่พลัดพรากไปจากเราแต่ว่ามันยังเป็นอยู่เท่านั้นเองแต่ต่อไปถ้ามันพลัดพรากจากเราไปนั่นแหละเราจึงจะรู้จักทุกข์แล้วก็จะเห็นธรรมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบรมครูเนี่ยกล่าวอะไรไว้ถูกต้องทั้งหมดเลยเป็นความจริงทั้งหมดเชื่อแน่เลยว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่สัจธรรมจริงๆชี้ทุกข์บอกทางสงบบอกทางคนทุกข์ให้แล้วแต่เราไม่ได้เดินกันเองเราไม่ได้รีบเดินเราไม่ได้เดินตามเองเราจึงต้องวนเวียนหรืออยู่กับความทุกข์เดือดร้อนใจอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเราไม่ประมาทนะเราไม่วนเวียนอยู่กับสิ่งอันนี้เราพยายามตัดอกตัดใจปล่อยละวางทำจิตให้เป็นที่ตั้งของเราให้มีสติมากๆเราก็สามารถที่จะออกไปจากทุกข์พวกนี้ได้เราก็เห็นว่าไม่มีอะไรแล้วที่เราจะหาที่พึ่งนอกจากทำคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็ตัดไว้แล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนและแตกดับไปในที่สุดแสดงว่าเราก็ไม่มีอะไรแล้วโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้ไอ้ที่เรามาหลง
ทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรานึกว่ามันเป็นของเราเราไม่ได้ทำว่าไม่ใช่ของเราเลยมันทำยึดตัวตนมากไปมันจึงได้เกิดทุกข์อันนี้ถ้าธรรมะเกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลใดบุคคลนั้นก็สามารถที่จะสงบระงับดับทุกข์ได้สามารถที่จะกลั่นกรองเอาความดีได้และอีกอย่างหนึ่งก็จะไม่ประมาทในชีวิตประจำวันตัวเองแล้วก็จะรีบขวนขวายทำบุญกุศลให้มากขึ้นเพราะรู้ว่าภายนอกนั้นเป็นทรัพย์ที่นำติดตัวไปไม่ได้แม้แต่จะมีอย่างไรก็เอาไปไม่ได้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรู้ว่าอะไรเอาไปได้เราก็เอานั้นทานซึ่งให้ไปแล้วมีจิตใจตระความตนีไม่เสียดายกับดีใจมาแทนนั่นเป็นเอาไปได้เป็นทางเอาไปได้ศีลเป็นการรักษากายวาจาให้สงบไม่ทำบาปก็ทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นปกติไม่วุ่นวายไม่เล่าร้อนศีลนั้นก็นำติดใจไปได้ปิดอบายได้สมาธิที่เราทำทำให้จิตใจของเรานี่ไม่ปรุงซ่านทำให้จิตใจของเราสงบทำให้จิตใจของเรานี่ไม่เล่าร้อนมีความรู้เห็นเรื่องของใจตัวเองมีสติมากขึ้นสมาธิอันนั้นก็ติดอยู่ในดวงใจก็สามารถนำเอาไปได้สมาธิที่เราเจริญจนการพิจารณาเห็นเป็นเบญจขันธ์เป็นทุกข์เห็นโทษทุกข์ของเบญจขันธ์เกิดปัญญาขึ้นมานั้นปัญญาก็เป็นเครื่องตัดละปัญญาเหมือนมีดคมเมื่อมีปัญหาอะไรเข้ามาสู่จิตใจก็สามารถจะตัดปัญหานั้นให้ขาดกระเด็นออกไปได้เพราะมีปัญญาที่รู้เท่าทันความคิดนึกปรุงแต่งที่ไม่ดีพอรู้อันนี้มันไม่ดีรูปหรือเสียงอันนี้มันไม่ดีมันแปรปรวนมันแตกดับจะไปเราจะไปนึกในแง่ดีแล้วมันจะเป็นทุกข์ปัญญามันก็คิดในแง่นั้นก็ตัดไปได้เมื่อมันปลงมันตัดไปมากๆแล้วปัญญาก็เป็นแสงสว่างที่จะไม่ให้เราไปติดไปยึดอะไรจนวุ่นวายใจจึงว่ามีปัญญาแล้วเหมือนมีมีดคมกล้าที่สามารถตัดอะไรได้มีปัญญาแล้วเหมือนแสงสว่างที่อยู่ในตัวเราสามารถที่จะส่องทางไปได้ฉะนั้นสิ่งที่จะไปได้ก็คือทานศีลภาวนาเท่านั้นเองที่จะนำติดตัวไปข้างหน้าได้ซึ่งเป็นอริยทรัพย์ซึ่งเป็นสมบัติภายในความคิดนึกภายในจิตตัวเองเป็นของละเอียดอ่อนแต่ถ้าหากว่าเป็นของภายนอกเป็นวัตถุก็ไม่สามารถจะนำติดตัวไปได้ฉะนั้นธรรมะมีค่ามากที่ทุกคนเราไม่ควรจะมองข้ามไปเสียเลยควรจะเร่งมือลงมือปฏิบัติกรรมฐานเดินจงกรมนั่งภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบไปวันๆหนึ่งนั่นแหละเราจะมีที่พึ่งทางใจที่จะมีทรัพย์ภายในติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติวันนี้ก็บรรยายมาล่วงเลยมานานก็เห็นว่าปัญหายังข้างๆอยู่วันนี้ก็จะนำปัญหาออกมาสู่รายการก็ญาติโยมก็คงจะทราบแล้วว่าวันที่14นั้นพวกเราก็จะนำพระป่าไปช่วยสำนักปฏิบัติธรรมที่ชลบุรีระยองอำเภอปลวกแดงที่พระธรรมฐานที่ยังขาดแคลนอยู่เราก็ไปช่วยโดยมากเราก็ไปช่วยแต่วัดที่กรรมฐานนะก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะสนับสนุนองค์กรรมฐานให้เกิดขึ้นมีพระกรรมฐานที่ไหนเราก็อยากจะช่วยเพราะว่าท่านจะได้แนะนำญาติโยมให้รู้จักอารมณ์กรรมฐานถ้าพระเราไปช่วยพระที่ไม่กรรมฐานแล้วท่านก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าท่านไม่สามารถจะชี้แจงญาติโยมให้รู้จักสงบจิตสงบใจได้ฉะนั้นเราก็เลยต้องไปช่วยแต่วัดกรรมฐานพระที่ท่านรู้จักสมาธิรู้จักปฏิบัติตัวเองให้ดับทุกข์ได้แล้วก็สามารถแนะนำญาติโยมได้หรือว่าชักจูงพระทุกองค์ให้รู้จักสงบในศาสนาได้ก็เลยไปช่วยที่ท่านยังไม่มีอะไรที่เอาไว้เป็นอุปกรณ์หรือเป็นองค์กรในการเผยแพร่คือเป็นการที่ไว้ปฏิบัติสมณธรรมจากว่า
ในประเทศไทยเราถ้ามีวัดกรรมฐานมากๆขึ้นก็จะทำให้ญาติโยมนี่หูตาสว่างธรรมวัดก็สามารถมาฟังคำอธิบายของพระวิธีทางสงบใจได้เพราะพระท่านได้ปฏิบัติถ้าจะเอาแต่ปริยัติสอนกันอย่างเดียวเนี่ยมันยัดไม่เข้าเพราะอะไรยัดไม่ถึงใจปริยัติหมายถึงว่าไม่สามารถจะสงบใจได้มันอยู่ระเลาะริมๆตลิ่งเท่านั้นเองไม่ข้ามฝั่งข้ามฟากได้ฉะนั้นเราจึงต้องพยายามให้พระเราเนี่ยสนใจในเรื่องกรรมฐานเพราะกรรมฐานเนี่ยมันรู้เรื่องใจตัวเองไม่ญาติโยมมาทำญาติโยมก็สามารถจะรู้ใจตัวเองก็สามารถแก้ปัญหาที่ใจตัวเองก็อย่างที่บอกมาเนี่ยอะไรๆมันก็เรื่องใจของตัวเองที่เราจะไปทอดเนี่ยเราก็ไปทอดให้กับสุปฏิปันโนซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยซึ่งเคารพในศีลในศีล227คือเป็นพระที่หมายถึงว่าไม่เหยียบย่ำธรรมวินัยเชิดชูบูชาธรรมวินัยพุทธเจ้าอันนี้เราก็ถือว่าไปทำบุญได้หนาเนื้อหนาบุญที่ดีเราก็พยายามไปส่งเสริมเพื่อจะให้รากเหง้าอันนี้หรือว่าต้นไม้พันไม้อันนี้ไม่ตายไม่เฉาจะได้งอกงามสืบต่อไปจะได้นำเมล็ดเม็ดทั้งหลายเนี่ยไปปลูกให้เป็นกาบเป็นกอต่อไปไอ้สิ่งที่มันเป็นยาลกๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมามันก็จะเต็มแผ่นดินเต็มไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับแผ่นดินนี้ฉะนั้นธรรมวินัยเท่านั้นแหละที่จะช่วยกำจัดทุกข์ต่างๆได้ที่จะทำให้ญาติโยมปลูกทำลายหมดไปเช่นปลูกข้าวในนาแต่เราไม่เอาข้าวไม่เอาหญ้าออกเรากลับไปเอาหญ้าออกเอาข้าวออกอย่างเงี้ยผลที่สุดแล้วหรือว่าหญ้ามันเต็มไปในทุ่งนาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับพระสงฆ์ที่ไม่เอาธรรมวินัยนั่นเองก็ปล่อยให้หญ้าเต็มในทุ่งนาข้าวกล้าก็งอกงามไม่ได้ผลที่สุดข้าวกล้าตายไปมองเมื่อไรก็เขียวขจีอยู่ในทุ่งนาเราก็นึกว่าข้าวของเราเขียวดีเหลือเกินแต่ไปดูแล้วเป็นหญ้าไปหมดการที่ภิกษุไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยไม่เอื้อเฟื้อธรรมวินัยก็เปรียบเหมือนกับปล่อยให้หญ้าเต็มในทุ่งนานั่นเองเมื่อเราไปทำแล้วก็จะไม่เกิดมรรคผลอะไรเลยฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยเหมือนหญ้าเหมือนข้าวกล้าที่อยู่ในนาคนที่ไม่เอาเคารพไม่เคารพธรรมวินัยไม่เอาศีลธรรมเนี่ยเหมือนกับภิกษุที่เป็นหญ้าเป็นหญ้าที่ทุศีลปล่อยให้หญ้านั้นเต็มในทุ่งนาก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับนาของผู้ที่ทำเลยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสนับสนุนให้พระภิกษุนี่มีธรรมวินัยจะได้เป็นข้าวกล้าเนื้อนาที่ดีกับชาวบุญหรือชาวโลกที่จะได้มาเก็บมาตักมาตวงเอาไปกินเอาไปใช้ซึ่งเป็นผลทานอย่างดีแต่ถ้าเราปล่อยให้หญ้าเต็มทุ่งนาเมื่อไหร่ชาวนาก็จะต้องยากจนหาข้าวทานไม่ได้ฉะนั้นภิกษุที่ไม่เอื้อเฟื้อธรรมวินัยที่ปล่อยให้เป็นอบัติปล่อยให้เป็นผู้ที่ไม่เคารพอันนี้จะเป็นข้าวจะไม่เป็นข้าวกล้าไม่เป็นเนื้อหนาที่ดีเป็นหญ้าที่จะเต็มในนาต่อไปฉะนั้นเราก็ต้องพยายามรีบถอนออกเสียตั้งแต่กอหลักแรกอย่าให้มีหญ้าเข้าไปอยู่ในนาถึงจะมีบนคะนาก็ไม่เป็นไรก็อย่าให้เข้าไปอยู่ในกอข้าวก็จะเบียดเบียนกอข้าวนั้นให้ไม่งอกงามฉะนั้นอันนี้เราจะต้องพยายามที่ว่าทำยังไงจะให้พระภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยเคารพธรรมวินัยเคารพเหมือนที่พุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมวินัยถ้าภิกษุยังจ้วงจับไม่เคารพธรรมวินัยแล้วจะทำให้พุทธศาสนาเราเนี่ยมีจุดเด่นไม่ได้มีจุดเด่นมีจุดดังมีจุดดีไม่ได้มันมีจุดเสียมีจุดดับเป็นอันตรายต่อพระศาสนาอย่างมากเพราะไม่สามารถจะประกาศความจริงออกมาได้พระภิกษุในพุทธศาสนาที่เคารพธรรมวินัยซึ่งเป็นนักปฏิบัติสามารถที่จะประกาศพุทธศาสนาขึ้นมาได้เพราะมีความจริงใจและมีความกล้าและก็เชื่อมั่นในคำสอนพุทธเจ้าอันนี้เราก็ต้องสนับสนุนให้พระกรรมฐานนี้
เกิดขึ้นมาให้มากๆมีทั้งปริยัติมีทั้งปฏิบัติควบคู่กันไปก็จะทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยมีจุดเด่นแล้วก็สามารถที่จะเจริญทำให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยไม่ดูถูกไม่ดูแคลนในพุทธพระในพุทธศาสนาว่ามาบวชเพื่ออาศัยผ้าเหลืองอย่างเดียวมาบวชเพื่ออาศัยกินนอนอย่างเดียวญาติโยมก็จะเห็นอ๋อพระมาบวชเพื่ออุทิศตนเพื่อรู้ธรรมเพื่อรู้วินัยเพื่อทางดับทุกข์ไม่ใช่บวชมาหาความสุขบวชมาเพื่อทางดับทุกข์บวชมาไม่ใช่มากอบโกยผลประโยชน์ขอเป็นคนมีปัญญาไม่ใช่คนจนพระนี่เป็นคนรวยรวยอะไรรวยศีลรวยธรรมรวยทานรวยภาวนาแล้วก็เห็นว่าพระที่เสียสละนี่คือเป็นพระที่ตามแบบพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าพระที่ไม่ปฏิบัตินี่เป็นพระที่ไม่ตามแบบพระพุทธเจ้าซึ่งมาบวชเพื่อจะเอาความสุขทางโลกอย่างเดียวไม่ได้เอาความสุขทางสงบใจไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยให้งอกงามให้เจริญไพบูลย์ก็เท่ากับเป็นคนที่นำกล้านำหญ้ามาปลูกในนานั่นเองผลที่สุดเมื่อนำหญ้ามาปลูกในนาแล้วก็หมดกันข้าวเราจะมองเห็นพระที่เสียสละนั่นเนี่ยเพื่อประโยชน์พุทธศาสนาเนี่ยเป็นพระพุทธะที่แท้หรือว่าเป็นพระที่นำประโยชน์ให้เกิดในศาสนาไม่ทำลายข้าวในนาเนี่ยให้หมดไปอันนี้เราก็จึงได้ว่าเราก็พยายามส่งเสริมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยก็เป็นบุญกุศลญาติโยมได้ทำแล้วก็เหมือนกับทำนาดีเมื่อหญ้ามันไม่มีแล้วก็เราก็ได้เต็มเม็ดเต็มวงเต็มกำทำเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากหว่านไปเมล็ดเดียวมันก็งอกมาเป็นกาบเป็นกอถ้าหว่านเป็นถังมันก็งอกมาเป็นเล่มเป็นเกวียนนี่แต่นี้ถ้าว่ามันมีหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยเอาเมล็ดข้าวที่พันไม่ดีไปวางไว้แล้วก็แถมมีหญ้ามาเต็มทุ่งนาเนี่ยจะหว่านไว้สักเล่มเกวียนมันก็ได้เพียงกอบเพียงกำเท่านั้นเองเพราะหญ้ามันเบียดเบียนหมดหญ้าคืออะไรหญ้าคือความตนีความเสียดายเขาให้มาแล้วไม่กล้าเสียสละเขาให้มาแล้วนึกว่าของเราไปหมดเก็บไว้ตุนไว้เต็มกุฏิเลยอย่างนี้เอาไปไหนไม่ได้เนี่ยมันเป็นหญ้าเสร็จแล้วหญ้าคือความตนีหญ้าคือความโลภและหญ้าคือเจ้าอารมณ์เป็นคนทิฏฐิไม่ยอมรับของใครรู้ยังไงก็นึกว่าตัวเองรู้มากไม่ยอมรับของใครนึกว่าตัวเองรู้ธรรมะมาก่อนอยู่กับคลังพัดคลังธรรมะก็เลยไม่ยอมรับเหตุผลคนอื่นใครจะมาพูดยังไงก็ฉันบวชมานานฉันรู้มากเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยไม่ละบาปแล้วมีความโกรธรุนแรงมีใครจะมาปรารภธรรมะอะไรเราก็ไม่ยอมรับเหตุผลถือว่าต้องฟังฉันข้างเดียวฉันจะเป็นควายเทศให้แกฟังข้างเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่เนี่ยเป็นหญ้าที่มาเต็มในทุ่งนาของเราเราไม่ได้ถอนเราก็กลับไปเคารพว่าหญ้ามันงามดีมันคงทนดีมันไม่ตายมันไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่ต้องรดน้ำพรวนดินอะไรแต่ว่ามันเป็นหญ้าที่อยู่ในนาเสร็จแล้วหญ้าคือความตนโลภคือความตนีหญ้าคือความโกรธความทิฏฐิถือตัวถือตนว่าเรารู้มากไม่เคารพธรรมะแม้แต่ผู้น้อยซึ่งมีเหตุผลมาแนะนำเราก็ไม่ยอมรับนี่ยากคือความหลงตัวตนก็ไม่ได้พิจารณาว่าเราเนี่ยอายุป่านนี้แล้ว50 60 70 80บางองค์ร่วม100ปีแล้วเนี่ย80ปี70ปีเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะเอาอะไรไปก็เราก็เหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วจะเก็บเอาไว้บูชาทำไมเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจไม่ดีหรือไอ้วัตถุพวกนี้ใครจะยกย่องสรรเสริญว่าเราเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่เราก็เอาไปไม่ได้ก็เราเป็นพระนี่ต้องรู้ดีกับญาติโยมต้องเข้าถึงธรรมะกว่าญาติโยมมองเห็นธรรมะกว่าญาติโยมแล้วเรามาทำตัวเสียสละไม่ได้เนี่ยแล้วใครจะญาติโยมกับเราใครจะเสียสละได้มากกว่ากันเราฉลาดในการพูดแต่ไม่ฉลาดในการเสียสละก็เท่ากับไม่ฉลาดอยู่นั่นเองฉลาดแต่การสอนการพูดแต่เราไม่ฉลาดในการเสียสละอะไรออกไปเลยอย่างเงี้ยมีแต่ได้มาเก็บได้มาเก็บแล้วอย่างนี้พุทธศาสนาเราจะอยู่ได้อย่างไร
ศาสนาเราก็หมดไปเท่านั้นเองเมื่อมีคนกักตุนมีความโลภมากๆขึ้นมาใน

ทธศาสนาพุทธศาสนาก็เจริญไม่ได้ก็จะหมดไปสิ้นไปจากคนพวกประเภทที่มีความโลภมีความตนีญาติโยมเสียให้เราได้แต่เราให้ใครไม่ได้แต่ญาติโยมก็ไม่มีปัญญาพลอยไม่มีปัญญาแบบกับเราไม่มีปัญญาญาติโยมก็พลอยไม่มีปัญญาพยายามเอามาให้แล้วเราก็ไม่มีปัญญาจะเอาสละไปให้ใครได้ก็กักตุนนี่นั่นเองเป็นอันว่าคนโง่ทำนาคนโง่ทำนาไม่รู้ว่าหญ้าไม่กำจัดหญ้าออกไปแล้วไม่ทำก่อข้าวให้งอกงามก็เป็นอันว่าคนทำนาไม่ฉลาดนาก็เป็นนาที่ไม่ดีพกไว้แต่หญ้าเต็มทุ่งนาอันในพุทธศาสนาเราเจริญไม่ได้เพราะตัวสละเสียอะไรไม่ได้ได้มาแล้วเก็บไม่เสียสละอะไรออกมาเลยนี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับพระศาสนาอย่างมากเราเสียสละอะไรไม่ได้ก็นึกถึงความตายก็แล้วกันถ้าเราตายจะทำยังไงเนี่ยเราเอาของมาไว้เต็มกุฏินี่ทำยังไงเนี่ยแล้วเราไม่เกิดอยู่ตรงนี้หรือเราไม่มาตายเป็นไอ้ตัวมดตัวแมงไอ้ตกไอ้จกทุกแกมาเป็นงูเป็นควายให้ญาติโยมใช้ตายนี่ทำยังไงเนี่ยบวชนิทรณะนิพพานสัจจกิริยาบวชเพื่อจะทำกิริยากายวาจาใจนี่เพื่อดับทุกข์ไปพระนิพพานแต่นี่เราไม่ไปไหนเลยเนี่ยเราห่วงอยู่นี่เองไอ้นั่นก็ของเรานี่ของเราก็เหมือนเราสร้างบ้านไว้เป็นห่วงนั่นเองเราหนีออกจากบ้านมาแล้วพ้นทุกข์จากทางการห่วงการงานทางบ้านมาแล้วบ้านเรือนเรากลับมาห่วงวัดอีกมาห่วงสมบัตินั้นสมบัติบ้านนี่อีกก็ไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้ทำยังไงดีถ้าเกิดโยมแก้ปัญหาตัวเองตกมีอะไรถวายวัดหมดแต่พระจะเอาไปถวายใครคนนี้พระไม่ยอมถวายพระเลยทำยังไงอย่างนี้พระไม่ยอมเสียสละพระไม่ยอมถวายพระก็เลยกลายเป็นผู้ละโมบโลภหลงอยู่ในทรัพย์สมบัติตัวเองไอ้ทรัพย์สมบัติที่ท่านเก็บไว้นั่นไม่ใช่ของเราของโยมเขาเอามาขวากไว้เพื่อจะเอาไปสวรรค์ไปนิพพานเป็นเสบียงนำส่งญาติโยมแล้วเราเอาเสบียงนั้นมาผิดมาทำผิดแล้วก็ส่งไม่ถึงสวรรค์นิพพานดิเรามากักตุนเหมือนไปรษณีย์ไม่ยอมส่งไอ้จดหมายอย่างเงี้ยไม่ยอมส่งคณานัดไม่ยอมส่งไปรษณีย์กลับมากักตุนไว้ในบ้านตัวเองเนี่ยผลที่สุดจดหมายใบนี้ไม่ถึงผู้ที่รับเลยเขาฝากมาให้เราแต่เราไม่ยอมไปส่งตามบ้านเลขที่เป็นอันว่าของธนานัตและใบไปรษณีย์บัตรนี้เลยเป็นอันว่าไม่ถึงผู้รับเพราะไปรษณีย์ไม่ยอมส่งตามเลขที่มากักตุนเป็นสมบัติของไปรษณีย์ไปแล้วมันจะมีความผิดแค่ไหนถ้าไปรษณีย์ทำตัวอย่างนี้ทำตามหน้าที่ต้องเป็นผู้ส่งนะไปรษณีย์จะต้องเป็นผู้ส่งอย่าเก็บกักตุนทรัพย์สมบัติที่ตนเองได้มาจากคนอื่นนั้นไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราพระภิกษุในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเมื่อได้อะไรมาจากญาติโยมจะเก็บไว้เป็นของตัวไม่ได้ของตัวมีเพียงบาทลูกเดียวผ้า3ผืนเงินก็ไม่มีหวานทิ้งตั้งแต่วันเข้าโบสถ์แล้วเงินทองก็หวานทิ้งแล้วเอาขวากชีวิตไว้กับหม้อข้าวเตาไฟญาติโยมญาติโยมอดก็อดด้วยญาติโยมก็มีด้วยเอาชีวิตฝากไว้กับโรงพยาบาลสาธารณะฝากไว้กับญาติโยมแล้วเมื่อตายโยมก็จัดการเองอดอยากโยมก็จัดการเองแต่ธรรมวินัยฝากไว้กับเราพระพุทธเจ้าฝากธรรมวินัยไว้กับเราซึ่งเป็นของไม่หนักอะไรแต่ชีวิตยุกยารักษาโรคข้าวอาหารนั้นฝากไว้กับญาติโยมเพราะเราไม่มีหม้อข้าวเตาไฟญาติโยมมีก็มีด้วยญาติโยมอดก็อดด้วยไปที่ไหนก็เป็นชีวิตของโยมให้เท่านั้นเองที่อยู่ได้ไปนี่ก็ขวากชีวิตไว้กับโยมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเป็นไปรษณีย์ที่ดีก็ไม่กักตุนอะไรแล้วต่อไปนี้เพราะสมบัติเราไม่มีเงินทองแล้วก็หวานทิ้งมาตั้งแต่วันเข้าโบสถ์แล้วเราจะเอาอะไรเป็นของเราอีกถ้าพระพุทธพระเจ้ามาเห็นพวกเราทำอย่างนี้เข้าพุทธเจ้าก็ต้องติเตียนเหมือนกันมามองดูกุฏิพุทธสาวกนี่โอ้โหทำไมเนาะ
ไอ้เราบวชเนี่ยเราทิ้งพระราชวังมาประสาท3ฤดูซึ่งฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูหนาวก็ไม่หนาวฤดูฝนก็ไม่เปียกแฉะมีความอบอุ่นรื่นเริงบันเทิงใจตลอด3ฤดูมีคนคอยปรนิบัติจะต้องการอะไรก็ได้แต่เรายังทิ้งไอ้สิ่งพวกนั้นมาถือว่ามันเป็นของภายนอกเรายังมาเอาศีลสมาธิซึ่งเป็นตัวทางหลุดพ้นนี้แต่ทำไมมาดูกุฏิลูกเราเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยสมบัติพระสถานท่านจะเอาไปไหนกันเนี่ยท่านจะไปทำอะไรกันทำไมมันมากมายเหลือเกินทำไมไม่เสียสละต่อไปก็โยมยังทิ้งได้นี่โยมยังทิ้งยังเอาบ้านถวายวัดได้ยังเอาทรัพย์สมบัติถวายวัดได้เป็นหมื่นเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเนี่ยแล้วลูกเราจะเก็บไว้ทำไมไม่เสียสละต่อจะได้เป็นปัจจัยเป็นนิสัยจะได้ร่ำรวยต่อไปอีกจะได้มาเกิดเป็นลูกคนจนอีกถ้าท่านเก็บไว้นี่ท่านจะต้องเกิดมาเป็นลูกคนจนอีกหลายร้อยชาติมาเป็นขอทานอีกหลายร้อยชาติเนี่ยตายเลยคราวนี้ถ้าคิดไม่ได้นะความโลภความตณีเนี่ยมันผูกพันจริงคนรวยเนี่ยนะไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะมีสุขนะคนรวยบางคนเนี่ยมีเงินมากๆมันกลับตณีนะมันเสียอะไรไม่ได้นะคนรวยที่จะมีความสุขได้คือรวยรู้จักใช้จ่ายทรัพย์นั่นเองไม่ตณีในทรัพย์รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ในเมื่อมีชีวิตอยู่แต่คนรวยที่ไม่มีความสุขนั่นนะเพราะไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์เก็บไว้อย่างเดียวเป็นทุกคนเลยถือจะมีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนรวยหามาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเอามาเก็บไว้เฉยๆมันก็เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราเพราะเก็บไว้ไม่ได้ใช้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันเนี่ยเอาทรัพย์สมบัติของชาวบ้านมาเก็บไว้ในกุฏิตนในวัดตนเนี่ยมากมายเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรคนรวยที่ไม่ฉลาดเอาใช้ทรัพย์ไม่เกิดประโยชน์นั่นเองปล่อยให้ญาติโยมเขาไม่ฉลาดดีกว่าพระอย่าทำตัวเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระต้องทำตัวเป็นผู้รู้เรื่องบ้างสิว่าสอนให้ญาติโยมว่าทานเนี่ยเป็นของเอาไปได้ศีลเป็นของเอาไปได้ภาวนาเป็นของสงบใจแล้วก็ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วเราทำเป็นคนที่นึกว่าเป็นตัวเป็นตน สอนให้โยมว่าเอาไปไม่ได้แต่เราเอาไปอย่างนี้มันโยมก็เลยเดินสวนทางกับพระเอ้ยโยมจะไปนิพพานโยมสวดมนต์ภาวนาทำบุญเก่งแต่พระไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาทำบุญเก่งซะแล้วกลับมากักตุนไว้อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพุทธศาสนาเราจะเจริญไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องเสียสละให้เร็วๆต้องพยายามตดเครื่องเสียก่อนที่ชีวิตเราจะหาไม่จะนึกว่าให้มันเหลืออย่างพุทธเจ้าสอนได้แล้วดีลองตัดตัวตนีตัวนี้ได้ท่านจะบรรลุกันได้เลยเอาออกไปให้หมดเลยทำให้เป็นของสงฆ์ให้หมดอย่าเก็บเอาไว้เพื่อคนอื่นทำเป็นของสงฆ์เลยเราก็ให้เหลือเพียงวันบวชนั่นแหละวันบวชมาอย่างไรก็ให้เอาไปอย่างนั้นวันเข้าโบสถ์มีเท่าไรก็เอาแค่นั้นแหละนั่นแหละเป็นสมบัติพระแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นไม่ใช่เป็นของพระนั่นเป็นของคนอื่นเขามากวาดไว้เท่านั้นเองให้เราดูแลรักษาเพื่อทำประโยชน์กับศาสนาการที่เราจะเป็นไปรษณีย์ที่ดีก็ต้องรีบส่งได้มาแล้วก็ส่งให้ถึงเจ้าของจะไม่เก็บไปรษณีย์บัตรหรือวัสดุนั้นไว้ในตัวเราจะเป็นความผิดจะเป็นเครื่องทำให้ผูกพันตัวเองอันนี้อาตมาก็บรรยายมาก็เพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจความเป็นพระเวลามีลูกมีหลานบวชเรียนก็จะได้บวชว่าท่านจะเอาอะไรเลยนะบวชแล้วก็เอาเพียงผ้า3ผืนบาทเพียงใบเดียวอย่าไปโลภโมโทสันจะไปนั่งสวดมาติกาว่าวันนี้จะได้สวดสักกี่จบจะได้เงินสักเท่าไหร่แล้วก็มานั่งนับก็อยู่อย่างนั้นมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อบวชอย่างนั้นเราไม่บวชซะดีกว่าเพราะมันเป็นปัจจัยทายทานนั้นก็เพื่อต้องการให้เรามาบริโภคโดยสมณธรรมเพื่อเราเดือดร้อนแต่พระไม่เดือดร้อนแล้วจะเอาไปทำอะไรฉะนั้นจึงว่ามันจริงๆมันก็เกินเลยหน้าที่ไปค
คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เป็นคน

0: ที่เป็นผู้นำที่ดีเนี่ยถ้าเป็นพระก็หมายถึงอ๋อพอมาดูพระแล้วก็อยากจะปฏิบัติเห็นว่าพระก็ไม่สะสมอะไรเราก็จะเอาไปทำไมลบโมโทสันไปทำไมไปมองดูวัดไหนพระท่านก็สอนวิธีการปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าท่านไม่มีอะไรพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองเลยเพราะไปมองดูพระแล้วท่านไม่โลภท่านไม่โกรธไม่หลงไม่มีอะไรอย่างนี้เราก็เลยศรัทธาอยากจะทำความดีกับท่านเกิดความมั่นใจว่าอ๋อนี่เป็นทางหลุดพ้นเป็นทางดับทุกข์เป็นทางละความโลภโกรธหลงได้พอไปหาท่านแล้วสบายใจไม่เราก็เลยไม่ต้องการอะไรทางโลกก็เลยเป็นอันว่าพูดเลยมาหลายนาทีนี่หมดนะ
1: ครับ
0: สองพี่น้องก็คงจะไปบ่ายวันอาทิตย์เนี่ย
1: วันครับวันนี้ครับเดินทางสำหรับกำหนดการซึ่งทางวัดสังฆทานก็จะทอดจะนำญาติโยมไปร่วมทอดกฐินตามสาขาของแต่ละแห่งซึ่งเราก็ได้กำหนดแล้วก็เดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนก็เป็นเดือนของการทอดกฐินก็มีวันที่2พฤศจิกายนก็ทอดที่วัดหนองไผ่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วัดสองพี่น้องอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทก็เป็นวันเดียวกันในการเดินทางไปทอดแล้วก็วันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี่ก็เป็นการทอดของวัดสังฆทานสำหรับวันที่9พฤศจิกายนนี้ก็เป็นของนักป่าพาตาทานสวรรค์ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันที่10พฤศจิกายนวันอาทิตย์ก็ที่วัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันที่16พฤศจิกายนตรงกับวันเสาร์เราก็จะไปกันที่สำนักสงฆ์หนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็วันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนก็จะไปที่วัดบ้านพระที่จังหวัดสระบุรีวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเราก็จะไปทอดที่พระธาตุศพฝางวัดพระธาตุศพฝางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วันอาทิตย์ที่24ก็จะลงมาทอดที่สำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำหรับทุกวันอาทิตย์ก็มีคณะญาติโยมที่อยู่ราชพร้าวก็ได้จัดคณะเดินทางกันมาที่วัดสังฆทานโดยจัดกลุ่มจัดรถเป็นชมรมขึ้นมาแต่ญาติโยมที่อยู่แถวราชพร้าวเดินทางมาไม่สะดวกหรือว่ามาไม่ถูกก็ให้โทรศัพท์ไปถามรายละเอียดหรือว่าเป็นร่วมเป็นสมาชิกในการเดินทางมาวัดสังฆทานได้ทุกวันอาทิตย์ที่เบอร์โทรศัพท์514-2858ที่เบอร์โทรศัพท์514-2858และโยมก็จะได้ทราบรายละเอียดของการเดินทางที่วัดสังฆทานทุกวันอาทิตย์เพราะว่าได้มีญาติโยมจัดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการมาที่วัดสังฆทานสำหรับกฐินของวัดทุ่งสามัคคีธรรมตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อสังวาลเขมโกก็กำหนดให้มีการทอดในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนแล้วก็จะตั้งองค์กฐินวันที่9พฤศจิกายนแต่ญาติโยมเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อสังวาลได้ทราบกันแล้วก็จะได้เตรียมตัวกัน
0: วัดสารพัดดี
1: วัดเขานี่วันที่2หรือวันที่3ครับ
0: ที่2
1: สำหรับวัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรมอยู่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนี่ก็เป็นวัดซึ่งหลวงพ่อสำรวมอยู่ก็กำหนดการทอดกฐินในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนก็คิดว่าวันนั้นก็เราก็

0: คงจะมีโอกาสเดินทางไปถึง3วัดด้วยกันในการทอดกฐินต่อไปก็คงจะเป็นจดหมายซึ่งญาติโยมได้ฉบับแรกนี้ก็มาจากพระวิชัยปัญญาธโรวัดอรัญวาสอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอหนังสือสวดมนต์5เล่มแล้วก็เทปได้รับเรียบร้อยแล้วฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยบุญศรีแล้วก็เปรมฤดีชัยมงคลก็ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ500บาทอยากได้หนังสือสวดมนต์6เล่มหนังสือธรรมปิติแล้วก็เทปธรรมะที่หลวงพ่อเห็นสมควร
1: ส่งไปแล้ว
0: ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมจันเพ็ญบุญส่งสวัสดิ์โยมอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีส่งปัจจัยมาร่วมซื้อที่ดิน100บาทสร้างกุฏิ100บาทรวมเป็น200บาทฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมพอรอนไพรินส่งปัจจัยมา100บาทถวายเป็นภาพน้ำผลและทูปเทียนเป็นค่าน้ำค่าไฟฉบับต่อมานี้ก็มาจากแม่ชีสงบแก้วจันทราก็ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ200บาทสมัครเป็นสมาชิกวารสารขอหนังสือสวดมนต์1เล่มเทพด้วยฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมเบญจพรมารุ่งเรืองอยู่กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็สมัครเป็นสมาชิกวารสารขอหนังสือสวดมนต์3เล่มเทพธรรมะอาบมวลส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญเพื่อซื้อที่ดิน100บาทฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมประมินรอดภูอยู่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยก็สมัครเป็นสมาชิกวารสารขอเทศเพลงธรรมะฉบับต่อมานี้ก็มาจากพระสงกรานต์จากกวโรอยู่อำเภอแม่ระมาศจังหวัดตากก็ขอบทสวดมนต์แปลแล้วก็เทศกรรมฐานแล้วก็เพลงธรรมะสว่างใจฉบับต่อมานี้ก็มาจากพระสมบัติคุณวีโรอยู่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็ขอหนังสือธรรมวัตร3เล่มอยากได้เทพธุดงค์ด้วยฉบับต่อมานี้ก็มาจากพระชรเขมะเปโมอยู่วัดย่านขาวอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกก็ขอเทพรักษาศีลบริสุทธิ์และก็หนังสือต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมคงเดชเสิร์ชศรีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยก็ขอหนังสือแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกวารสารฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมสุรศักดิ์คำจันทร์อยู่กิ่งอำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชรนี่ก็ขอหนังสือแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกวารสารฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมยุวยงสุขชนะอยู่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็สมัครก็ขอหนังสือสวดมนต์สัก3เล่มฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมสุริยันสุขสุเดชสุขสุแดนอยู่อำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาก็ขอหนังสือธรรมปฏิบัติฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมสมพรสิทธิกาชัยอยู่ที่อำเภอเทินจังหวัดเชียงรายก็ขอหนังสือสวดมนต์แปลฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมธรรมนูนเนียมหอมอยู่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ขอหนังสือสวดมนต์ฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมปราณีพานเพชรอยู่โรงเรียนวัดโพปากพรีก็ขอเทพแล้วก็หนังสือธรรมะฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมเหรียญสงสนันก็อยู่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีก็ได้ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ 3,000 บาทเพื่อซื้อแท่นพิมพ์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาผู้มีอุปการคุณฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมรัตจันทร์ก็ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ100บาท อยากให้หลวงพ่อนำบทบางสกุลแปลมาเปิดออกอากาศบ้าง
1: อย่าบางสกุลนี่เลยก็ได
0: ้ครับจดหมายต่อมาก็มาจากโยมจิ๋มมาประดิษฐ์อยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็สมัครเป็นสมาชิกวารสารขอหนังสือบอกว่าพระฉันข้าวในบาตรเอาแกงเทใส่บาตรเทใส่ลงในบาตรหรือเห็นมีแต่ฝาบาตรกับแก้วน้ำแล้วก็ไฟที่เมืองอินเดียลุกอยู่ตลอดเวลานั้นมีอะไรอยู่หรือจึงไม่ดับครับ
1: เห็นอะไรในบาตรที่ ในรูปมันไงฮะ
0: ไม่ได้บอกไว
1: ้ถามไม่เข้าใจนะฮะ
0: ครับเขียนเอา
1: ก็พระก็ฉันในบาตรสิฉันในบาตรเอาข้าวเอากลับเอาขนมใส่ในบาตรรวมกันน่ะก็ฉันในภาชนะเดียวแบบทุดงอ่ะทุดงไปว่าฉันมือเดียวฉันในภาชนะเดียวมีอะไรก็ใส่ในบาตรแล้วก็ฉันในบาตรปนกันแล้วจากบางองค์ท่านก็กวนปนกันเลยขนมข้าวกวนปนกันฉันได้เป็นทิพรสรสรสหลายรสอร่อยกว่ารสธรรมดาอีกถ้าฉันได้นะเอาควายที่ลุกไม่ยอมดับนั้นหมายถึงว่าคนอินเดียเขาตายกันมากคนต้อง 7-800 ล้านเนี่ยคนตายกันมากตายกันทั้งวันแล้วก็ศพก็เอามาเผากันตลอดทั้งกลางคืนทั้งกลางวันมันก็เลยเป็นอันว่าไฟก็เลยไม่หมดคือลุกตลอดวันอะจะเรียกว่าแสดงว่าคนอินเดียเนี่ยตายมากกว่าคนละคนไทยเราเพราะเขามีต้อง700กว่าล้านคนไทยเรามีแค่40ล้านก็รู้สึกว่าวัดในกรุงเทพบางวัดเนี่ยก็เผาไม่ขาดเหมือนกันถ้าว่าเอามารวมกันวัดเดียวก็คงจะไหม้ตลอดปีเหมือนกันคงจะไม่หยุดเหมือนกันไฟแต่อาศัยว่าแยกกันเผาเท่านั้นเองไอ้ตรงที่พระราณสีตรงที่น้ำคงคาเนี่ยนะตรงที่ว่าท่าของที่เผาศพน่ะก็ไปเผาที่นั้นที่เดียวอ่ะส่วนมากนะเฉพาะเมืองพระราณสีอ่ะแต่เมืองอื่นเขาก็ไปเผาที่อื่นนะไม่ได้เผาที่นั่นหรอกประเทศอินเดียมันกว้างเราจะไปคิดว่าทุกคนในอินเดียจะต้องไปเผาตรงนั้นหมดไม่ใช่คือเผาเฉพาะเมืองพระราณสีคนที่อยู่ในใกล้ๆตัวเมืองนั่นเองที่สามารถจะขนเอาศพนั้นมาเผาได้ที่ท่าน้ำถ้าไกลไปถึง

หลายในที่ว่าฟังยากฟังง่ายฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของที่ละเอียดอ่อน เป็นของที่ละเอียดอ่อนต้องพิจารณาตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดถ้าจะเปรียบกันก็คือของที่เหมือนอย่างกับทองคำนี่ฮะทองคำนี่ฮะหรือเงินหรือทองคำหรือเพชรนิลจินดาเนี่ยไม่ใช่ว่าทองคำเนี่ยขึ้นชื่อว่าทองคำแล้วก็จะต้องเป็นทองจะเป็นแท่งอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าทองคำเนี่ยขึ้นอยู่ว่าคนนั้นน่ะจะเอาทองคำไปทำอะไรนะฮะก็ขึ้นอยู่กับปัญญาคนไม่ใช่ปัญญาที่ทองคำก็ว่าคนคนนี้เอาทองคำไปทำหัวแหวนเอาไปหล่อเอาไปใส่เพชรอันนี้เขาเอาไปทำหัวแหวนใส่เพชรเอาไปหลอมใส่เพชรแล้วเอาทองคำนี้ไปหลอมใส่พลอยเอาทองคำนี้ไปทำเครื่องประดับคือใส่ตุ้มหูเพชรตุ้มหูพลอยหรือเอาทองคำนี้เอาไปทำเป็นเครื่องประดับคล้องคอและทองคำนี้ยังไปใช้ได้อีกหลายอย่างเช่นเอาไปแลกเปลี่ยนเงินตาหรือบางทีเขาเอาทองคำนี้เป็นเส้นเนี่ยเอาไปผสมกับพวกทำพวกวิทยาศาสตร์พวกคอมพิวเตอร์หรือพวกทรานซิสเตอร์อะไรเนี่ยก็ที่เป็นเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆก็ต้องใช้ทองคำไม่งั้นก็ไม่มีส่วนประกอบที่จะเชื่อมโยงอันนั้นได้ฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยก็มีหลายไหนเหมือนกับทองคำเนี่ยสุดแท้แต่ว่าผู้คนนั้นเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราจึงได้มองพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของที่ยากสำหรับพวกเราแต่ถ้าหากว่าพุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเหมือนทองคำอย่างเงี้ยฮะถ้าคนที่คนนั้นเอาไปประยุกต์ทำกับ เหตุการณ์ที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็ได้ทุกคนจะไปทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าตัวเองชอบอย่างไรจะไม่มีใครเลยที่จะไม่ต้องการทองคำไม่มีใครเลยจะว่าทองคำไม่ดีทุกคนต้องใช้ทองคำเพราะว่าเพราะของนี่มีค่าจะซื้อจะไม่ได้ใช้โดยตรงก็ใช้ทางอ้อมนะโดยที่ไม่รู้ตัวว่าใช้ยังไงเมื่อเราฟังวิทยุดูโทรทัศน์อะไรเนี่ยเขาทองคำไปเป็นสื่อสารเป็นเชื่อมโยงพวกไอ้อะไรเขาเรียกไอ้ทรานซิสเตอร์พวกนี้ฮะคล้ายๆว่ามันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งหรือใช้ได้อย่างหนึ่งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราใช้นะอย่างการเงินตราแยกแลกเปลี่ยนของโลกเนี่ยเขาก็ตีค่าด้วยทองคำนะฮะเอาเพราะว่าผลลัพธ์ผลรายได้ของแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงเขาจะรู้ได้ไงว่าประเทศนี้มีเงินแข็งหรือไม่แข็งเนี่ยประเทศนี้มีรายได้สูงเนี่ยอย่างญี่ปุ่นมีรายได้สูงญี่ปุ่นก็จะเอารายได้สูงตัวเองเนี่ยไปปั๊มเป็นแบงออกมาจะแลกเปลี่ยนเงินตราก็ไม่ได้ต้องคงญี่ปุ่นก็ต้องมีเงินของตัวเองเงินของตัวเองเนี่ยไปค้ำธนาคารโลกเนี่ยก็ไปซื้อทองคำมาสิตัวเองมีมากตัวเองก็ไปซื้อทองคำมามากเลยก็ไปเข้าธนาคารโลกซึ่งเป็นธนาคารหลักที่ประเทศไหนมีเงินทองคำนี่ไปค้ำในธนาคารโลกมากคนนั้นก็พิมพ์แบงตัวเองออกมาได้มากเพราะค่าของเงินตัวเองได้มากเนี่ยอย่างลาวไม่มีทองคำก็เงินก็พิมพ์เยอะๆก็เป็นเงินไม่มีค่าเป็นเงินกีบไปเงี้ยไปซื้ออะไรทิ้งก็ต้องใส่ตะกร้าไปเงี้ยเพราะค่าทองคำเขาไม่มีเขามีแต่ไอ้เงินนั้นก็กลายเป็นกระดาษไปแต่ถ้าว่าประเทศที่เขารวยเป็นมหาอำนาจได้ก็เขามีทองคำมากเศรษฐกิจเขาดีฮะเขาก็ซื้อทองคำเข้าไปในธนาคารไปค้ำได้มากอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่ตกต่ำเพราะเขามีเหมืองทองคำเขามีเศรษฐกิจเขาดีฮะนี่หมายถึงว่าทั่วโลกนี้ก็จำเป็นต้องใช้ทองคำใช่ไหมฮะแสดงว่าถ้าประเทศไหนไม่มีทองคำก็ไม่จะไปทำแบงออกมาได้ยังไงฮะต
้องเอาทองคำนี้ไปค้ำในธนาคารโลกฮะแล้วก็เอาค่าของทองคำนั้นมาพิมพ์แบ่งตัวเองว่ามีค่าเท่าไหร่แต่รายได้ของตัวเองเท่าไหร่ถ้าประเทศไทยเราปีนี้การเงินตกต่ำเพราะประเทศไทยเราไม่มีเงินที่เศรษฐกิจของเราตกต่ำไม่มีการไปค้ำธนาคารเราก็พิมพ์แบ่งออกมาไม่ได้มากก็กลายเป็นเงินเฟ้อไปออกมาก็เป็นกระดาษเปล่าแต่ถ้ากับปีนี้ค้าขายดีเมืองไทยเราค้าขายดีเศรษฐกิจดีเราก็มีทองคำอันโตก็พิมพ์แบงเอามาแข็งสู้กับตลาดเขาได้รายได้ของเราก็มากขึ้นเนี่ยก็จำเป็นต้องใช่ไหมฮะนี่เปรียบเทียบให้ฟังทางโลกฮะว่าค่าของทองคำเนี่ยมันเป็นค่าของโลกนิยมมันเป็นค่าของสมมุติน่ะทุกประเทศทั่วโลกต้องใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะมันเป็นการคุมของเศรษฐกิจในโลกก็ว่าได้ค่านิยมอันนี้ค่าแลกเปลี่ยนอันนี้ธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะนี่มีค่ามากกว่าทองคำแต่คนหารู้ไม่ว่าตัวเองนั้นมีธรรมะอยู่ในตัวไอ้การที่พวกเราเนี่ยไม่สนใจในธรรมะน่ะพวกเราจึงไม่รู้จักนำประโยชน์ชีวิตตัวเองมาใช้ให้เกิดความสุขการที่เรามองข้ามธรรมะไม่จำเป็นนั่นเนี่ยเหมือนกับคนที่มองข้ามค่าของเงินและทองคำไม่เก็บสะสมของตัวเองไว้ก็กลายเป็นคนไม่มีเงินเนี่ยเพราะมองค่าคือมี

มาก็ใช้หมดมาก็ใช้หมดเพราะตัวเองมองข้ามค่าของเงินที่ตัวเองที่จะใช้ตัวเองก็กลายเป็นไม่รักษาไม่ได้มาแล้วไม่รักษาไม่หวงแหนไม่ให้เป็นประโยชน์ก็เลยกลายเป็นคนจนไปเขามองข้ามค่าของเงินตกต่ำเกินไปที่คนที่เขารวยเพราะรวยเพราะอะไรเขารวยเพราะว่าเขาไม่เคยมองข้ามค่าของเงินเลยคนรวยนะฮะเขารวยมาจากสลึงเดียวนะแต่คนที่จนเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยมองสลึงเดียวเลยเขาจะมองเป็นร้อยเป็นพันเขาจึงจะเก็บถ้าสลึงเดียวเขาไม่เก็บแต่คนรวยนี่เขาเก็บสลึงเดียวนั่นแหละเขาทำให้เป็นคนรวยเขามองค่าอย่างนั้นนะฮะเช่นเดียวกับทุกคนเราเนี่ยที่ไม่มีความสุขไม่ที่ไม่เข้าใจในพุทธศาสนามองข้ามค่าของธรรมะที่ตนเองมีเพียงเล็กน้อยฮะเพียงแค่ใจนะแค่จิตเรามองข้ามไปแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมแค่คนเราก็แค่คนเรามีจิตมีใจเนี่ยมองข้ามไปแล้วปล่อยมันไปเถอะมันจะคิดอะไรก็ช่างมันมันจะคิดดีคิดชั่วคิดอะไรอะไรก็เราไม่เคยมองค่าของใจอันนี้เลยพอเกิดขึ้นมาเนี่ยเราสร้างความคิดของเรามาเนี่ยถ้าเราอยากจะหาความสุขเนี่ยเราไม่ลืมค่าของความคิดตัวเองว่าแต่ละครั้งที่เราคิดอะไรเนี่ยมันมีค่ามากเลยเข้าใจไหมฮะว่าตื่นนอนมาโอ้วันนี้ใจสบายจังโอ้วันนี้ใจสบายแต่เรามองข้ามไอ้ใจสบายตอนเช้านี่ไปซะแล้วใช่ไหมฮะหรือเราไปเที่ยวไหนไปเจอโหยสนุกจังสบายจังการที่เราข้ามมองข้ามไอสิ่งที่ใจสบายเพียงยามเช้าเนี่ยเราไม่รักษานี่ไว้เราก็เลยไม่เจอความสุขสักทีจะได้ตอนตื่นนอนมาหน่อยเดียวสบายใช่ไหมพอมาทำงานแล้วเราก็ไม่เอาอารมณ์นั้นมาใช้ฮะมันก็เลยไม่มีความสุขมันก็เลยวุ่นวายทั้งวันแต่ถ้าเรามองคุณค่าของใจคนเราล่ะถ้าจะหาความสุขไม่ใช่ไปหาตอนไหนนะทำยังไงทำไมถึงตอนเช้าทำไมถึงมันจึงได้สบายฮะตอนเช้าทำไมตื่นมาจึงสบายทุกคนใช่ไหมพยายามอื่นไม่สบายเท่ากับตอนเช้าโยมใช่ไหมทุกคนต้องยอมรับถ้าคนไหนตอนเช้าไม่มีความสุขคนนั้นชีวิตนั้นไม่มีความสุขนะฮะคนไหนตื่นมาโหกูกลุ้มจังนอนทั้งคืนเนี่ยเมื่อคืนคุณนอนฝันทั้งคืนกุ้มทั้งคืนเนี่ยคนนั้นชีวิตนี้อยู่ก็เหมือนคนที่ถูกทรมานเนี่ยคือเรียกเหมือนกินยาพิษไปทุกวันกินอาหารก็ไม่อร่อยแหละฮะเที่ยวก็ไม่อร่อยทำงานก็ไม่สนุกแหละเพราะตัวเองตื่นมาไม่มีความสุขแสดงว่าใจของเขาไม่มีธรรมะในใจเขาเขิดแห้งฮะเขาไม่มีอะไรเป็นความสุขและชีวิตนี้คนขอทานเขายังสุขกว่านะฮะคนขอทานไม่มีอะไรของเขาแล้วมาตื่นมาแหมวันนี้แจ่มใสกูจะต้องไงกูจะต้องขอทานได้อีกแล้วคือมีความสุขพอตื่นมาตอนนี้กูก็จะต้องขอทานได้เงินอีกฮะแล้วก็หาเอาอะไรต่ออะไรมากินที่ตัวเองต้องการเนี่ยเขาก็มีความสุขครับแต่ถ้าพวกเราเนี่ยตื่นขึ้นมาไม่มีความแจ่มใสเลยอะไรเลยจะเป็นที่พึ่งของเราอะไรจะมีความสุขแสดงว่าใจของเราเนี่ยตั้งแต่กลางคืนเนี่ยเราไม่เคยว่างเลยเรายัดเยียดแต่สิ่งไม่ดีให้ใจเราตลอดกังวลเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้กลุ้มเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดคืนเราคงไม่ได้พักผ่อนใจเราเลยเราจึงไม่มีค่าของใจที่มีความสุขใช่ไหมฮะนี่จะมองให้มองเห็นว่าทุกคนเราควรฉวยโอกาสนะฮะที่เกิดมาแล้วคนฉวยโอกาสว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ไหมฮะความสุขมันอยู่ตรงไหนค่าของเงินเนี่ยเพื่ออะไรทุกคนเราต้องหาเงินเพื่ออะไรเพื่อหาความสุขใช่ไหมเที่ยวเพื่ออะไรเพื่อหาความสุขใช่ไหมกินเพื่ออะไรเพื่อหาความสุขใช่ไหมทำงานเพื่ออะไรเพื่อหาความสุขใช่ไหมเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะเกิดมาเพื่อหาความสุขใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตอนเช้าหน่อยเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ที่จริงมันมีอยู่ในใจเราตลอดวันเนี่ยแต่เราไม่ได้ดูมันเองเพราะใจเราเนี่ยมันแยกกันอยู่ใจเราเนี่ยมันแยกกันอยู่ไอ้ทุกข์กับสุขเนี่ยมันแยกกันอยู่ฮะนะไอ้ดีกับชั่วเนี่ยมันแยกกันอยู่แต่เหมือนมันอาการมันอยู่ด้วยกันแต่ที่จริงแล้ว

พอที่จะไปรู้จักมันเนี่ยคือตัวสติกับปัญญาจึงจะไปรู้จักว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันคนละอันนะฮะแต่นี่จะพูดกันว่าคนเราเนี่ยนะเมื่อฟังธรรมะแล้วนิยมฟังธรรมะทำไมมันจึงไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะค่าของใจคนเราที่รับอะไรอะไรไว้เนี่ยมันรับต่างกันโยมใช่ไหมอย่างพระพูดนิทานให้โยมฟังโยมก็ฟังรู้เรื่องเพราะมันเป็นนิทานมันคล้ายกับนิยายใช่ไหมเพราะมันนิทานปัญญาเราก็ถึงเอพระเล่านิทานในรู้เรื่องนะเพราะมันคล้ายนิยายที่เราอ่านแต่พระพูดธรรมะนี่เอ๊ะมันทำไมมันไม่รู้เรื่องนะเนี่ยพูดธรรมะทำไมไม่รู้เรื่องมันยากเหลือเกินแต่ที่จริงเราไม่มีข้อเปรียบเทียบที่มันยากก็เราหา

มีข้อเปรียบเทียบที่มันยากก็เราหาหลักไม่ได้เราหาหลักของใจเรายังไม่ได้ฮะเรายังไม่รู้ว่าใจเรานี่ยืนอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะเรายังไม่รู้มันยืนอยู่ตรงไหนเราก็เลยหาหลักไม่ได้มันก็เอ๊ะชักงงโคลงเคล้งแบบเป็นคนที่ยังไม่ไปยืนอยู่ที่ไม่มั่นคงฮะแต่ถ้าพอเราหาหลักของใจปุ๊บได้นะโยมจะเข้าใจธรรมะทุกรูปแบบเลยและโยมจะหาความสุขทุกวันและหาความมั่นคงทุกวันได้ทุกเวลาและโยมฟังธรรมะโยมเข้าใจหมดเลยนะแต่นี้โยมก็จะมีข้อเปรียบเทียบว่าเฮ้ยเป็นดิสโก้กับฟังธรรมะเนี่ยต่างกันนะฟังเพลงกับฟังธรรมะนี่ต่างกันนะฟังเพลงนี่นะฟังไปแล้วเวลาทุกข์ก็ดับไม่ลงเวลามีปัญหาแก้ไม่ได้แต่มันได้แต่ตอนที่มันไม่มีปัญหาสนุกพลึดเพลินไปแต่ธรรมะเนี่ยเวลาสนุกแล้วมันก็ไม่ต้องไปใช้มันแต่เวลามีทุกข์แล้วใช้ได้เลยธรรมะเนี่ยใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้เลยทันทีธรรมะนี่มันดีกว่าเพลงตรงที่ว่าเวลามีทุกข์ใจแล้วเอามาปฏิบัติแล้วมันหายทุกข์ใจได้แต่ว่าเพลงนี่พอฟังแล้วมันสนุกจริงมันทำให้เราหลงตัวหลงตนจริงแต่เวลามีทุกข์ก็ไม่แก้เลยกลับซ้ำเติมแล้วอีกกลับทำให้เจ็บปวดอีกพอได้ยินเพลงอันนี้พอเพลงเกี่ยวกับเรื่องรักผิดหวังโอ้โหผิดใหญ่เลยกันเนี่ยเพราะมันผิดอยู่แล้วใช่ไหมพอมาฟังให้ผิดหวังผิดใหญ่เสพใหญ่กลายมาซ้ำเติมเราอีกนะฟังเพลงร้องไห้กันเนี่ยเมื่อก่อนฟังเพลงแล้วดิ้นได้ฮะพอมันไม่มีความทุกข์ขึ้นมาฟังเพลงมันก็ทุกข์ใหญ่เลยฮะแต่ธรรมะนี่ไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะที่ตอนเรายังไม่มีทุกข์นะฟังเพลงฟังธรรมะรู้สึกลำคาญจังนะฟังทำไมธรรมะเพราะตอนนี้เรายังสุขอยู่แต่พอเรามีทุกข์ปุ๊บเราฟังธรรมะปุ๊บพอมีทุกข์ใจพอเราเอาธรรมะมาฟังเนี่ยรู้สึกใช่คนเรานี่ดีชั่วมันอยู่ที่ตัวเรานี่นะทุกข์มันก็อยู่ตรงความรักนี่เองนะพอเราไปทุ่มเทเขามากไปนะมันจึงได้ทุกข์นะอะไรเงี้ยไม่จักรู้แล้วอ๋อนี่ใจเราทุ่มเทมากไปมันจึงได้เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ทุ่มเทมามากเกินไปคงไม่ทุกข์มากธรรมะมันมีเหตุผลทันทีนี่จะพูดเรื่องตายแล้วเกิดเดี๋ยวโยมไม่รู้เรื่องไงตายแล้วไปไหนนี่จะพูดพื้นฐานให้โยมฟังว่าทำไมเราจึงจะต้องเข้าใจธรรมะด้วยล่ะใช่ไหมเพราะธรรมะเนี่ยเป็นของคู่ตายโยมนะบุญกุศลเนี่ยเป็นของคู่เกิดคู่ตายนะโยมนะคนเราเนี่ยที่ว่าหมดที่ว่าตายเนี่ยเพราะอะไรเขาเรียกว่าอะไรโยมหมดบุญหรือหมดกรรมนะแต่ที่เกิดนี่เพราะอะไรถึงว่าเพราะว่าแม้เราได้ลูกชายคนเนี่ยพอได้ลูกชายคนโหยลูกชายน่ารักมีบุญใช่ไหมเราอยากได้ลูกสาวลูกสาวเกิดคนโหยลูกสาวน่ารักมีบุญแสดงว่าไอ้คนที่เกิดนี่มีบุญใช่ไหมไอ้คนที่ทำให้คนเกิดได้นี่มันก็มีบุญไอ้ที่เกิดมาก็มีบุญแต่ที่ตายน่ะหมดบุญใช่ไหมก็แสดงว่าที่เราอยู่นี่ยังมีบุญใช่ไหมยังมีบุญใช่ไหมถ้าตายล่ะหมดบุญหมดกรรมหมดกรรมแต่เราก็ไม่อยากหมดกรรมใช่ไหมเราก็อยากมีกรรมใช่ไหมถ้าคุณจะเป็นอย่างคนจมน้ำคุณเอาไหมเนี่ยก็ไม่เอาใช่ไหมก็ยังไม่อยากหมดกรรมแต่ได้ก็อยากมีบุญอยู่นะใช่ก็แสดงว่าคุณก็อยากมีความสุขนะเพราะทุกคนได้อยากมีความสุขเอาตรงนี้ทุกคนอยากมีบุญกันแล้วกันบุญมันทำให้คนมีความสุขบาปมันทำให้คนมีความทุกข์แสดงว่าคนเราไม่อยากมีบาปเหมือนว่าลูกคนเกิดมาคนเนี่ยโหยหน้าตาน่าเกลียดจังเลยมันพิการปากมันแหว่งหูมันก็ไม่เหมือนกันตามันก็ไม่เหมือนกันไอ้นี่มีกรรมไม่มีบุญเนี่ยมาเกิดไม่มีกรรมไอ้คนเกิดพอรู้ตัวมันก็ไม่ชอบนะฮะมันก็ด่าตัวเองไอ้กูมีกรรมมาเกิดเนี่ยไอ้พ่อแม่ก็ไม่ชอบที่ได้ลูกไม่ดีใช่ไหมฮะทำไมครูไม่มีลูกเหมือนเขาเลยมองลูกมันอาภัพเหลือเกินไม่มีความสุขในการมองเห็นลูกเองก็มันมีกรรมมันมีบาปมาเกิดมาไม่ดีใช่ไหมคนเกิดก็ไม่ชอบตัวเองไอ้คนที่ให้เกิดก็ไม่ชอบที่อยากจะได้ลูกอย่างนี้แต่ก็รักไม่ใช่ไม่รักแต่ก็ไม่ชอบ

ชอบใครก็ชอบอยากได้รูปร่างหน้าตาที่ตัวเองต้องการที่มันสวยๆเหมือนชาวบ้านเขาสวยกันนะบางคนนี่เกลียดตัวเองเนี่ยแต่งตัวเกลียดตัวเองเดินก็เกลียดตัวเองเพราะมีกรรมขามันเป๋เกลียดตัวเองเลยกูทำไมไม่ขาดีเหมือนเขาด่าตัวเองทำไมเนาะเกิดมาขาเป๋ขาไม่ตรงคือบุญเนี่ยมันแต่งให้คนเรามีความสุขนะฮะบาปเนี่ยมันแต่งให้คนมีความทุกข์แต่ใครเป็นคนแต่งให้โยมเข้าใจไหมใครเป็นคนแต่งให้เราแต่งทุกวันเนี่ยมันตัวเนี่ยใครแต่งให้เราเราแต่งทุกวันใช่ไหมสวยก็แต่งให้เองไม่สวยก็แต่งให้เองแต่ตัวทำไมอยากแต่งให้สวยแต่ใจทำไมไม่อยากแต่งให้สวยหรืออยากแต่งแต่มันแต่งไม่ได้ใช่ไหมแต่คนเราเนี่ยถ้าขยันแต่งใจมันแต่งตัวนะสวยทุกคนเนี่ยไม่มีใครเกิดมาปากเบี้ยวตาเหล่หรอกฮะเวลายอมโกรธเขาเนี่ยยอมก็ตาเหล่ทิ้งฮะปากเบี้ยวทิ้งฮะหน้าเบี้ยวหน้าบูดทิ้งอ่ะนั่นใครแต่งให้ยอมอ่ะเวลาโกรธทิ้งหน้าไม่หน้าเบี้ยวตาเหล่ทุกทีใช่ไหมฮะปากเบี้ยวทุกทีเขาเรียกว่านั่นคือตัวเราแต่งให้เองถ้าโยมอยากได้คนเกิดมามีความสุขมาสวยเราก็ต้องแต่งใจในปัจจุบันนะโยมนะที่เพราะเราเป็นเพราะอะไรเราจึงไม่แต่งในปัจจุบันนี้คนเราคิดเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยคิดไปชาติหน้าคิดไปชาติที่แล้วเนี่ยก็คือคนพวกนั้นยังไม่เข้าถึงศาสนาพุทธนะจะคุยกันสิคุยจับมานั่งหน้าเนี่ยใครคุยมาเนี่ยแล้วพอจบแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ยังอยู่ให้ไกลกันนะเนี่ยเดี๋ยวจบแล้วจะมาจะถามโยมใครตอบไม่ได้ลงโทษต้องจำมานะเอาเดี๋ยวสอบด้วยนะสอบมีการสอบด้วยไม่ใช่ปล่อยไปเลยนะนักเรียนเนี่ยจำได้เปล่าเนี่ยถามว่าไงพูดเรื่องอะไรรู้เปล่ารู้เปล่าเราฟังเราก็ถือว่ามีค่าในการเป็นผู้ฟังนะผู้ฟังที่ดีเนี่ยย่อมเกิดปัญญาการฟังเนี่ยคนพูดเหนื่อยกว่าคนฟังใช่ไหมฮะต้องออกกำลังแต่คนฟังเนี่ยเอาเพียงแต่ตั้งใจเฉยๆก็ได้ประโยชน์ตอนนี้พูดไปถึงไหนจำได้ว่าพูดถึงไหนฮะแสดงว่าพยายามจำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องไอ้เรื่องชาติหน้าชั้นนี้เดี๋ยวค่อยไปทีละน้อยนะฮะโยมไม่ต้องใจร้อนโยมฟังได้เอาแค่วันนี้เอาแค่ 25% รู้เรื่องอย่างดีฮะโยมไม่ต้องเอา 100% รู้เรื่องหรอกฮะแล้วโยมไม่ต้องไปฟังเพื่ออย่างอื่นฮะอาตมาไม่ใช่ตัวโจ๊กจะพูดให้โยมสนุกเฮฮาคือพูดให้โยมเข้าใจในหลักธรรมนะให้พูดตลกเอาอาจารย์พยอมมาพูดนะอาจารย์ยอมท่านก็พูดมีสาระแต่ท่านให้สนุกฮะแต่อาตมาไม่ใช่เป็นต้องการให้โยมรู้ว่าหลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของที่เหมือนอย่างทองคำที่กล่าวมาเมื่อกี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยเขาหมดตอนนี้หลักธรรมที่ว่าถ้าเราเนี่ยสนใจสักนิดหนึ่งนะฮะสนใจว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาทำไมแล้วเริ่มต้นมาเนี่ยและจุดหมายปลายทางจะไปไหนถามตัวเองกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือปล่อยมันไปเงี้ยคือปล่อยไปเงี้ยคือปล่อยไปเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรานี่จะตายเมื่อไหร่แต่ถ้าโยมรู้โยมปล่อยไปได้อะโยมไปตาย80ไม่เป็นไรเที่ยวกินเล่นก็เพราะว่าคนเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่จึงไม่ปล่อยตัวเองอะแล้วก็ตายจริงๆอะถ้าทุกคนเราเนี่ยเกิดมาอายุคนเรานี่ไม่ยืนเนี่ยสั้นเนี่ยจะปล่อยไม่ได้นะฮะจะปล่อยไม่ได้ชีวิตคนเราเนี่ยไม่นานปล่อยไม่ได้ถ้าคนนั้นปล่อยแล้วชีวิตนั้นจะยิ่งหมดเร็วใหญ่

ที่ว่าละเอียดมากเนี่ยต้องที่ว่าละเอียดมากจิตมันละเอียดมากเพราะว่ามันละเอียดจนจับไม่ติดต้องจับด้วยปัญญากับสติเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถจะไฟฟ้ามาใช้ได้ใช่ไหมฮะไฟฟ้านี่มันมีอยู่เต็มท้องฟ้าเลยฮะอยู่แผ่นดินนี่เต็มด้วยไฟฟ้าหมดเลยโยมจะเอามาใช้เท่าไรไม่มีหมดเลยไฟฟ้าเนี่ยไม่รู้กี่ล้านกี่โกรธวัตเท่าไรอะไฟฟ้านี่มีเยอะเลยนะฮะที่เอามาใช้ก็ทุกวันได้เท่าไรกี่ล้านกี่ล้านเนี่ยยังไม่ยังนิดเดียวที่เอาไฟฟ้ามาจากโลกเนี่ยไปเอามาจากอากาศมารวมไว้ที่ในประเทศเราในโลกเนี่ยเอามาใช้เพียงนิดเดียวส่วนเดียวแต่ที่มันยังอยู่อีกเยอะแยะเลยท่านบอกว่าเขาจับมันได้ยังไงมันกระจายไปทั่วเนี่ยเหมือนกับว่าใจเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อมันคิดไปทั่วหมดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใจเราเนี่ยจะเอามาจับเป็นหนึ่งเดียวได้ยังไงเพราะเรายังคิดไปทั่วหมดสารพัดคิดเนี่ยเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ได้เอาเส้นลวดเหล็กแดงเนี่ยมาพันเป็นมอเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาความถี่ของมันเนี่ยปั่นขึ้นมาเอาฐานของมันมาเป็นเครื่องเชื่อมนะฮะเอามาหลอมฐานครับไอ้ฐานตัวนี้มันจะเป็นตัวชาร์จอันหนึ่งที่จะทำให้ไฟเนี่ยไปเข้ากับไอ้ไปสร้างไอ้อะไรไอ้ไปเชื่อมกับไอ้เหล็กไอ้ลวดแดงเนี่ยพอมันไปเก็บเข้าในความมอเตอร์เนี่ยไอ้ความปั่นของมันเร็วที่สุดนะฮะเร็วที่สุดไอ้ไฟเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยไฟอากาศเนี่ยมันกลับมานะที่จริงไฟไม่มาไฟอากาศก็เข้ามาทีมันทีจนที่จริงมันแค่ไฟเนี่ยมันตะปาครั้งแรกมันแค่หยาบนะแต่ความเร็วเนี่ยมันเกิดดับจนกลายเป็นไฟเส้นเดียวกันแต่ไฟที่วิ่งมานี่ไม่ใช่ไฟไม่ใช่เส้นเดียวนะไฟเกิดดับนะโยมแต่มันเกิดจะเป็นเส้นเดียวจนทีขนาดนั้นแต่เขาแยกออกมาแล้วมันเป็นไฟเกิดดับเอาไฟหลายๆตอนเนี่ยมาต่อกันมันจะเกิดดับแล้วมันก็ทียาวเป็นสว่างอันเดียวกันท่านบอกว่าจิตพุทธะที่ท่านโหนเห็นจิตคนเราเนี่ยนะจิตคนเราก็เหมือนไฟฟ้านะโยมเวลามันทุกวันที่เราไม่รู้เนี่ยมันเกิดดับอย่างเงี้ยโยมกระแสจิตคนเรานี่เกิดดับเหมือนไฟฟ้านะโยมแต่ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะเห็นความเกิดดับนะเข้าใจไหมนักไฟฟ้าและนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นจึงจะจับความเกิดดับของไฟฟ้าได้เป็นผู้สร้างขึ้นมาคนเราที่จะเห็นจิตตัวเองได้เนี่ยต้องมีปัญญาเห็นเพราะจิตของคนเรานี่ละเอียดเหมือนกันเนื้อเลยโยมเวลาโกรธเนี่ยมันถี่ยิบเลยแล้วพวกที่ไปนั่งวิปัสสนาในห้องนั่งไปนั่งไปนั่งไปจนจิตตัวเองเนี่ยละเอียดจนเบาจนสบายละเอียดจึงเห็นความเกิดดับของจิตแต่ปกติเราไม่เห็นไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ว่าเป็นตัวสันติติต่อเป็นตัวบุญตัวบาปตัวกุศลนะกุศลตอนนี้ใครแล้วจะไปเห็นโยมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไปเห็นพระพุทธเจ้าท่านได้เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าจับเอาไฟฟ้านี่มาใช้ได้ทั้งนั้นแหละเรื่องโทรทัศน์วิทยุคมนาคมต่างๆเนี่ยสื่อสารใกล้ไกลไกลทุกอย่างทำได้หมดเลยเอาภาพมาไว้เฉพาะหน้าก็ได้เอาเสียงมาไว้ที่หูก็ได้อะไรเงี้ยเพราะจับความเกิดดับนี้ได้เอามาต่อกันติดได้ก็เหมือนพุทธเจ้าที่ค้นหาจิตที่ละเอียดอ่อนอันที่คนเรามีโลภโกรธหลงเนี่ยไม่สามารถจะแยกจิตตัวเองได้พระพุทธเจ้าแยกได้พอแยกอายตนะได้นะก็รู้เรื่องนี้หมดเลยรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องชาติหน้าชาตินี้ชาติอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าแยกออกหมดเลยคะเนี่ยเขาทำจิตว่างเลยพระเจ้าแยกจิตได้รู้เรื่องหมดเลยว่านี่ภูมิจิตตรงนี้เป็นเปรตภูมิจิตตรงนี้เป็นนรกภูมิจิตตรงนี้เป็นเทวดาภูมิจิตขณะนี้เป็นพรหมเป็นมนุษย์พระเจ้าแยกจิตได้หมดแล้วท่านก็ให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้วิธีแยกจิตนี้ออกอีกและจะได้เห็นตามท่านทั้งนี้หลักนะเหมือนกับที่เรียนคอมพิวเตอร์หรือเรียนไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีสูตรให้เรียนสูตรของพุทธเจ้าพุทธะนี่คือแยกจิตหมายถึงสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่สูตรแยกจิตตัวเองและแยกเบื้องต้นก็คือการหัดไม่โกรธเนี่ยหัดไม่โลภ
หัดไม่พยาบาทมาหัดไม่อิจฉาไม่ริษยาใครหัดไม่มองใครในแง่ร้ายทำจิตให้เย็นทำจิตให้เบาให้สบายพอทำจิตเข้าถึงปัญญาแล้วเนี่ยก็จะแยกกิจพวกนี้ได้เลยจึงจะเห็นบุญเห็นบาปในใจตัวเองแล้วไปเรียนที่ไหนโยมไปเรียนเรื่องแยกกิจเรียนที่ไหนถึงจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์ท่านบอกแยกที่อายตนะวิญญาณ6ยังมีจักวิญญาณ6มั้ยฮะทุกคนได้มีคนละ6วิญญาณนะอันนี้ง่ายๆนะตาเนี่ยก็เรียกว่าจักขุวิญญาณนะตาเนี่ยจักขุวิญญาณหูเนี่ยก็เรียกโสตวิญญาณวิญญาณตานี่มีวิญญาณนะพอเห็นรูปเนี่ยวิญญาณจะเกิดที่ตาหูเนี่ยได้ยินเสียงวิญญาณจะเกิดที่หูถ้าไม่มีวิญญาณแล้วจะไม่รู้อย่างคนตายนี่มีหูใช่ไหมโยมแต่ใครไปเรียกได้ยินไหมมันไม่มีวิญญาณแต่มันมีหูคนตายเนี่ยมีตาแต่ใครเดินไปแล้วไม่เห็นแล้วก็จมูกฐานะวิญญาณเนี่ยวิญญาณอยู่ที่จมูกเนี่ยคนตายมีจมูกใช่ไหมฮะแต่กลิ่นมันไม่รู้กลิ่นแต่คนเราเนี่ยมีวิญญาณมีจมูกแล้วมีวิญญาณจมูกคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณลิ้นนี่มีวิญญาณนะวิญญาณอยู่ที่ลิ้นก็เรียกชิวหาวิญญาณแล้วก็กายนี่ก็เรียกวิญญาณพอสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกทันทีแต่คนตายนี่มาตุกตัวเขารู้ไหมเพราะเขาไม่มีวิญญาณใช่ไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยมีวิญญาณอยู่ที่กายนี่ถูกแล้วปุ๊บจะรู้ทันทีนี่วิญญาณตัวรู้สึกนี่วิญญาณและมโนวิญญาณใจคิดนึกเนี่ยเป็นวิญญาณนะแต่จับไม่ได้ว่ามันรูปร่างหน้าตาไงแต่มันเป็นความคิดโกรธโลภหลงเนี่ยเป็นความคิดแม้แต่ฝันเนี่ยก็เรียกว่าวิญญาณก็เรียกวิญญาณ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่วิญญาณ6แต่ถ้าหากว่าถ้าวิญญาณนี้ดับปุ๊บก็เป็นคนตายถึงจะมีหูตาจมูกลิ้นกายใจมีกายแต่ก็ไม่มีใจรู้ก็จะไม่รู้กลิ่นไม่รู้รูปไม่รู้เสียงไม่รู้กลิ่นเนี่ยที่พุทธเจ้าเรียนวิญญาณ6เนี่ยพอพุทธเจ้ารู้จักจับวิญญาณ6ได้ปุ๊บท่านได้เห็นหมดเลยท่านเห็นในมโนวิญญาณเห็นชาติหน้าชั้นนี้สวรรค์นรกท่านเห็นในมโนวิญญาณตอนนี้เริ่มต้นท่านศึกษาไงท่านศึกษาวิญญาณ6เนี่ยมันมีอายตนะมาก็จะไม่รู้กลิ่นไม่รู้รูปไม่รู้เสียงไม่รู้กลิ่นเนี่ยที่พุทธเจ้าเรียนวิญญาณ6เนี่ยพอพุทธเจ้ารู้จักจับวิญญาณ6ได้ปุ๊บท่านได้เห็นหมดเลยท่านเห็นในมโนวิญญาณเห็นชาติหน้าชั้นนี้สวรรค์นรกท่านเห็นในมโนวิญญาณตอนนี้เริ่มต้นท่านศึกษาไงท่านศึกษาวิญญาณ6เนี่ยมันมีอายตนะมากระทบอีก6ยากไหมโยมจะเรียนเรื่องชาติหน้าชั้นนี้ต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนนะถึงจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวทีนี้ท่านบอกว่ามันมีอายตนะ6รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมลมมีอีก6เขาเรียกว่าอายตนะ6ที่จะทำให้เกิดวิญญาณที่จะเป็นสื่อวิญญาณเข้าใจไหมฮะรูปรูปนี่คืออะไรก็ได้จะเป็นสีขาวสีเขียวสีแดงเป็นรูปหญิงรูปชายนี่เขาเรียกว่ารูปแล้วก็กลิ่นนี่ก็เป็นรูปโยมถ้าเป็นนามจับไม่ได้เข้าใจไหมฮะถ้าเป็นวิญญาณนี่จับไม่ได้แต่ถ้าเป็นรูปแล้วจับได้กลิ่นนี่จับได้ไหมรสนี่จับได้ไหมจับได้กลิ่นนี่จับได้ไหมเสียงนี่จับได้ไหมได้ฮะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจับได้หมดโยมเขาเรียกว่านั่นรูปทั้งหมดเสียงเป็นรูปกลิ่นเป็นรูปรสเป็นรูปนะอะไรอีกสัมผัสเป็นรูปแล้วก็มโนวิญญาณอายตนะภายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์นี่คืออารมณ์ที่ไปเอาข้างนอกมาคิด

นั่นก็เรียกอายตนะข้างนอก6อย่างนะโยมตัวนี้เป็นตัวสื่อเกิดแก่เจ็บตายฮะนี่ตัวเวียนว่ายตายเกิดโยมนี่ตัววิญญาณที่ทำให้คนเกิดแก่จะตายที่มีวิญญาณทุกวันเนี่ยเพราะอายตนะ6ข้างนอกเข้ามาเจออายตนะ6ข้างในยากไหมเข้าใจไหมจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมนั่นจำได้ไหมคนนั้นอะได้ใครไม่ได้ยกมือขึ้นจะได้เข้าใจอายตนะหกนะอายตนะข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมโมอายตนะอายตนะภายในมีอะไรบ้างจิ้วไม่ใช่เหรอฮะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6ที่พุทธเจ้าเรียนที่จะไปที่รู้เรื่องบุญบาปเรื่องชาติหน้าชาตินี้ท่านเรียนเรื่องนี้นะโยมนะเสร็จแล้วตอนนี้สมมุติว่าเอาอะไรดีเอาอะไรก่อนโยมชอบอะไรเอาตานะฮะตาเห็นรูปนะฮะตาเห็นรูปรูปเป็นอายตนะภายนอกพอตาเห็นรูปปุ๊บชอบไม่ตาเห็นรูปเรียกว่าผัสสะผัสสะเกิดดับละผัสสะกระทบพอตาเห็นรูปพอตาเห็นรูปกระทบปุ๊บเกิดอะไรเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดที่กระทบกันเนี่ยตากับรูปสมมติว่าคุณกับฉันเนี่ยนะถ้าหลับตาไม่เห็นกันใช่ไหมไม่มีผัสสะใช่ไหมพอลืมตาปุ๊บกระทบกันเลยว่าคุณเป็นอะไรคุณก็เห็นอันนี้คือพอลืมตาปุ๊บผัสสะเกิดเลยกระทบพอกระทบปุ๊บเกิดเวทนาเกิดเวทนานี่แปลว่ารู้สึกว่าคุณนี่เป็นหญิงเป็นชายเกิดผัสสะคือนี่ฮะอย่างนี้ไม่เป็นไรพอเจอกันอย่างนี้ไม่เป็นไรผัสสะทีนี้พอเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์ตอนนี้เราเสวยอารมณ์ก็ชอบใจและไม่ชอบใจชอบใจนี่เป็นตัณหาถ้าคุณเป็นผัสสะกับสาวที่สวยคุณก็เกิดตัณหาและอยากได้คุณอยากได้แล้วก็จับกระส่ายแล้วหุ้ยสวยจังเดี๋ยวมองอีกมองอีกไม่พอต้องไปหาอีกเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็เฮ้ยนี่หล่อจังแม่คนนี้หล่อจังแต่ผู้หญิงไทยยังไม่ทำอ่ะถ้าฝรั่งบอกแม่คนนี้หล่อจังไปหาไม่จริงฝรั่งบอกกันเลยถ้าเจอผู้ชายเราแม่คนนี้หล่อจังกิดแม่บอกเลยแต่ผู้หญิงไทยต่อไปก็เป็นนะเกือบจะเป็นเลยยันนี้ไม่บอกแม่ไปหาเลยแต่ฝรั่งนี่บอกให้แม่ไปหาแต่คนไทยแม่รอจังไปแล้วตอนนี้แต่แล้วเกิดผัสสะเกิดตัณหาฮะเกิดเวทนาก็ต้องเกิดตัณหาถ้าไม่มีเวทนาก็ไม่มีตัณหาเข้าใจไหมฮะพอเกิดเวทนาปุ๊บเกิดตัณหาคือความอยากได้รูปนั้นอยากได้รูปพออยากได้รูปก็ทำไงล่ะอยากได้รูปก็เกิดตัณหาก็เกิดอุปาทานยึดมันรูปนี้สวยฉันจะต้องเอาผู้หญิงคนนี้แน่นอนเลยต้องพยายามพูดพยายามไปหาเนี่ยก็เกิดกรรมคือการกระทำกรรมเกิดกรรมแล้วเนี่ยนี่เรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วกรรมคือการกระทำเกิดตัณหาเกิดอุปาทานอุปาทานนี่ยึดแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ฉันจะต้องเป็นคู่ครองฉันผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นคู่ฉันเนี่ยก็เกิดอุปาทานเกิดตัณหายึดก็นี่ก็กรรมคือการกระทำกรรมก็คือได้แน่นอนกรรมคือได้แน่นอนถ้าคุณได้มาก็เป็นวิบากเลยคราวนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาไปละคราวนี้ฮะผู้หญิงก็ต้องเลี้ยงลูกต่อไปอะไรเงี้ยมีปัญหาต่อไปมาด่ากันทะเลาะกันเนี่ยเป็นวิบากส่งผลถ้าไปเจอปัญญาดีก็บุญของคุณนะกรรมดีวิบากถ้าเจอปัญญาดีก็กูกรรมไม่ดีวิบากไม่ดีเงี้ยถ้าภรรยาไปได้สามีดีก็โอ้โหบุญดีวิบากก็ดีถ้าไปใจสามีขี้เหล้าเมายาจะดูก็โหวิบากกรรมกูไม่ดีเพราะอะไรเป็นเหตุนะอ่า

เป็นเหตุนะถึงเกิดวิบากเนี่ยวิบากนี่แปลว่าตามสนองตลอดชีวิตตามสนองตลอดชีวิตนะและทั้งชาตินี้นะตามตลอดชีวิตเลยแล้วก็ไปชาติหน้าอีกด้วยฮะวิบากนี่จริงส่งผลมันเป็นวัฏจักรอ่ะเป็นวัฏจักรสามภพสามชาติบางทีก็พบเดียวถ้าคุณตัดใจได้ว่าโอ้ยลำบากจังแล้วผู้หญิงคนนี้มันด่ากูทุกวันขอหย่าเถอะเงี้ยก็ตัดวิบากได้เงี้ยเอาไปหาใหม่หาวิบากใหม่อีกฮะก็เป็นอย่างนั้นแหละต่อไปคนไทยจะเป็นงั้นนะเพราะว่าเปราะบางมากขึ้นเนี่ยทนไม่ไหวฮะเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีก็จะมีการหย่าร้างกันไปเรื่อยๆฮะ เพราะอะไรที่พระเจ้าท่านเห็นเพราะตัณหาใช่ไหมฮะแต่มันตัดไม่ได้เพราะอะไรมันมีเวทนาคุณทนเวทนาได้ไหมล่ะสมมติคนสูบบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่เพราะว่ามันเกิด สมมติว่าเกิดบุหรี่นี้เพราะอะไรอ่ะเกิดเพราะไปตาเห็นใช่ไหมฮะเกิดเป็นยตนะบุหรี่เป็นยตนะภายนอกใช่ไหมฮะจริงไม่ใช่ยตนะภายในนะบุหรี่เป็นยตนะภายนอกเหล้าเป็นยตนะภายนอกพอคุณเห็นแล้วพอคุณเห็นแล้วคุณก็ยังไม่เท่าไหร่แต่คุณได้กลิ่นฮะคุณได้กลิ่นนี่สมมติว่าคุณได้กลิ่นฮะคุณได้กลิ่นนี่กลิ่นเป็นยตนะภายนอกพอได้กลิ่นขึ้นมาเนี่ยหอมจังพอกระทบจมูกนี่เป็นเวทนาใช่ไหมพอจมพบจมูกนี่เป็นผัสสะพอผัสสะพอเกิดผัสสะหอมจังเกิดเวทนาแล้วคุณทนได้ไหมหอมเนี่ยทนไม่ได้อยากเลยคุณทนไม่ไหวมันเกิดเวทนาแรงกล้ามากมันหอมมากที่มันหอมมากคุณทนไม่ไหวแต่ถ้าหอมเหม็นไม่ชอบเนี่ยเฉยเฉยไม่เห็นมีอะไรดีเพราะมันไม่มีเวทนามากแต่ที่คุณสูบนี่เพราะเวทนามาแรงทนเวทนาไม่ได้ตัณหามันก็เลยปรุงแต่งใหญ่เลยครับเอาให้ได้ดังใจก็สูบเลยอัดเข้าไปวันนี้คุณก็เวียนว่ายตายเกิดกับบุหรี่นี่ต่อไปจะเกิดแต่ตายนี่เองฮะวันนึงก็เกิดตายอยู่เรื่อยเลยฮะเกิดอยู่กับบุหรี่ตายก็อยู่บุหรี่นะฮะเนี่ยคือเกิดกระดับเรื่องนี้อันนี้ก็ส่งผลคุณก็ต้องสูบมันตลอดชีวิตเนี่ยนี่คือเกิดอะไรเป็นเหตุเกิดจากใช่ไหมฮะคือการเราขาดสติขาดปัญญาขาดสมาธิด้วยการตั้งสติดูรู้เห็นอะไรทั้งหมดจิตเราอ่อนแอเกินไปจะรับได้หมดทุกอย่างเช่นกลิ่นก็ดีเงี้ยนี่พอเราแพ้เราขาดสติเราก็อ่อนแอกับกลิ่นนี้เลยสู้เวทนาไม่ได้สู้ตัณหาไม่ได้นะไอ้กรรมนี่ก็ทำตามต่างหากทำตามเวทนาตัณหาไอ้ตัณหาก็ทำตามเวทนาใช่ไหมไอ้เวทนาก็เพราะว่ามันไปโดนกระทบน่ะมันโดนกระทบมันจึงได้เกิดเวทนาแต่ที่จริงไอ้กระทบก็เพราะมันมีอายตนะข้างนอกแต่ที่จริงอายตนะข้างนอกเนี่ยไม่มีความหมายอะไรแต่เราทนเวทนาตัณหาไม่ได้เองธรรมดาผู้หญิงผู้ชายก็มีอยู่แล้วแต่เราทนได้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เจอผู้หญิงเจอผู้ชายรูปสวยๆหล่อๆอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามันผัสสะก็ผัสสะไปดิแต่อย่าให้มันมีเวทนาแต่ถ้ามีเวทนาก็ช่างมันอย่าให้มันมีตัณหาถ้ามีตัณหาล่ะคุณก็ต้องไปรับเลี้ยงเขาตายเลยนะฮะแล้วสมัยนี้ดีไม่ดีเป็นเอดด้วยฮะคุณตายเร็วเลยคันนี้ไม่สนองตัณหาให้คุณตายทั้งเป็นนะฮะเผลอๆเอามาให้เมียตัวเองวิบากกันทั้งลูกทั้งเมียเลยฮะไว้ใจไม่ได้เลยผู้ชายอันนี้ก็ฮะเพราะตัณหามากไปก็ไม่ได้ฮะตัณหามันต้องพอดีใช่ไหมถ้าตัณหาดีคุณก็ไม่ไปเที่ยวคุณก็มีเมียเดียวหมดเรื่องเอกก็ไม่เข้าหาคุณเนี้ย ก็มีทุกข์น้อยหน่อยนี่เป็นเพราะอะไรถ้าพูดกันแล้วธรรมะอันนี้นะแก้ปัญหาสังคมได้นะฮะแก้ได้ไหมแก้ปัญหาครอบครัวได้ไหมแก้ปัญหาส่วนตัวได้ไหมฮะถ้าเรารู้เรื่องธรรมะอย่างนี้นะถ้าทุกคนเรียนกันอย่างนี้นะมันก็จะรู้ว่าอ๋อจุดเริ่มต้นคือตัวปัญหาคืออะไรใช่ไหมเสียงก็ดีเนี่ยเล่าแค่สองอย่าง

ไม่ควรจะสรุปได้ทั้ง6อย่างไหมได้ไหมฮะทุกคนได้ไหมอย่างเช่นผัสสะเนี่ยนะถ้าผู้หญิงไม่มาถูกตัวเราไม่ถูกตัวผู้หญิงจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดเลยสบายยังไงก็แต่ถ้าว่าผู้หญิงไม่ถูกตัวคนเนี่ยฮะทุกคนไม่ถูกผู้หญิงเนี่ยเกิดอะไรผู้หญิงเป็นยตนะภายนอกใช่ไหมยตนะที่จะตอบคำกันดีรูปเนี่ยผู้หญิงไม่เป็นยตนะภายนอกนะแต่ตัวคุณเป็นยตนะภายในเมื่อกี้ว่าไปยังกายอะกายเนี่ยพอมาถูกตัวคุณปุ๊บคุณเกิดอะไรผัสสะผัสสะก็เฉยเฉยเป็นอะไรเฉยก็ไม่มีเวทนาใช่ไหมแต่พอคุณไม่เฉยผัสสะเกิดเวทนาแล้วเฮ้ยมันนิ่มๆนี่ฮะลองจำใหม่สิจำไปบ่อยสิเงี้ยจำไปบ่อยสิเงี้ยใช้จับทีเดียวแล้วก็แล้วไปมันเราขึ้นรถเมย์ไหมชนแล้วก็แล้วกันใช่ไหมฮะชนแล้วก็แล้วกันนั่นก็แค่ผัสสะใช่ไหมเราเดินเราขึ้นรถเมย์เนี่ยถึงจะถูกก็แค่ผัสสะเพราะมันไม่เกิดเวทนาใช่ฮะแต่คุณเกิดเวทนาเอ๊ะนี่ผู้หญิงถูกเราเนี่ยแล้วนี่ผู้ชายถูกกูเนี่ยเอ๊ะถูกกันบ่อยก็ดีนะถ้าถูกกันบ่อยนี่เกิดตัณหาแหละพอเกิดตัณหาปุ๊บต้องไปจับไปบ่อยอย่างเงี้ยก็เกิดตัณหาเกิดตัณหาอะไรก็เกิดอุปาทานยึดเลยเนี่ยก็เป็นกรรมเป็นวิบากนี่เกิดจากการผัสสะทั้งหมดแต่นี้ถ้าเราแยกได้นะฮะถ้าทุกคนนี่แยกใจได้นะจะมีอะไรเกิดขึ้นแยกหูแยกตาแยกจมูกแยกกลิ่นคนที่ติดรสเพราะอะไรที่ติดบุหรี่เพราะอะไรพอแยกไม่ได้นะคนที่ติดเหล้าเพราะอะไรเพราะติดรถใช่ไหมฮะเหล้าไปยัตนะภายนอกอยู่ไกลแสนไกลฮะแต่นี่พอเหล้าเนี่ยมากระทบลิ้นปุ๊บเนี่ยยัตนะภายนอกมากระทบผัสสะกับลิ้นปุ๊บเนี่ยเกิดเวทนาเลยเกิดผัสสะใช่ไหมที่จริงเกิดผัสสะมันก็ไม่มีอะไรก็น้ำธรรมดานี่เองแต่คุณไปปรุงแต่งเกิดเวทนาเลยโอ้โหนี่เหล้านะอย่างดีเลยเอ๊ะต้องกินดื่มเข้าไปเกิดตัณหาเกิดอุปาทานยึดเลยนี่ว่าเป็นเหล้าก็เกิดกรรมวิบากคุณก็ติดรสอันนี้เลยคันนี้วิบากก็เป็นส่งผลให้กินเป็นแอลลิซึมเลยแอลกอฮอลิซึมเสียคนไปเยอะแยะเพราะว่าไม่รู้จักการแยกใจตัวเองไม่รู้จักดับเวทนาตัณหาดังนั้นเรียกว่านี่คืออารมณ์นะเขาเรียกว่าตกเป็นธาตุอารมณ์เขาเรียกว่าตัวพวกกันยากๆก็เป็นธาตุตัณหาต้องสนองตัณหาให้มันต้องเป็นธาตุของตัณหาจากสิ่งที่อาจากอายตนะภายนอกเข้ามาผัสสะภายในแล้วก็ทำให้เราเกิดเวทนาเกิดตัณหาเร่าร้อนใจนี่เองนี่เป็นธาตุและเนี่ยคือการที่ทำให้คนเราเวียนว่ายตายเกิดนะถ้าแยกตรงนี้ได้พุทธเจ้าท่านแยกออกเลยฮะท่านแยกผัสสะอันนี้ออกมีผัสสะกระทบปุ๊บทุกคนต้องมีผัสสะแม้แต่พุทธเจ้าก็มีผัสสะแต่พุทธเจ้าไม่มีเวทนาครอบนำมีแค่เย็นแค่ร้อนแค่อ่อนแค่แข็งแค่เจ็บแค่ปวดแค่หิวก็หายแต่ไม่มีตัณหาเข้าไปเจือปนเวทนามีแต่ไม่มีตัณหาแต่เรานี่เวทนามีทนเวทนาไม่ไหวเพราะตัณหามันทนไม่ไหวเพราะมันเอามันอยากซะแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีเวทนาแต่ตัณหาไม่มีกินไม่มีตัณหาอร่อยรสเนี่ยอาหารเนี่ยอร่อยแต่ไม่มีอยากเสียงนี่เพราะแต่ว่าไม่อยากฟังได้แต่ไม่อยากไม่ติดในเสียงนั้นกลิ่นเนี่ยมีแต่ท่านก็ไม่ติดกลิ่นมีเวทนาแต่ไม่มีตัณหาในกลิ่นนั้นผัสสะกระทบถูกมีเวทนาแต่ไม่มีตัณหารู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็พิมพาแหละตอนวันที่เจอพุทธเจ้าทนมาต้อง8ปีไม่เจอพุทธเจ้าพอเจอพุทธเจ้าทนไม่ไหวก็กอดพระบาทพุทธเจ้าร้องไห้เลยแต่พุทธเจ้าแค่มีเวทนารู้ว่าพิมพาถูกตัวแต่ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วไม่มีตัณหาแล้ว
พอรู้ว่าถ้าไม่ให้นางได้กอดขานางจะสิ้นใจตายเพราะความเจ็บปวดใจมันตั้ง8ปีก็ปล่อยให้นางเศร้าโศกก็กอดพระบาทจนน้ำตาหมดไปแล้วก็หายโศกแล้วก็สบายใจฟังธรรมะก็บรรลุธรรมเข้าใจอุปาทานอันนี้เข้าใจเรื่องของอายตนะทั้งหมดจึงได้บวชตามพุทธเจ้าได้ไปอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะแยกอายตนะได้แล้วใช่ไหมหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่ใช่แล้วอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะรู้จักแยกอายตนะภายนอกภายในคือหน้าที่อะไรทำยังไงเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาสามารถควบคุมอายตนะทั้งภายในภายนอกก็เรียกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองกินก็รู้จักใจตัวเองนั่งก็รู้จักใจตัวเองนอนก็รู้จักใจตัวเองกินคิดนึกก็รู้จักควบคุมลงไม่เป็นคนโกรธใครไม่เป็นคนเกลียดใครไม่เป็นคนสร้างทุกข์ให้ตัวเองใจก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่สร้างคนอื่นเป็นทุกข์ด้วยจะพูดจาอะไรก็ไม่พูดตามสติตัวเองพูดแบบมีปัญญาเขาไม่พูดในใครเจ็บใจแล้วก็ไม่พูดคำหยาบจะทำอะไรก็ทำเพื่อส่วนเพื่อประโยชน์ตนและคนอื่นเป็นผู้เสียสละสูงแต่ตอนนี้มันไม่มีตัณหาจะไปโกงใครเลยจะไปยักยอกเงินทองใครได้ไม่ยักนะใช่ไหมไม่คอร์รัปชันหรอใช่ไหมพอเรียนแค่นี้จบเลยคันนี้คนจะไม่มีใครโกงกันไม่มีใครเบียดเบียนกันเลยฮะเหลือกินเหลือใช้คันนี้โยมโลกนี้เป็นสุขฝรั่งมันยังเรียนไม่ถึงถ้ามันเรียนถึงพวกเราหมดแหละมันเอาธรรมะไปบ้านมันหมดเลยเพราะมันรู้วิธีดับทุกข์มาแล้วโอ้ยกูเอาแล้วสบายแล้วคันนี้เนี่ยธรรมะนี้ระดับทุกข์ได้ฝรั่งมันเอาหมดเลยคันนี้พวกเราไม่มีความสุขสักทีอยู่กับพุทธศาสนาเราไม่รู้เลยเราก็ไม่รู้จะดับทุกข์ตรงไหนที่วุ่นวายทุกวันเพราะวุ่นวายเพราะอะไรเพราะยตนะ6ใช่ไหมฮะมันผัสสะมันเกิดเวทนาเกิดตัณหาวุ่นวายทุกวันนี้เพราะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างผู้ชายกับผู้ชายมาฆ่ากันเพราะผู้หญิงคนเดียวเพราะอะไรมันเกิดในนี้ยตนะเกิดเวทนาแล้วมันเกิดตัณหาเนี่ยแต่พอมาแก้ใจอย่างนี้ได้ไม่ต้องตีกันใช่ไหมโหก็ยตนะก็เยอะแยะไปก็ไปหาสิก็ไปหาปัจจัยเอาสิไม่ใช่มีคนเดียวใช่ไหมถ้ามีใจเราคว้างเลยฮะมองอะไรต่ออะไรเนี่ยผู้หญิงก็เอ้ยผู้ชายไม่มีคนเดียวเรื่องอะไรกูไปหาปัจจัยอื่นก็ได้ไม่ได้รอคนเดียวใช่ไหมไปหาเวทนาอื่นก็ได้นี่พอเข้าใจยังเราจะสอบอะไรเนี่ยแต่สองคนที่คุยเมื่อกี้ตอบก่อนเข้าใจยตนะ6มั้ยเข้าใจมั้ยจ๊ะฮะอ้าวตอบมันได้เดี๋ยวไปเป็นแม่ครัวนะตอบได้เดี๋ยวไปเป็นตําเหมียนถ้าตอบถ้ายอมเรียนนี้ได้ยอมมีปัญญาแล้วนะมีปัญญาดับทุกข์ปัญญาเนี่ยปัญญาโลกีถ้าเรียนได้เป็นปัญญาโลกุตตระยอมจะละทุกข์ได้ยอมไม่ต้องไปนั่งร้องไห้เพราะเจ็บใจเสียใจเพราะเขาไม่รักเราหรอกนะโอ้มันไปเถอะมึงไปเอายตนะอื่นนะกูไม่เอาแล้วกูจะรักษายตนะกูไว้ให้ดีเงี้ยใช่ไหมเรื่องอะไรจะไปทำลายยตนะตัวเองนะยตนะตัวเองดีๆไปทำลายทำไมก็นี่ยตนะเป็นบุญนะยตนะเต็มยตนะนี้ต้องเกิดด้วยผลบุญด้วยนะผลกรรมดีมาด้วยจึงได้ยตนะดีแต่ถ้าคนไม่มีบุญอายตนะไม่ดีนะเช่นตาเนี่ยอายตนะวิญญาณอายตนะภายนอกเนี่ยก็ไม่ดีเช่นตาก็ไม่ดีเกิดมาก็ตาว่าตาควางตาเขตาเลตาสั้นตายาวเลยฮะหูก็หูตึงหูไม่ดีฮะเนี่ยก็ได้วิญญาณไม่ดีจมูกก็ไม่ดีปากก็ไม่ดีกายก็ไม่ดีผิวพรรณก็ครุขุขะดูแล้วก็ไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าได้อายตนะไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าใจไม่ดีไม่ได้ทำบุญของเราไว้เมื่อเราเรียนรู้งี้วิญญาณ6ใช่ไหมฮะตาเห็นเสียงกระทบหูเนี่ยเสียงนี่เป็นรูปกระทบหูหูนี่เป็นพอหูได้ยินเนี่ยเขาเรียกว่าพอกระทบปุ๊บเนี่ยวิญญาณกระทบปุ๊บจาก
โสตวิญญาณพอเสียงได้พอเสียงนี่เป็นอายตนะพอกระทบหูปุ๊บรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงหญิงเสียงชายเสียงดีไม่ดีนั้นตัวรู้นั้นเป็นวิญญาณที่กระทบเนี่ยกระทบที่รู้นั่นคือวิญญาณที่หูเกิดขึ้นเช่นตาเห็นรูปเนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บเกิดวิญญาณเลยตาเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณถ้าตาไม่มีวิญญาณนะถ้าวิญญาณดับไปตานี่จะไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่มีรูปหญิงรูปชายก็ไม่รู้ดังนั้นพอตาเห็นรูปปุ๊บเกิดจักขุวิญญาณจมูกได้กลิ่นกระทบปุ๊บเกิดคานะวิญญาณเกิดวิญญาณที่จมูกวิญญาณนี่ไวมากฮะมันรับสัมผัสวิญญาณนี่จะเป็นตัวเครื่องส่งฮะเป็นตัวสื่อสารกลิ่นกระทบจมูกจะเกิดวิญญาณทางจมูกลิ้นกระทบรสเปรี้ยวหวานมันจะเกิดวิญญาณทางลิ้นสื่อสารทางจิตใจแล้วก็กายสัมผัสกายเนี่ยเป็นวิญญาณถ้าว่าคนเราเป็นโรคเนตรชาเนี่ยเป็นโรคเนตรชาเนี่ยวิญญาณไม่ดีแล้ววิญญาณนี่ขาดแล้วคือไม่รับรู้พอกระทุกชาเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณไม่สมบูรณ์ผัสสะแล้วพอกระทบแล้วไม่เกิดวิญญาณเกิดความรู้สึกกายวิญญาณเนี่ยพอกระทบปุ๊บจะรู้ทันทีรู้ถึงใจทันที

0: ไม่สนใจถ้าจับได้พวกนั้นอ่ะไปกรอบตีมั่งลงโทษอะไรเรื่องแต่ที่ว่าในเรื่องที่เขากล่าวมาที่ว่าตามฝาผนังโบสถ์เรื่องจริงหมดเลยขึ้นต้นนิ้วถ้าตอกอะไรตัดแขนตัดขาตัดอะไรทำบาปอะไรโกหกฆ่าสัตว์ผิดกาเมพูดปดดื่มมาก็ทำทุกเขาก็เห็นคนอื่นทำแต่เขาเองเขาไม่มีโทษอะไรเพราะเป็นมนุษย์เขาก็เป็นครูสอนหนังสือเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนใคร3ปีฮะก็อยู่ในคุกเนี่ยก็เห็นแต่คนอื่นเขาลงโทษพอ3ปีแล้วก็ประตูมันเปิดเขาก็เลยนึกเดินออกมาก็เดินมาเขาไม่มีใครทักทวงฮะแต่ทุกวันนี่จะเดินออกมาเขาห้ามแต่วันนั้นอะเดินเราเอ๊ะไม่มีใครว่าเราก็เลยเดินเรื่อยไปเลยเดินมาเขาบอกมาถึงศาลาวัดเออไปวัดยังนึกถึงบ้านไม่ออกว่าไปทางไหนก็จะพยายามกลับบ้านตัวเองมันมาเลยก็พอมาถึงมาหิวฮะหิวก็ไปที่ศาลเจ้าอ่ะเขากำลังบนบานศาลเก่าก็เขากำลังสมบูรณ์ก็เข้าไปที่ศาลเจ้าที่อะไรศาลเขาบนบานเขาอันนั้นเขาไปไอ้ผีมันขับกันเลยฮะไอ้ผีศาลเจ้าเยอะมาเลยฮะมันกำลังกินอาหารกันฮะกินหมูกินอะไรไอ้ผีพวกศาลเจ้ามันขับฮะไอ้นี่ผีหน้าใหม่เนี่ยฮะแกวิ่งอะแต่ตัวแกเองก็เหมือนเดิมนะฮะร่างกายก็เหมือนเดิมเขาวิ่งหนีผีท่านเจ้าเฮ้ยแกกลัวผีอะแกตั้งที่เป็นผีก็กลัวผีกลัวผีท่านเจ้าแต่ไปอยู่ในนรกนั่นก็ต้องอยู่นะฮะแกก็ตอนนี้ไอ้ผีนี่มันดุมันขับตีเลยแกก็วิ่งอะวิ่งเอ๊ะจะไปไหนดีไปวัดดีกว่าเพราะตัวเองเคยเป็นมนุษย์ก็ไม่มีอะไรก็ไปวัดก็ไปวัดก็ไม่มีใครมีศาลาวัดก็เลยไปนอนศาลาวัดไปนั่งตรงนั้นผีศาลาวัดขับอีกผีหน้าใหม่มามันขับอีกวิ่งไงไอ้กูจะอยู่ที่ไหนผีหมดเลยเนี่ยแกก็คิดไปบ้านพอบ้านก็ไปกลางคืนไปถึงก็นี่จะทำไงดีวันตื่นแกคงจะต้องไปอยู่ในทองของญาติสักคนหนึ่งเพื่อจะอาศัยเกิดแต่ใครว่าจิตที่มันสอนไปเองอ่ะเขาก็เลยไปเข้าไปในขวัญนะแปลว่าขออาศัยอยู่ด้วยคนเถอะก็บอกว่าเป็นน้าเนี่ยมาเป็นญาติเนี่ยมาคนนั้นจะเป็นน้องหรือเป็นหลานเนี่ยเป็นน้องสาวไงอ่ะมาก็เขาก็เข้าไปอยู่ในท้องนั่นเลยเขาเข้าไปอยู่เฉยๆเขาก็รู้นะฮะตัวเขาก็ย่นได้ฮะไปอยู่ในนั้นนะเพราะมันเป็นวิญญาณเขาอยู่พอ8-9เดือนเขาออกมาเขาก็จำได้เขาออกมาเขาก็นึกแต่ตอนที่เกิดนั้นเขาก็ไม่เป็นภาษาไอ้ร่างกายยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันก็แสดงอะไรไม่ได้พอพูดได้นะพูดได้เขาบอกเขามาเรียกชื่อเขามาตั้งชื่อก็บอกไม่ใช่ชื่อนั้นเขาบอกชื่อเดิมนะฮะบอกชื่อเดิมก็ทักคนหมดนะคนนั้นคนนี้แล้วแต่ไปเรียกน้องเรียกแม่เป็นน้องซะอีกเขาบอกสงสัยผีไอ้นี่เข้าแน่เลยเขาก็จับเวียนกันแตกกันใหญ่เลยฮะเอาหมอมาไล่กันใหญ่เลยหาผีที่เข้าบอกไม่ใช่ผีเขาเองอ่ะยิ่งกังงงใหญ่เลยผลสุดนะเข้าพูดไม่ได้พูดแล้วพวกต้องเอาผีมาไล่กันอ่ะเอาหมอผีมาไล่จับเวียนกระแตขย่าวจนอาเจียนฮะใส่ผีออกผลสุดพูดไม่ได้แล้วเราเนี่ยพูดไปก็จับเวียนกระแตมั่งอะไรมั่งก็เลยไม่พูดดีกว่าเขาก็หาว่าผีพี่กดครูมาเข้าจนโตนะฮะอายุต้อง17-18หรือ20แล้วเขาถึงได้เล่าเก่าใครจับเวียนกระแตไม่ได้ขับผีไม่ได้ เขาก็เล่าเรื่องนี้เขาบอกเขาไม่ง่ายเขาจึงได้เชื่อฮะยังไม่เชื่อแต่เขาไม่มีกรรมมากคงจะเป็นกรรมเก่าที่เคยไปฆ่ากันมาแล้วเขาก็ชาตินี้เขาไม่ทำกรรม
1: การที่ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรต่างก็มีเป็นไปได้
0: เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่พวกผมเนี่ยพวกผมไม่เทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะมีพิเศษคือเป็นคนถ้าเป็นผมดีนะไม่มีจารีตินะผมมาเกิดเป็นมนุษย์หน้าตาจะดีผิวพรรณจะดีตระกูลจะดีแล้วก็โดยมากจะเป็นคนสวยคนมีสมบัติอะไรอย่างเงี้ยจะพร้อมสติปัญญาจะดีฮะพวกนี้พระพรหมเทวดาเนี่ยลงมาเกิดแล้วจะดีจะใจดีกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานมาเกิดพวกเปรตมาเกิดนรกมาเกิดนี่จะดุร้ายฮะจะดุร้ายพวกนี้แล้วถ้าเศษบาปมาเกิดนี่พิกลพิการเนี่ยพวกนี้มาจากเปรตอสุรกาย
1: เวลาเป็นลมก็ยังตัดสู้ไม่ได
0: ้ถ้ามีพุทธเจ้าสอนตรัสรู้ได้ต้องอยู่ในคำสอนพุทธเจ้าถ้ามีพุทธเจ้าแสดงธรรมให้จัดสัจจรู้ได้พวกเปรตหมายความไปเทวดาแล้วก็พรหมนี่จะบรรลุได้
1: แล้วพวกนี้นั่งสมาธิได้ไหมครับ
0: เขาไม่ต้องทำสมาธิฮะเขาใช้ปัญญาอย่างเดียวเพราะเขามีปัญญาอยู่แล้วเขาละเอียดอ่อนกว่ามนุษย์เขาฉลาดกว่ามนุษย์คือพุทธเจ้าพูดนี่เขารู้เรื่องหมดเขาฟังรู้เรื่องฮะคือเขาไม่ต้องใช้สมาธิแล้วสมาธิเหลือแล้วใช้ปัญญาอย่างเดียว
1: แล้วก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกับของเราไหมคร
0: ับ ก็เหมือนกันเนี่ยก็ใช้โลกเดียวกันฮะจักรวาลเดียวกันฮะพุทธเจ้ามีองค์เดียว
1: แต่เพียงคนละภูมิ
0: คนละภูมิเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาแต่มันก็บังกันอยู่นะคนละมิติซึ่งต่างคนต่างอยู
1: ่แล้วอย่างตามบ้านนี่ก็ต้องมีศาลพระภูมิมีเจ้าที่เจ้าทางเป็นยังไง
0: พวกนี้ก็ผีฮะผีเร่ร่อนฮะผีปู่ย่าตายายตายแล้วไปไหนไม่ได้ก็มาอยู่เนี่ยฮะพวกผีพวกนี้ไม่ใช่เทวดาหรอกผีกันเนี่ยศาลพระภูมิศาลเจ้าอะไรพระพรหมพระพรหมนี่ผีกันเนี่ยเทวดาไม่ค่อยอยู่เทวดาจะมากก็ถ้าเทวดาก็เทวดาพวกไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ฮะเทวดาพวกเทวดาลุกขะพวกเนี้ยพวกพระพรหมนี่ไม่ใช่เทวดาฉลาดแล้วพวกนี้เทวดาโง่ๆฮะเนี่ยถ้าฉลาดก็ไม่มาอยู่นี่นะมาดูเขาลำมาดูเขาร้องไงแต่มากก็ผีเยอะพวกเช่าเจ้าทรงแต่มากผีฮะแต่ถ้าหากว่าพระนี่เขาไม่บูชาคนมีศีลเขาไม่บูชาเขาเชื่อกรรมดีทำดีต้องได้ดีทานศีลภาวนาเนี่ยไปเป็นพรหมสมาธิเนี่ยทานเนี่ยศีลเนี่ยไปเป็นเทวดาทำสมาธิเนี่ยไปเป็นพระพรหมฉะนั้นเขาทำตัวเองดีกว่าที่เป็นนับถือคนอื่นไอ้พวกนั้นก็เศษบาปเศษบุญที่ตัวเองไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาก็ไปจากพวกเราเนี่ยฮะนั้นเขาถ้ามีเหตุผลมีปัญญาก็ไม่จำเป็นต้องไปไหว้ทำไมพระพรหมไหว้พระพุทธเจ้าดีกว่าครูของพระพรหม
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระโสภิตะเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังท่านพระโสภิตะเถระเป็นพระมหาพุทธสาวกผู้อยู่ในธรรมเนียบของพระอสีติมหาสาวกและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบุพเพนิวาสญาณมีความชำนาญในการระลึกชาติแต่หนหลังได้จนพระจอมไตรศาสดาจารย์ตรัสสรรเสริญในถ้ำกลางระหว่างพุทธบริษัทซึ่งมีกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าเอตทัคคังภิกขเวมมะสาวกานังภิกขูนังปุพเพนิวาสังอนุสรันตานังยาติทังโสภิโตติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโสภิตะเป็นเอตทัคคะคือเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตในทางระลึกได้ซึ่งบุพเพนิวาสชีวประวัติของพระโสภิตะเถระมีเรื่องเล่าไว้ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีและในอัตถกถาคัมภีร์คุตกนิกายเถรคถาความว่าท่านพระโสภิตะเถระได้สร้างสมคุณงามความดีเพื่อให้เกิดเป็นบุญญสมบัติแห่งชีวิตมาแต่ครั้งพุทธกาลของพระปฐมุตระพุทธเจ้าโดยท่านได้ถือปฏิสนธิคือเกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลแห่งหนึ่งซึ่งมีนิวาสถานอยู่ที่เมืองหงสวดีและเมื่อโสภิตะเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ผ่านวัยใหญ่กล้าสามารถเข้าใจความดีชั่วของชีวิตได้แล้ววันหนึ่งโสภิตะได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปฐมุตระพุทธเจ้าร่วมกับพุทธมามกชนทั้งหลายณพุทธสำนักบังเอิญในวันนั้นเมื่อพระปฐมุตระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนายุติลงแล้วพระองค์จึงทรงประกาศแต่งตั้งพระเถระรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดบุพเพนิวาสญาณคือ ความรู้ที่ใช้ระลึกชาติในหนหลังได้โสภิตะเห็นพระเถระรูปนั้นได้รับประกาศชื่อในถ้ำกลางระหว่างพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาว่าเป็นผู้เก่งที่สุดในด้านการระลึกชาติก่อนเก่าได้เกิดนึกพอใจเป็นที่ยิ่งแล้วจึงเริ่มลงมือกระทำอธิการกุศลด้วยหวังผลจะให้สำเร็จอย่างพระเถระรูปนั้นบ้างท่านได้ตั้งใจกระทำบุญกุศลต่างๆมาจนเห็นว่าสมควรแก่เหตุที่จะปรารถนาผลได้แล้วจึงตั้งใจปรารถนาตำแหน่งนั้นในที่เฉพาะพระพักพระพุทธมุตระพุทธเจ้าและได้รับพระพุทธพยากรณ์ว่าจะสำเร็จสมมโนรถในอนาคตการเมื่อท่านได้ฟังพระพุทธพยากรณ์แล้วท่านก็มีความดีใจเป็นที่สุดเพราะท่านได้สำเร็จสมความมุ่งหวังเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายมุ่งกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งพอสิ่งที่เรากระทำนั้นสำเร็จลุล่วงลงด้วยดีสมความตั้งใจเราก็จะมีความยินดีปรีดาเป็นที่สุดทีเดียวและต่อจากนั้นมาท่านเพียรกระทำกุศลเพื่อให้เป็นบุญญสมบัติของตนตราบจนสิ้นชีวิตคือกระทำดีติดต่อกันเรื่อยมาและเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วท่านก็ไปบังเกิดแต่ในสุขติสถานคือสถานที่ที่มีความสุขกายสบายใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นด้วยอำนาจของความดีต่างๆที่ท่านสร้างเอาไว้แล้วนั่นเองเพราะว่าดียังคงสภาพเป็นดีอยู่ตลอดกาลคนดีคือผู้มีใจตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมก็ยอมรับว่ารสของความดีมีผลทำให้สุขสำราญชื่นบานใจกายท่านสัตบุรุษทั้งหลายก็นิยมในความดีนั้นและพร้อมที่จะกระทำแต่ดีเท่านั้นนอกจากคนชั่วคือผู้ที่มีจิตใจไร้ศีลธรรมหรือเรียกว่าอสัตบุรุษย่อมมีความคิดเห็นเป็นไปตรงกันข้ามด้วยเห็นดีว่าเป็นชั่วและกลับเห็นชั่วว่าเป็นดีฉะนั้นผู้มีใจไร้ศีลธรรมหรือเรียกว่าปาปชนหรือทุจริตชนจึงชอบกระทำชั่วโดยมิกลัวและไม่ละอายต่อความชั่วที่ตัวกระทำลงไปเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไปว่าคนชั่วกระทำชั่วได้ง่ายแต่คนดีกระทำชั่วได้ยากเมื่อพูดถึงคนชั่วคนดีก็อยากจะฝากข้อพิจารณาสำหรับการดูบุคคลสองประเภทนี้เอาไว้โดยการที่จะดูคนชั่วคนดีนี่ต้องพิจารณาดูให้ครบไตรทวารของเขาคือพิจารณาดูการกระทำการพูดและการนึกคิดคนชั่วบางคนดูยากเพราะบางคนแกล้งกระทำดีบังเป็นหน้าฉากไว้ก่อนโดยซ่อนความคิดชั่วไว้เบื้องหลังเหมือนการแสดงลิเกหรือละครที่จัดฉากให้คนดูไว้สวยหรูแต่งตัวออกมาแสดงหน้าฉากด้วยเครื่องอาภรณ์อันวิจิตรการตาแต่ก่อนแต่งตัวออกหน้าฉากก็ไม่ได้มีอะไรสวยงามเลยคนทำชั่วแบบพรางความชั่วไว้น่ากลัวมากเพราะเขาจะแสร้งกระทำดีพูดดีให้เราตายใจส่วนใจของเขาไม่ได้คิดดีมีแต่คิดชั่วมุ่งจะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไม่มีโอกาสเขาก็ยังกระทำเป็นทำดีไปเรื่อยๆบางคนทำดีต่อเราจนเราเผลอใจนึกว่าเขาดีพอเราเผลอใจคราวนี้แหละเขาจะกระทำชั่วได้อย่างเต็มที่ทำจนหนำใจเราครับฉะนั้นการดูคนชั่วต้องดูให้ซึ้งถึงใจ อย่าดูแต่เพียงผิวเผินหรือฉาบฉวยไม่ได้ถ้าเห็นว่าเขาส่อแววแห่งความเป็นคนชั่วหรือพอจะมองเห็นลายเขาแล้วก็รีบตีตัวออกห่างหรือที่โบราณเรียกเป็นภาษาชาวเรือว่ารีบถีบหัวเรือหนีหรือดังคำกลอนที่ว่าหนีคนพาลจงทิ้งบ้านเรือนจำหน่ายขายนาสวนหนีให้ไกลอย่าให้พบมันรบกวนคือไปให้ไกลแสนไกลเท่าไรได้ยิ่งดีเพราะพวกคนชั่วที่มีความชั่วฝังลึกอยู่ในสันดานที่จัดเป็นพวกอันธพาลคือเป็นคนพาลชนิดตาบอดมองไม่เห็นดีของใครๆทั้งนั้นเปรียบเหมือนพวกงูเห่าพร้อมที่จะกัดเราให้ตายได้ทุกเมื่อฉะนั้นการกระทำการพูดการนึกคิดเป็นเครื่องชี้ให้เราเข้าใจได้ว่าคนชั่วจะทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วแต่การจะรู้ก็ต้องคบหาสมาคมใกล้ชิดแต่เราอย่าใกล้ชิดแบบสนิทสนมเอาแต่เพียงคบหาอย่างสมาคมอยากสมาคมล่มหัวจมท้ายด้วยจะได้ถอนตัวได้ง่ายถอนตัวได้ทันส่วนคนดีเราก็ดูได้จากอาการสามของเขาคือการทำการพูดและการนึกคิดเหมือนกันแต่คนดีไม่ว่าเขาจะทำก็ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์จะพูดก็พูดคำที่ไพเราะพูดจริงพูดคำที่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือผู้คบหาสมาคมด้วยส่วนลึกในจิตใจแม้เขาจะคิดคนดีก็คิดด้วยเมตตาจิตมีความคิดริเริ่มในเรื่องความก้าวหน้าที่จะหาความเจริญวัฒนาความผาสุกมาสู่ตนสู่หมู่คณะและจะเว้นจากการคิดเบียดเบียนผู้อื่นทำลายล้างผู้อื่นมีแต่คิดให้ประโยชน์และหวังดีต่อผู้อื่นเสมอเพราะฉะนั้นคนดีเราก็อาศัยเครื่องมือ3อย่างคือการทำการพูดและการนึกคิดของเขาเป็นกระจกเงาส่องดูก็จะรู้ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะดูคนชั่วคนดีกันท่านพระโสภิตะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตรงกับพุทธสมัยของพระสุเมธพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้เกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์การเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์นี้วิชาในเบื้องต้นที่โสภิตะจะต้องเรียนก็คือวิชาไตรเพศซึ่งเป็นวิชาที่ลูกของพราหมณ์จำต้องเรียนสืบต่อกันเอาไว้เพื่อนำเอาไปใช้กระทำพิธีรีตองหรือ

ระทำพลีกรรมต่างๆและดูมโนวิชาไตรเพศนี้จะเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่านี่คือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าพิธีรีตองถ้าหากพราหมณ์กระทำพิธีต่างๆไม่เป็นหรือไม่รู้จักแนะนำให้คนอื่นที่มาขอความรู้เพื่อนำเอาไปกระทำพิธีได้พราหมณ์ก็คงหมดงานทำเพราะว่าพราหมณ์ที่มีงานกระทำอยู่เป็นประจำคือเป็นหัวหน้าหรือเจ้าพิธีเมื่อไม่มีความรู้ก็เลยไม่รู้จะกระทำอะไรถูกและถ้าจะดื้อรั้นกระทำไปอย่างไม่มีความรู้ก็คงจะขายหน้าไปคราวละหลายเบี้ยทีเดียวฉะนั้นพวกพราหมณ์จึงให้ลูกๆได้เรียนวิชาไตรเพศเพื่อเป็นการ

วิชาไตรเพศของพราหมณ์นั้นมี3ประการ1ฤกขเวทหรืออิรุปเพศได้แก่บทสวดต่างๆอันเป็นของดั้งเดิมที่ใช้สังวัตยายสืบๆกันมาในตระกูลถือเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของเก่าแก่คำว่าฤกขะแปลว่าคำฉันอันหนึ่งควรทราบเกี่ยวกับในตอนรวมศาสนาอันเป็นต้นเหตุให้เกิดพระเวทนี้ขึ้นพวกอริกะได้มีการแบ่งหน้าที่แห่งประชุมชนของเขาออกเป็น3พวกได้แก่พวกนักบวชพวกนักรบและพวกเพาะปลูกพวกนักบวชนี้หมายเอาพวกพราหมณ์ผู้มีความรู้ความสามารถกระทำกิจในเรื่องเกี่ยวกับเทวะให้สำเร็จได้มีหน้าที่บูชาบวงสรวงเทวะปรากฏว่ามีคนนับถือมากมีคนไวเนื้อเชื่อใจให้ความเคารพนับถือหัวหน้าโคตรหรือตระกูลต้องมีพราหมณ์ไว้ประจำเรียกว่าปุโรหิตและพวกพราหมณ์นี่แหละได้รวบรวมบทสวดฤกขเวทให้เป็นหมวดหมู่ไว้แล้วตั้งชื่อดังกล่าวมาและพร้อมทั้งได้ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นคำทิพย์อันพวกฤาษีมีพระวสิทธิ์และพระวิศวามิตรเป็นต้นได้สดับมาจากพรหมเรียกว่าสรุติและพวกพราหมณ์ที่ยาววัยต้องท่องบนบทสวดเหล่านี้ได้คล่องปากขึ้นใจจะได้นำไปใช้ในเวลากระทำพลีกรรม 2. ยชุรเวทหรือยชุเพศว่าในบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายันต่างๆคำว่ายชุระแปลว่ายัน 3. สามเวทว่าในบทสวดขับเป็นทำนองในพิธีบูชาน้ำสมแก่เทวะน้ำสมนี่ก็คือเหล้าที่กระทำจากโสมส่วนคำว่าสามะนั้นแปลว่าสวดต่อมาภายหลังได้แต่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่4ชื่ออัฐพเวทเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยคาถาอาคมทางไสยศาสตร์เช่นใช้รักษาโรคไล่ผีที่เข้าในตัวคนทำเสน่ห์ยาแฝดและการปลุกเสกในพิธีต่างๆคัมภีร์เหล่านี้มีไว้เพื่อใช้สวดอ้อนวอนและกระทำพิธีบูชาเทวะในยุคนี้พราหมณ์ยังไม่มีพระพรหมยังคงนับถือพระอินทร์เป็นเทพสูงสุดพราหมณ์ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องบูชาในลัทธิในโคตรหรือตระกูลหนึ่งจึงต้องมีหัวหน้าไว้ประจำสำหรับกระทำหน้าที่บวงสรวงเทวะหรือใครจะประกอบกิจอะไรก็คอยให้คำแนะนำจึงกระทำให้พวกพราหมณ์มีอำนาจขึ้นโดยลำดับและถือตัวว่าพวกเขาเท่านั้นที่สามารถในเรื่องกิจกรรมของลัทธินี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้บุคคลเราสำคัญตัวผิดไปได้เหมือนกันคือบุคคลที่ได้รับการเคารพได้รับความนับถือได้รับเครื่องสักการะบูชาอยู่บ่อยๆมีคนไปเคารพนอบน้อมบางคนหลงตัวเองลืมตัวเองไปนึกว่าตัวเนี่ยเป็นเทพเจ้าไปก็มีคือเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดฉะนั้นการตั้งตนเป็นหัวหน้าในยุคนั้นจึงทำให้พวกพราหมณ์เนี่ยเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่มีวรรณะสูงมากจนกระทั่งวางตนเทียบเท่าว่ามีศักดิ์พอกับพระราชาหรือกษัตริย์ในยุคนั้นฉะนั้นพวกพราหมณ์จึงตั้งอกตั้งใจศึกษาเราเรียนวิชาไตรเพศนี้เอาไว้เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยเชิดชูตัวให้ได้รับความเคารพความนับถือได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นบุคคลที่สูงส่งอยู่ในสังคมนั่นเองโสภิตะในฐานะที่เกิดมาในตระกูลพราหมณ์

ก็จึงต้องเรียนวิชาไตรเพศและในที่สุดโสภิตะได้เรียนวิชาไตรเพศจนสำเร็จแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้วิชานั้นให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของคฤหัสถ์เลยแม้จะเรียนจบท่านก็ไม่ได้พออกพอใจในวิชาที่ได้มานี้ฉะนั้นเมื่อท่านเรียนวิชาไตรเพศของพราหมณ์แล้วท่านกลับออกไปบวชเป็นดาบสบำเพ็ญพรตอยู่ในสถานที่ใกล้ป่าหิมพานต์นู่นไม่ได้มาเป็นเจ้าพิธีรีตองอะไรในสังคมของพวกพราหมณ์กลับไปบวชเป็นดาบสแล้วการเลี้ยงชีวิตเป็นดาบสท่านก็อยู่อย่างที่ดาบสเขาประพฤติปฏิบัติกันคือเลี้ยงชีวิตด้วยลูกไม้หัวมันแล้วก็ไปสร้างอาศรมเป็นที่พักอาศัยอยู่ในป่านู่นโสภิตะดาบสตั้งใจบำเพ็ญพรตอยู่ในป่านานประมาณถึง18ปีก็ไม่ได้ทราบข่าวคราวในส่วนกลางเลยเพราะว่าท่านตัดขาดตัวเองให้ไปอยู่ในป่าอย่างเงียบสงบไม่ได้มาคล้องแวะกับสังคมในเมืองหลวงหรือคบหาสมาคมกับใครๆเลยข่าวคราวที่เกิดขึ้นจึงไม่ค่อยได้ทราบแม้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วท่านเองก็ยังไม่รู้อยู่มาคราวหนึ่งท่านจัดการปัดกวาดอาสมที่พักเรียบร้อยแล้วจึงถือเอาเครื่องบริขารออกมาจากป่าเดินทางไปโดยหยุดพักแห่งละหนึ่งคืนหนึ่งคืนไม่ได้พักซ้ำละเดินทางไปเรื่อยและเดินทางไปจนกระทั่งถึงเมืองพัทวดีจึงได้ทราบข่าวการเสด็จบังเกิดขึ้นของพระสุเมธพุทธเจ้าเมื่อท่านทราบข่าวอย่างนั้นแล้วก็ได้ไปเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วกล่าวชมเชยพระสุเมธพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นศาสดาของข้าพระองค์พระองค์เป็นธงชัยของโลกดังนี้เป็นต้นพระสุเมธพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ขึ้นว่าดาบสผู้กล่าวสรรเสริญตถาคตนี้จะมีความสุขในสัมปรายภพคือภพในเบื้องหน้าด้วยอำนาจบุญกรรมที่ดาบสโสภิตะได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธานั้นคือเป็นการกล่าวด้วยความจริงใจไม่ใช่กล่าวเพื่อจะเอาใจกันคือการกล่าวด้วยความจริงใจกับการกล่าวเพื่อเอาใจในต่างกันการกล่าวเพื่อเอาใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเราจะกล่าวเป็นการยกยอปอปั้นเกินความจริงไปไม่ใช่กล่าวเท่าที่เป็นจริงยกจนเลยเหตุเลยผลไปส่วนการกล่าวด้วยความจริงใจเนี่ยเราจะกล่าวเฉพาะที่เราเห็นจะกล่าวเฉพาะที่มีผลปรากฏออกมาแล้วโสภิตะดาบสนี่ท่านกล่าวด้วยจิตใจที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆผลแห่งความมีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงในพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงช่วยให้โสภิตะดาบสบังเกิดขึ้นในเทวโลกบ้างมนุษยโลกบ้างอย่างมีความสุขความเจริญมาโดยตลอดกาลนานทีเดียวจนเวลาการผ่านมาถึงพุทธกาลของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายนี้ดาบสนั้นได้กลับมาบังเกิดขึ้นในวรรณะพราหมณ์อีกแล้วการบังเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในพระนครสาวัตถีและมีชื่อปรากฏว่าโสภิตะมานพส่วนชื่อพราหมณ์และนางพราหมณีผู้เป็น
บิดาและมารดาของโสภิตะมานพนั้นไม่ปรากฏนามว่าชื่ออะไรคือตามเรื่องราวไม่ได้มีกล่าวไว้เกี่ยวกับมูลเหตุที่โสภิตะมานพผู้เกิดในสกุลพราหมณ์แต่แล้วได้กลับใจมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าการมาเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์ดังที่กล่าวมาแล้วว่าเขาก็มีความยึดมั่นถือมั่นในวงของพราหมณ์ว่าเป็นตระกูลหนึ่งที่มีความสูงส่งมีการประพฤติปฏิบัติมีลัทธิประจำตระกูลอยู่ว่าจะต้องกระทำพิธีกรรมอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรมีข้อประพฤติปฏิบัติอันชวนให้ติดอยู่เหมือนกันแต่ทำไมโสภิตะมานพจึงหันใจกลับเข้ามาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นี่เป็นข้อที่น่าสนใจเหตุผลในเรื่องนี้ก็เนื่องมาจากว่าวันหนึ่งโสภิตะมานพได้เข้าไปสู่พุทธสำนักและได้รับฟังพระธรรมกถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเมื่อโสภิตามานพได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนี่แหละทำให้มีความนึกคิดเห็นคล้อยตามไปเมื่อนำเอามาเปรียบเทียบกับสกุลพราหมณ์หรือลัทธิต่างๆที่มีอยู่ในศาสนาพราหมณ์แล้วเมื่อมาเปรียบเทียบกับธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ความแตกต่างข้อหนึ่งที่เราน่าจะนำมาพิจารณาก็คือว่าอย่างพิธีกรรมล้างบาปของพราหมณ์เช่นไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อเป็นการลอยบาปล้างบาปให้หมดไปถ้าเราพิจารณาดูการกระทำพิธีการล้างบาปลอยบาปอย่างนั้นบาปจะหลุดไปได้อย่างไรบาปไม่ได้ติดอยู่ที่ผิวกายเราตามหลักศาสนาจะเห็นว่าบาปนั้นติดลึกอยู่ที่ใจใจเป็นส่วนหนึ่งที่จะเก็บเอาความดีความชั่วนี้ไว้เมื่อเราทำบาปใจก็เก็บบาปไว้เมื่อเราทำดีใจก็เก็บดีไว้ที่ท่านผู้รู้ได้เปรียบใจเหมือนกับฟิล์มถ่ายรูปซึ่งเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ง่ายฟิล์มถ่ายรูปเราจะไปถ่ายภาพดีไม่ดีก็ตามเถอะฟิล์มจะเก็บเอาไว้จะเก็บเอาภาพเหล่านั้นเข้าไว้ครณิกการที่เราจะไปทำลายล้างภาพให้หมดไปเราจะไปทำลายล้างที่ภาพที่เราอัดแล้วยังไม่หมดหรอกทำลายไปเท่าไรไม่หมดถ้าจะทำลายให้หมดจริงๆจะต้องทำลายที่ฟิล์มนั้นเหมือนอย่างที่พราหมณ์ไปอาบน้ำชำระบาปที่กายอาบเท่าไรบาปไม่หมดหรอกเพราะบาปติดอยู่ที่ใจทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ชำระที่ใจใครจะปลูกฝังใจในทางดีหรือทางชั่วก็ต้องเริ่มจากที่ใจนี่แล้วการจะให้ไม่ดีหมดไปให้ชั่วหมดไปให้บาปหมดไปก็จะต้องทำดีเนี่ยให้มากกว่าสิ่งเหล่านั้นใส่ลงไว้ที่ใจนะเพราะฉะนั้นเมื่อนำเอาพระพุทธศาสนากับลัทธิของพราหมณ์มาเปรียบเทียบกันแล้วย่อมจะเห็นความต่างได้อย่างง่ายโสภิตะมานพท่านจึงละลัทธิพราหมณ์แล้วมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาคือหลังจากฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาให้ฟังแล้วท่านเกิดความเลื่อมใสและมีความเชื่ออย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาเลยเมื่อเกิดความเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงแล้วท่านก็ตัดสินใจเด็ดขาดออกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานี่เป็นเหตุผลที่
นำโสภิตมานพผู้เกิดในตระกูลพราหมณ์เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาโดยการเปรียบเทียบคำสอนในระหว่างลัทธิพราหมณ์กับพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าโสภิตมานพได้มาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าชีวิตความเป็นไปของท่านหลังจากบวชแล้วจะเป็นอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกในรายการชีวประวัติพุทธสาวกวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระโสภิตเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากตอนที่แล้วที่ได้เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาในวันก่อนเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นตอนที่โสภิตมานพได้มาสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ฟังพระธรรมกถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วเกิดความเลื่อมใสและความเชื่ออย่างมั่นคงจึงได้ออกบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็มาจบลงที่ตรงนี้ในวันนี้จะได้นำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังครั้นโสภิตมานพบวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านเป็นผู้ไม่ประมาทคือไม่ใช่พอบวชแล้วก็ไม่ยอมประพฤติปฏิบัติอะไรเลยท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทสู้อุตสาห์บำเพ็ญเพียรปฏิบัติสมณธรรมแล้วตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานผลแห่งท่านเป็นผู้มีความเพียรนี่เองไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วการเป็นพระอรหันต์ของท่านนี้ก็ท่านได้อภิญญา6ประการพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4เป็นพระขีณาสพผู้ประเสริฐแต่ว่าท่านมีปกติอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นผู้ชอบสั่งสมซึ่งวสีคำว่าวสีนี่ก็คือมีความชำนาญ5ประการอันหมายถึง1อาวัชนวสีชำนาญในการนึก2สมาปัชนวสีชำนาญในการเข้า3อธิฐานวสีชำนาญในการหยุด4วุฒฐานวสีชำนาญในการออกและ5ปัจจเวคขณะวสีชำนาญในการพิจารณานี่ท่านเป็นผู้ที่สั่งสมในเรื่องของวสีนี่อย่างแท้คล่องมากและหลักการทั้ง5ประการนี้เป็นหลักการที่พระโยคาวจรผู้ได้ปฐมฌานคือฌานที่1แล้วท่านจะกระทำให้คล่องแคล่วอยู่เป็นนิดเหมือนกับบุคคลที่เคยหัดจักรยานเบื้องแรกเราหัดเนี่ยเราอาจจะล้มบ้างถีบไปได้บ้างไปได้สักหน่อยได้ก็ไปล้มลงนี่เป็นช่วงที่เราฝึกหัดแต่พอเราหัดเป็นแล้วครั้นเราจะถีบไปนี่จะไม่ล้มแล้วจะไปไหนไปได้แต่ว่าช่วงที่เราเป็นใหม่ๆเรายังไม่มีความชำนาญเราจำเป็นจะต้องฝึกหัดถีบให้ชำนาญให้แคล่วคล่องชำนาญจนเกิดเป็นอัตโนมัติเราจะเห็นว่าบางคนเขาถีบโดยที่ไม่ต้องจับแฮนด์เลยนั่นเพราะอาศัยความชำนาญหรือถีบไปแล้วก็ปล่อยทั้งมือทั้งเท้าให้รถจักรยานนั้นแล่นไปด้วยตัวของมันเองอันนี้ก็เนื่องมาจากความชำนาญทั้งนั้นพระโยคาวจร
ท่านก็กระทำคล้ายๆอย่างนี้

กันคือท่านกระทำได้แล้วไม่ใช่ว่าจะหยุดเพียงแค่นั้นท่านจะกระทำให้เกิดความคล่องแคล่วชำนาญอยู่เสมอกระทำอยู่เป็นประจำนั่นเองแต่ในเรื่องของวสีนี้ท่านพระโสภิตะเถระมีความชำนาญมากและยิ่งเป็นการระลึกถึงบุพเพนิวาสยานด้วยแล้วก็มีความชำนาญกระทำได้คล่องแคล่วว่องไวมากเพราะท่านสามารถลึกถึงชาติก่อนได้โดยลำดับจนถึงชาติที่บังเกิดในอสัญญีพรหมได้แก่พรหมพวกหนึ่งซึ่งมีเพียงรูปปรากฏอยู่แต่ไม่มีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่มีอยู่ในพวกพรหมนั้นคือเป็นพวกพรหมที่เหมือนกับหมดความรู้สึกอย่างที่โบราณท่านเรียกพรหมลูกฟักคือมีแต่รูปลอยตัวอยู่เฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้ไม่มีท่านพอท่านนึกมาถึงชาติที่เกิดในอสัญญีพรหมท่านแลไม่เห็นความเป็นไปแห่งจิตอยู่ตลอดระยะเวลา500กับเพียงแต่มาได้เห็นเฉพาะในท้ายที่สุดเท่านั้นท่านจึงนึกว่าเป็นอย่างไรเมื่อนึกอย่างนี้ก็เข้าใจได้ว่าเป็นอสัญญีภพคือภพที่ผู้เกิดแล้วไม่มีสัญญาหรือไม่มีความรู้สึกนั่นเองเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่ชื่อว่าอสัญญีเป็นเทพที่มีอายุยืนนานโสภิตะเป็นผู้จุติมาจากเทพจำพวกนั้นแล้วมาเกิดในชาตินี้ท่านพระโสภิตะจึงระลึกถึงได้เพียงพบเดียวเท่านั้นการต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งพระโสภิตะเถระผู้ชำนาญในการระลึกชาติในผลหลังให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายบุพเพนิวาสยานคือความรู้ที่ระลึกชาติที่ล่วงมาแล้วได้ก็เป็นอันว่าท่านพระโสภิตะเถระได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นเอตทัคคะในด้านบุพเพนิวาสยานเมื่อพระโสภิตะเถระพิจารณาดูบุพเพนิวาสยานของตนและการปฏิบัติอันเป็นปัจจัยแห่งบุพเพนิวาสยานนั้นแล้วก็เกิดโสมนัสคือความดีใจที่ได้มาประสบความสำเร็จสมตามที่ได้เคยกระทำคุณงามความดีและปรารถนาเอาไว้เมื่อเกิดความดีใจท่านก็จึงเปล่งวาจาว่าสติมาปัญญวาภิกขุเป็นต้นแปลว่าภิกษุผู้มีสติมีปัญญามีความเพียรคือตัวเราระลึกชาติในหนหลังคืนเดียวได้ถึง500กับเราได้เจริญสติปัฏฐาน4และโพชฌงค์7มรรค8แล้วระลึกชาติในหนหลังคืนเดียวได้500กับนี่ก็เป็นวาจาที่ท่านพระโสภิตะเถระท่านได้เปล่งออกมาด้วยความดีใจที่ท่านได้มาประสบกับความสำเร็จที่ท่านมุ่งหวังตั้งมาเป็นเวลา 100,000 กับล่วงมาแล้วฉะนั้นเรื่องการเป็นผู้มีสติก็ดีมีปัญญาก็ดีมีความเพียรก็ดีเป็นเรื่องสำคัญคนเราถ้าขาดสติเสียแล้วการจะทำจะพูดหรือความจดจำอะไรนี่จะเสื่อมสลายไปหมดการกระทำการพูดการคิดนี่จะผิดการจดจำก็ใช้ไม่ได้แล้วการสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นตัวปัญญาคือความรอบรู้นี่ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันบุคคลเราถ้าขาดปัญญาแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สิ้นไร้ไม้ต่อในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพแต่ว่าการมีสติและปัญญาถ้าขาดความเพียรสิ

อย่างหนึ่งก็ใช้ไม่ได้ความเพียรถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จถ้าเรามีเพียงสติมีเพียงปัญญาแต่ไม่มีความเพียรพยายามก็ทำอะไรจะไม่สำเร็จเลยฉะนั้นความเพียรก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมีสติมีปัญญาต้องมีความเพียรเป็นตัวผลักดันให้การดำเนินงานเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปท่านพระโสภิตาธีระได้เล่าอัตตะชีวประวัติไว้ทั้งในส่วนที่เป็นอดีตชาติและปัจจุบันชาติซึ่งปรากฏข้อความในพระบาลีคัมภีร์คุถกนิกายอัปทานว่าท่านผู้ชนะมารผู้ประเสริฐในโลกผู้องค์อาจในนรชาติทรงพระนามว่าพระปฐมุตระพุทธเจ้าย่อมแสดงหนทางอันให้ถึงซึ่งอมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายแก่ประชุมชนเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าได้ฟังพระดำรัสของพระปฐมุตระพุทธเจ้าแล้วจึงได้ประคองอัญชลีขึ้นกล่าวสรรเสริญพระปฐมุตระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่ามหาสมุทรปรากฏว่ากว้างใหญ่กว่าแม่น้ำทั้งหลายภูเขาสิเนรุราชปรากฏว่าสูงใหญ่กว่าภูเขาทั้งหลายชั้นใดบุคคลเหล่าใดประพฤติตามอำนาจของจิตบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวแห่งยานของพระพุทธเจ้าฉันนั้นพระปฐมุตระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาเวลาทรงแสดงพระธรรมีกถาจบลงแล้วได้ตรัสขึ้นในถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์ว่าผู้ใดสรรเสริญยานของพระพุทธเจ้าผู้เป็นโลกนายกผู้นั้นจะได้ไปสู่สุขติโดยจะไม่ต้องไปสู่ทุกขติตลอด 100,000 กับผู้นั้นจะได้เผากิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปจะมีใจมีอารมณ์อันเดียวจะมีใจตั้งมั่นเป็นอดีตจะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีชื่อว่าโสภิตะตกมาถึงพุทธกาลของพระสุเมธพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้สร้างอาศรมแสวงหาประโยชน์อย่างสูงอยู่ทางทิศทักษิณในป่าหิมพานต์ในการนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้สันโดษไม่ยินดียินร้ายในความมีลาภและความไม่มีลาภได้เลี้ยงชีวิตด้วยลูกไม้หัวมันอยู่ในอาศรมพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสุเมธเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเวลานั้นถึงการล่วงไปได้18ปีแล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ยินข่าวอยู่มาคราวหนึ่งข้าพเจ้าได้ปัดกวาดอาศรมแล้วถือเอาเครื่องบริขารออกมาจากป่าการเดินทางได้แวะพักแห่งละหนึ่งคืนและเดินทางต่อมาจนกระทั่งถึงเมืองพัทวดีในเวลานั้นพระสุเมธพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่เมื่อจบการทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วบุคคลทั้งหลายต่างพากันกราบถวายบังคมลากลับไปข้าพเจ้าได้ห่มผ้าลดไหลลงข้างหนึ่งกระทำการถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์แล้วกราบทูลสรรเสริญว่าพระองค์ทรงเป็นศาสดาของชาวโลกเป็นธงชัยของชาวโลกเป็นเจดีย์คือที่เคารพนับถือของชาวโลกเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นประทีปของชาวโลกเป็นผู้สูงสุดแห่งเทพพยดาและมนุษย์เป็นผู้นำเทพพยดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นโลกได้ไม่มีใครในโลกนี้จะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ไม่มีใครในโลกอาจกะความรู้ของพระองค์ได้ว่ามีเท่าไหร่เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรซึ่งไม่มีใครอาจกะประมาณได้ฉะนั้นไม่มีใครอาจแช่งความรู้ของพระองค์ได้ไม่มีใครอาจวัดความรู้ของพระองค์ได้เหมือนกับไม่อาจวัดอากาศได้ฉะนั้นครั้นกราบทูลสรรเสริญแล้วก็นิ่งอยู่พระสุเมธพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูของชาวโลกจึงตรัสขึ้นว่าดาบสผู้กล่าวสรรเสริญความรู้ของตถาคต
จะมีความสุขอยู่ในเทวโลกตลอด77กัปจะได้เป็นพระอินทร์อยู่พันชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายร้อยชาติเป็นพระราชาเฉพาะประเทศนั้นนับชาติไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาใดๆจะมีปัญญารอบรู้เร็วไวเสมอใน 30,000 กัปข้างหน้าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมเสด็จอุบัติขึ้นในพระราชวงศ์ของพระเจ้าโอกาคราชดาบทนี้จะได้ออกบรรพชาและสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ในเวลาอายุเพียง7ขวบเท่านั้นพระสุวิตะเถระยังได้เล่าต่อไปอีกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าได้เผากิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปได้สำเร็จวิชา3ประการแล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วในกัปที่ 50,000ซึ่งเป็นการที่ล่วงมาแล้วนั้นข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าโสภิตานี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการอยู่7ชาติมาถึงชาตินี้ข้าพเจ้าได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6แล้วพระโสภิตาเถระได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิสัมภิทา4นั้นคือ1อัฏฐปฏิสัมภิทาคือการแตกฉานในผลหรือในอัฏได้แก่ความเข้าใจอธิบายอัฏแห่งภาษิตย่อให้พิสดารได้2ธรรมปฏิสัมภิทาคือการแตกฉานในเหตุหรือในธรรมได้แก่ความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาคือการแตกฉานในภาษาหรือในถ้อยคำที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจตลอดทั้งเข้าใจภาษาต่างประเทศด้วย 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือการแตกฉานในการโต้ตอบได้แก่มีไหวพริบโต้ตอบปัญหาเฉพาะหน้าใดทันท่วงทีหรือมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าใดอย่างทันทีทันใดนี่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นปฏิสัมภิทา4ที่พระโสภิตาเถระท่านได้สำเร็จส่วนที่ว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวิโมกข์8ก็ได้แก่ความหลุดพ้นด้วยมรรค4ผล4หรือได้แก่รูปฌาน4และอรูปฌาน4รูปฌานคือฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์มี4ได้แก่1ปฐมฌาน2ทุติยฌาน3ตติยฌาน4จตุตถฌานอรูปฌานคือฌานไม่มีรูปเป็นอารมณ์มี4ได้แก่1อากาสานัญจายตนะฌานคือกำหนดที่ว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์2วิญญาณัญจายตนะฌานคือกำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์3อากินจัญญายตนะฌานได้แก่กำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์4เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานคือกำหนดภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แล้วจึงเข้าถึงสัญญาเวททยิตะนิโรธคือการดับสัญญาและเวทนานี่เป็นเรื่องของวิโมกข์8และที่กล่าวว่าท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอภิญญาคือความรู้ยิ่ง6อย่างได้แก่1อิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้2ทิพโสตะหูทิพ3เจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจผู้อื่น4ปุเพนิวาสานุสติ
ระลึกชาติในผลหลังได้ 5. ทิพจักขุตาทิพย์ 6. อาสวะขยายานรู้จักกระทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปนี่ก็เป็นคุณความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าอภิญญา6ที่มีประจำอยู่ในตัวของท่านพระโสภิตะเถระส่วนที่กล่าวว่าท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวิชา3ประการก็คือ 1. บุพเพนิวาสานุสติญาณคือความรู้ที่ให้ระลึกชาติได้ 2. จุตูปปาตญาณความรู้จุติคือตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้ 3. อาสวะขยายานความรู้ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปนี่ก็เป็นความรู้พิเศษที่มีประจำอยู่ในตัวของพระโสภิตะเถระซึ่งเป็นคุณความดีพิเศษต่างๆที่ท่านได้เล่าเอาไว้หรือกล่าวเอาไว้ว่าท่านได้ประสบความสำเร็จต่างๆแล้วได้มีความรู้ในวิชาการหลายด้านด้วยกันคือได้มีวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ดังที่กล่าวแล้วผลสำเร็จอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่นับว่าสูงที่สุดที่พระโสภิตะเถระได้รับทั้งหมดนี้ถ้าจะพิจารณาดูเหตุผลกันแล้วก็คือต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องของความดีที่ท่านพระโสภิตะเถระได้สร้างบุญเพื่อให้เกิดเป็นบารมีเพราะว่าการสั่งสมบุญต่างๆที่ท่านกระทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึงแสนกับนี่การสั่งสมความดีต่างๆเหล่านั้นก็จึงช่วยส่งผลให้ท่านมาได้รับความสำเร็จในปัจจุบันนั่นเป็นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือว่าในปัจจุบันชาตินี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะนอนรอเฉพาะแต่บุญเก่าบารมีเก่าที่ทำเอาไว้แล้วบุญใหม่บารมีใหม่ไม่ได้สร้างเลยนี่อย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดบุคคลที่จะประกอบกิจการงานหรือว่ากระทำหน้าที่ได้สำเร็จล่วงไปเนี่ยต้องมีองค์กรสองอย่างนี้หนึ่งความดีเก่าสองทำความดีใหม่เหมือนอย่างบุคคลที่มีปัญญาที่เรียกว่ามีสชาติกปัญญามีปัญญาที่เกิดพร้อมมากับตัวดีแต่ถ้าบุคคลที่มีสติปัญญาดีมาแต่เกิดแล้วไม่มาสร้างสมปัญญาใหม่จะเกิดความรู้ได้ไหมเกิดไม่ได้เราจะต้องมาฝึกหัดอบรมเล่าเรียนศึกษากันในปัจจุบันนี้คือต่อจากเกิดมาแล้วนี้เราต้องทำเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาอีกจึงจะสมบูรณ์แบบจึงจะประสบสมหวังตามที่เราต้องการถ้าเราไม่ทำให้เกิดปัญญาใหม่นี่ไม่ได้เราจะไปเอาความรู้ที่ไหนมาเราจะไปนอนรอให้เกิดความรู้เองเกิดได้ไม่ได้ความรู้นั้นต้องไปตามแสวงหาเอาเราจะหาจากที่ไหนก็จะหาได้จากการเล่าเรียนศึกษาจากครูบาอาจารย์ด้วยการค้นคว้าจากตำรับตำรานี่เป็นสิ่งที่เราจะแสวงหาความรู้ได้หรือว่าถ้าเราต้องการจะกระทำตามหลักทางพระศาสนาก็ต้องใช้หลัก3คือสุตามยปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการสดับตรับฟังจินตามยปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการนึกขบคิดและภาวนามยปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็เกิดจากการอบรมหรือกระทำให้เจริญขึ้นนี่เป็นทางที่จะให้เกิดสติปัญญาคือมีการฟังการคิดการอบรม

แต่ถ้าจะใช้ตามหลักหัวใจของบัณฑิตโบราณก่อนที่ท่านจะเรียนหนังสือนี่ท่านต้องให้ว่าหัวใจบัณฑิตก่อนว่าสุจิปุลิวินิมุตโตกถังโสปันดิโตภเวโดยมีความหมายว่าบุคคลจะเป็นบัณฑิตต้องมีสุจิปุลิถ้าเว้นจากสุจิปุลิแล้วจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรสุคืออะไรสุก็คือสุตะคือการฟังจิคือจินตะคือการคิดปุคืออะไรปุคือปุจฉาคือการถามแล้วลิคืออะไรลิขิตลิขิตก็หมายถึงเขียนหรือจดบันทึกนี่เองคือคนเราเมื่อฟังแล้วก็ต้องเอามาขบคิดดูคือไม่ใช่ฟังแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือเข้าหูขวาทะลุมาหูซ้ายโดยที่ไม่ได้ตกค้างอยู่ที่เราเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้การคิดก็เพื่อที่จะให้ความรู้ที่ฟังนั้นตกค้างอยู่ที่เราไม่ให้เลยเราไปสิคิดแล้วบางอันคิดออกบางอย่างคิดไม่ออกเมื่อคิดไม่ออกเราก็จำเป็นจะต้องถามหมายถึงการเรียนแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็จะตอบคำถามของเราในข้อที่เราสงสัยทำให้เราเกิดความเข้าใจในข้อวิชาการเหล่านั้นเมื่อครูบาอาจารย์ตอบชี้แจงอธิบายให้เราเข้าใจแล้วข้อสุดท้ายเป็นการกันลืมเราก็ต้องลิขิตคือจดเอาไว้เพราะสมองคนนี้ไม่ใช่ว่าจะจำไปได้ตลอดกาลเจ็ดวันเว้นดีซ้อมดนตรีอักขระห้าวันหนีเนิ่นช้าอักขระท่านบอกว่าห้าวันถ้าเราไม่ทบทวนเนี่ยเราก็จะลืมฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนฉะนั้นเมื่อเรียนเข้าใจดีแล้วข้อที่ดีที่สุดในการกันลืมนี่ก็จดบันทึกเอาไว้นี่เป็นหลักการที่บัณฑิตโบราณท่านวางเอาไว้ในการที่จะศึกษาเราเรียนหาความรู้นี่ฉะนั้นการแสวงหาความรู้ในปัจจุบันชาติก็เป็นหลักการสำคัญที่สุดอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นการที่พระโสภิตเถระท่านประสบมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็เพราะท่านกระทำความดีในอดีตไว้แล้วมาสร้างความดีในปัจจุบันให้เกิดขึ้นจึงสำเร็จสมมโนรถฉะนั้นจึงควรที่เราจะต้องรีบเร่งกระทำความดีต่างๆไว้ไม่ต้องมัวรอให้บุคคลอื่นเขามากระทำให้การมัวรีรอหวังพึ่งคนอื่นก็จะเหมือนกับการรอคอยกลืนคำข้าวที่ผู้อื่นเขาป้อนให้ด้วยมิได้ตั้งใจหรือป้อนให้อย่างเสียไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเราจะอิ่มสักทีและเราจะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวัชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวัชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร ารย์พระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัรมุตตมันติวันนี้มีโอกาสได้มากราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มาสนทนาปราศัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศรัทธาญาติโยมในเรื่องธรรมะจริงๆแล้วอาตมาไม่ค่อยแสดงธรรมมีน้อยมากที่จะได้มีโอกาสแสดงธรรมแต่ด้วยความระลึกนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อจะน้องซึ่งหลายคนก็มองว่าอาตมามีความละไมคล้ายคลึงกันกับท่านแล้วก็ท่านเอ็นดูอาตมารักอาตมาเหมือนน้องชายเคยไปเยี่ยมเคยไปมาหาสู่กันที่จังหวัดหนองคายบ่อยครั้งแล้วอาตมาเองก็เคยมาพักค้างคืนณสถานที่นี้กุฏิหลังนี้ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้ว แล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมครั้งหนึ่งแล้วแต่มาวันนี้ด้วยความระลึกนึกถึงประกอบกับท่านเจ้าวาดเจ้าหน้าที่พระเจ้าหน้าที่ได้กราบอาราธนานิมนต์ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะได้มาบอกถึงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระลึกนึกถึงแล้วก็นำธรรมะคำสั่งสอนของท่านไปประพฤติปฏิบัติตามโอกาสอันควรอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นก็ เป็นอันกล่าวได้ว่าพระอาจารย์สนองก็คือพระอาจารย์รูปหนึ่งของอาตมาซึ่งอาจจะได้พบเจอกันน้อยแต่ก็ได้รู้จักกันมากการเจออาจจะมีไม่กี่ครั้งแต่ว่าความรู้จักคุ้นเคยนั้นมากพอที่จะ เอามากล่าวในที่นี้ได้เป็นหลายๆนาทีหรือหลายๆชั่วโมงก็ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น การที่จะนำเอาความดีงามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากล่าวโดยละเอียดถี่ถ้วนนั้นก็เป็นเรื่องยากแต่ด้วยความมีกตัญญูในบุญคุณของครูบาอาจารย์ก็อาจจะนำมากล่าวบ้างในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความระลึกนึกได้ว่าสิ่งที่ดีงามทั้งหมดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ให้แก่พวกเราโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรตลอดทั้งศรัทธาญาติโยมที่เคยได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางขององค์ท่านก็จะเห็นได้ว่า ทุกคนนั้นมีความรู้สึกว่าธรรมะหรือแนวทางที่ท่านสอนนั้นเป็นแนวทางที่ถูกเป็นแนวทางที่ดีงามและเป็นแนวทางที่พวกเราทั้งหลายมีความพอใจที่จะพึ่งปฏิบัติตาม
คำแนะนำสั่งสอนของท่านโดยเฉพาะแล้วคำว่ากตัญญูรู้คุณก็คือรู้คุณงามความดีของท่านเห็นคุณงามความดีของท่านเห็นว่าท่านทำอะไรที่ให้เราได้แนวทางแห่งปฏิบัติเช่น ท่านทำอะไรท่านทำดีที่สุดเท่าที่พวกเราเห็นคำว่าดีที่สุดของท่านเนี่ยดีอย่างไรทุกคนทราบแต่ว่าเราอาจจะทราบโดยผิวเผินก็ได้แต่ความดีที่ท่านทำนั้นน่ะดีต่อทุกๆคนดีต่อพระศาสนาดีต่อประเทศชาติดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกอย่างที่ท่านทำท่านทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความเต็มที่สิ่งใดที่ท่านได้ทำลงไปแล้วท่านทำอะไรให้ถึงที่สุดของธรรมของการกระทำนั้นๆอันนี้คือความเป็นหลวงพ่อสนองเท่าที่อาตมารู้จักไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านจะทำด้วยใจแล้วก็ทำให้เต็มใจทำให้เต็มที่ทำให้เต็มความสามารถทุกอย่างที่ทำจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชาวพุทธต่อพุทธศาสนาต่อประเทศชาติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรเหล่านี้ที่เราได้เห็นเราได้พบในการกระทำของท่าน นอกจากทำดีทำเต็มแล้วท่านยังทำให้สำเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาวัตถุศาสนาธรรมตลอดทั้งการประพฤติปฏิบัติของท่านท่านทำจนสำเร็จก็เป็นที่ทราบว่าเราทุกคนเชื่อมั่นในการกระทำของท่านว่าท่านประสบความสำเร็จในการประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดแห่งทุกข์เราเชื่อมั่นอย่างนั้นถึงอาตมาเองไม่ได้มีโอกาสได้ตามประพฤติปฏิบัติกับท่านแต่มีเพื่อนที่เป็นพระภิกษุที่เคยปฏิบัติกับท่านอยู่จำพรรษากับท่านถึง3พรรษามาเล่าให้ฟังถึงการประพฤติปฏิบัติของท่านอาจารย์ถนอมว่าพวกเรามีครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่สามารถกราบได้อย่างสนิทใจ

มีอะไรที่สงสัยในตัวองค์ท่านเลยท่านรูปนั้นก็คือพระอาจารย์สนองพระภิกษุที่เป็นเพื่อนกันมาเล่าให้ฟังเราก็อาตมาเองพยายามที่จะหาโอกาสได้มากราบมาไหว้ท่านแล้วก็มาศึกษาท่านธรรมะกับท่านอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าบางครั้งภารกิจต่างๆท่านก็มากมายแล้วบางครั้งก็มีโอกาสท่านมีโอกาสได้ไปเยี่ยมอาตมาถึงที่วัดก็มีโอกาสได้สนทนาปราศัยแล้วก็ท่านก็อนุเคราะห์โดยธรรม อยู่หลายครั้งฉะนั้น ดังนั้นว่า

ฉะนั้น แต่นั้นว่าความกตัญญูรู้คุณแล้วก็เห็นคุณแล้วก็ตอบไปด้วยกตเวทีคือการแสดงออกหรือเวทีที่จะแสดงออกให้เห็นว่าเราเป็นลูกศิษย์เราเป็นศาสนิกเราเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเราคือลูกศิษย์หรือเราคือสาวกหรือเราคืออะไรเราไม่สามารถจะพูดออกมาว่าเราเป็นอะไรแต่ที่นี้เราสามารถที่จะแสดงออกได้ด้วยกตเวทีคือการตอบแทนการตอบแทนในที่นี้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำการสักการะสวดพระอภิธรรมตลอดถึงประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาคุณอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานถ้าทราบข่าวว่าไม่เคยมีสักวันเลยที่จะไม่มีเจ้าภาพก็มีเจ้าภาพมาอย่างต่อเนื่องนอกจากจะยกเว้นในเรื่องของวันนักขัตฤกษ์หรือวันสำคัญทางศาสนาจากนั้นก็จะมีเจ้าภาพสวดอภิธรรมแล้วก็มีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลายครั้ง ก็มีพระที่เป็นเพื่อนฝูงกันก็นิมนต์ให้มาแสดงธรรมแต่อาตมาเองก็ไม่ได้มีโอกาสหรือมีโอกาสแต่ไม่กล้าที่จะมาแสดงธรรมเพราะว่าไม่เคยแสดงธรรมไม่ถนัดในการแสดงธรรมก็บอกไปหลายครั้งว่าไม่สะดวกมาตลอดแต่คราวนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่เคารพนับถือเชื่อมั่นในคำสอนของท่านเราควรจะมาแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อท่านอย่างน้อยเราก็มาทำการกตเวทีคือประกาศคุณของท่านให้พวกเราได้รู้หรือความรู้สึกในใจของเราได้บอกถึงความดีงามที่เราจะที่เราได้รับจากองค์ท่านอย่างน้อย คำว่ากตเวทีหรือเป็นเวทีที่แสดงออกถึงความเคารพนับถือหรือความถึงความกตัญญูกตเวทีก็เอาชีวิตจิตใจทั้งหลายนี่แหละที่มีอยู่ถึงจะไม่เก่งไม่มีความสามารถในการแสดงธรรมแต่ว่าเอาจิตใจหรือเอาความรู้สึกที่ดีที่มีนี่เป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องบอกว่าชีวิตจิตใจอันนี้ก็ได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากองค์ท่านแล้วก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติถึงแม้จะไม่ถึงที่สุดแต่เราก็จะพยายามให้ถึงที่สุดต่อไปแม้จะใช้เวลายาวนานขนาดไหนความตั้งใจของเราก็คงจะไม่ท้อถอยดังที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างมาแล้วอันนี้ส่วนนี้ เราระลึกอยู่เสมอว่าตัวของเราที่จะทำตัวให้เป็นป้ายประกาศหรือเป็นเครื่องบอกเครื่องแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือความกตัญญูกตเวทีต่อบุญคุณของครูบาอาจารย์ดังนั้นทุกท่านก็คงจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างอาตมาหรืออย่างทุกท่านที่ได้มาแสดงออกได้มาประพฤติปฏิบัติเป็นทางแห่งความ

ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางขององค์ท่านคราวนี้มาเข้าถึงเรื่องของ ข้อปฏิบัติที่เราจะพึงทราบในเบื้องต้นนะความจริงพวกเราก็ได้ฟังได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติมามากแต่มาเองก็ถ้าจะพูดธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปก็เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยก็จะเอาธรรมะพื้นๆที่เราพอจะทำความเข้าใจกันง่ายๆนะมาพูดคุยกันบ้างตามเวลาตามโอกาสอันควรเรื่องของศีลธรรมนี่แหละเป็นเรื่องที่จำเป็นนะเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะพึงนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าถือได้ว่ามาเทศมาสอนอะไรเลยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าคำว่าศีลเนี่ย เราทั้งหลายก็เข้าใจกันแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกันโดยปกติโดยอุกฤษคำว่าโดยปกติเนี่ยปกติของศีลเนี่ยทั่วไปของทุกๆคนถ้าทำตนให้เป็นปกติก็เป็นศีลศีลหมายถึงว่าความเป็นปกติของคนนะคำว่าความเป็นปกติของคนเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างเว้นจากอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าเป็นปกติความเป็นปกติในที่นี้ก็หมายเอาศีล5นี่แหละคนไม่เบียดเบียนกันก็ชื่อว่าเป็นปกติแล้วคนไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นปกติแล้วคนไม่ล่วงเกินสิทธิของกันและกันก็ถือว่าปกติคนไม่กล่าวเท็จหลอกลวงก็ถือว่าเป็นปกติแล้วคนไม่ดื่มสิ่งมึนเมาให้โทษก็ถือว่าเป็นปกติถ้าเราละเมิดหรือเราไม่นำข้อปฏิบัติทั้ง5อย่างนี้มาประพฤติปฏิบัติถือว่าเราผิดปกติถ้าเราผิดปกติมันจะเป็นยังไงก็ลองคิดดูถ้าผิดปกติใน5อย่างนี้เราก็คงไม่มีความสุขกันไหนจะต้องเบียดเบียนกันไหนจะต้องรักเล็กรักขโมยกันหลอกลวงกันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันอะไรเหล่านี้เป็นต้นทำให้เราผิดปกติในครอบครัวในชีวิตหาความสุขไม่ได้หรือมีความสุขก็มีแต่น้อยนะเป็นที่ระแวงเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนว่าคนผิดปกติไปอยู่ในชุมชนไหนไปอยู่กับใครไปเป็นลูกเป็นหลานใครเป็นเพื่อนเป็นสูงใครก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงอันนี้ถือว่าถ้าเราทำอย่างไรให้เป็นปกติได้นั้นนะจำเป็นไหมที่จะต้องมาสมาทานจากพระหรือจำเป็นไหมที่เราจะต้องมาทำพิธีตองไม่จำเป็นถ้าพูดอย่างนั้นไม่จำเป็นถ้าเราสามารถที่จะทำให้เป็นปกติได้ในทุกขณะ
ก็ไม่จำเป็นนะถ้ารับจากพระไปหรือว่าสมาทานศีลไปถ้าเราไม่ทำให้เป็นปกติมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นคำว่าศีลการสังรวมกายวาจาให้เรียบร้อยได้ชื่อว่าศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นในชีวิตจิตใจอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะพวกเราท่านทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยตั้งใจที่จะสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปกติได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลคราวนี้มาเรื่องสมาธิบ้างสมาธิคือความตั้งใจมั่นหลายคนเข้าใจว่าสมาธินั้นเราจะต้องมานั่งทำเป็นจิตจารลักษณะอันนั้นก็ใช่นะคำว่าความตั้งใจมั่นเนี่ยในสมาธิในเบื้องต้นนั้นเนี่ยว่า ถ้าเราเดินด้วยความตั้งใจถ้าเรานั่งด้วยความตั้งใจถ้าเรานอนด้วยความตั้งใจถ้าเราทำกิจการใดๆด้วยความตั้งใจได้ชื่อว่าสมาธิเพราะคำว่าสมาธินี่คือความตั้งใจมั่นคำว่าตั้งใจมั่นเนี่ยต้องเข้าใจว่าตั้งอย่างไรในฐานที่มั่นอย่างไรนะถ้าเหมือนกับสิ่งของเราตั้งในที่ที่ไม่ปลอดภัยตั้งในที่ไม่มั่นคงมันก็รองรับอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวมันอาจจะล้มก็ได้หรือมันอาจจะเอียงก็ได้หรือมันอาจจะคว่ำก็ได้ใจของเราถ้าตั้งอยู่ในที่มั่นคำว่าที่มั่นในที่นี้ในครูบาอาจารย์ท่านจะสอนไว้ว่าตั้งอยู่ในพุทโธตั้งอยู่ในพุทโธนั่งก็ให้มีพุทโธนอนก็ให้มีพุทโธเดินก็ให้มีพุทโธอย่างเงี้ยตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ ความตั้งมั่นอยู่ในอดีบทใดอดีบทหนึ่งนั่นน่ะได้ชื่อว่าสมาธิเราจะยืนก็ได้เราจะนั่งก็ได้เราจะนอนก็ได้เราจะเดินก็ได้หรือเราจะอยู่ในกิจกรรมทำการทำงานอยู่ก็ได้ทำด้วยความตั้งใจมั่นนี่เรียกว่าสมาธิในระดับหนึ่งท่านเรียกว่าขณิกะสมาธิในเบื้องต้นคือสมาธิที่มีอยู่ในขณะนั้นๆขณะจิตนั้นๆขณะการนั้นๆเรียกว่าขณิกะสมาธิสมาธิในเบื้องต้นนะถ้าขยับขึ้นไปอีกก็ท่านเรียกว่าอุปาจารสมาธิสมาธิที่ใกล้เข้าไปอีกใกล้เข้าไปไหนก็ใกล้เข้าไปในใจของเราเองอาศัยอุปจารสมาธิคือกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยกำหนดด้วยพุทเข้าโทออกก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจที่ปลายจมูกเราให้รู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกจนละเอียดจนในที่สุดจนไม่เห็นลมหายใจจนไม่มีลมหายใจนั่นน่ะแต่ลมหายใจนั้นมีอยู่แต่มันละเอียดเห็นจนความเป็นละเอียดของลมหายใจนั้นๆนั่นก็เรียกว่าอุปจารสมาธิในระดับหนึ่งลึกเข้าไปกว่านั้นเรียกอัปปนาสมาธิสมาธิอันแน่วแน่นะอันนี้เรื่องของสมาธิพวกเราท่านทั้งหลายได้ฝึก
ได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอาจารย์มาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับต่างๆกันมาแล้วหลายๆท่านก็คงเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในการทำสมาธิแต่แล้วพวกเราท่านทั้งหลาย อาจจะไปเข้าใจว่าการทำสมาธิก็คือมานั่งทำความสงบแต่เราต้องอย่าลืมว่าบันไดขั้นแรกคือขั้นนิกะสมาธิเราจะมีสมาธิทุกขณะทุกขณะจิตทุกขณะอาการที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสมาธิในพื้นฐานถ้าไม่มีตรงนี้แล้วนะถ้าเราไม่สังวรไม่ระวังไม่สังรวมอยู่ในตรงนี้แล้วเวลาที่เราจะมาสมาธิอันแน่วแน่หรืออันเป็นที่เรามากระทำเป็นจิตจารสนะเนี่ยเป็นการทำได้ยากทำได้แต่ว่าทำได้ยากนะฉะนั้นเราต้องฝึกในเบื้องต้นนะฝึกในเบื้องต้นให้เป็นขณิกาสมาธิทุกขณะเดินขณะนั่งขณะนอนขณะกินขณะทำงานขณะอะไรก็ตามให้เป็นสมาธิในเบื้องต้นอันนี้ให้ได้ซะก่อนแล้วก็ขยับเข้าไปถึงอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิในที่สุดฉะนั้น การที่ พวกเราได้มาปฏิบัติความมุ่งหมายอันที่สุดก็คือความเป็นสมาธิอันแน่วแน่แล้วก็ได้สติได้ปัญญาอันเกิดจากการทำสมาธินั้นๆเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันตลอดทั้งไประงับความโลภความโกรธความหลงอันจะมีขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราทำให้ชีวิตจิตใจของเราต้องลำบากนะลำบากเพราะความโลภความโกรธความหลงได้รับทุกข์ได้รับเวทนาจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นมารบกวนชีวิตจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวนะถ้าหากว่าเราได้ทำสมาธิเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์เหล่านั้นในที่สุดเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในชีวิตจิตใจของเราให้เหือดแห้งหรือหมดไปอันนี้เป็นความตั้งใจเป็นความปรารถนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านพระอาจารย์สนองพาพวกเราไปทุดงบ้างไปเดินที่ประเทศอินเดียไปที่ไหนที่ไหนก็เพื่อเป้าหมายตรงนี้แหละนะเพื่อเป้าหมายตรงนี้เพื่อขัดเกลาเพื่อกล่อมเกลาชีวิตจิตใจของเราให้ผ่องใสนะด้วยการที่ทำความภาคความเพียรแผดเผากิเลสตามที่ครูบาอาจารย์ได้พาดำเนินมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นวันนี้ การแสดงธรรมหรือการวิสาสะพูดคุยเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องธรรมะก็คงไม่มีอะไรที่มากไปกว่านี้นะเอาง่ายๆหลักง่ายๆอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยหากนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็แสดงออกซึ่งความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้บุญรู้คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และดำเนินชีวิตไปตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านก็คงหวังได้ว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ได้รับความสำเร็จในกิจการนั้นๆตลอดไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาขอให้เป็นพระปัจจัยนำพวกเราท่านทั้งหลายไปสู่

0: ความสำเร็จตามประสงค์จงทุกประการดังรับประทานวิสัชนามาเอวัง
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระกิตติสารโสพลท่านเจ้าคณะจังหวัดหนองคายนะคะจากวัดอรัญวาสี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

6เมษายนพุทธศักราช2507เป็นปีที่ประทับแรมที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจนย่างเข้าหน้าร้อนนานเป็นพิเศษจนถึงวันราชาภิเษกสมรส28เมษายนจึงได้พระราชทานเลี้ยงณที่นี้ไม่แน่ชัดว่าจะทรงฝึกให้ทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์คือทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์และทูลกระหม่อมฟ้าชายเพื่อจะได้รู้จักถึงการทำอะไรที่จะต้องช่วยพระองค์เองด้วยหรือไม่เพราะทูลกระหม่อมฟ้าชายนับวันจวนจะต้องเสด็จออกไปผจญโลกกว้างในต่างประเทศยิ่งสามัญชนทั้งหลายที่จะหาความรู้ใส่ตนเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติตามความสามารถของแต่ละคนก่อนออกเดินทางก็เกิดชุลมุนกันแล้วในหมู่พวกตามเสด็จหรือนางในเริ่มจากการแต่งตัวทุกคนสวมกางเกงใส่เสื้อรัดกุมอย่างกับออกป่าซาฟารีใส่หมวกแบกเป้คาดกระติกน้ำกระติกน้ำนี่ตัวร้ายตอนแรกใส่น้ำเต็มกระติกพร้อมทั้งกระป๋องก้นกระติกแต่พอเดินไปเดินไปรู้สึกกระติกหนักขึ้นทุกทีมีหนำซ้ำทุกย่างก้าวกระติกจะตีสะโพกไปจนเจ็บต้องเทน้ำออกจนเหลือครึ่งกระติกพร้อมทั้งให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ขอน้ำใครกินเป็นอันขาดถ้าน้ำหมดเป้ก็เหมือนกันต้องใส่ของทุกอย่างของตนเองให้เพียงพอสำหรับที่จะค้างหนึ่งคืนตลอดจนห่อข้าวแต่เป้ของข้าพเจ้าส่วนมากกลายเป็นยาแทนเพราะแพทย์ประจำพระองค์คือนายแพทย์หม่อมหลวงจินดาสนิทวงศ์เธอเป็นไข้หวัดจึงจัดยาที่จำเป็นสำหรับการเดินป่าตลอดจนผ้าก๊อซและยาจำพวกแผลสดทั้งหลายบรรจุใส่เป้ของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ดังจะให้ข้าพเจ้าเป็นแพทย์แทนท่านผู้อาวุโสทั้งหลายโปรดเกล้าให้อยู่เฝ้าทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงน้อยหรือสมเด็จพระเทพรัตน์ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเล็กหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ซึ่งทูลกระหม่อมฟ้าหญิงน้อยไม่ค่อยจะประทับอยู่นิ่งนักอันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วถ้าไม่มีหนังสือหรือสมุดดินสออยู่ตรงพระพักผู้อยู่ใกล้ต้องมีความว่องไวเป็นพิเศษท่านอาวุโสที่อยู่เช่นสมุหราชองครักษ์พลเอกสุรนรงค์

โชติกาเสถียรและคุณหญิงจรวยหรือท่านผู้หญิงจรวยโชติกาเสถียรหม่อมหลวงเดชและคุณหญิงประยงสนิทวงศ์หรือท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์กิตินัดดากิติยากรนายแพทย์หม่อมหลวงจินดาสนิทวงศ์เป็นต้นประมาณ10 นาฬิกาขบวนเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงไปตามเส้นทางเดินที่ใช้ไปสวน200,000ตลอดทางไปดอยปุยเลียบไปตามไหล่เขาบ้างขึ้นเนินลงเนินในเส้นทางผ่านผาคล้องผากลองซึ่งอยู่ใกล้กันขบวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นขบวนฝ่ายนำหน้ามีตำรวจชายแดนเจ้าของท้องที่ร้อยตำรวจตรีสล่างบุญนาคหรือพลตำรวจเอกรองสมุหราชองครักษ์พลโทจำเป็นจารุเสถียรเป็นต้นเป็นขบวนที่เคร่งขรึมสักหน่อยเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับขบวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วจึงเห็นความแตกต่างกันมากความเร็วสม่ำเสมอก็จริงอยู่แต่อยู่ๆก็ล้ำหน้าหายไปเงียบๆทิ้งกองหลังไว้ขนาดต่างคอยกันสุดกู่ขบวนกลางคือขบวนสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นขบวนสายกลางจริงๆคือพักทอดพระเนตรความงามของทิวทัศน์ไปบ้างทรงหยุดเก็บดอกไม้ป่าไปบ้างเสด็จไปเรื่อยๆตามสบายราชองครักษ์ประจำสุภวานหรือพลเรือเอกสุภวานมิลินทรางกูลคอยถวายอารักขาในบางตอนที่ทางชันก็จะต้องถอดเข็มขัดออกถวายให้ทรงจับขบวนหลังคือขบวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการเดินทางของพวกนางในทั้งหลายไม่ค่อยจะถูกระเบียบของการเดินป่านักทั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสว่าการขึ้นเขาให้ก้าวเดินไม่เร็วนักไม่ช้านักต้องสม่ำเสมอถุงเท้าต้องหนาเชือกผูกรองเท้าต้องทบให้แน่นอย่าปล่อยให้หลุดรุ่ยร่ายคงทรงชำนาญเพราะประทับอยู่ในเมืองภูเขาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แทบจะกล่าวได้ว่าคงจะมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเท่านั้นที่ทรงพระดำเนินถูกวิธีสักหน่อยแต่บางครั้งทรงอดไม่ได้ที่จะออกนอกลู่นอกทางบ้างรวมทั้งทูลกระหม่อมด้วยตลอดจนฝ่ายในซึ่งล้วนแต่อยู่ในวัยที่กำลังสนุกสนานเช่นหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตหรือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตคุณหญิงกุนทีไกรฤกษ์หรือท่านผู้หญิงคุณหญิงมนัสนิตวณิกุลหรือท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์เบญจวรรณวรวรรณหรือหม่อมราชวงศ์เบญจวรรณจักรพันธ์คุณจามรีเสนีวงศ์หรือคุณหญิงจามรีสนิทวงศ์เป็นต้นและเด็กๆที่ตามเสด็จทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์ล้วนแต่เดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเดินบ้างแล้วก็ไปยืนหอบแฮกๆอยู่ตามเนินเขาบ้างก็ร้องเพลงกู่ข้ามดอยหัวเราะกันล้วนแต่เป็นเครื่องสนับสนุนให้เหนื่อยเร็วเท่านั้นมีหนำซ้ำพอหุบปากในปากยังเต็มไปด้วยฝุ่นกรอบแกรบอีกด้วยขณะที่ไกด์ผีเป็นผู้นำหรือชนละชันสาลักมีความสามารถในการตกหน้าผาแล้วรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ก็ยังนำทางผิดบ้างการเดินทางยิ่งนานเข้าจะมีพระสุรเสียงที่ทรงครวญของทูลกระหม่อมฟ้าชายเกิดขึ้นเพราะน้ำหนักทั้งหลายที่ต้องทรงแบกเป้ก็จะถูกทูลเชิญให้ทอดพระเนตรตามขบวนเด็กทั้งหลายที่ตามมาอาจจะทรงสงสัยที่เด็กอื่นบ่นได้แต่พระองค์บ่นไม่ได้มีบุษยาสนิทวงศ์หรือคุณหญิงบุษยาสนิทวงศ์เป็นหัวโจกมีฝูงลูกหมูหรือลูกชายของคุณพูนเพิ่มหมูกับท่านผู้หญิงกุนทีไกรเริกมีศักดิ์ทิพย์อนุทิพย์เพิ่มพูนไกรทิพย์และเกริกวณิกุลลูกชายคุณหญิงมนัสนิตหรือท่านผู้หญิงซึ่งเด็กเหล่านี้มีสิ่งที่ทั้งน่าขันและน่าสงสารเพราะหลังจากที่เดินทางได้2 ชั่วโมงกว่าขาก็ชักจะป้อแป้เต็มทีจึงถึงเวลาหยุดพักรับประทานอาหารตามเนินใต้ร่มไม้แต่เด็กเหล่านี้ความที่แม่รักลูกมากเกินไปกลัวลูกจะเหนื่อย
จึงช่วยแบ่งเบาเอาห่อข้าวของลูกมาแบกไว้เองให้ลูกข้าแต่กระติกไว้เพราะคงจะกระหายบ่อยแต่พอหยุดพักขบวนที่แยกกันตามความสามารถของแรงขาแม่กับลูกจึงหยุดกันคนละยอดดอยเด็กๆไม่มีข้าวกินเพราะแม่เอาห่อข้าวไปพวกผู้ใหญ่ที่อยู่กลุ่มเด็กจึงช่วยกันแบ่งข้าวให้เด็กกินเดือดร้อนเรื่องช้อนที่ตักข้าวกินไม่พออีกศักดิ์ทิพย์ซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่จึงต้องป้อนบ้างผลัดกันกินบ้างกับน้องชายอีก3คนกว่าจะครบ4คนคนต้นก็นั่งอ้าปากอีกแล้วเกริกก็ต้องขอข้าวเขากินเหมือนกันบุษยาอยู่กับแม่ขบวนเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์จึงไม่มีปัญหาเรื่องข้าวเพราะเขาแบกของของเขาเองนี่เป็นบทเรียนแรกที่ได้รับที่ตัวใครก็ต้องช่วยตัวเอง

ยิ่งหลังอาหารกลางวันแล้วแทบจะไม่อยากก้าวขามากขึ้นขบวนหน้าและขบวนกลางคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีคงเป็นเรื่องธรรมดาในการปีนเขาของท่านแต่ขบวนหลังนี่ออกจะนอกกฎเกณฑ์สักหน่อยแต่ก็คลึกครื้นตลอดทางทั้งเหนื่อยทั้งหอบทั้งร้องเพลงน้ำก็หมดกระติกแดดก็ร้อนจัดเหงื่อเปียกชุ่มคงจะใกล้พระอาทิตย์มากไปหน่อยแต่ถ้าเป็นปัจจุบันคงจะร้อนกว่าหลายเท่าเพราะต้นไม้โกรนกว่าเมื่อ30ปีมากการเดินทางตกบ่ายจึงถึงที่ตั้งแคมป์ตอนหลังนี่ทั้งสองขบวนแรกคงจะทรงรอขบวนหลังจึงตามมาทันและเข้ากลุ่มเสด็จเข้าหมู่บ้านพร้อมกันทุกพระองค์ตั้งแต่หมู่บ้านแม้วตอนล่างจนถึงยอดเนินที่กางเต็นท์ไว้เป็นที่ประทับเกิดการชุลมุนขึ้นอีกครั้งในหมู่ผู้ตามเสด็จทุกคนต่างตรวจที่ทางของตนใครจะอยู่กระโจมไหนกับใครข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นแพทย์ทันทีแพทย์ที่ตามเสด็จของบ้านเมืองจำได้ว่าเป็นนายแพทย์บุญสมมาตินคนหนึ่งเพราะใต้ฝ่าพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพองน้ำขังโตเท่าเม็ดข้าวโพดขนาดใหญ่ทิ้งไว้เวลาทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาทก็คงจะเจ็บหมอจำเป็นตัดสินใจใช้เข็มเช็ดแอลกอฮอล์ปลายเข็มเผาไฟแล้วเจาะเม็ดที่พองรีดเอาน้ำออกจนแห้งโดยไม่ให้หนังเปิดใส่ยาปิดพลาสเตอร์อย่างเรียบร้อยแม้แต่ส้นฉลองพระบาทเป็นยางหนาเหมือนยางรถยนต์แบบทหารก็ยังบิ่นหลุดออกมาชิ้นไม่เล็กเลยสมเด็จพระบรมราชชนนีพระบาทถลอกนิดหน่อยใส่ยาแล้วปิดแผลถวายเสร็จเรียบร้อยตอนดึกท่านหญิงวิภาวดีขอยาแก้ท้องเสียและยังมีคนขอยาแก้ปวดหัวยาหม่องแม้แต่พลาสเตอร์แล้วแต่ใครจะขออะไรหมอจำเป็นเลยสนุกในการแสดงที่ได้เป็นหมอจึงเป็นความภูมิใจที่ช่วยผู้อื่นได้ในคราวจำเป็นตอนค่ำเมื่อถึงเวลาอาหารค่ำทุกพระองค์เสวยพระกยาหารบนโต๊ะไม้ไผ่ตำรวจมีเครื่องดนตรีติดไปด้วยเล็กน้อยแต่ยังได้บรรเลงถวายให้วังเวงไพรซุปหม้อใหญ่แขวนไว้บนกองไฟทรงถือถ้วยเสด็จไปที่ข้างหม้อคอยรับซุปเหมือนกันสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จเข้าไปช่วยเขาย่างเนื้อด้วยพระอิริยาบถที่ชำนาญมีทูลกระหม่อมคอยช่วยขนไม้ใส่ไฟมีบาร์บีคิวปลากระป๋องเท่านั้นที่พิเศษสุดแล้วด้วยความหิวและเหนื่อยอาหารพิเศษเตรียมไว้สำหรับพระราชทานตำรวจชายแดนมีผัดเผ็ดแกงเนื้อและไก่ผัดใบกระเพราพร้อมทั้งข้าวห่อซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีและทูลกระหม่อมช่วยกันพระราชทานตำรวจทหารจนทั่วแต่พอจะดื่มน้ำใจเหี่ยวถุงน้ำผ้าใบใหญ่บุผ้าพลาสติกมีก๊อกเปิดน้ำได้แต่กลิ่นน้ำเหลือเกินเพราะเขาใส่ยาฆ่าเชื้อโรคเหม็นชอบกลแต่ก็ต้องกินน้ำใช้เอาจากรางไม้ไผ่ที่ต่อจากลำธารเย็นเจี๊ยบเย็นจนเกินความชื่นใจกระป๋องที่ติดอยู่ก้นกระติกใส่น้ำติดตัวมีช้อนเสียบมาด้วยเป็นสิ่งที่ใช้อเนกประสงค์จริงๆตั้งแต่ใส่ข้าวกินล้างหน้าแปรงฟันใส่กาแฟและก็คงอาบน้ำด้วยแต่เรื่องอาบน้ำรายการนี้ไม่ต้องพูดถึงแม้ฝุ่นจะเต็มตัวแต่ก็ทั้งหนาวและลมแรงจึงเลิกคิดชั่วแต่เพียงล้างหน้าหน้าก็ชาเสียแล้วจึงเห็นใจพวกชาวเขาทั้งหลายที่เขาไม่อาบน้ำกันเสวยเสร็จทุกพระองค์เสด็จมาประทับบนผ้าใบทหารที่ปูกับพื้นดินใกล้ๆกองไฟข้าราชบริพารทั้งหลายต่างก็นั่งล้อมวงออกมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชสาวนีให้มีการแสดงตามความสามารถของแต่ละบุคคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะทรงกีตาร์
รองสมุหะจำเป็นรู้สึกจะมีอารมณ์สุนทรีสักหน่อยจึงร้องเพลงตาแสนกลมแต่ดูคมจริงนักเจ้าพร้อมทั้งทำมือเป็นรูปกลมๆได้อย่างน่าขันมากส่วนนายแพทย์บุญสมมาตินก็ร้องเพลงโอ้นกเอ๋ยนกฉันอยากเป็นนกเหลือเกินพร้อมทั้งกางแขนทำท่าบินไปรอบๆเป็นที่สนุกสนานมากใครร้องเพลงอะไรได้ก็ร้องถวายเป็นที่คึกครื้นจวบจนถึงเวลานอนมัวสนุกฟังเพลงเพลินลืมล้างกระป๋องก้นกระติกเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วข้าวเลยติดกรังต้องมาแกะข้าวล้างกระป๋องเพื่อจะแปรงฟันน้ำก็ต้องประหยัดกลัวหมด

ระโจมที่ประทับเป็นกระโจมเล็กๆพร้อมทั้งเตียงสนามสูงจากพื้นดินประมาณ1ศอกเป็นขอบ2ด้านตามยาวตรงกลางเป็นผ้าใบตั้งบนพื้นดินสอดตัวเข้าไปในถุงนอนพอล้มตัวลงนอนผ้าใบก็จะห่อตัวเตียงก็หย่อนลงเกือบเหมือนนอนเปลเกือบติดพื้นดินเต็นท์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรทมกับทูลกระหม่อมฟ้าชายเต็นท์สมเด็จพระบรมราชชนนีบรรทมกับคุณสวาทช่างเรือนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบรรทมกับทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์และข้าพเจ้าตกดึกพายุแรงสงสัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคงจะบรรทมไม่ค่อยหลับรับสั่งให้ข้าพเจ้าย่องไปดูในเต็นท์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าปกติดีหรือไม่เพราะเป็นกระโจมแรกรับลมแรงค่อยๆเปิดเต็นท์เข้าไปเพราะมืดมากจริงอย่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นห่วงเพราะลมพัดฝุ่นเข้ามาตามชายเต็นท์ด้านทางลมพลูทั้งสองพระองค์บรรทมเงียบแต่สงสัยว่าคงจะทรงตื่นเพราะเสียงพายุดังและคงกำลังทอดพระเนตรว่าคนที่เข้ามาจะทำอะไรข้าพเจ้าออกมาบอกราชองครักษ์และทหารที่ยืนอยู่ข้างนอกถึงเรื่องพายุฝุ่นจึงมีการหาก้อนหินหนักพอควรยกมาทับชายเต็นท์ตลอดทิศทางที่ลมเข้าก็จบเรื่องพายุ

ความโกลาหลตามเต็นท์ข้างล่างของสาวสันกำนันในและข้าราชบริพารกางเต็นท์อยู่กระจัดกระจายทั่วไปตามเชิงเนินที่ประทับมีเรื่องเล่ากันต้องหัวเราะมีคนเข้าห้องสุขาเป็นห้องมีผ้าใบวงรอบสี่ด้านไม่มีหลังคาหมูหลุดเข้าไปได้อย่างไรไม่ทราบจึงมีเสียงร้องไล่บ้างหัวเราะบ้างอย่างขบขันมีเรื่องเล่ากันหลายเรื่องแหม่มชาสก็อตเป็นพระอาจารย์ของทูลกระหม่อมเธอภูมิใจในเรื่องปีนเขาหรือความหนาวเธอไม่กลัวเพราะสกอตแลนด์เป็นเมืองมีภูเขาแต่แล้วร้องครวญครางเหนื่อยและเจ็บเท้าตอนดึกนอนรวมๆกันในเต็นท์ใครที่ผ้าห่มหาย

ก็ปรากฏว่าผ้าห่มไปอยู่ที่แหม่มนอนมีคนเล็บเขียวหลายคนรองสมุหะจำเป็นจารุเสถียรหลายนิ้วหน่อยขากลับเดินไม่ได้ราชองครักษ์ประจำศึกชัยหรือพลอากาศเอกศึกชัยสุวรรณเนตรเท้าเจ็บมากเข้าไปล้มในบ้านแมวสองคนนี้เลยไม่ต้องเดินกลับหม่อมเจ้าทิติพันยุคนขอพระราชทานตามเสด็จไปด้วยพวกเราจึงได้เห็นนักเดินป่าที่เท่มากในชุดที่สมาร์ทสะพายเครื่องหลังเช่นเต็นท์นอนเครื่องอำนวยความสะดวกและเสบียงอาหารครั้งแรกเดินตามเสด็จด้วยท่าทางโก้มากแต่ต่อมาของที่สะพายหายไปหายไปจนเดินตัวเปล่าของไปปรากฏอยู่บนหลังแมวด้วยสินจ้างของท่านกบกว่าจะไปให้ถึงที่หมายก็กระปลกกระเปรี้ยอย่างน่าสงสารรุ่งเช้ารู้สึกพระองค์ทรงพระสำราญดีทูลกระหม่อมหญิงทรงเข้มแข็งมากทูลกระหม่อมชายสนุกกับพระสหายคงจะหายเหนื่อยขึ้นหลังจากเสวยเครื่องเช้าแล้วประมาณ10นาฬิกาก็เริ่มจัดขบวนเสด็จกลับโดยเส้นทางเดิมมีบุคคล2ชนิดไม่กำลังอยู่ตัวก็กระปรกกระเปรี้ยมากขึ้นจึงไม่ค่อยคลึกครื้นเท่าเหมือนตอนขาไปเพราะมัวตื่นเต้นขากลับทางซ้ำเลยมุ่งหน้าจะกลับท่าเดียวผ่านหมู่บ้านแมวพวกแมวลูกเด็กเล็กแดงมาคอยเฝ้าส่งเสด็จกันสลอนช่างภาพก็ถ่ายภาพแมวกันตามหน้าที่กว่าจะถึงพระตำหนักภูพิงก็บ่ายหน้าตามอมแมมเพราะฝุ่นกับเหงื่อที่ไหลลงมาผสมกันบ้างก็มีหนวดบ้างก็มีปานมีผมเป็นฝอยขัดหม้อ

ผลลัพธ์ที่ผู้ตามเสด็จได้รับคือรู้ถึงต้องมีความอดทนในความไม่สะดวกต่างๆต้องช่วยตัวเองและช่วยผู้อื่นได้ได้พบกับธรรมชาติในป่าที่ทั้งน่ารักและน่ากลัวทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์ก็คงจะทรงเข้มแข็งขึ้นเพราะเป็นพระบรมราโชบายแรกที่ทูลกระหม่อมจะทรงเริ่มรู้จักและจะต้องรู้จักต่อไปเพราะนี่เป็นเพียงระยะทางประมาณ14กิโลเมตรใช้เวลารวมหยุดพักด้วยประมาณ7ชั่วโมงข้อมูลเส้นทางพระราชดำเนินในเขตอุทยานแห่งชาติปีพุทธศักราช2507บ้านแม้วแม่สาใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากดอยปุยไปบ้านแม้วแม่สาใหม่จุดที่เสด็จผ่านตามเส้นทางมีดังนี้ 1. ดอยปุยถึงกิ่วแมวปลิวระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 2. กิ่วแมวปลิวถึงผาคล้องผากลองระยะทางประมาณ 2,100 เมตร 3. ผาคล้องผากลองถึงบวกกระทิงระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 4. บวกกระทิงถึงไร่แมวห้วยงูระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 5. ไร่แมวห้วยงูถึงปางป่าคาหมู่บ้านเก่าระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 6. ปางป่าคาถึงบ้านแมวแม่สาใหม่ระยะทางประมาณ 3,000 เมตรรวมระยะทางพระราชดำเนินประมาณ 10,000 เมตรผู้รวบรวมประวัตินายดรุณนิ่มหนู

0: จากหนังสือธรรมเป็นธรรมเขียนโดยท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์ณอยุธยา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไป

บันเอวคนกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้
แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้น
เรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปพอเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่าง

จิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะ
ดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะก็เขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก
ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่ศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่าน
ถ้านั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจึงจะนั่งถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรค
มรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรม

รู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะ

ธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับ

0: ลกุศลเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยมันภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วมันว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดี นำเสด็จนำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: น
1: ความทุกข์นั้นมีอยู่ทั่วสากลสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อเหตุสิ้นไปสิ่งนั้นก็สิ้นไปความไม่รู้เป็นเครื่องบดบังไม่ให้เห็นความจริงบุคคลจึงเกิดความหลงมีความทยานอยากทุกข์จึงคงอยู่และผู้นั้นก็จมดิ่งในห้วงน้ำแห่งความทุกข์ไม่มีทางโผล่พ้นขึ้นมาได้ทางที่จะพ้นทุกข์นั้นก็ด้วยวิธีกำจัดภพหรือความเกิดเมื่อกำจัดความทยานอยากและความหลงผิดในมายาให้สิ้นแล้วก็บรรลุถึงแดนสันติคือพระนิพพานซึ่งเปรียบเหมือนเกาะโดดเดียวอยู่กลางทะเลทุกข์และพระสัทธรรมก็คือเรือที่แล่นตัดไปสู่เกาะนั้นได้โดยปลอดอันตรายอันหนึ่งเรื่องแดนสันติที่เรากล่าวนี้มิใช่กล่าวตามคำบอกเล่าของสมณพราหมณ์หรือผู้อื่นใดทั้งมิใช่บทเพลงแห่งคีตกวีผู้ร้อยกรองตามความคิดฝันหากแต่เราแสดงตามที่ได้ประสบตรัสรู้มาด้วยตัวเอง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม23กรกฎาคม2500เรื่องบุญกุศลตัวจริง

1. บุญกุศลคือตัวเจตนาเดิมที่มีขึ้นในจิตตั้งแต่ในขณะแรกเริ่มที่เราคิดว่าจะทำความดีเช่นวันนี้เราคิดว่าอยากจะมาวัดพอคิดขึ้นเช่นนี้ก็เป็นตัวกุศลเกิดขึ้นในจิตแล้วต่อมาเราก็มาวัดมารับศีลมาฟังเทศตามที่เราเจตนาไว้แต่ต้นเจตนาที่เราตั้งไว้ก็ย่อมสำเร็จเป็นตัวบุญสมดังความตั้งใจถ้าเราคิดว่าวันนี้เราจะมาวัดรักษาศีลฟังธรรมแต่เผอิญมีคนมาทักท้วงห้ามปรามหรือติเตียนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เราใจเสียตัวกุศลที่เกิดขึ้นในดวงจิตของเราคือเจตนาเดิมนั้นก็ย่อมดับสูญไปคราวนี้ถึงใครจะมาชักชวนให้มาวัดเราก็ต้องฝืนใจมาแล้วก็มานั่งทื่อๆอยู่ไม่มีบุญกุศลเกิดขึ้นในดวงใจเพราะบุญกุศลตัวจริงนั้นมันได้ดับตายไปแล้ว 2. บุญที่ทำขึ้นใหม่ไม่ใช่บุญตัวจริงเช่นการทำทานรักษาศีลฟังเทศหรือจะมานั่งสมาธิภาวนาก็ดีเหล่านี้หาใช่ตัวบุญที่แท้จริงไม่แต่เราก็ต้องหมั่นทำไว้ให้เสมอเพื่อจะได้ส่งเสริมเพิ่มพูนบุญเก่าให้เจริญอ้วนพีขึ้นไม่ให้มันตายหายสูญไปเสียดังนั้นพอเราคิดตั้งใจอยากจะทำความดีเมื่อใดก็ให้รีบทำเสียทันทีเมื่ออยากจะทำทานก็ให้ทานเมื่ออยากจะรักษาศีลก็รักษาศีลเมื่ออยากจะฟังเทศก็มาฟังเทศเมื่ออยากจะภาวนาก็นั่งภาวนาทำดังนี้ผลแห่งการกระทำของเราจึงจะมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งสามการคือใจของเราก็จะมีความสุขร่าเริงปิติอิ่มเอิบในส่วนแห่งบุญนั้นตั้งแต่แรกที่คิดจะทำกำลังทำอยู่และทำไปแล้วดังที่ท่านกล่าวว่าโยธรรมังเดเซสิอาดิกัลยาณังมัจเคกัลยาณังปริโยสานะกัลยาณังสาทั้งสัพพยัญชนะเกวละปริอุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิดังนี้ 3. เจตนาที่เราคิดว่าจะทำความดีในครั้งแรกนั้นเป็นตัวกุศลที่แท้จริงคือความดีในขั้นแรกเปรียบเหมือนกับเราตั้งใจปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งต่อมาเมื่อเราบำเพ็ญทานก็เปรียบเหมือนเราหาปุ๋ยไปใส่ไว้ที่โคนต้นไม้นั้นรักษาศีลก็เท่ากับเราคอยระวังเก็บตัวบุ้งตัวหนอนที่มันจะมาคอยกัดกินดอกกินใบและทำอันตรายแก่ต้นไม้นั้นส่วนภาวนาก็เท่ากับเราไปตักน้ำเย็นๆที่ใสสะอาดมารดที่โคนต้นไม่ช้าต้นไม้ของเรานั้นก็จะต้องงอกงามเจริญขึ้นทุกทีจนเกิดดอกออกผลให้เราได้กินอิ่มหนำสำราญสมความตั้งใจถ้าเป็นไม้ดอกมันก็จะมีสีสดงดงามกลีบใหญ่มีกลิ่นหอมชื่นใจถ้าเป็นไม้ผลลูกของมันก็จะต้องดกมีพันธุ์ใหญ่และรสหวานเหตุนั้นทานศีลและภาวนาจึงเป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนบุญเก่าด้วยประการฉะนี้ 4. ถ้าใจของเราเป็นโทษเสียแล้วจะไปทำบุญทำทานอะไรก็ไม่ได้ผลเหมือนกับเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่ตายแล้วดังนี้เมื่อเราอยากจะกินน้อยหนาสักหนึ่งลูกก็ย่อมไม่ได้ผลสมใจเพราะปุ๋ยที่ขนไปใส่โคนต้นน้อยหนานั้นมันก็ไปดีอยู่กับต้นหญ้าแตงกวาผักเสี้ยนผักขมหมดหาเป็นประโยชน์แก่ต้นน้อยนาซึ่งเราต้องการจะกินผลของมันนั้นไม่ฉันใดก็ดีความสำเร็จของเราคือต้องการจะละตัวโลภะโทสะและโมหะให้หมดไปก็ย่อมไม่ได้ผล

ทำแต่บุญทานภายนอกไปแต่ไม่ทำกุศลภายในใจบุญทานนั้นก็เท่ากับปุ๋ยของกุศลเท่านั้นเมื่อตัวจริงมันตายไปเสียแล้วปุ๋ยนั้นเราจะนำมากลืนกินเข้าไปได้อย่างไรเพราะมีแต่ของสกปรกล้วนแต่ขี้วัวขี้ควายทั้งสิ้นเราจะไปเรียกร้องให้ปุ๋ยที่เลอะเทอะเหล่านี้มาช่วยอย่างไรได้แต่ก็นับว่ายังดีกว่าคนที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเสียเลยคือไม่มีศีลสมาธิปัญญาเพราะถึงอย่างไรอย่างไรก็ยังพอจะได้เก็บต้นผักขมผักเสี้ยนที่อยู่ใกล้ๆนั้นมาแกงเลียงหรือจิ้มน้ำพริกกินได้บ้าง 5. ฉะนั้นขณะที่เราจะทำอะไรก็ตามต้องหมั่นตรวจดูว่าตัวบุญกุศลที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในใจเราหรือไม่บางคนทำบุญแต่ใจเป็นบาปก็เปรียบเหมือนข้าวหลามที่ข้างหน้าปากกระบอกมันก็สุกขาวดีแต่ก้นกระบอกยังเป็นข้าวสารดิบอยู่หรือไม่ดำเกรียมเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าวหลามนั้นก็ไม่เป็นอันกินเพราะมันดีไม่ทั่วคนเรานั้นโดยมากกายกับใจมักไม่ค่อยจะตรงกันบางคนทำทานแต่ใจก็ยังโลภอยู่เช่นคนที่ทำทานเพราะปรารถนาอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีทำบาทเดียวจะขอแลกเอาตั้งหมื่นตั้งแสนก็มีบางคนรักษาศีลแต่ใจก็ยังโกรธเกลียดพยาบาทอิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้อยู่บางคนนั่งสมาธิภาวนาเพราะอยากไปเกิดเป็นคนรูปสวยรูปงามก็มีบางคนก็อยากไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์บางคนก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ล้วนแต่ต้องการสิ่งตอบแทนทั้งนั้นบุญกุศลอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้6. ทานนั้นท่านให้ทำเพื่อกำจัดความโลภศีลก็รักษาเพื่อกำจัดความโกรธภาวนาก็เพื่อกำจัดความหลงไม่ใช่ทำเพื่อพอกพูนกิเลสเหล่านี้บางคนมานั่งสมาธิภาวนากายกิริยาภายนอกเงียบสงบหลับตานิ่งตัวตรงไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมารยาทภายนอกเป็นไปด้วยดีและเรียบร้อยทุกอย่างแต่ดวงใจตะเลิดเปิดเปิงไปนอกบ้านนอกช่องไปอยู่ตามสวนบ้างตามนาบ้างบางคนใจแล่นไปถึงเมืองนอกเมืองนาไปหาเพื่อนหาฝูงหาลูกหาหลานและคิดอะไรต่ออะไรไปต่างๆก็มีใจไม่ได้นั่งอยู่กับตัวเลยอย่างนี้เรียกว่ากายกับใจไม่ตรงกันเหมือนข้าวหลามที่ภายนอกมันสุกดีแต่ข้างในมันยังดิบอยู่ 7. ถ้าพวกเรามีความระมัดระวังให้กุศลตัวจริงมีอยู่ในใจแล้วจะทำบุญทำกุศลสิ่งใดก็จงทำไปเถิดอย่าให้มาวัดความซากของกุศลที่ตายไปแล้วคือเจตนาเดิมที่คิดว่าวันนี้เราจะมาวัดมาทำบุญมารักษาศีลและภาวนาแต่พอถูกใครเข้าว่าก็ใจเสียแล้วฝืนใจมาทำบุญเช่นนี้บุญย่อมช่วยอะไรไม่ได้เลย 8. การที่เราต้องพากันมาฝึกหัดอบรมจิตใจให้มั่นคงกล้าแข็งอยู่ในธรรมเช่นนี้ก็เพราะโดยมากนั้นคนเราจะต้องผจญกับภัยของโลกอยู่3อย่างคือ 1. ความทุกข์เจ็บไข้ยากจนข้นแค้น 2. ความตาย 3. เพื่อนหรือคนผ่านที่เป็นศัตรูเหตุนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้เพื่อเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านเข้ามาเมื่อใดเราจะได้มีใจเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความองอาจกล้าหาญไม่ต้องหวั่นกลัวถึงมันจะมาท่าไหนเราก็มีวิธีที่จะต่อสู้กับมันได้ทุกอย่างเหตุนั้นพระท่านจึงให้ศีลให้พรว่าอิทธิตังปัทธิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุแปลว่าเมื่อท่านปรารถนาสิ่งใดก็จงสำเร็จโดยฉับพลันคือเมื่อใจของเรามีอำนาจกล้าแข็งแล้วจะคิดนึกสิ่งใดก็ย่อมสำเร็จหมด 9. ผู้ที่ปล่อยให้ตัวกุศลเดิมของตนดับหรือตายไปจากใจแล้วมาทำทานศีลภาวนาใหม่ผลที่คิดครั้งแรกย่อมไม่สำเร็จแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่

ทำเลยตัวกุศลเดิมของเรานั้นเปรียบเหมือนกับต้นไม้ถ้าต้นไม้เราไม่ตายยิ่งใส่ปุ๋ยมันก็ยิ่งจะงอกงามใหญ่กิ่งก้านดอกใบของมันก็แตกสาขาออกไปกล่าวคือกายก็จะงามสงบมือจะทำอะไรก็เป็นบุญเท้าจะย่างก้าวไปที่ไหนก็เป็นบุญปากจะกล่าววาจาใดก็เป็นบุญใจจะนึกคิดสิ่งใดก็เป็นบุญล้วนแต่เป็นบุญไปหมดทั้งก้อนกายเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุข 10. คำว่าศีลนี้กล่าวโดยพยัญชนะก็ได้แก่การที่สมาทานศีล 5, ศีล 8, ศีล 10 หรือศีล 227 กล่าวโดยความหมายก็คือการคิดพูดทำโดยไม่เบียดเบียนใครคิดก็โดยเมตตาจิตพูดก็โดยเมตตาจิตและทำก็โดยเมตตาจิตกล่าวโดยรสคือความเย็นฉะนั้นการสมาทานศีลจึงไม่ใช่ตัวศีลแต่เป็นการใส่ปุ๋ยตัวศีลคือเจตนาเดิมของเราให้มันอ้วนพีขึ้นเท่านั้น 11. ศีลคำนี้ก็น่าจะมาจากศีละหรือศิลาที่แปลว่าหินฉะนั้นผู้มีศีลจึงควรทำใจของตนให้ใหญ่เหมือนก้อนหินก้อนหินนั้นลักษณะของมันเป็นอย่างไรมันแน่นหนามั่นคงและเก็บความเย็นไว้ในตัวของมันเองถึงแดดจะเผาตลอดวันฝนจะตกตลอดคืนมันก็ไม่มีอาการหวั่นไหวนอกจากนั้นยังรักษาความเย็นเป็นปกติอยู่เสมอที่ว่าเย็นนั้นเย็นอย่างไรเย็นกล้าหาญคล่องแคล่วรอบคอบเย็นอย่างนี้แหละเป็นศีลไม่ใช่เย็นอย่างคนที่ทำอะไรเฉื่อยชาเชื่องช้าหรืออืดอาดลักษณะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าคนเย็นคนเย็นต้องเย็นด้วยศีลที่มีในตัวคนมีศีลก็เหมือนกับมีน้ำอยู่ในบ้านของเราเมื่อมีน้ำอยู่ในบ้านของเราแล้วไฟมันจะลุกลามเข้ามาได้อย่างไรเมื่อใครมีความเย็นเข้าไปรักษาดวงจิตอย่างนี้โกรธเกลียดพยาบาทมันจะมีมาแต่ไหนนอกจากนี้ศิลาหรือก้อนหินนี้ยังจะเก็บไฟไว้ในตัวของมันได้อีกแต่ไม่ใช่ไฟกิเลสเป็นไฟเย็นที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเช่นหินกับหินเมื่อนำมาตีหรือกระทบกันเข้ามันก็จะเกิดเป็นไฟขึ้นทันทีซึ่งเราอาจนำมาใช้ในการหุงต้มหรือนำมาใช้ให้เกิดแสงสว่างก็ได้ประโยชน์ของศีลเป็นดังนี้ 12. คำว่าบุญกุศลโดยอัตหมายถึงใจที่เบิกบานมั่นคงและถาวรเหมือนกับใจของเราในขณะที่กำลังเจริญเมตตาภาวนากันอยู่นี้โดยพยัญชนะก็ได้แก่การสวดมนต์สมาทานศีลเหตุนั้นผู้ใดมีศีลก็ย่อมถึงความบริสุทธิ์เป็นบุญกุศลได้ท่านจึงว่าเกวละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิ 13. คนที่เจริญสมาธิแต่ไม่มีจิตตั้งมั่นในบุญกุศลอย่างแท้จริงแล้วพยามารเขาก็จะยิ้มเข้ามาหาละกล่าวคือขันธมารก็เจ็บปวดไปตามร่างกายสัญญาก็วุ่นวายสังขารก็คิดไปร้อยแปดพันประการวิญญาณก็รู้ไปต่างๆดวงใจผู้นั้นก็จะพังทลายบุญกุศลก็สูญหายไปหมดเหมือนข้าวหลามที่มันสุกไม่ทั่วกินแล้วก็ท้องเสีย 14. การทำสมาธิต้องอย่ากดบังคับใจให้มากนักและก็อย่าปล่อยให้เหลิงจนเกินไปตอนไหนควรบังคับก็บังคับตอนไหนควรปล่อยก็ปล่อยข้อสำคัญต้องมีวิตกวิจารกำกับอยู่เสมอที่เรียกว่าคุณสมบัติใจของเราก็จะไม่เขวถลายถลากออกนอกความดีธรรมดาความดีแล้วก็มักจะต้องมีความชั่วเข้ามาแทรกเหมือนคนที่ร่ำรวยก็มักจะต้องมีโจรผู้ร้ายมาคอยดักปล้นทำบุญทำกุศลก็ต้องมีพยามารฉะนั้นเวลานั่งต้องคอยระวังอย่าให้เป็นมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิได้ 15. มิจฉาสติคือใจที่ออกไปนอกตัว
นอกไปจากมหาสติปัฏฐานคือกายเวทนาจิตธรรมกายนั้นก็คือลมหายใจเวทนาก็คือความสบายหรือไม่สบายจิตก็คือรู้อยู่กับตัวธรรมก็คือปัจจุบันธรรม 16. มิจฉาสมาธิคือความลืมตัวเผลอตัวเป็นต้นว่าตัวนั่งอยู่อย่างไรก็ไม่รู้ใจออกไปที่ไหนบ้างก็ไม่รู้กลับมาอย่างไรก็ไม่รู้ใจไม่ตั้งอยู่กับสติและขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวด้วย 17. เมื่อสมาธิของเราตั้งมั่นจิตก็จะสูงขึ้นและจิตที่สูงแล้วก็ย่อมไม่มีสิ่งใดมาทำลายคุณความดีได้เปรียบเหมือนกับดาวหรือพระจันทร์พระอาทิตย์ที่สุกสว่างบนท้องฟ้าถึงแม้จะมีเมฆผ่านมาในบางคราวแต่เมฆนั้นก็ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดหรือแทรกซึมเข้าไปทำลายแสงสว่างในดวงดาวหรือพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นให้ขุ่นมัวหรือดับลงได้ 18. บุญกุศลคือแม่บุญหรืออริยทรัพย์เมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วจงรักษาไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาแตะต้องได้มีแม่ทรัพย์ก็เปรียบเหมือนมีโคตรเพชรใครมีเม็ดเดียวก็นอนกินสบายดีกว่าลูกทรัพย์คือไร่นาวัวควายข้าทาสบริวารตั้งหลายร้อยเท่าเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ไกลตัวและดูแลก็ลำบากถ้าเรามีโคตรเพชรแล้วห่อสำลีไว้ให้ดีมันก็จะงอกขึ้นทีละน้อยละน้อยอย่างนี้เรียกว่าเพชรดิบไม่ใช่เพชรสุกถ้าเราไปขัดถูหรือเจรไนมันเข้าแล้วมันก็จะกลายเป็นเพชรสุกไปถึงจะเอามาเก็บไว้ร้อยปีมันก็ไม่งอกออกมาได้ฉันใดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้สัญญาอันใดมาแตะต้องได้สมาธิของเราก็จะเจริญขึ้นเป็นลำดับจิตก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทุกทีความสุขความเย็นก็จะบังเกิดมีไหลตามมาสิ่งที่ปรารถนาก็จะเป็นผลสำเร็จได้ทุกประการผู้นั้นก็จะบรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการาม3 สิงหาคม 2500

1. ความสุขที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นย่อมสำเร็จขึ้นได้จากใจอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความสุขนี้บางอย่างก็ไม่ใสสะอาดความสุขที่ใสสะอาดย่อมเป็นความสุขที่สูงสุดในพระศาสนาคือพระนิพพานความสุขที่นอกจากนี้แล้วก็ย่อมไม่มีความสุขที่ใสสะอาด 2. ใจที่จะสำเร็จเป็นความสุขได้ก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นหลักเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรารู้จักธรรมะเพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบคุณความดีให้เกิดประโยชน์สุขแก่เราตามต้องการ 3. การปฏิบัติธรรมะธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญก็เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่จะต้องทำความร่มเย็นให้แก่ผู้นั้นโดยเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างที่สองเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ความสุขแก่ประชาชนพลเมืองได้ด้วยถ้าโลกเราปราศจากธรรมะแล้วความสุขก็จะหาที่ไหนไม่ได้เลยเหตุนั้นเราจึงต้องแสวงหาธรรมะมาให้แก่จิตใจเพราะความเป็นอยู่ในโลกทุกวันนี้จะต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเข้าไปแทรกซึมในจิตใจคนถ้าสิ่งใดมีธรรมะกำกับอยู่สิ่งนั้นก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีธรรมะกำกับอยู่แล้วก็ย่อมนำมาซึ่งความไม่สงบ 4. คนเรานี้เปรียบเหมือนกับต้นไม้ถ้าต้นใดมากไปด้วยดอกดกไปด้วยผลมีกิ่งก้านใบแน่นหนาลมพายุพัดไปมาก็ไม่โค่นไม่เอ็นต้นไม้นั้นก็ย่อมเป็นที่ร่มรื่นให้ความสุขแก่นกกาและทั้งคนเดินทางผ่านมาก็จะพักอาศัยได้ร่มเย็นนี้ก็เปรียบเหมือนกับผู้ที่มีธรรมะเป็นหลักมั่นคงอยู่ในใจผู้นั้นก็ย่อมเป็นที่ร่มเย็นแก่คนอื่นด้วยธรรมะเปรียบเหมือนกับละอองฝนที่ให้ความสดชื่นงดงามแก่ต้นไม้ทั้งหลายบุคคลใดมีธรรมรักษาตัวอยู่ผู้นั้นก็ย่อมมีความสุขและเยือกเย็นนอกจากนี้ยังจะได้แผ่เผื่อเจือจานความสุขไปให้แก่ประชาชนตลอดจนถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเรานั้นเดิมทีเมื่อท่านยังทรงเป็นคารวาสอยู่ท่านก็เป็นโอรสของพระมหากษัตริย์ที่ทรงอำนาจวาสนาองค์หนึ่งสลิงคารบริวารของท่านก็มีมากมายก่ายกองปราสาทพระราชวังก็ใหญ่โตมหาศาลจะทรงปรารถนาสิ่งใดก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขัดข้องแต่ประการใดแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงเห็นว่าความสุขเหล่านี้ก็เหมือนผลกล้วยที่มันสุกอยู่บนยอดของมันย่อมไม่พ้นไปจากปากเหยี่ยวปากกาได้โดยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสละสมบัติอันมหาศาลเหล่านั้นเสียและออกบรรพชาแสวงหาความสุขอันแท้จริงที่เป็นสิ่งถาวรคือทางพ้นทุกข์เมื่อพระองค์ทรงค้นพบได้แล้วก็ถึงกับเปล่งพระอุทานในใจว่าสุขหนอสุขหนอถึงแม้บางครั้งพระองค์จะต้องทรงประสบกับเหตุการณ์ลำบากยากแค้นเช่นธุระกันดารในอาหารหรือในความเป็นอยู่ภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเห็นว่าสิ่งนั้นๆเป็นความทุกข์หรือเดือดร้อนแต่ประการใดและก็ยังทรงเปล่งพระอุทานได้เสมอว่าสุขหนออยู่เช่นนั้นจนเขาลือกันว่าสมณะโคดมเป็นบ้าเมื่อพระองค์ทรงค้นพบความสุขอันแท้จริงอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้คิดเมตตาสงสารในความโง่เขลาเบาปัญญาของปวงมนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปที่ต้องยังพากันจมอยู่ในกองทุกข์อย่างน่าสมเพชเวทนาไม่มีหนทางที่จะรอดพ้นไปจากความทุกข์ได้เมื่อเกิดความสงสารขึ้นเช่นนี้พระองค์จึงได้เสด็จจาริกไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ทุกละแวกตำบลเพื่อทรงโปรดเทศนาแนะนำสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้จักธรรมะและข้อปฏิบัติ
อันจะเป็นทางนำตนให้พ้นไปจากกองทุกข์และได้ประสบความสุขอันแท้จริงอย่างพระองค์บ้างบรรดาคนทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมของพระองค์แล้วต่างก็ได้เกิดศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระองค์เป็นอันมากและได้นำไปปฏิบัติกันจนได้สำเร็จความสุขอันประเสริฐก็มีต่อจากนั้นก็ได้พาลูกหลานมาฟังธรรมของพระองค์กันอีกมากมายและคนทั้งหลายเหล่านั้นก็มาได้เห็นผลมากขึ้นเป็นลำดับพระพุทธศาสนาจึงได้ขยายตัวแพร่หลายออกไปหลายทิศหลายทางทั้งนี้ก็เนื่องมาจากบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านได้แลเห็นอานิสงส์มาแล้วเป็นผู้แนะนำชักจูงลูกหลานของท่านดังนั้นคนชั้นหลังๆจึงได้พากันนับถือเรื่อยมาพระพุทธศาสนามาปรากฏมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือในประเทศสยามหรือประเทศไทยเรานี้เพราะคนที่นับถือก็มีตั้งแต่ชั้นที่ต่ำสุดชั้นกลางจนถึงชั้นสูงสุดการศึกษาพระปริยัติธรรมก็มีตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นกลางไปถึงขั้นสูงสุดส่วนการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมีทั้งขั้นเลวต่ำ

กลางและขั้นสูงขั้นต่ำได้แก่พวกเราที่กำลังมาศึกษาฝึกหัดอบรมกันอยู่นี้ขั้นกลางก็นับแต่พระโสดาขึ้นไปขั้นสูงก็ได้แก่พระอรหันต์ถีนาสกทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความสังเกตจึงจะรู้ได้ขั้นต่ำขั้นเลวนั้นมีมากขั้นกลางขั้นสูงนั้นมีน้อยขั้นเลวที่สุดได้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างความดีแต่มีเจตนาชั่วฉะนั้นการปฏิบัติของเรานี้จึงสุดแล้วแต่ใครจะเลือกกินดอกกินใบหรือกินผล 5. เราจะเป็นผู้ฉลาดเก็บดอกผลกินได้ก็ต้องอาศัยปัญญาคือแสงสว่างที่เรียกว่าตาใจหรือตาในส่วนตานอกนั้นคือตาเนื้อดวงตาในนี้เราจะต้องอาศัยสมาธิจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นในดวงใจของเราและมองเห็นสิ่งที่เป็นความจริงได้ส่วนตานอกหรือตาเนื้อนั้นมันคอยแต่หลอกลวงใจของเราอยู่เสมอให้เชื่อไปอย่างนั้นเห็นไปอย่างนี้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้เรามีตาในไว้สำหรับดูการไกลตัวเรานี้มันมีอยู่เป็นสองตัวตัวนอกได้แก่กายตัวในได้แก่ใจตัวนอกของเรานี้เป็นเหมือนกับหุ่นเป็นตัวทุกขธาตุแม้เราจะพากันป้อยอเลี้ยงดูเสียข้าวของเงินทองไปมากมายเพียงไรมันก็ไม่อยู่กับเราในที่สุดก็ต้องกลายเป็นขี้เถ้าจมดินหมดส่วนใจที่เป็นตัวจริงของเรานี้เรากลับไม่ค่อยจะได้เลี้ยงดูให้อะไรแก่มันเลยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนเรานั้นยังพากันหลงงมงายอยู่มากนักตัวจริงของตนนั้นกลับมองไม่เห็นไปมองเห็นอยู่แต่ตัวหลอกซึ่งจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับลิงที่มองเห็นเงาของตัวเองในกระจกแล้วสำคัญว่าเป็นเจ้าลิงอีกตัวหนึ่งก็แลบลิ้นปลิ้นตาใส่เงาตัวเองหลอกกันไปหลอกกันมาในที่สุดก็เหนื่อยเปล่าตัวจริงของเรานี้ก็ได้แก่จิตตัวหนึ่งส่วนร่างกายนั้นเป็นเพียงตัวหลอกตัวหลอกนี้ถึงแม้สวมมงกุฎหรือชฎาให้มันเป็นวิเศษวิโสเพียงใดมันก็จะเป็นของมันก็จะเป็นอยู่ของมันเท่านี้แหละคือเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายถึงใครจะมีความรู้มีการศึกษาสำเร็จวิชาชั้นสูงสุดมาจากไหนๆมันก็เป็นของมันอยู่เท่านี้ไม่พ้นจากความตายไปได้เหตุนั้นผู้มีปัญญาท่านจึงมาใฝ่ใจในสิ่งที่มีสาระคือตัวที่รับผิดชอบในสิ่งทั้งหลายได้แก่ดวงจิตของเรานี้ส่วนร่างกายมิได้รับผิดชอบในบุญบาปอะไรเลยเช่นเราไปลักขโมยหรือฆ่าเขาตายร่างกายก็หาไปตกนรกไม่หรือจะสร้างความดีอย่างใดร่างกายก็ไม่ไปสวรรค์ด้วยแต่ตัวจิตซึ่งเรามองไม่เห็นนี้แหละเป็นผู้ไปอาการที่มันไปนั้นเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่มันเปลี่ยนสถานที่ย้ายที่ได้เช่นจะไปสุขติหรือทุกขติมันก็เรื่องจิตเรื่องใจทั้งสิ้นเหตุนั้นบุคคลที่ได้ฝึกหัดอบรมจิตใจให้มีธรรมะจึงเรียกว่ารักตนของตนใครไม่ฝึกหัดจิตใจก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่ในที่มืดคืออวิชชา 6. เมื่อวิชชาคือแสงสว่างเกิดขึ้นในใจแล้วใจนั้นจึงจะมีแข้งมีขามีตามีมือคิดทำการสิ่งใดก็สำเร็จหมดถ้าไม่มีวิชชาแล้วใจก็มืดมองไม่เห็นอะไรจะต้องอาศัยแต่ร่างกายอย่างเดียวถ้าใครมาปฏิบัติให้เกิดตาใจได้แล้วก็จะมองเห็นได้ว่าร่างกายนั้นเป็นอย่างหนึ่งใจนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งหาได้เป็นคนเดียวกันไม่เดี๋ยวนี้ใจของเรายังเป็นเด็กอยู่จึงต้องอาศัยกายเป็นพี่เลี้ยงถ้าเราฝึกหัดใจแล้วใจก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็จะทิ้งกายได้ธรรมดาของเด็กนั้นก็จะต้องอาศัยพี่เลี้ยงไปก่อนถ้าเด็กนั้นถูกเลี้ยงดูให้เจริญเต็มที่แล้วมันก็จะหนีจากคนเลี้ยงนั้น
ไม่ต้องมาอุ้มมาหอบกันต่อไปถ้าเราไม่รู้จักฝึกหัดจิตใจใจของเราก็จะต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนี้เรื่อยไปก็หอบแต่ร่างกายไปหอบไปที่เราเป็นทุกข์กันนั้นก็เพราะใจของเรามันเป็นเด็กธรรมดาของเด็กนั้นก็จะต้องถูกเขาล่อหลอกอยู่เสมอมิฉะนั้นมันก็จะไปเที่ยวซุกซนและทำความเสียหายขึ้นเหตุนั้นร่างกายกับจิตนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนชะมดกับจอมปลวกเจ้าจอมปลวกก็เพียรขนแต่ดินมาใส่เพื่ออุดช่องเจ้าชะมดก็คอยแต่พังรูจะออกไปท่าเดียวเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหาที่อยู่คือสรณะไม่ต้องอาศัยจอมปลวกสร้างธรรมะให้เป็นที่อยู่ของดวงจิตเพราะคนเราทุกวันนี้ไม่มีบ้านอยู่ถึงจะไปนั่งไปนอนที่ไหนใจก็ไม่อยู่อยู่ได้ก็แต่ร่างกายเหตุนั้นใจจึงไม่มีความสุขเหมือนกับคนที่สัญจรไปมาย่อมไม่มีความสุขในการเดินทางเพราะทั้งเหนื่อยก็เหนื่อยและแดดก็ร้อนคำว่าบ้านในที่นี้หมายความถึงหลักของสมาธิฉะนั้นถึงใครจะมีสมบัติอะไรมากมายก็ตามถ้าไม่มีบ้านอยู่คนนั้นย่อมไม่มีความสุขฉันใดคนที่ไม่มีสมาธิคือหลักของใจถึงจะทำบุญกุศลมากมายเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีความสุขเช่นเดียวกันเหตุนั้นเราจึงควรพากันฝึกหัดอบรมใจให้มีสมาธิการฝึกใจนี้ก็เหมือนกับเรากินข้าวแล้วเราก็จะต้องดูแลเก็บภาชนะถ้วยชามมาล้างเช็ดให้สะอาดเมื่อถึงเวลาจะรับประทานอีกก็จะได้หยิบมาใช้สอยได้สะดวกจิตใจของเราที่ใช้ประกอบในกิจการใดๆก็ตามเราก็จะต้องคอยหมั่นขัดหมั่นล้างให้สะอาดเช่นเดียวกัน 7. ขอให้พากันคิดว่าในขณะนี้เราได้มุ่งหน้าก้าวเข้ามาพึ่งร่มโพคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเมื่อบำเพ็ญความดีเราจะไม่เอาใจไปฝากไว้ในโลกกับบุคคลใดหรือวัตถุสิ่งใดเป็นอันขาดเราจะขอฝากใจของเราไว้กับพระอย่างเดียวคือให้ใจมันไหลไปในพุทธานุสติไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งใดทั้งหมดเอาสติมาสำรวจอยู่ที่ใจของเราเอาร่างกายเป็นสนามเล่นมีสติประจำใจอยู่เสมอลมหายใจเข้าไปเป็นอย่างไรเราก็รู้ลมหายใจออกมาเป็นอย่างไรเราก็รู้อย่างนี้เรียกว่าตั้งอยู่ในพุทธานุสติเป็นข้อที่หนึ่ง 2. ทำดวงใจให้สะอาดเรื่องที่เป็นไปกับด้วยนิวรณธรรมเช่นเกลียดคนโน้นชังคนนี้รักคนนั้นเรื่องที่ชอบไม่ชอบดีไม่ดีเราไม่ใส่ใจทั้งสิ้นต้องตั้งใจว่าเราจะทำดวงจิตของเราให้พ้นไปจากสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตของเราก็จะมีตัวธรรมเกิดขึ้นมีความเย็นแล้วก็มองดูความไม่สะอาดของตนว่าความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้เป็นความสะอาดหรือไม่สะอาดความไม่สะอาดก็ได้แก่จิตที่เจือไปด้วยกิเลสขณะทำความสงบอยู่เราอย่าไปตรึกนึกคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกที่เรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตัวโลภถ้ามันจะเกิดขึ้นในจิตก็พยายามล้างอย่าให้มันเกิดขึ้นได้ตัวโกรธถ้ามันจะเกิดขึ้นในจิตก็พยายามล้างอย่าให้มันเกิดขึ้นได้ตัวโมหะความหลงก็เช่นเดียวกันพยายามไล่ความชั่วออกไปให้หมดนี่แหละเรียกว่าจิตตวิสุทธิ์ถ้าดวงจิตมันหยุดเมื่อใดนั่นแหละความบริสุทธิ์จึงจะเกิดขึ้นเหมือนคนที่หยุดนั่งพักใต้ต้นไม้ความเหนื่อยก็จะหายไปเหงื่อใครก็จะไม่มีราคะโทสะโมหะนี้เปรียบเหมือนกับเหงื่อใครที่เปียกเปื้อนใจของเราเมื่อใครมาสลัดเหงื่อใครทั้งหลายทิ้งเสียได้ใจผู้นั้นก็จะสะอาดเหมือนคนที่นั่งใต้ต้นไม้ได้แก่การพึ่งต้นโพคือพุทธคุณเมื่อดวงจิตผู้ใดไปตั้งอยู่ในคุณธรรมดวงจิตผู้นั้นก็สบาย
ร่มเย็นความเย็นเกิดจากความสงบนิ่งเมื่อความเย็นความสะอาดนี้มีมากเข้ามากเข้าดวงจิตก็จะใสเหมือนน้ำเกิดแสงเป็นความสว่างขึ้นในจิตใจของเรานี้บางคราวมันสะอาดแต่ไม่ใสกล่าวคือยังไปข้างหน้ามาข้างหลังไม่คงที่ผู้ที่มีใจใสแล้วก็ย่อมจะเกิดวิชาขึ้นในตนที่เรียกว่าจักขุ่งอุดปาฏิญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิบุคคลนั้นก็จะมีตาเป็นสามตามีหูเป็นสามหูตาอดีตได้แก่ปุเพนิวาสญาณตาอนาคตได้แก่จุตูปปาตญาณตาปัจจุบันได้แก่อาสวัคคยญาณปล่อยวางเสียได้ซึ่งสิ่งที่เป็นโทษดวงจิตผู้นั้นก็จะไม่ติดอยู่ในอดีตอนาคตไม่ติดอยู่ในปัจจุบันดังนั้นใครทำสมาธิให้เกิดขึ้นในตนผู้นั้นก็จะมีดวงตาถึงสามดวงกล่าวคือตานอกข้างซ้ายก็รับของดีตานอกข้างขวาก็รับของที่ชั่วแล้วก็ส่งไปให้ตาในตาในก็เป็นปกติมีหูสามหูก็คือหูนอกข้างซ้ายรับฟังคำที่เขาสรรเสริญเยินยอหูนอกข้างขวารับฟังคำที่เขานินทาติเตียนแล้วก็ส่งไปให้หูในหูในก็ฟังเป็นปกตินี่เป็นเครื่องรับแขกในโลกส่วนตาใจคือญาณเป็นเครื่องต้อนรับกิเลสเมื่อเรารู้เรื่องของมันดีแล้วเราก็จะพากันร่ำลากิเลสคนนั้นก็อยู่ในโลกได้อย่างสบายไม่มีการขัดเคืองในทางตาไม่มีการขัดเคืองในทางหูไม่ขัดเคืองในทางลิ้นทางกายและทางใจพบแต่ความใสสะอาดจิตที่ยังไม่ได้ฝึกก็เปรียบเหมือนยังเป็นเด็กเมื่อฝึกแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ส่วนร่างกายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็กลับกลายเป็นเด็กไปเหมือนกับคนเราตอนแรกก็เป็นเด็กก่อนต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่แล้วก็กลับกลายไปเป็นเด็กอีกที่ว่ากลับไปเป็นเด็กอีกนั้นก็เพราะคนแก่มักทำอะไรหลงลืมและช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องให้เด็กนั่นแหละกลับมาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลป้อนข้าวน้ำให้ใหม่เหตุนี้ร่างกายจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจที่ฝึกดีเป็นผู้ใหญ่แล้วย่อมไม่เดือดร้อนไปกับร่างกายเลยถึงร่างกายจะเป็นอนิจจังอนิจจังก็ไม่ปรากฏในจิตใจร่างกายจะเป็นทุกขังความทุกข์ก็ไม่ปรากฏในจิตใจร่างกายจะเป็นอนัตตาความเดือดร้อนก็ไม่ปรากฏในจิตใจใจก็คงเป็นใจปกติวางเฉยอยู่ไม่ยึดถือในอาการนั้นๆนี่เป็นเรื่องของจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมแก่กล้าแล้วย่อมทิ้งกายได้ด้วยประการดังนี้เหตุนั้นเมื่อเราพากันมาบำเพ็ญกุศลคุณความดีโดยตั้งใจระลึกถึงพุทธานุสติเป็นอารมณ์อยู่เสมอแล้วเราก็จักเป็นผู้ปล่อยวางเสียได้ซึ่งความยึดถือจิตก็จะเข้าสู่กระแสธรรมเป็นวิปัสสนาญาณเราก็จะได้ประสบความสุขอันใสสะอาดและเยือกเย็นดังได้พรรณนามาแล้ว

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม4 สิงหาคม 2541

1. วันนี้เป็นวันธรรมสวนะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ให้เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้มาประชุมกันสดับพระธรรมเทศนาและรักษาอุโบสถเพราะการฟังธรรมนี้ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จในการบุญกุศลอย่างหนึ่งที่เรียกว่าธรรมสวนะใหม่แปลว่าบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอีกอย่างหนึ่งทรงตรัสไว้ในมงคลสูตรว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังหรือกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมโดยการหรือการสนทนาธรรมโดยการย่อมนำมาซึ่งความสิริมงคลอันสูงสุด 2. เพราะการฟังธรรมนี้ย่อมยังประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังได้เป็น3ประการคือ 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาและวิชาความรู้ 3. อาจยังความสำเร็จให้บุคคลนั้นๆบรรลุในธรรมสูงสุดได้ 3. ประโยชน์ของการฟังธรรมข้อที่1ก็คือสิ่งใดที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จักได้วิชาความรู้ขึ้นจากข้อความนั้นๆข้อที่2เมื่อเรานำข้อความนั้นๆมาคิดพิจารณาไตร่ตรองดูแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นข้อที่3เมื่อเกิดความรู้ขึ้นแล้วได้น้อมนำความรู้อันนั้นเข้ามาปฏิบัติตามด้วยจนสามารถละอาสวะกิเลสบางอย่างผู้นั้นก็อาจสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าได้ 4. การฟังธรรมนั้นอย่างต่ำที่สุดคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ตั้งใจฟังให้จริงๆทำจิตของตนให้แน่วแน่ก็อาจสำเร็จประโยชน์ในธรรมนั้นๆได้อีกอย่างหนึ่งขณะที่ฟังได้น้อมเอาธรรมะนั้นๆเข้ามาไว้ในใจก็อาจจะละชั่วได้ในทันทีได้เป็นพุทธมามกะเข้าถึงไตรสรณคมคือดวงจิตได้เข้าถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจริงๆดังที่เราสวดกันว่าบุตทันจะธรรมันจะสร้างคันจะสรณังคโตเป็นต้นฉะนั้นการฟังธรรมนี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นมหามงคลอันหนึ่งผู้ใดฉลาดในการฟังธรรมก็อาจสำเร็จประโยชน์ได้ตามความปรารถนา 5. การฟังเทศน์นั้นบางคนไปพบพระองค์ที่แสดงไม่ถูกใจตนก็ไม่อยากฟังบางคนไปพบเนื้อเรื่องที่พระท่านแสดงไม่ถูกกับใจของตนบ้างก็ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้คนไม่มีปัญญาก็เห็นว่าไม่ดีแต่คนมีปัญญาเมื่อฟังไม่ดีก็นำไปดัดเสียจนกลายเป็นของดีไปได้ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อครั้งที่พระองค์ยังไม่ได้ทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เคยฟังคำนินทาติเตียนมาแล้วเป็นอันมากแต่ถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ทรงฟังแล้วก็เก็บมาคิดพิจารณาไตร่ตรองดูแล้วก็ทรงเห็นว่ามนุษย์เหล่านี้ช่างหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยหนอวันนี้เขาเกลียดเรานินทาว่าให้เราแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นคำนินทาของเขาก็กลับเป็นคำสรรเสริญเยินยอไปแล้วหรือมิฉะนั้นวันนี้เขารักเราแต่พอถึงวันพรุ่งนี้เขากลายเป็นเกลียดเราและวันมะรืนต่อไปเขาอาจจะกลับมารักเราอีกก็ได้ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเสียเลยถ้าจะเอาใจของคนมายึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังกับตัวเราแล้วก็เห็นจะไม่มีความสุขเป็นแน่ทรงพิจารณาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของปวงมนุษย์และจึงได้ทรงเห็นธรรมที่แท้จริงได้เหตุนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ควรละโอกาสอันดีงามเสียถึงแม้เนื้อความที่พระท่านเทศนั้นบางเรื่องอาจจะไม่เป็นที่พอใจของเราก็ตามก็ควรตั้งใจฟังไปให้ตลอดเพราะเนื้อความนั้นเมื่อเรานำมาใคร่ครวญพิจารณาแล้ว
อาจจะเกิดเป็นวิชาความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตัวเราก็ได้คำสรรเสริญก็เหมือนกันคำนินทาก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเรา

จักฟังให้ดีก็อาจสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลไปได้เหตุนั้นพวกพญามารต่างๆที่จับอาวุธจะเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จึงไม่ได้ทรงหวั่นไหวแล้วศาสตราอาวุธหอกดาบเหล่านั้นก็ต้องกลายเป็นเข้าตอกดอกไม้มาบูชาพระองค์หมดใครจะเอารูปดีไม่ดีมาถวายหรือเขาจะสรรเสริญเยินยออย่างใดพระองค์ก็ไม่ทรงเหลิงไปตามคำของเขาดีหรือไม่ดีพระองค์ก็ทรงถือเป็นประโยชน์ได้ทั้งสิ้นเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าสุดสู้สร้างละพระเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาดังนี้ 6. คนเราโดยมากมักจะเห็นกันคิดกันแต่เพียงเรื่องสั้น

มักจะเห็นกันคิดกันแต่เพียงเรื่องสั้นๆแคบๆเช่นเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดมาแล้วก็ตายมามองเห็นกันอยู่สั้นๆแค่ปากแค่ท้องเท่านี้ไม่ค่อยจะมีใครคิดกันให้ยาวออกไปอีกคือที่จะคิดให้เลยออกไปจากความตายนั้นไม่มีเหตุนี้จึงเป็นคนใจแคบไม่คิดที่จะสร้างคุณงามความดีสำหรับตัวเองเพราะมองไม่เห็นความจริงและคุณประโยชน์อันสำคัญยิ่งที่จะพึงมีพึงได้แก่ตนในภายภาคหน้าความจริงเรื่องของคนเรานั้นเป็นเรื่องที่ยืดยาวทีเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นๆเลยถ้าเป็นเรื่องสั้นจริงตัวเราเกิดมาจากไหนเป็นมาอย่างไรเราคงทราบได้หรือเรื่องต่อไปข้างหน้าก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเรื่องสั้นจริงเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนและเป็นอะไรเราก็คงรู้ได้อีกแต่นี่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ถึงเรื่องราวของตนเหล่านี้ได้บุคคลที่จะรู้ได้พอสมควรก็มีแต่บุคคลบางจำพวกนับแต่ชั้นพระโสดาขึ้นไปซึ่งท่านมีดวงจิตแก่กล้าในบุญกุศลและมีความบริสุทธิ์ใสสะอาดจนมีญาณความรู้พิเศษเกิดขึ้นในดวงใจแล้วนั่นแหละจึงจะสามารถคำนวณความเป็นมาของตนได้ว่าท่านเกิดมาจากไหนแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปอีกบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีดวงตาในท่านจึงสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆทั้งที่ล่วงมาแล้วและทั้งที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าได้บางทีก็เห็นทั้งเรื่องของตนเองและเรื่องของคนอื่นเหตุนั้นท่านจึงได้มองเห็นสภาพความทุกข์ยากในการเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เห็นความหมุนเวียนของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นชาติเห็นภพของตนที่เป็นมาแล้วทั้งในส่วนดีและไม่ดีก็ยังความสลดสังเวชใจให้เกิดความเบื่อหน่ายในชาติภพจึงเป็นเหตุให้พยายามสร้างคุณงามความดีให้มีในตนยิ่งขึ้นเพื่อทำชาติความเกิดหรือตัดภพตัดชาติให้น้อยลงเหตุนั้นจึงกล่าวว่าพระโสดาเกิดมาอีก7ชาติแล้วก็จะไม่ต้องมาเกิดในมนุษย์โลกอีกพระสกิทาคาอีก1ชาติพระอนาคาไปเป็นพรหมแล้วเลยสำเร็จอยู่บนโลกทิพย์อย่างพระโสดานั้นถึงแม้ท่านจะกลับมาเกิดอีกสถานที่เกิดของท่านก็เป็นที่ถาวรไม่ได้ไปเกิดในอบายเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเดรัจฉานท่านมาเกิดก็มาเกิดเป็นคนนี่แหละแต่เป็นคนก็เป็นคนพิเศษไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอย่างเรานี้ที่ว่าพิเศษนั้นคืออย่างไรคือท่านมีกิเลสน้อยไม่หนาแน่นเหมือนปุถุชนธรรมดาท่านมีความละอายในบาปกล่าวคือมีหิริโอตัปปะประจำใจถึงจะมีความผิดเกิดขึ้นบ้างในบางขณะท่านก็แลเห็นโทษและละอายใจไม่ยอมทำความชั่วตามกิเลสนั้นๆบุคคลที่เหนื่อยหน่ายในชาติภพแล้วย่อมรีบเร่งสร้างความดีของตนเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเช่นคนที่ไปเกิดในสวรรค์ก็ยิ่งมองเห็นความทุกข์ของคนในเมืองมนุษย์มากเข้าท่านก็ยิ่งเร่งรีบสร้างความดีให้หนักขึ้นฉะนั้นความเกิดของท่านจึงน้อยลง 7. เมื่อผู้ใดต้องการปรารถนาที่จะทำชาติภพของตนให้สั้นเข้าก็จงหมั่นสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นกล่าวคือทำดวงจิตของตนให้สะอาดผ่องใสอยู่ในทานศีลและภาวนาสำรวมกายวาจาใจให้เป็นปกติให้สงัดจากบาปทั้งภายนอกและภายในกายวาจาไม่มีโทษก็สงัดจากบาปภายนอกเป็นกายวิเวกใจตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาไม่ตกไปสู่นิวรณธรรมก็สงัดจากบาปทางใจเป็นจิตตวิเวกมีความสงบสุขเย็นทั้งกายทั้งใจซึ่งเรียกว่าสุโขวิเวโกตุทัสสะสุโขปุญญัสสะอุจจโยเมื่อความวิเวกเกิดขึ้นในดวงจิตแล้วบุญทั้งหลายก็จะไหลมาไม่สิ้นสุดดวงจิตผู้นั้นก็จะสูงขึ้นทุกทีทุกทีจนไม่ต้องการอะไรเลย

เคยกินมากก็จะไม่อยากกินมากเคยกินน้อยก็จะไม่อยากกินเลยเคยพูดมากก็ไม่อยากพูดมากเคยนอนมากก็อยากนอนให้น้อยมีความเป็นอยู่อย่างใดใจก็เป็นสุขไปหมดเป็นผู้หมดเวรภัยต่อใครๆนี้แลจะเป็นการตัดชาติตัดภพของตนให้สั้นลงได้8ฉะนั้นผู้ใดที่มาตั้งใจฟังธรรมแล้วก็จงน้อมนำไปคิดพิจารณาดูให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองถ้าเห็นว่าตนยังเป็นผู้บกพร่องอยู่ด้วยประการใดแล้วก็จงรีบซ่อมแซมเยียวยาเสียความสมบูรณ์ในตัวเราก็จะเกิดมีขึ้นมันเจริญสมาธิภาวนาทำดวงจิตให้สะอาดปราศจากนิวรณธรรมอันจะนำให้ดวงจิตของตนตกไปในอารมณ์ที่ชั่วคือความสกปรกโสมมความสกปรกนั้นย่อมเป็นที่อยู่ของจำพวกสัตว์เดรัจฉานเช่นหมูหมาเป็ดไก่และวัวควายเท่านั้นหาใช่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ไม่ถ้าเป็นคนแล้วเขาก็จะต้องชอบอยู่ในที่สะอาดในที่ซึ่งไม่มีเชื้อโรคและปราศจากอันตรายฉะนั้นพระท่านจึงทรงสรรเสริญการวิเวกเป็นบ่อแห่งความสุขจึงควรหาสถานที่อยู่ของใจเราให้ดีที่ท่านเรียกว่าจิตตวิเวกสงัดจากนิวรณธรรมทำใจให้ใสเป็นแก้วแล้วก็คอยระวังอย่าให้พวกพยามารเอาของเลวมาแลกเอาของดีไปได้ต้องเป็นผู้มีสติอยู่กับตนเสมอๆอย่าให้ลืมให้หลง 9. ใจที่ไม่อยู่กับตัวนั้นความชั่วทั้งหลายกล่าวคือพวกนิวรณ์ต่างๆก็จะไหลเข้ามาครอบงำทำอันตรายแก่ดวงใจของเราให้หลุดไปจากคุณความดีเหมือนกับบ้านเรือนที่ไม่มีคนอยู่ก็ย่อมจะเป็นรังแห่งมอดปลวกและสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยได้ถ้าเราทำใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวแล้วเราก็เป็นผู้ปลอดภัยเหมือนคนที่อยู่ในเรือใหญ่ซึ่งจอดอยู่กลางทะเลคลื่นลมก็สงบราบคาบจะมองไปทางไหนก็โปร่งโล่งเห็นไปได้ไกลตาก็สงบจากรูปหูก็สงบจากเสียงใจก็สงบจากกามที่เรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกจิตตวิเวกสงบสงัดเราก็จะละเสียได้จากสักกายทิฏฐิอัสมิมานะบุคคลนั้นก็จะข้ามไปถึงฝั่งอันเป็นแดนเกษมแห่งโยคะสมตามความปรารถนาได้แสดงมาในวิเวกกถาแต่โดยย่อเพียงเท่านี้

0: รายการนานาสาระกับวัดสังฆทานดำเนินรายการโดยอิสริยาคูประเสริฐและนภพรสุปิงคลัตสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณชมพู่
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่หนึ่งคะวันนี้เรามีเรื่องของหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งรักกันมากค่ะคบมา3ปีทีเดียวทั้งสองคนก็ตกลงจะแต่งงานกันละค่ะ
0: เมื่อกำหนดวันเรียบร้อยฝ่ายชายเองก็รอคอยวันที่จะแต่งงานต่อมาไม่นานฝ่ายชายรู้ข่าวว่าคู่รักของตนแต่งงานไปกับคนอื่นอย่างกระทันหัน
1: และที่สำคัญฝ่ายหญิงเองก็เต็มใจไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใดเมื่อได้ทราบข่าวบอกว่าตัวเขาทั้งงงและก็เสียใจมากร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนไม่นานก็ป่วยหนักเพราะตรอมใจ
0: เวลาผ่านไปฝ่ายชายป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆไปหาหมอเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้น
1: ขณะที่นอนสมอยู่ที่บ้านนั้นมีหลวงตาแก่ๆผ่านมาเมื่อมาถึงหลวงตาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วมองเข้าไปในบ้านจึงเคาะประตู
0: เด็กรับใช้ออกมาเปิดประตูพบว่าเป็นพระจึงบอกว่าไม่ทำบุญนิมนต์ไปข้างหน้า
1: หลวงตายิ้มอย่างมีเมตตาและพูดว่าอาตมาไม่ได้มาบิณฑบาตในบ้านมีคนป่วยใช่ไหมอาตมาพอมีความรู้ทางด้านการแพทย์นิดหน่อยไม่รู้จะพอช่วยได้หรือเปล่า
0: เด็กรับใช้ได้ฟังก็อึ้งแต่ก็บอกว่าตัดสินใจเองไม่ได้ต้องขอไปถามเจ้านายก่อนเด็กรับใช้เดินเข้าไปในบ้านถามเจ้านาย
1: เจ้านายตอบอย่างตัดรำคาญว่าอยากเข้ามาก็เข้ามา
0: ค่ะ
1: เมื่อหลวงตาเข้าไปพบที่ห้องนอนพบว่าชายคนดังกล่าวนอนยังหมดอาลัยตายอยากอยู่บนเตียงสีหน้าซีดเซียวร่างกายสู้ผอมประหนึ่งครึ่งคนครึ่งศพ
0: เด็กรับใช้นำน้ำมาถวายหลวงตาพร้อมจัดเก้าอี้ถวายข้างๆเตียงของชายคนนั้น
1: หลวงตายิ้มแล้วพูดว่าอาการหนักเลยนะ
0: ชายคนนั้นนิ่งเงียบไม่สนใจในสิ่งที่หลวงตาพูดหลวงตาตรวจอาการพอเป็นพิธีจึงกล่าวว่า
1: โสมมากเลยนะ
0: ชายคนนั้นไม่สนใจ
1: หลวงตาบอกว่าไม่เชื่อลองมองที่กระจกสิ
0: ชายคนนั้นไม่สนใจแต่ขณะที่หางตาชายไปที่กระจกแต่งตัวในห้องนอนเขามองเห็นภาพของคนที่รักอยู่ในนั้นไม่นานภาพของคนรักก็ค่อยๆจางหายไป
1: กลายเป็นภาพทิวทัศน์ชายทะเลที่ชายทะเลแห่งนั้นเงียบสงบไม่มีคนผ่านไปมา
0: ขณะที่ชายคนที่ป่วยนั้นมองภาพในกระจกด้วยความสนใจนั้นเขาพบว่ามีศพหญิงสาวนอนเปลือยกายอยู่ที่ชายหาด
1: เวลาผ่านไปสักครู่มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขามองเห็นศพหญิงคนนั้นด้วยความรังเกียจแล้วเดินผ่านไปอย่างรวดเร็ว
0: ต่อมาพักใหญ่มีชายอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาเขามองเห็นศพนั้นเขาจึงสงสารแล้วถอดเสื้อนอกออกมาคลุมร่างของหญิงคนนั้นแล้วเดินจากไป
1: พักใหญ่ๆอีกเช่นกันมีชายอีกคนเดินผ่านมาเขาพบคนนอนมีผ้าคลุมอยู่จึงเปิดออกดูเมื่อพบว่าเป็นศพด้วยใจสงสารจึงจะฝังให้เรียบร้อยแต่เมื่อไม่มีเครื่องมือจะขุดเขาจึงตัดสินใจใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆกอบทรายขึ้นมาเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเย็นพอได้หลุมใหญ่พอสมควรจึงได้ฝังศพผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้วจากไป
0: จากนั้นภาพในกระจกก็เปลี่ยนเป็นภาพของศพหญิงคนนั้นและก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพของหญิงคนรักเขาได้เห็นก็ตกใจพอสักพักก็ปรากฏเป็นภาพของชายคนที่สองแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเหลือแต่เงาของตัวเขาเองในกระจก
1: ทันใดนั้นหลวงตาพูดว่าทีนี้เข้าใจหรือยังศพนั้นคือคู่รักของโยมชายคนที่ช่วยฝังเธอผูกวาสนากับเธอหนึ่งชาติชาตินี้เธอเลยแต่งงานกับเขาส่วนโยมช่วยคลุมศพเธอจึงผูกวาสนา3ปีตอนนี้ครบ3ปีวาสนาสิ้นแล้วก็ต้องจากกัน
0: เมื่อชายคนนั้นฟังจบก็กระอักเลือดออกมาเด็กรับใช้ตกใจมากหลวงตายิ้มแล้วบอกว่า
1: โยมรอดแล้วเมื่อกี้โยมกระอักเลือดเอาเลือดเสียออกมาแล้ว
0: ต่อมาไม่นานชายคนนั้นก็ได้ออกบวชในที่สุด
1: เขาบอกว่าคนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญความสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนศัตรูคนรักไม่ใช่ของเลื่อนลอย
0: เมื่อมีวาสนาไม่ต้องเรียกร้องถึงเวลาก็มาเจอกัน
1: เมื่อสิ้นวาสนาก็ต้องจากกันรั้งยังไงก็ไม่อยู
0: ่ในตอนที่ยังไม่จากกันนี้คุณได้ทำดีต่อคนของคุณหรือยัง
1: เพราะถึงเวลาที่ต้องจากกันไม่ว่าคุณจะมีเงินหรืออำนาจล้นฟ้าก็เรียกมันกลับขึ้นมาไม่ได
0: ้ทำดีต่อกันไว้ดีกว่าเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะต้องจากกันเมื่อไหร
1: ่คือหลายๆคนจะอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยนะพอเขากำลังจะได้แต่งงานกันแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องต่างๆแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมอ่ะเรารักกันอยู่ดีๆทำไมต้องอย่างนี
0: ้ทำไมไม่สมหวัง
1: ถ้าคุณย้อนอดีตไปได้เนี่ยไม่แน่นะคือผู้เคยฟังมีอยู่คนหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องอย่างเนี้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยเราก็บอกว่ามันอาจจะเป็นกรรมกันมั้งคุณไม่รู้หรอกว่าชาติที่แล้วคุณไปทำอะไรกับใคร
0: ใช่ค่ะ
1: คนที่เล่าเนี่ยเขาเป็นภรรยาน้อยตัวผู้ชายไม่บอกว่ามีภรรยามาก่อนจนอยู่กินกับผู้หญิงมาร่วม 5-6 ปีแล้วฝ่ายพ่อแม่ผู้ชายก็ทราบเพราะผู้ชายพาภรรยาน้อยไปหาพ่อแม่ด้วยแต่ภรรยาหลวงไม่รู้เรื่องแต่พอผู้หญิงรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ที่หนึ่งก็ไม่สบายใจเขาก็รู้สึกที่เขาจะอะไรนะตรงนี้มันผิดนะเขาจะทำยังไงเขาหาทางออกไม่ได้เราก็บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมันอาจจะผูกกันมาก็ได
0: ้
1: ผู้ชายคนนี้เข้ามาในลักษณะที่รักคุณแต่มันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรรักแล้วทำไมคุณถึงได้ทุกข
0: ์
1: คุณอาจจะเป็นผู้ชายเมื่อชาติที่แล้วแล้วทำกับเขาก็ได้แล้วทำให้เขารู้สึกเขาทุกข์อ่ะคุณอาจจะเป็นผู้ชายแล้วชาตินี้เข้ามาในลักษณะอย่างนี้ดูเหมือนหลายๆครั้งที่คุณเจอปัญหาแล้วก็กับคนที่คุณรักจริงๆแล้วทำให้เกิดความทุกข์คุณคิดเอาไว้ในใจนะมันใช่เจ้ากรรมนายเวรเราไหม
0: เราอาจจะเคยทำแบบนี้กับเขามาแล้ว
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็เลยต้องมาเจอ
1: และที่สำคัญในเมื่อมันไม่ใช่วาสนาที่จะต้องคู่กันไม่ใช่คุณมาที่หนึ่งคุณจะต้องแต่งงานกับเขาเขาอาจจะเป็นคู่ของเขาอีกคนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นไม่จบ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่วาสนาที่คู่กันนะคุณทำใจไว้เถอะ
0: ตัดใจเถอะ
1: เนาะนะคะแล้วก็ถ้ารู้แล้วว่าตัวเองเป็นน้อยถ้ามีโอกาสพยายามอยู่ห่างเถอะพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ว่าข้อที่3เนี่ยอย่าไปผิดเขาถ้าในเมื่อคุณรู้แล้วตอนแรกคุณไม่รู้แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วคุณพยายาม
0: อ่
1: านไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณอะไรนะเขาเรียกว่าตัดเลยเพราะมันยังมีความรักความรักไม่จำเป็นจะต้องมาร่วมหลับนอนแต่สามารถจะให้ความดูแลซึ่งกันและกันได้นะคะก็อาจจะเป็นข้อคิดบางส่วนให้ท่านผู้ฟังได
0: ้หาทางออกกันเอาเองเนาะ
1: ค่ะก็เชื่อว่าถ้าคุณได้ปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ในตัวของคุณเองและหาทางออกได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088095

0: 4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2560

0: 19มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088 095 4205 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกรองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์คงสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมะสว่างใจในยามรุ่งอรุณของเช้าวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการยามเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนจะต้องมีชีวิตขึ้นมาอีกวันหนึ่งเพื่อต่อสู้กับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นการที่ได้ต่อสู้กับชีวิตมาตลอดก็ถือว่าเราได้ผ่านประสบพบต่อชีวิตมาในอดีตความรู้สึกอันนี้จะเป็นธรรมะที่เราได้ประสบประการที่ชีวิตเราได้มีอยู่มาทุกวันนี้คนเราถ้าไม่ได้ข้าวน้ำไม่ได้คำข้าวคำน้ำมาจากพ่อแม่แล้วก็คงไม่มีวันนี้นี่ชีวิตที่ได้จากอาหารแต่ทุกวันนี้เราโตแล้วไม่ต้องได้คำข้าวจากพ่อแม่แล้วก็เป็นคำข้าวที่เราให้แก่ตัวเองก็เป็นการเลี้ยงตัวเองบางคนเลี้ยงตัวเองที่พุทธเจ้าจะบอกว่าชีวิตนี่ก็คือที่อยู่ได้ก็คืออาข้าวน้ำถ้าไม่มีข้าวน้ำซะแล้วชีวิตก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าร่างกายมนุษย์เหล่านี้ก็เกิดจากอาหารกวริงการอาหารคือคำข้าวมโนสัญเจตนาอาหารคือใจเจตนาคือเป็นตัวกรรมที่ทำดีก็ได้ความดีคือความสบายใจที่ทำไม่ดีคือความทุกข์ใจอาหารทางใจก็มีสุขกับทุกข์อาหารทางกายก็คือการกินอยู่หลับนอนไอ้ที่ทำการงานนี่ก็ไม่ใช่อาหารทางใจหรอกทางกายหรอกมันเป็นการต้องทำเพื่อเอามาเลี้ยงร่างกายที่ต้องทำงานทุกวันเนี่ยเพื่อเอามาเลี้ยงร่างกายถ้าไม่ทำแล้วร่างกายมันก็ไม่มีอาหารก็มนุษย์ก็เกิดมาก็เพื่อหาอาหารนั่นเองตื่นขึ้นมาก็ต้องวิ่งไปทำงานก่อนจะไปทำงานก็ต้องทานอาหารก่อนเมื่อไปทำงานแล้วได้เงินมาก็เอาเงินนั้นมาแลกกับอาหารเอาเงินนั้นมาแลกกับที่อาหารทางกายเอามาเป็นที่อยู่หลับนอน เอามาเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่จะสวม

ใส่บังร้อนบังหนาวแล้วก็เอามาทำที่หลับที่นอนเพื่อให้ได้บังแดดบังฝนบังสัตว์เลื้อยคานเหลือบยุงลิ้นไลแล้วก็มาทำเป็นยานพาหนะเพื่อจะเป็นอาชีพต่อไปเอามาซื้อช้างซื้อม้าซื้องัวซื้อควายซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อหมูซื้ออะไรซื้อสัตว์ที่เอามาเป็นอาหารบ้างเอามาเป็นยานพาหนะบ้างนี่คือเป็นชีวิตที่ต้องแลกเปลี่ยนด้วยงานตื่นขึ้นมาก็จะต้องไปทำงานถ้าสมัยโบราณก็หยุดวันเสาร์วันพระขออภัยหยุดวันโกนวันพระหยุดวันโกนพระนี่ก็ถือว่าเป็นการพักงานพักร่างกายให้มันได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับการพักผ่อนสมัยนี้ก็เปลี่ยนจากช้างม้าม าก็มาเป็นยานพาหนะมาเป็นเรือมาเป็นเอาทำงานมาเปลี่ยนเอาเงินทองมาเปลี่ยนเป็นรถเรือเป็นยานพาหนะขับขี่ไปทำงานเพื่อไปไหนจะได้สะดวกก็ไปได้ไกลกว่าคนสมัยโบราณก็ไปได้วันหนึ่งไม่กี่กิโลยังไม่ขี่ม้าขี่ช้างก็ไปไม่ไกลเท่าไหร่รถม้าแต่สมัยนี้ไปได้อย่างว่าเล่นก็สะดวกสบายแต่ก็ใช้จ่ายมากกว่า อย่างช้างม้าก็เลี้ยงได้แค่เลี้ยงซื้อมาแล้วก็เลี้ยงอาหารมันเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำมันก็ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเสียค่าซ่อม แต่สมัยนี้ยานพาหนะของเรามันเป็นเหล็กมันเป็นควายเหล็กเป็นม้าเหล็กเป็นช้างเหล็กหรือเป็นเรือเหล็กมันก็ไปได้เร็วแต่ว่ามันก็กินอะไรกินน้ำมันก็ต้องขวนขวายทำงานให้มากขึ้นก็มีการทำงานล่วงเวลาทำงานล่วงเวลามีทำสมัยก่อนเช้าไปตอนเช้ามืดกลับมาเย็นก็ได้พักผ่อนสมัยนี้ทำล่วงเวลากลางคืนก็ทำกันด้วยทำกันยันสว่างบางคนกะสว่างก็ทำสว่างชีวิตคนเนี่ยก็เกิดมาต่อสู้มาทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาทำเพื่อปากเพื่อท้องตลอดชีวิตไม่ได้ทำเพื่ออะไรไม่ทำก็ไม่มีใครมาให้กินก็ต้องทำไปบางคนทำแล้วก็ไม่พอกินต้องขอคนอื่นเขากินจะเกิดมาเป็นพวกขอทานมาเป็นพวกประเภทที่เร่ร่อนมาเป็นยิปซีไปทำไม่พอกินกูก็เป็นขอทานดีกว่าทำไม่พอกินก็เป็นยิปซีดีกว่าเขาได้ร่อนพเนจรอย่างต่างประเทศนี่ก็จะมีพวกยิปซีพวกชุมชนยิปซีพวกที่ทำไม่พอกินแล้วก็ขอเขากินดีกว่าหรือทำแบบประเภทที่ฉับฉับช่วยๆไม่ลงหลักปักฐานพวกนี้จะไม่มีที่ดินไม่มีที่บ้านตัวเองอยู่ก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนคนขอทานสมัยนี้ยังเมืองยุโรปเมืองนอกนี่เขายังไม่มีกฎหมายบังคับพวกยิปซีก็ถือว่าเป็นพวกเร่ร่อนก็ปล่อยไปก็ถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของพวกนั้นอย่างบ้านเรานี่ก็มีการเอากฎหมายมาบังคับจับคนขอทานมาให้เร่ร่อนแต่ก็ไม่หมดเนี่ยทั่วโลกก็ยังไม่หมดเพราะคนเราทำไม่พอกินเจอคนด้อยวาสนาหรือด้อยโอกาสพวกก็เหมือนคนบุญน้อยนะคนที่มีบุญมากก็เกิดมาก็อยู่บนกองเงินกองทองก็สบาย
ไม่ถึงเวลาเขาก็มาให้กินถึงเวลาเขาก็มาป้อนมาให้กินนี่ก็เรียกว่ามีบุญวาสนาได้กินง่ายๆด้วยความดีที่เองสะสมบารมีไว้แต่ชาติปางก่อนและชาตินี้ด้วยถ้าทำดีต่อไปก็จะได้กินง่ายๆต่อไปแต่พวกที่กินอย่างเดียวนะกินอย่างเดียวก็คือบางคนก็ขอให้มีชีวิตนี้ขอให้มีกินอย่างเดียวกูก็สบายใจแล้วไม่ต้องการอะไรแต่ที่จริงแล้วบางทีคนเราไม่ใช่กินอย่างเดียวนะมันอยากด้วยแต่ถ้าความอยากนี่ถมไม่เต็มแต่ความอยากนี่ถมไงก็ไม่เต็มไอ้กินนี่ก็แค่เอามาเลี้ยงครอบครัวเอามาเจือจุนไม่ใช่กินคนเดียวบางคนเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงญาติเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงพ่อแม่แต่ต้องทำมันอย่างค่ำถึงจะพอกินหยุดไม่ได้หยุดก็ไม่พอกินแต่บางคนเนี่ยไม่ต้องทำก็พอกินเหลือกินมีสัตว์บางจำพวกที่ทำไม่ต้องทำแล้วพอกินเหลือกินถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีพวกนั้นแหละทำเก็บไว้กินอย่างพวกสัตว์หน้าหนาวหรือสัตว์หน้าฝนเนี่ยบางพวกเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในรูบ้างไปอยู่บนภูเขาหิมาลัยหรืออยู่ตามหิมะบ้างพวกนี้ก็จะหยุดกินเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ต้องทำงานมากเพราะความหนาวมันทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมไขมันก็ไม่ค่อยต้องกินแต่พวกสัตว์ที่อยู่เมืองหนาวสัตว์ที่อยู่เมืองร้อนก็กินเข้าไปเสร็จแล้วก็เก็บตัวอย่างเช่นกบอย่างเงี้ยจะไปอยู่ในรูเนี่ยหลายเดือนฮะเป็นครึ่งปีไปอยู่ในรูกบก็ดีปูก็ดีแล้วก็พวกอึ่งอ่างพวกนี้จะพอกินเสร็จแล้วก็จะซ่อนตัวอยู่ในดินเนี่ยนานมากจนจากหมดฝนเดือน12หมดฝนแล้วเนี่ยมันก็จะซ่อนตัวไปโน่นเดือนพฤษภาหรือเดือนเมษาเนี่ยมันจึงจะออกมาผสมพันธุ์ออกมาใช้ชีวิตอีกทีมาซ่อนตัวบางทีก็อาจจะไม่ถึงบางทีก็อาจจะเกินนะฮะบางทีเราก็คำนวณจำไม่แม่นเหมือนกันเพราะบางที่เคยไปประสบการณ์มาก็เห็นว่ามันพอฝนตกแล้วมันจะออกมาถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ออกอยู่ในป่านะพวกอึ่งพวกอะไรพวกกบพวกเนี้ยนี่คือเป็นพวกที่กินแล้วเก็บไว้ได้มีร่างกายที่สะสมไม่ได้เขาก็คงจะไปหาความสุขเขาโดยธรรมชาติของเขาหรือเก็บตัวไม่ไปไหนเรียกว่าเหมือนเก็บชีวิตเนี่ยสัตว์พวกนั้นถ้าออกมาทุกวันก็คงจะต้องถูกศัตรูเก็บกินแล้วก็จะหมดสูญพันธุ์ไปแล้วมนุษย์ทุกวันนี้ก็ที่กินมันก็แค่กินอิ่มนอนหลับนี่คือความสุขของมนุษย์แต่มนุษย์ยังกลับกินมากไปกว่านั้นกินทางหูกินทางตากินทางหูไม่พอกินทางตาที่มันเรื่องวุ่นวายทุกวันนี้กินทางหูกินยังไงกินทางตากินยังไงกินทางจมูกกินทางหูทางตากินทางจมูกกินทางกายกินทางใจกินทางปากเนี่ยมันแค่เช้าเพลนเช้าสายบ่ายเพลนกินอย่างนั้นถ้ากินทางใจเนี่ยมันกินไม่หยุดกินทางใจมันอยากไม่หยุดมันอยากได้โน่นทั้งที่อยู่ไกลมือตัวเองไกลปากตัวเองมันก็อยากได้จะได้บ้านหลังโน่นจะได้ที่ดินที่นี่อยากจะได้เงินเท่านั้นอยากได้เงินนั่นนี้อยากได้เครื่องแหวนเงินทองเครื่องเพชรนินจินดาอยากได้เสื้อผ้าสวยๆอยากได้รถเก๋งดีๆห้อดีๆมันอยากทางตามันก็อยากไกลตัวเองอยากทางหู
อยากทั้งหูก็อยากได้ฟังเสียงเพราะๆอะไรต่ออะไรให้มันเคลิ้มไหลหลงราคาเท่าไหร่ก็ไปซื้อมาเพื่อมันดังเพราะๆไอ้ที่ทางตาถ้าเห็นอะไรที่มันสวยราคาเท่าไหร่ก็ไปซื้อมาเพื่อดูกินทางตาอย่างเงี้ยกินทางตานี่แพงเหมือนกันนะกินทางหูอย่างสู้ทางตาไม่ได้ทางหูก็แค่สเตอริโอโทรทัศน์อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปดูไปฟังดนตรีไปดูบางทีมากินคู่กันเลยทางตาด้วยทางหูด้วยเช่นไปดูหนังฟังเพลงอย่างเงี้ยนะไปดิสโก้เทคไปอันนี้ทางกายด้วยไปดิสโก้เทคไปดิ้นไปเต้นไปรำนี่ทั้งกายด้วยทั้งใจด้วยทั้งตาทั้งหูด้วยพร้อมเลยยิ่งเหนื่อยมากไอ้ไหนที่กินมากเนี่ยก็จะเหนื่อยมากจะเจ็บปวดมากเช่นกินทั้งตาด้วยกินทั้งหูด้วยกินทั้งกายด้วยต้องเต้นต้องดิ้นรนนั้นก็เรียกว่าร่างกายคนเราเนี่ยความจริงแล้วมันก็คือต้องการแค่อาหารที่จริงร่างกายคนเราแค่อาหารข้าวน้ำเท่านั้นเองและก็ได้พักผ่อนหลับนอนออกกำลังกายพอสมควรไม่ใช่แค่กินนอนแต่ที่จริงคนเรามันมีความอยากกินมากกว่านะหูทางตาทางจมูกทางกายทางใจนั้นจนนอนเหน็ดเหนื่อยจนมันทนไม่ไหวจึงต้องหมดสภาพไปจึงได้ต้องมาพักผ่อนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายคนเราเป็นร่างกายที่เปราะบางละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนไม่ได้คงทนเหมือนสัตว์ใหญ่ๆอย่างกับงัวควายช้างม้านี่เขายังมีความแข็งแรงมากกว่ามนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนยังผิวหนังเนี่ยโดนแดดมากมนุษย์ก็ไม่เกรียมโดนไม่ได้โดนน้ำร้อนมากๆโดนไฟมากๆหรือโดนความเย็นมากๆมนุษย์ก็ตายจะไปเดินบนหิมะเหมือนกับสัตว์อื่นโดยที่ไม่มีเสื้อผ้ามนุษย์ก็ตายอยู่ไม่ได้ตีนมือหลุดหูหลุดหมดแต่สัตว์อื่นเขาก็นอนอยู่กับบนหิมะได้เพราะหนังเขาหนาอยู่ในน้ำได้อยู่ทนร้อนทนหนาวได้นี่คือความอดทนของสัตว์อื่นแต่ถึงจะเป็นมีเนื้อหนังเหมือนกันแต่ความอดทนเขาสูงกว่ามนุษย์มนุษย์ไม่มีความอดทนอะไรร่างกายแบบบางมากละเอียดอ่อนมากฉะนั้นจึงว่าการกินมันก็มีสองทางไอ้กินที่มันพอดีกินที่มันสบายกินที่มันไม่เกิดทุกข์ก็กินอิ่มนอนหลับนั่นเองแค่อิ่มเดียวอะไรก็ได้ขอมันอิ่มมันก็นอนหลับนี่คือการได้พักผ่อนร่างกายแต่ที่วันทุกวันนี้มนุษย์มันเดือดร้อนมากเพราะกินไม่อิ่มเนื้อกินไม่อิ่มกินทางตาก็ไม่อิ่มกินทางหูก็ไม่อิ่มกินทางจมูกก็ไม่อิ่มกินทางลิ้นก็ไม่อิ่มกินทางกายสัมผัสก็ไม่อิ่มกินทางความอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นนี่มันไม่อิ่มเลยใจได้ชื่อเสียงก็โอ้โหแข่งกันชื่อเสียงอยากได้ยศก็แข่งกันทุกวันนี้มนุษย์ไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวนะอยากได้ยศก็แย่งชิงกันด้วยการอยากมีชื่อเสียงอยากมียศอยากมีตำแหน่งใหญ่อยากได้เลื่อนขั้นได้ตำแหน่งมนุษย์ก็มาอยากดีอยากเด่นตรงนี้ก็คือมันกินทางใจกินทางลาภยศนี่พูดเกินเป็นธรรมะนะสมมติว่าตามันก็อยากอย่างหนึ่งหูมันก็อยากอย่างหนึ่งจมูกมันก็กินอย่างหนึ่งพูดไอ้อยากนั้นอยู่ที่ใจไอ้ตามันก็กินอย่างหนึ่งจมูกก็กินอย่างหนึ่งกายก็กินอย่างหนึ่งรวมแล้วแต่ไอ้กายไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็เป็นธาตุของความอยากของใจที่มันสั่งให้กินสั่งให้กินสั่งให้ตากินไปดูอย่างนั้นสิไปฟังอย่างนี้สิไปดมอย่างนั้นไปสัมผัสอย่างนี้คือจิตเป็นนายเนี่ยไอ้ตัวนายคือตัวอยากนี่มันเป็นตัวสั่งให้ทำทุกอย่างเมื่อมันสมหวังมันก็ดีใจ
เมื่อมันไม่สมฝังมันก็นั่งร้องไห้เศร้าโศกเสียใจครับแค้นใจไอ้ที่ฆ่ากันตายที่ทำลายกันตายไปโดดตึกตาย

ไปเนี่ยก็เพราะมันกินไม่ได้ดังใจกินทางหูไม่ได้ดังใจกินทางตาไม่ได้ดังใจกินทางสัมผัสไม่ได้ดังใจมันก็เลยประชดชีวิตตัวเองหรือทำลายตัวเองว่าหรือทำลายคนอื่นก็มีก็คือตัดสินใจด้วยกันหลงผิดกินแล้วมันผิดทางไอ้ตัวอวิชชาตัวไม่รู้เนี่ยมันปิดบังปัญญาทำให้หลงผิดว่าจะได้กินมาแล้วจริงจะมีความสุขแต่หาไม่มันติดติดกรรมคุณติดความสุขอันนี้แล้วมันก็เลยเมื่อไม่ได้หนังใจมันก็ผิดหวังก็ต้องฆ่าตัวตายเสียสี่ร้อยล้านพันล้านก็ฆ่าตัวตายก็เพราะว่าอะไรเพราะมันกินไม่ถูกทางเพราะมันกินไม่อิ่มและกินไม่ได้ดังใจคนเราถ้าเอาชีวิตอยู่ยังง่ายๆอย่างเงี้ยเสร็จยังเรียกว่ามีชีวิตกินอยู่หลับนอนได้ก็ถือว่าชีวิตนี้ก็ได้มีค่าแล้วมีประโยชน์แล้วที่จะได้ทำความสุขสงบในกายใจของเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรทั้งจริงเลยต้องไปแย่งกับคนอื่นแต่วิสัยมนุษย์ก็มีกิเลสนะมีกิเลสที่ผลักดันให้ตัวเองคิดผิดๆไปเรื่อยคนเราที่จะคิดถูกทางก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิตามองค์มรรค8นั่นเองจึงจะกินถูกทางจึงจะกินโดยประหยัดและมัธยัสถ์ขึ้นจะกินไปตามธรรมะพุทธเจ้าสอนถ้าไม่งั้นก็กินทั้งกินผิดหมดเลยมีความสุขอยู่ในบ้านตัวเองก็พอแล้วนั้นยังจะไปหาความสุขที่บ้านคนอื่นมีความสุขที่บ้านประเทศตัวเองก็พอแล้วยังจะไปหาความสุขจากบ้านคนอื่นนี่คือเรียกว่าคนเราไปแย่งคนอื่นเขาไปแย่งลาภยศคนอื่นเขาเพื่อจะกินอย่างทุกวันเลยดูสิฮะไปทำลายประเทศอื่นเขาเอาระเบิดไปทิ้งอะไรต่ออะไรไอ้นี่กินทางหูทางตามันกินไม่พอมันคือตัณหามันมากแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนต่อชีวิตเขาก็ถูกตายถูกทำลายพิกลพิการโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาเกิดมาเขาก็เพื่อต้องใช้ชีวิตให้เขามีความสุขเขาก็ไม่อยากมีภัยอันตรายมาถึงตัวแต่มนุษย์หลงทางก็ไปทำลายคนอื่นเป็นความสุขทางใจว่าเราได้ทำชนะแล้วได้ฆ่าเสี้ยนหนามไปแล้วได้ฆ่าคนที่ขัดขวางเราแล้วแต่ที่จริงหาความสุขไม่เขาก็ทำบาปไปตลอดชีวิตถึงเขาจะมีโอกาสทำลายคนอื่นแต่เขาก็เป็นคนเพชฌฆาตเป็นเพชฌฆาตที่ทำลายชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างเด็กเล็กแดงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเขาบริสุทธิ์แต่ตัวเองทำลายผู้บริสุทธิ์นี่ก็ถือว่าเป็นฆาตกรระดับโลกจัดว่าเป็นฆาตกรทุกคนที่ฆ่าคนเนี่ยฮะจะไปเอาเครื่องบินไปทิ้งจะไปอะไรให้คนตายเนี่ยถือว่าเป็นฆาตกรเลยควรจะประณามว่าไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ผู้เมตตาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ใช่แค่กินอิ่มเดียวนั่นมันกินเพื่อราบเพื่อความอยากมันเพื่อราบเพื่อยศเพื่อเชื่อเสียงใครมาทำให้เราผิดใจไม่ได้เราจะต้องทำลายคนอื่นนั่นแหละคือสิ่งที่กินไม่พอกินไม่อิ่มตัณหามันมากที่พระเจ้าบอกทุกข์ไม่มีอะไรเกินกว่าตัณหาขนาดพาให้ทุกข์ฉะนั้นมนุษย์จึงหลงทางเพราะไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้เนี่ยมนุษย์ก็ยังต้องดิ้นรนคิดว่าตัวเองทำถูกคิดตัวเองฉลาดแต่ที่จริงแล้วมันเป็นความโง่เป็นความหลงดีกว่าก็จะต้องลบลาฆ่าฟันกันจนไปไม่สิ้นไม่สุดตรงนี้เองน่าสงสารนะผู้บริสุทธิ์นั้นตายโดยไม่รู้ตัวตายโดยไม่รู้ตัวอันนั้นคนเราเนี่ยถ้าตราบใดยังไม่ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าด้วยทำพรหมวิหารและทำเมตตาตัวเองเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยครอบครัวตัวเองเนี่ยใครมาทำลายเรารู้สึกว่าเราผิดหวังใครมาฆ่าลูกเราฆ่าเมียเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่น้องฆ่าคนที่เรารักเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันทำลายชีวิตกันซะแล้วเขาเป็นผู้ใจร้ายอย่างเงี้ยฉะนั้นแต่ต้องมองตรงนี้ให้เห็นว่าคนพอมองตรงนี้เห็นแล้วทุกคนก็จะเลิกการเบียดเบียนกันเชื่อบุญเชื่อกรรมดีกว่าแบบทำยังไงจะได้งั้นเราทำบุญกุศลมาแต่ชาติปางก่อนดีชาตินี้ก็มาพบคนดีแล้วชาตินี้เราทำดี

เราก็จะเจอคนดีชาติหน้าเราก็เจอคนดีตราบใดที่ยังไม่เข้าถึงนิพพานเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีมาเป็นรางวัลให้เรามีความสุขให้เราเพราะนั้นจึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยดิ้นรนเพื่ออะไรต่อสู้เพื่ออะไรและได้อะไรมาเราก็ต้องคิดให้ได้ว่าเราได้อะไรมาเราปรารถนาอะไรและสิ่งที่ได้มานั้นมันสมบูรณ์ไหมมันได้ดังที่เราคิดไหมมันสำเร็จไหมมันสมความปรารถนาไหมถ้าสมความปรารถนาแล้วได้มาด้วยความดีก็ควรจะแสวงหาฉะนั้นจึงว่าชีวิตมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันต้องต่อสู้ดิ้นรนถึงว่าต้องทำมาหากินไปยันตายเลยมันหยุดไม่ได้เลยเกิดมาแล้วเหมือนมีกรรมอืม

0: ยุดไม่ได้เลยเกิดมาแล้วเหมือนมีกรรมต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องขับถ่ายชีวิตต้องหมุนเวียนไปเงี้ยตลอดชีวิตหยุดไม่ได้เลยมันเรื่องสันสติติดต่อกันชีวิตจึงเป็นของสิบเนื่องถ้าหมดชีวิตก็ถือว่าจบไปท่านจะมองเห็นตัวเรามากกว่าคนอื่นถ้าเรามองดูเรื่องการแค่กินสองอย่างกินทางกายกินทางใจกินทางใจนี่กินบ้านกินเมืองกินหมดทั้งโลกก็ไม่พอนะโลกมันเอามาให้เนี่ยตัณหาพวกนี้มันไม่ถึงว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาสวรรค์มาให้กี่ชั้นก็เอาดังนั้นจึงว่าคนเราจะคิดว่าอิ่มนะคนที่อิ่มนะคืออิ่มใจอย่างเดียวนะคนที่อิ่มนี่อิ่มใจก็คือการพอใจที่ชีวิตตัวเองได้กินได้นอนหลับได้ต่อสู้มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าพอใจในชีวิตตัวเองว่าเนี่ยเราอิ่มใจเราได้แล้วล่ะเราได้สิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็พอใจแล้วไม่อยากจะไปเบียดเบียนคนอื่นหรือตัวเองต่อไปคือชีวิตพอใจนี่คือว่าอิ่มคนที่พอใจในชีวิตตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ากินอิ่มแต่คนที่ไม่พอใจในชีวิตตัวเองยังอยากได้มากยังอยากไปแข่งขันคนอื่นเนี่ยมันไม่มีวันอิ่มคือเหมือนนักกีฬาแข่งกันไปแข่งกันมาแหละชนะแล้วก็อยากจะชนะอีกชนะแล้วยังชนะไปชนะมากลายเป็นคนแพ้เลยไม่มีใครชนะเลยเพราะความอยากมันมากกว่าก็เลยกลายเป็นคนแพ้ไปแต่ถ้าคนบอกว่าชนะแล้วฉันเลิกแข่งแล้วฉันไม่พอแล้วฉันลาละฉันขอชนะทีเดียวพอแล้วก็เป็นผู้ชนะตลอดไปแต่ชนะแล้วมาสิฉันจะแข่งต่อไปใครจะมาแข่งกับฉันจะต้องชนะให้หมดผลสุดก็กลายเป็นผู้แพ้ชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะก็ควรจะพอใจชีวิตตัวเองและจะมีความสุขทางใจอย่าดิ้นรนไปมากมายเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ดูเวลาก็หมดพอดีขอยุติการบรรยายธรรมะไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความอิ่มใจอิ่มกายมีความสุขในธรรมะยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมะสว่างใจในยามรุ่งอรุณของเช้าวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการยามเช้าเมื่อวานนี้ก็ได้คุยเรื่องการอาหารใจกับอาหารกายไปแล้วก็พูดแบบภาษาชาวบ้านนะฮะพูดแบบภาษาชาวบ้านฟังกันรู้เรื่องสำหรับเอามานำปฏิบัติให้เกิดความสุขสงบของใจหรือว่าเกิดความมีกำลังใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติคนเราถ้ามีกำลังใจแล้วเนี่ยชีวิตก็คงจะมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่ต่อสู้กับชีวิตหรือยังมีความหวังอยู่ฉะนั้นจึงว่าคนเราลองมีกำลังใจมีอาหารใจมีอาหารกายที่สมบูรณ์แล้วทั้งอาหารใจก็มีกำลังใจมีคนรอบข้างที่ดีให้กำลังใจ เป็นญาติก็ดีเป็นเพื่อนก็ดีเป็นสังคมก็ดีให้กำลังใจเหมือนกับหมอให้กำลังใจคนไข้คนไข้ความจริงบางคนท้อแท้มากคือหมดหวังแล้วอยู่ที่บ้านเรียกว่าหมดหวังแล้วแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ให้กำลังใจว่าคุณต้องหายนะคุณป้าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่หรือพี่หรือน้องหรือลูกคุณหมอก็บอกว่าหายไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็กลับบ้านได้กินยาหมักกินยาเสียกินข้าวเยอะๆอะไรอย่างนี้นี่คืออาหารใจคือกำลังใจคนไข้ที่หมดกำลังใจที่จะสู้กับสู้ผลที่สุดก็หายได้ด้วยกำลังใจไม่เรียกอาหารใจและอาหารกายประกอบกันบางคนไม่ยอมไม่คิดจะกินข้าวไม่คิดจะกินน้ำไม่คิดจะต่อสู้กับชีวิตแต่พอมีคน

ให้กำลังใจว่าคุณคนอื่นเนี่ยเขาลำบากกว่าเราคนอื่นเขายิ่งกว่าเราทำไมเขาจึงไม่ท้อถอยทำไมจึงเขาสู้แล้วเราทำไมจึงไม่สู้ตีนมือเราก็ยังมีดีอยู่แต่ใจของเราไม่สู้มันก็ไม่มีอะไรจะมาสู้ได้นอกจากตัวเองเมื่อมีกำลังใจรอบข้างดีๆแล้วเนี่ยคนเราก็อาจจะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้มากและยาวนานฉะนั้นเราต้องคิดถึงว่าประโยชน์เราและประโยชน์คนอื่นบางคนที่สู้เพราะว่าไม่มีทางสู้บางคนสู้เพราะจำใจสู้บางคนสู้เพราะจำเป็นจะต้องสู้ก็คือว่าสิ่งแวดล้อมทำให้ต้องสู้หรือมีพันธะผูกพันเช่นบางคนเนี่ยตายไม่ได้นะมีลูกแล้วเนี่ยตายไม่ได้มีหน้าที่แล้วตายไม่ได้มีความสัญญาแล้วตายไม่ได้ความรับผิดชอบอยู่ตรงนี้บางคนเนี่ยไม่ยอมตายเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองยังมีลูกน้อยอยู่แล้วยังมีพันธะที่ผูกพันห่วงใยอยู่ก็เลยไม่อยากตายก็จะเป็นจะต้องเข้มแข็งและต่อสู้บางคนก็สู้ได้ด้วยกำลังใจ ฉะนั้นจึงว่ากำลังใจก็คืออาหารใจนั่นเองทุกวันคนเราก็ต้องการอาหารทั้งกายและใจที่บอกไว้แล้วอาหารกายก็คือกินอิ่มนอนหลับปรับปรุงธาตุให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมออยู่ในที่อากาศที่ดีอาหารที่ดีอากาศที่ดีก็ร่างกายก็จะแข็งแรงแต่กำลังใจนั้นต้องอยู่กับคนดีอยู่กับคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนที่ปรารถนาดีต่อเราเราจะมีกำลังใจมากขึ้นหรือบางคนจะอยู่กับใครก็ช่างเถอะเพราะตนเองเป็นคนที่สู้อยู่แล้วคนดีก็อยู่ได้คนไม่ดีก็อยู่ได้คนที่พูดจาไม่ดีก็เหมือนเป็นยาให้กำลังใจที่ถากถางด่าว่าเราดูถูกเราลินทาให้ร้ายเราก็กลายเหมือนเป็นยากำลังใจก็อยู่ได้อยู่คนอย่างไรก็ได้แต่ตัวเองนั้นมีกำลังใจที่จะสู้แบบทุกรูปแบบเหมือนที่รายการต่างๆเขาออกมาเนี่ยรายการสู้แล้วรวยอะไรเงี้ยสู้แล้วรวยถ้าทางพระก็สู้แล้วสำเร็จเนี่ยทางพระก็เลยก็สู้แล้วสำเร็จมีพระเราท่านสกลเนี่ยพระเราไปปฏิบัติอยู่คนภูเก็ตมาบวชอยู่35 พรรษาแล้ว35 พรรษานี่สู้ทางพระสู้อย่างเดียวทำอะไรก็ได้ให้ใครให้ทำอะไรก็ทำเป็นช่างแกะช่างปั้นช่างเย็บช่างตัดจีวรทำอะไรทำปราณีตหมดแม้แต่หมอสอนให้กรอฟันก็กรอฟันพระได้อุดฟันได้ทำอะไรได้คือสู้การนั่งสมาธิก็นั่งทั้งคืนทั้งวันเดินจงกรมก็ทั้งคืนทั้งวันคือว่าเป็นคนมีความสู้อยู่ตลอดเวลาแต่ดูแล้วภายนอกเนี่ยไม่เป็นคนเรียบร้อยหรือว่าอ่อนนอกแข็งในปฏิบัติอยู่วัดก็ยังไม่พอใจก็ไปอยู่ป่าขอออกจากหมู่คณะไปอยู่ป่าไอ้ป่าที่มีคนก็ป่าถ้ำที่มีคนก็ยังไม่มีกำลังใจที่จะสู้ก็ไปอยู่ป่าที่ไม่มีคนไปอยู่ภูลังกาโน่นบ้านคนไม่มีไม่ฉันข้าวต้อง 2-3 เดือนก็อยู่ได้สู้จนลมสุดท้ายเนี่ยภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิจนเทวดาลงมามาคุยมาพูดด้วยเนี่ยญาติโยมจะไปเอาศพท่านนี่จะไปเอาร่างกายตอนที่ท่านป่วยหนักนี่จะเอาลงมาข้างล่าง
เทวดาปรากฏเลยแสงสว่างมีเห็นเป็นรูปภาพเดินขวักไขว่เลยคน20กว่าคนนี่เห็นหมดเลยกลางวันแสกๆนี่ปรากฏเห็นเลยท่านอยู่ได้ไม่กลัวคน20คนกลัวนอนไม่ได้เลยกลัวเลยคลายไปคิดว่าเป็นผีเป็นสางไปแต่ที่จริงเนี่ยพวกเทวดาเขารักษาฉะนั้นจึงว่าเนี่ยท่านสู้จนลมหมดลมสุดท้ายท่านทิ้งร่างท่านแหละท่านไม่เสียดายคือท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติถึงว่าปฏิบัตินี่ก็เป็นนักสู้เป็นนักความเพียรไม่กลัวต่อเวทนาไม่กลัวต่อความยุ่งยากกลัวกิเลสตัวเองมากกว่ากลัวบาปกลัวนรกมากกว่าไม่กลัวเวทนาไม่กลัวหิวไม่กลัวร้อนไม่กลัวกระหายไม่กลัวความตายเขาบอกว่าบนภูรังกาน่ะใครไปก็ต้องตายหมดพระไปตาย3องค์แล้วท่านไปก็ต้องไปองค์ที่4เอ้าเป็นองค์ที่4ก็ต้องไปเพราะที่ตายเราอยู่ที่นั่นมันก็ต้องไปทั้งก็ไปก็ไปสิ้นบนที่ภูรังกาก็ถือว่าตัวเองก็ยอมตายก็จะไปปฏิบัติเนี่ยเพราะยังไงก็ต้องตายแถมสั่งลูกศิษย์ไปด้วยญาติโยมไปด้วยว่าห้ามเอาศพกลับมาข้างล่างให้เผาเลยและห้ามบอกใครก่อนที่จะได้ที่ท่านจะสิ้นให้สิ้นแล้วค่อยบอกเผาศพแล้วค่อยบอกญาติพี่น้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปบอกใครให้วุ่นวายเมื่อท่านตายแล้วก็เผาศพไปเผาเสร็จแล้วก็ค่อยบอกญาติพี่น้องบ้านญาติก็อยู่ภูเก็ต หมู่คณะเราก็อยู่สังฆทานคือท่านรู้แล้วว่าคนเราก็ถึงวาระมันก็ต้องไปที่ตายของท่านตรงนั้นท่านปฏิบัติมานานแล้วท่านก็รู้ว่าชีวิตเหมือนกันจะต้องมีน้อยเดียวนะชีวิตมีน้อยเดียวก็จะต้องรีบขวนขวายท่านภาวนาทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมนอนป่วยก็ทนป่วยมากๆถึงจะนอนถ้าไม่มากนั่งตลอดเดินตลอดยืนตลอดนี่คือสิ่งที่ท่านทำได้คือเรื่องสู้ท่านมีกำลังใจไงมีอาหารใจตอนนั้นนิมนต์ให้ท่านช่วยทำแกะพระโมคคัลลาสารีบุตรในไม้บอกช่วยนิมนต์แกะหน่อยพวกช่างเขาแกะไม่ได้ดีบอกเทวดาเขาไม่ให้ทำให้ภาวนาเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกเทวดาให้อนุญาตให้ทำท่านทำเสร็จก็สวยงามมากเลยฝีมือเป็นเทวดาเหมือนกันซึ่งช่างทั่วไปก็ไม่ใช่จะแกะกันได้ง่ายเพราะด้วยความปราณีตฉะนั้นจึงว่าคนเราก็ต้องมีกำลังใจนะชีวิตจึงจะสู้อยู่ได้ไม่ว่าใครทั้งหมดอย่าขาดกำลังใจที่พุทธเจ้าท่านบอกอาหารคือคำข้าวอาหารคือความรู้สึกที่ดีกำลังใจที่ดีปีติเนี่ยเป็นอาหารใจปีตินี่เป็นอาหารใจทำบุญกุศลไว้เป็นอาหารใจได้พูดได้คุยธรรมะหรือได้พูดธรรมะให้คนอื่นฟังหรือได้คุยธรรมะก็เป็นอาหารใจระลึกถึงพระธรรมประสงค์ระลึกถึงความดีก็เป็นอาหารใจทำให้ใจเนี่ยฟูขึ้นมีปีติบางคนนี่เปล่งปลั่งเลยนิ่มบางคนนี่เปล่งปลั่งนิ่มนวลผ่องใสทั้งที่ไม่ได้กินอะไรดีมากบางคนเนี่ยก็เรียกว่างามวัยเลยแหละงามวัยเพราะอะไรเพราะจิตใจผ่องใสเบิกบานจิตละเอียดจิตละเอียดอ่อนจิตไม่หยาบจิตเป็นกุศลมากก็ทำให้เกิดอาหารใจไม่ค่อยแก่ไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยย่นคนที่แก่ที่เหี่ยวที่ย่นเนี่ยโดยมากอาหารใจน้อยมากกังวลมากคิดแต่เป็นทุกข์กังวลแต่เรื่องทำมาหากินแต่เรื่องลูกหลานเรื่องการงานคือปล่อยวางไม่เป็นนอนหลับไม่ได้นอนหลับน้อยทำแต่งานมากอันนี้คือทำให้แก่เร็วทำให้หนังย่นเหี่ยวไปหมดฉะนั้นอาหารใจสำคัญมากเลยเท
ที่จะต้องใช้กับชีวิตประจำวันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เกิดขึ้นแล้วนั่นเป็นอาหารใจอันวิเศษสุดขอให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าไว้ในหัวใจให้มากขึ้นว่าคุณพระพุทธเจ้านั้นดีอย่างไรพระพุทธเจ้ามีดีอย่างไรมีศีลดีอย่างไรมีสมาธิสุดยอดอย่างไรพระพุทธเจ้ามีสมาธิไม่มีใครจะเหมือนแล้วสุดยอดคือสมาธิปัญญามียังไงแล้วเมตตากรุณาที่จะคิดช่วยสัตว์เป็นอย่างไรพระองค์ทรงมีทุกอย่างในตัวพระองค์ก็ให้ระลึกถึงคุณพระมหากรุณาธิคุณบริสุทธิ์ที่คุณคือพุทธคุณนั่นเองปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณสมาธิคุณพระองค์มีคุณประเสริฐเลิศที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่มีธรรมคุณก็ระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของอริยสัจธรรมธรรมที่ให้เห็นความอยากเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ความอยากเป็นทุกข์ความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความหลงเป็นทุกข์ร่างกายขันธ์ห้านี่เกิดมาแล้วก็มีแต่ทุกข์กินเดินนั่งนอนก็ทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อริยสัจธรรมธรรมที่พระเจ้ากล่าวว่าทุกข์นั้นมีอยู่ในตัวเราเราจะหนีได้หนีที่ใจอย่างเดียวแต่กายนั้นหนีไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกข์ก็ต้องดูแลรักษาให้ดีมันหิวก็เอาข้าวให้กินมันร้อนก็เอาน้ำอาบให้มันหนาวก็เอาผ้าห่มให้มันแดดออกก็เอาร่มมาบังให้เป็นไข้เป็นอะไรก็เอายามารักษาให้เอาถ้ามันผิวหนังไม่ดีก็เอาอะไรน้ำมันมาชะลมทาตามภาษาของคนที่รู้จักบำบัดทุกข์ทางกายถ้ามันเมื่อยก็เปลี่ยนนัยบทคือนี่ทุกข์ในการดูแลรักษากายขันธ์5เป็นทุกข์ถ้าใจล่ะทุกข์ก็อย่าไปคิดมันทุกข์ก็อย่าไปห่วงมันทุกข์ก็อย่าไปกังวลมันทุกข์ก็พยายามปล่อยวางให้ได้ถ้าปล่อยวางได้คือเป็นสุขทุกข์มันเกิดจากที่เราปล่อยวางไม่ได้เราไปยึดติดตรงที่มันทุกข์นั้นทุกข์108,000ประการเพราะคือจิตเรามันไม่หยุดคิดนั่นเองคนเรามีเรื่องอะไรมาก็สะสมเรื่องนั้นไว้ในใจเรื่องไม่สบายใจเรื่องเขามาว่าเราเราก็คิดแต่เรื่องที่เขาว่าเราน้อยใจเสียใจแต่เรื่องที่เขาว่าเราก็เลยกลายเป็นกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นคือเราปล่อยวางเรื่องเดียวไม่ได้นั่นเองก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปเหมือนอย่างที่ว่าอยากกินไข่เมียไม่ทอดไข่ให้ก็เลยน้อยใจคิดแต่เรื่องแหมทำไมไม่ทอดไข่ให้เราทำไมไม่ทอดไข่ให้เราแค่ไข่ใบเดียวไม่ทอดไข่ที่จริงแล้วมันก็ไม่น่าจะเอามาคิดแค่ไข่ใบเดียวผลที่สุดฆ่าตัวตายเลยเพราะไข่ใบเดียวนี่มันไม่มีเหตุผลแต่คนเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะเขาคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องแค่ไข่ใบเดียวคิดจนฆ่าตัวตายมันก็เป็นเรื่องของจิตใจที่สำคัญมากคนเราก็คงต้องมองดูจิตตัวเองให้ได้คือจิตคนเราเนี่ยปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะเอาอะไรมาปรุงแต่งเท่านั้นเองแต่เมื่อเรารู้ว่าอะไรมันปรุงแต่งเราก็ต้องปล่อยวางได้เป็นพอปล่อยวางได้เป็นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าทุกอย่างทุกสิ่งมันเกิดขึ้นเหมือนกันหมดมันคิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันก็คิดคล้ายๆกันมาตลอดมันก็ตกวางวนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อก่อนมันวางไม่เป็นตอนนี้มันวางเป็นเมื่อก่อนไม่เห็นตอนนี้มันเห็นเมื่อก่อนไม่รู้แต่ตอนนี้มันรู้อันนี้มันก็คือว่าเราเข้าใจธรรมชาติของจิตเราการทำสมาธิภาวนาก็เป็นเรื่องมองตัวเองเป็นการมองเห็นตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเวลามีทุกข์มากๆเนี่ยมันสู้ได้สู้เวทนาได้ข้ามเวทนาได้วางเฉยต่อความเจ็บปวดได้วางเฉยต่อความเจ็บปวดทางใจได้ทางกายนี่มันก็เจ็บปวดแบบประเภทที่คนไม่มีสมาธิก็ทนไม่ได้ทางจิตมันก็เจ็บปวดเมื่อไม่มีสมาธิก็ทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็ถือว่าก็ต้องทำลายไปข้างหนึ่งบางคนทนทุกข์ทรมานทางกายไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงผลสุดฆ่าตัวตายก็มี
นี่คือทุกข์ทนไม่ได้เพราะทนต่อสภาพร่างกายไม่ยอมรับบางคนคิดมากๆน้อยใจเสียใจมากๆผิดหวังมากก็ฆ่าตัวตายอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองวางใจไม่ได้แต่ที่จริงแล้วมันก็คิดเหมือนกันทุกคนทุกเหมือนกันทุกคนแต่ใครจะมีสมาธิยาวกว่ากันใครจะมีปัญญาพิจารณาได้มากกว่ากันเลิกละได้มากกว่ากันและสิ่งเหล่านี้คือการวัดใจกันมนุษย์ทั้งหลายที่จะมีความสุขก็คือพอใจมากที่ตัวเองทำแต่ความดีตัวเองมีลูกดีมีหลานดีมีญาติพี่น้องดีมีเพื่อนดีหรือว่าใครไม่ดีเราก็เฉยซะเราก็แสวงหาแต่สิ่งที่ดีเขาบอกเหมือนชาวนานะความดีเหมือนชาวนาชาวนาย่อมฉลาดในการทำนาก็จะไปเก็บเกี่ยวแต่ข้าวกล้าที่มันงอเขียวที่มันงอรอเขียวเขาไปเก็บเกี่ยวแต่ข้าวหญ้าข้าวข้าวกล้าพวกนั้นมาไอ้ข้าวกล้าที่ไหนมันชูโดก็ไม่เอามาก็เหมือนจะคบคนก็เหมือนกันน่ะคนไหนที่มีทิฏฐิมานะเราก็ไม่คบคนไหนที่อ่อนน้อมตนเราก็คบอย่างเงี้ยก็คือการนั่นเนี่ยคือสิ่งที่เราเป็นคนนำพามาคัดเลือกมาด้วยปัญญาก็จะได้แต่สิ่งที่ดีชาวนาก็ฉลาดอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ต้องมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตทุกรูปแบบเพราะคนเราเกิดมาจะปรารถนาให้เหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นจะปรารถนาให้เหมือนเราไม่ได้แม้แต่ออกมาฝาแฝดชีวิตยังไม่เหมือนกันเลยออกมาวันเดียวกันตกปากมาวันเดียวกันแต่ชีวิตยังดำเนินต่างกันมีโรคภัยไข้เจ็บต่างกันมีความคิดต่างกันมีสุขและทุกข์ต่างกันยังเป็นฝ่ามือเดียวกันไม่ได้เลยแต่นั้นจึงว่ามันเรื่องนานาจิตตังฉะนั้นคนที่จะเข้าไปสู่ความถูกต้องได้หรือเข้าถึงธรรมะจะจะทำได้ก็คือคงต้องคุณต้องเราต้องปฏิบัติเราต้องแสวงหาความสงบใส่ใจเราหรือแสวงหาความรู้ที่เข้าใจจิตของเราที่พุทธเจ้าว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่คือเข้าใจหัวใจหลักของการประพฤติปฏิบัติธรรมจิตเราเข้าใจจิตตัวเองไหมเจตสิกเราเข้าใจเจตสิกปรุงแต่งในจิตไหมสังขารรู้จักการปรุงแต่งฉาบทาให้เป็นบุญเป็นบาปในหัวใจของเราไหมเนี่ยจิตของเราไหมสัญญาความจำได้หมายรู้เรารู้ว่าสัญญาเป็นอย่างไรลักษณะสัญญาจำแล้วเอามาปรุงแต่งใหม่จะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเนี่ยสัญญาก็เห็นว่าไม่เที่ยงคิดแล้วก็หายคิดแล้วก็หายบางครั้งก็เสื่อมไปสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็สิ่งที่กระทบแล้วก็ดับไปเห็นก็ดับตาเห็นรูปมันก็เอารูปมาไว้ที่ตาไม่ได้มันก็รูปมันก็อยู่ภายนอกหูได้ยินเสียงมันจะเอาเสียงเก็บไว้ก็ไม่ได้มันก็เป็นสัญญาไปเป็นกระทบเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานไปเป็นกรรมเป็นวิบากถ้าเราได้ยินมันก็เป็นสันติติดต่อกันไปส่งรู้ถึงใจมันก็เป็นเรื่องแค่ผัสสะกระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เรียกว่าเป็นการมันไม่มีวิญญาณมันก็เป็นตัวรู้เท่านั้นเองมันก็ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้คนที่จะรู้ก็รู้ด้วยปัญญาจึงจะเห็นลักษณะของวิญญาณวิญญาณนี่มีอยู่ทั่วร่างกายเราจากเดินเข้าออกไหนวิญญาณคือมีทั่วตัวเราอย่างเส้นขนเนี่ยเราไปลูบถูกเส้นขนก็ความรู้สึกมันก็เกิดก็เป็นวิญญาณภาษาวิญญาณตาเห็นรูปก็เกิดวิญญาณขึ้นมาก็เห็นรูปก็เป็นวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณได้ยินเสียงก็โสตวิญญาณฉะนั้นสิ่งที่มากระทบร่างกายเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เรียนรู้ธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดอย่างนี้เขามันทุกตัวคนแต่คนจะรู้ทันและไม่รู้ทันจึงว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์นะร่างกายคนเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นอัตโนมัติ
ถ้าเรียนคอมพิวเตอร์แล้วขอให้มาเรียนเรื่องกายด้วยว่ากายมันก็เป็นอัตโนมัติจิตก็เป็นอัตโนมัติเลยนะทำไมตาเห็นรูปมันจึง

0: เอามาปรุงแต่งได้ทำไมหูได้ยินเสียงจึงเอามาปรุงแต่งได้และปรุงแต่งมันไปไหนหายไปไหนเดี๋ยวก็ไปปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้เอ๊ะจิตคนเรานี่มันว่องไวเหลือเกินมันเป็นสิ่งที่เร้นลับเหลือเกินมันคิดโน้นคิดนี่อะไรมันแต่มันหาตัวตนเป็นหลักไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนเวลาความโกรธนี่แหมมันไฟจะไหม้เลยโกรธจนเล่าร้อนอยู่ไม่ได้เวลาเสียใจก็เสียใจจนน้ำตาไหลมันปรุงแต่งแล้วแรงทั้งนั้นเลยเวลารักก็รักจนหลงไหลรักจนเอาตัวไม่รอดเลยยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักมันก็ปรุงแต่งจนมันเรื่องเดียวมันไม่ยอมเลิกคิดเนี่ยนี่คืออารมณ์คือจิตที่มันปรุงแต่งเป็นสังขารแล้วจึงว่าเมื่อเรามาพระพุทธปฏิบัติธรรมจึงมาเห็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเห็นคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่คุณแผ่นดินเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีบุญคุณต่อเราที่ให้เราได้มากำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนาถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดในชีวิตไม่น่าจะทำลายชีวิตตัวเองอย่างง่ายดายเลยควรจะทนุถนอมเพื่อได้รู้เห็นธรรมะของพุทธเจ้าในลมหายใจของตัวเองในจิตของตัวเองการประพฤติปฏิบัติจะเป็นรูปแบบไหนก็สุดแล้วแต่ขอให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อทำจิตใจให้มันปล่อยวางเป็นก็แล้วกันอย่าไปแบกทุกข์ไว้ก็แล้วกันเมื่อเขาไม่แบกทุกข์เขาไว้เขาก็ไปได้บางคนเนี่ยบอกว่าปฏิบัติแบบนี้ติดฌานแบบนี้ติดฌานหลงผิดแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าติดฌานเนี่ยปฐมฌานก็ไปเป็นพรหมแล้วติดฌานติดไปเถอะฌานถ้ามันบารมีมันยังไม่พอก็ติดฌานน่ะดีที่สุดบางคนนี้โอ้ยคนนี้ปฏิบัติไม่เอาสมถะติดวิปัสสนาก็ติดไปเถอะวิปัสสนาติดไปเถอะวิปัสสนาเพราะอย่างน้อยตอนจะตายเราก็รู้เวทนามากเพราะวิปัสสนานี่พอจะตายแล้วเวทเจ็บแล้วเวทนามันมากเหลือเกินพวกวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นเราเข้ามันจะเห็นสัจธรรมเองโอ้โหธรรมะนี่มันลึกกว่าที่เราคิดไว้เราคิดว่าเราปล่อยวางได้เราคิดว่าเจตสิกเกิดดับแล้วก็เกิดดับเราไม่ยึดมั่นแต่เวลาเราเจ็บเราจะตายเนี่ยโอ้โหมันแรงกว่าวิปัสสนาที่เราคิดมันก็จะปลงไปเรื่อยๆเขาจะต้องใช้ปัญญามากขึ้นผลที่สุดวิปัสสนามันก็จะต้องเอามาใช้จริงๆไอ้ที่เอามาใช้พูดใช้คุยก็มาใช้ปรุงแต่งคิดนึกเนี่ยมันก็เป็นวิปัสสนาจำลองอยู่คล้ายๆเหมือนวิปัสสนาตุ๊กตาเนี่ยเอามาคุยเอามาพูดกันเรียกว่าวิปัสสนาตุ๊กตามาสมมุติว่าเหมือนออกแบบออกแบนบ้านว่าจะสร้างอย่างนั้นจะสร้างนี้มันก็มองเห็นเป็นโครงเขาว่ามองอ่านออกเลยเพราะเป็นนักเขียนเป็นอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าบ้านมีลักษณะยังไงมีประตูหน้าต่างนี่ค่ะคือมองเห็นทะลุผุโป่งเลยแต่ยังไม่ได้สร้างวิปัสสนาก็เหมือนคนที่เรียนรู้วิปัสสนาก็เหมือนคนที่คนที่ไม่ผ่านสมถะคนไม่ลึกซึ้งยังไม่ได้วิปัสสนาจริงๆเป็นวิปัสสนาวิปัสสนึกก็เหมือนคนโครงสร้างบ้านเองอ่านแผนบ้านเขียนแผนบ้านว่าจะสร้างบ้านแต่ยังไม่ได้สร้างเลยอยู่ในกระดาษเหมือนคนที่เรียนวิปัสสนาก็เหมือนคนที่เรียนการสร้างแต่นเองแต่เวลามีเวทนาจริงๆขันห้ามันจะแตกดับจริงๆตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมจมูกดมกลิ่นก็เสื่อมลิ้นได้รสก็เสื่อมทำอะไรไม่ได้กายสัมผัสก็เสื่อมจิตก็อ่อนแอลงจิตก็หายไม่โศกไม่สู้จิตมันก็อ่อนแอตรงนี้เกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้ก็ถือว่าจบเลยถูกโมหะครอบงำเลยแต่นี้เราที่รู้ไปแล้วนี่เรารู้ว่าไอ้ที่เรารู้นั้นมันรู้ไม่จริงรู้ไม่ใช่มันยังเข้าไม่ถึงเวทนายังดับเวทนาไม่ได้แสดงว่าวิปัสสนายังเป็นวิปัสสนึกยังดับไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่ายังข้ามเวทนาไม่ได้เลยไอ้ที่รู้นั้นมันรู้เพียงโครงสร้างเท่านั้นเองเอาคราวนี้เราต้องทำจริงๆนะเหมือนคนที่เอามาก่อสร้างจริงๆเนี่ยมันต้องเหนื่อยเลยเนี่ยต้องลงเสาเทเข็มลงเสาเทปูนขึ้นหลังคาก่อสร้างโอ้โหกว่าจะเสร็จได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีๆแต่เขียนแต่รู้สึกมันง่ายฉะนั้นเมื่อวิปัสสนาเขาเรียนไปเถอะพอไปถึงเวลาจริงๆเราจะรู้ว่าโหทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่เบาเลยเวลาจะตายเนี่ยเวลาเจ็บเนี่ย มันนั่งมาพูดมันนอนพูดไม่ได้แล้วแม้จะอ้าปากก็ไม่ได้อะไรมันเจ็บไปหมดเลยหายใจยังเจ็บเลยเจ็บไปหมดทั้งร่างกายแต่นี่นะของจริงนะเจอของจริงเลยคนนี้วิปัสสนาจะเกิดแล้วนั้นไม่เป็นไรปฏิบัติแบบไหนก็ขอให้จิตของเราเข้าไปสู่ความ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ก็เมื่อทำแล้วก็ได้รับวิบากที่เป็นทุกข์ในอนาคตแล้วแม้แต่ทุกข์ในปัจจุบันด้วยก็ตามแต่ถ้ามันคิดไม่ดีอยู่ในใจแล้วคอยระมัดระวังไม่ให้แสดงออกทางกายทางวาจาความคิดที่ไม่ดีนั้นถูกรู้ถูกดูขณะที่รู้ถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางความคิดนั้นก็ดับกลายเป็นว่าแม้จะคิดไม่ดีแต่มีสติรู้ทันความคิดนั้นกลับแสดงความจริงแบบหนึ่งคือมีความคิดที่ไม่ดีอยู่และมีความจริงซ่อนอยู่ที่สามารถรู้ได้คือความคิดที่ไม่ดีนั้นไม่เที่ยงด้วยเมื่อกี้มีอยู่นะแล้วตอนรู้จิตรู้เกิดขึ้นมาไอ้ความคิดนั้นดับไปแล้วเพราะปัจจุบันเป็นรู้เงี้ยก็กลายเป็นว่าความคิดที่ไม่ดีมีอยู่แล้วมันก็ดับไปเมื่อแสดงไตรลักษณ์ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราอาศัยฝึกฝนตนเองรักษาศีลด้วยความที่รู้และเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็สามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เจริญสติสมาธิและปัญญาเจริญวิปัสสนาได้จากความที่มีความเชื่อเรื่องนี้เรื่องกฎแห่งกรรมโดยเฉพาะรู้ว่าแม้คิดไม่ดีก็เกิดผลทันทีทางใจเลยนะคิดไม่ดีมีทุกข์ในใจทันทีมีความเศร้าหมองอยู่ในใจทันทีแต่คิดดีมีความโปร่งใจมีความเบิกบานใจในใจทันทีมีผลทางใจทันทีทีนี้สำหรับคนที่เขาไม่เชื่อแล้วก็ด่าแล้วเขาทำวจีกรรมไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าการด่าเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลเขาจะด่าได้ใจต้องขุ่นมัวมืดมัวก็มีมโนกรรมด้วยก็ถ้าทำไปแล้วก็ได้รับวิบากนั่นเองใจที่ขุ่นมัวนั้นทำไปแล้วก็คำพูดก็ขุ่นมัวด้วยสร้างกรรมอย่างน้อยๆสองอย่างขึ้นมาถ้ามีการทำท่าทางท้าทายแล้วก็เป็นกายกรรมด้วยนะการแสดงออกทางกายนี่ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นถูกคนเขาด่าศาสนาเพื่อกระทบให้เราโกรธเราก็ไม่ควรจะไปโกรธเพราะว่าพระพุทธเจ้าสมมติเขาด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองคนด่าก็สร้างวจีกรรมที่เป็นอกุศลไปเราไม่ควรจะไปโกรธตอบถ้ามีโอกาสเขาพูดไม่ตรงสิ่งที่ข้อมูลที่เขาพูดมันไม่ตรงอาจจะถ้ามีโอกาสก็แก้ได้หรือเขามาตำหนิคำสอนของพระพุทธเจ้าคือตำหนิพระธรรมคำของเขาไม่ถูกกับข้อมูลที่แท้จริงถ้ามีโอกาสจะแก้ก็แก้ได้ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรก็คือเขาก็สร้างวจีกรรมของเขาต่อไปนะถ้ามีโอกาสที่จะชี้แจงก็ชี้แจงแต่การชี้แจงก็ต้องชี้แจงด้วยไม่ใช่ด้วยใจที่ขุ่นมัวไม่ใช่ไปชวนทะเลาะเพราะว่าถ้าเราไปทะเลาะกับเขาไปโกรธแล้วก็พูดด้วยใจที่มีโทสะเนี่ยมันจะไปแสดงออกซึ่งกายกรรมวจีกรรมที่ไม่ดีหรือเรียกว่าที่เขาพูดไม่ดีบางทีอาจจะเจตนายั่วให้เราโกรธแล้วเราก็โกรธเราก็ตกหลุมเขาแล้วก็ฟังอาจจะด้วยใจที่กรุณาก็ได้หรือคือกรุณาหมายความว่ามองในมุมที่ว่าเขากำลังทำร้ายตัวเองอยู่สร้างกายกรรมสร้างวจีกรรมด้วยมโนกรรมที่เป็นอกุศลก็ สงสารเขาหรือถ้าสงสารไม่ได้ก็อุเบกขาอุเบกขาพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้แช่งเขานะไม่ถึงกับแช่งนะถ้าแช่งเขาเนี่ยคือขอให้ปากมันเน่ามันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแช่งหรือว่าขอให้วิบากจงเกิดกับเขาเร็วๆนี่ก็แช่งนะคือไม่มันไม่เป็นกลางความเป็นกลางก็จะต้องมาในลักษณะพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเขาได้รับวิบากเขาทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับวิบากอันนั้นเองตามหลักกฎแห่งกรรมแล้วก็ไม่ไปเร่งแล้วก็ไม่ไปอนุโมทนาในการพูดหรือการกระทำอย่างนั้นไม่เอาใจของเราคล้อยตามหรือถูกครอบงำกับกระแสลบๆที่เขาส่งมาไม่ไปโกรธตอบไม่ด่ากลับไม่อาฆาตก็ด้วยไม่จองเวรด้วยก็เป็นหลีกเลี่ยงการสร้างกรรมใหม่ของเราด้วยในแง่ที่ว่าเป็นอกุศลกรรมของเราถ้าพิจารณาก็พิจารณาว่าเนี่ยเขากำลังทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมของเขาอยู่เขาย่อมได้รับวิบากของเขาเองอันนี้คือพิจารณาไปตามความจริงของกลไกของโลกนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นการบัญญัติโดยพระพุทธเจ้าที่ในลักษณะที่ว่ากำหนดกฎเกณฑ์ว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้โดยเป็นผู้คิดค้นกฎอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเรื่องกฎแห่งกรรมมันคือการทำเหตุแล้วต้องได้รับผลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใครไม่เชื่อเมื่อทำเหตุไม่ดีก็ย่อมได้รับผลไม่ดีตามจริงตามหลักไม่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องบุญคุณพ่อแม่บุญคุณก็มีอยู่แล้วไม่เชื่อก็ไม่แสดงความกตัญญูกตเวทีเขาก็เป็นคนไม่ดีไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าดำเนินชีวิตขัดแย้งกับความจริงของโลกก็เสี่ยงที่จะไปทำอะไรที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดภัยกับตนเองในอนาคตก็เราเป็นผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็ต้องลงลึกมาถึงที่ว่าถ้าจะมองเขาก็ควรจะมองเห็นความเป็นไปของเขาว่ามันเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นเองและเราเองด้วยเราเองถ้ามีอกุศลกรรมในแง่ของมีความคิดอะไรที่ไม่ดีกับเขาตอนนี้เรากำลังทำความขุ่นมัวให้เกิดกับใจของเราความจริงอันนี้ก็ปรากฏกับเราด้วยไม่ใช่ไปมองแต่เขาอย่างเดียวต้องมองกลับย้อนกลับมาที่จิตใจของเราด้วยเช่นกันก็ต้องระวังรักษาจิตใจของเราให้ปลอดโปร่งผ่องใสด้วยเวลาพิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมก็ไม่ใช่ว่าไปแช่งเขาให้เขาได้รับวิบากเร็วๆอันนี้มันไม่ใช่เป็นจุดหมายของการพิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยผลของมันต้องเป็นอุเบกขาในการเจริญอุเบกขาเนี่ยพิจารณาอยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นสัพเพสัตตากรรมัสสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกริสันติกัลยาณวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสันติเวลาพิจารณามันเป็นภาษาบาลีก็ว่าอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ถนัดบาลีก็ว่าไปตามภาษาไทยที่บอกไว้ก่อนก็ตามนี้นะคือจุดมุ่งหมายในการพิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมคือมีใจเป็นกลางมีใจเป็นกลางเพราะมีปัญญาสัมมาทิฏฐิต่อไปโยมริบบ้อมจันทร์ถามมาข้อที่1วันทำงานกับวันหยุดอยู่บ้านเราสามารถภาวนาได้อย่างเท่าเทียมไหมคะไม่แน่ใจว่าการทำในรูปแบบมีอนิสงส์และการเรียนรู้ที่ดีกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันหรือไม่หนูทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟรับออเดอร์บ้างทำความสะอาดร้านบ้างแต่ที่ร้านก็มีเสียงเพลงเปิดตลอดอ๋อ หมายความว่าตอนหยุดอยู่บ้านถ้าทำงานอย่างนี้นะหยุดอยู่บ้านก็จะ

มีสิ่งรบกวนหรือสิ่งยั่วเย้าล่อใจน้อยลงนะฮะเพราะว่าถ้าทำงานลักษณะนี้ก็จะมีสิ่งที่มากระทบในงานในแง่ที่ว่าจะยั่วให้ใจเนี่ยแกว่งได้มากแต่ถ้าเราคอยดูใจตัวเองก็สามารถที่จะเจริญสติกับงานอันนี้ได้เช่นเจอลูกค้าไม่เรียบร้อยเราชักรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเกิดกลัวขึ้นมากลัวรู้ว่ากลัวแล้วเราก็ต้องค่อยๆดูอย่างระมัดระวังลูกค้าทิปให้มากอ๋อดีใจรู้ทันว่าดีใจหรือว่าเพลงเปิดมาชอบเพลงนี้เป็นพิเศษรู้สึกไม่ได้ฟังอย่างเดียวร้องตามด้วยอ้าวนี่เราเผลออินไปกับเพลงนั้นไปแล้วให้รู้ทันมันอาจจะยากหน่อยในการทำงานนี้แล้วก็เจริญสติไปแต่มันไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ถ้าตั้งใจฝึกนะเอาใจอยู่กับงานใส่ใจในงานไม่ใช่อยู่กับตัวอย่างเดียวนะอยู่กับตัวอย่างเดียวบางทีคนเรียกเราก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจเสียงเรียกแล้วก็บกพร่องในหน้าที่นะก็ต้องอยู่กับงานอยู่กับงานแล้วขอบเขตของความรับผิดชอบของเราไปถึงไหนก็ต้องรับรู้ไปให้ถึงนั้นคอยระมัดระวังคอยเดินไม่ไปสะดุดขาใครไม่สะดุดขาโต๊ะด้วยถ้าจะถือของก็ต้องถือด้วยความระมัดระวังอันนี้แหละก็คือเจริญสตินั่นเองแต่มันไม่ถึงไม่ใช่เป็นสติแบบสติปัฏฐานไปซะทั้งวันมีสติสัมปชัญญะก็ยังดีแต่ถ้าสติปัฏฐานในลักษณะนี้จะอาจจะเป็นสติปัฏฐานในลักษณะเห็นจิตมีโกรธรู้โกรธมีหลงไปตามเสียงเพลงรู้ว่าหลงมีโลภอยากได้เห็นคนนี้ทิปให้คนโน้นเยอะลูกค้าคนนี้ทิปให้คนโน้นเยอะโลภอยากได้หรือว่ามีความริษยาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเกิดปรากฏการณ์อะไรอยู่ในใจเนี่ยมีโอกาสที่จะเจริญสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นได้แล้วเราก็ทำงานของเรานะไม่เอาความริษยาไม่เอาความโลภมาเป็นตัวนำจะใช้สติเป็นตัวนำคอยรู้ใจตัวเองบ่อยถ้าทำได้ก็กลายเป็นว่าในวันทำงานก็สามารถเจริญสติได้หรือในวันหยุดนะดูเหมือนน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะมาเจริญสติดูกายได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรรบกวนรุนแรงเหมือนที่ทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศในบ้านของเราเองให้เงียบให้สงบหรือไปเดินถ้ามีที่เดินที่มันร่มรื่นอะไรเงี้ยก็สามารถไปเดินหรือว่าที่บ้านไม่มีก็ถ้าใกล้ๆบ้านมีสวนสาธารณะก็สามารถออกไปได้มันหยุดกับวันธรรมดาสามารถภาวนาได้ทั้งคู่แต่ด้วยความที่องค์ประกอบของชีวิตมันไม่เหมือนกันการภาวนาก็อาจจะต้องมีรูปแบบต่างกันมีสไตล์ต่างกันในเวลาทำงานก็เป็นแบบหนึ่งเราไปเปลี่ยนบรรยากาศของที่ทำงานไม่ได้แต่สามารถเปลี่ยนมุมมองในการภาวนาของเราได้ส่วนในชีวิตของวันหยุดเราสามารถเลือกได้บางทีอาจจะพักผ่อนก็ได้นะทำงานมาเหน็ดเหนื่อย5วันมีวันหยุด2วันหรือบางคนอาจจะทำงานมากกว่านั้นมันมีวันหยุดแล้วเนี่ยอาจจะพักผ่อนเพื่อให้มีความสดชื่นความสดชื่นมันคงไม่ได้พักผ่อนแบบทั้งวันทั้งคืนลุกขึ้นมาแล้วก็มาทำธุระส่วนตัวในระหว่างทำธุระส่วนตัวก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันของวันหยุดซักผ้าทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยเรียกว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันแบบวันหยุดแบ่งเวลาทำในรูปแบบบ้างถ้ามีเวลาได้ก็ยิ่งดี
ม่ใช่ว่าจะเอาภาวนานะจะทำในรูปแบบแต่งานบ้านไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ธุระที่จะต้องทำในบ้านทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยมันต้องทำอยู่ไม่ใช่ว่าจะทำการภาวนาแล้วก็ละเลยในสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ก็จะแบ่งเวลาต่อไปข้อที่สองถ้าให้ทานด้วยเงินเล็กๆน้อยๆให้ทานด้วยเงินเล็กๆน้อยๆเพราะเป็นคนยากจนทำกับเนื้อนาบุญและด้วยใจที่อยากตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาจัดเป็นทานอานิสงส์สูงไหมคะแล้วหากไม่ได้ให้เงินก้อนใหญ่ๆเลยบุญจะส่งให้เกิดเป็นคนรวยได้ไหมคะโอ้โหถ้าได้เนื้อนาบุญที่ดีนะได้แน่ๆได้บุญใหญ่แน่ๆแล้วยิ่งคิดถึงการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาหมายถึงตอบแทนระลึกถึงเป็นการทำบุญแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ดีเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระองค์เราก็คงไม่ได้รู้สิ่งที่ควรรู้ระดับนี้ใช่ไหมว่าเราควรรักษาศีลเราควรให้ทานเราควรภาวนาอะไรเงี้ยไม่มีใครสอนโลกจะมืดมัวมากโดยเฉพาะเราเองก็มืดมัวด้วยอยากเป็นคนดีแต่ไม่รู้จะต้องทำยังไงอาจจะเป็นดีตามความคิดของเราอาจจะไม่ดีจริงๆก็ได้ทีนี้มีผู้ที่รู้จริงคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็บอกให้เราฝึกสละให้ทานบอกด้วยว่าให้ทานอย่างไรมีอานิสงส์มากอย่างกรณีอย่างนี้คือว่าถ้าทำกับเนื้อนาบุญที่ดีแม้ทำเพียงเล็กน้อยจะมีอานิสงส์หาประมาณไม่ได้ในสังฆคุณนะที่เราสวดสุปฏิปันโนพระกัปปโตสาวกสังโฆคำสุดท้ายของสังฆคุณคืออนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะสงสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าหมายความว่าทำบุญกับท่านเหล่านั้นแม้เพียงเล็กน้อยจะมีอานิสงส์หาประมาณไม่ได้นั่นเองอันนี้พระพุทธเจ้าขยายความไว้เองเหมือนการที่เราทำบุญกับเนื้อนาบุญด้วยใจที่อยากตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนาก็คือได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็จัดเป็นทานที่มีอานิสงส์สูงด้วยใจของเราสูงใจของเราก็สูงแล้วเราก็เลือกเนื้อนาบุญของเราด้วยก็ยิ่งดีไม่จำเป็นต้องให้เงินใหญ่ไม่ต้องให้เงินมากก้อนใหญ่ไม่จำเป็นเลยบางคนเนี่ยนะตักไม่ได้ตักบาตรด้วยซ้ำไปนะมีดอกไม้อยู่ก็ถวายดอกไม้บางคนใส่บาตรเล็กน้อยใจเบิกบานบางคนให้ทานด้วยข้าวแล้วก็นอนหลับไปนะทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีๆนอนหลับด้วยความอ่อนเพลียตื่นขึ้นมาอะไรมันแยงตาแสงมันแยงตามีทองคำโผล่มาจากท้องนาที่ตัวเองทำนาอยู่อย่างเงี้ยก็คือเป็นเนื้อนาบุญทำบุญกับพระสารีบุตรเนื้อนาบุญที่ดีแล้วตัวเองก็ทำบุญด้วยใจศรัทธาอย่างเงี้ยกลายเป็นเศรษฐีวันนั้นเลยเป็นเรื่องราวของผู้ที่ได้เนื้อนาบุญที่ดีแล้วมีศรัทธาด้วยก็ไม่จำเป็นต้องทำบุญด้วยเงินก้อนใหญ่อะไรเลยนะมันอยู่ที่ใจของเราแล้วก็อยู่องค์ประกอบนะฮะคือเราเป็นผู้ที่มีศีลด้วยแล้วก็มีศรัทธาเจอผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีแล้วก็เกิดศรัทธาของที่ทำบุญก็ได้มาด้วยสุจริตนะเป็นของที่บริสุทธิ์ในฝ่ายผู้ให้ก็คือรักษาศีลด้วยของที่ทำบุญก็เป็นของบริสุทธิ์ไม่ได้ขโมยใครมาผู้ที่รับเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งอานิสงส์ครบทั้ง3ส่วนอย่างนี้มีอานิสงส์มากความบริสุทธิ์ทั้ง3ส่วนก่อนให้ก็ยังปลื้มใจขณะให้ก็ปลื้มใจนึกถึงทีหลังก็ยังปลื้มใจเลยก็ถือว่าถ้ามีโอกาสได้ทำบุญกับผู้ที่เรารู้สึกว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเราก็อย่างน้อยก็เราก็มีความศรัทธาแล้วทำแล้วก็ปลื้มใจใช้ได้
ต่อไปโยมอะไรอะอดิศรีเจริญพาณิชย์ถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยหนูฝึกดูจิตหลงไปหนูฝึกดูจิตหลงไปคิดเคยเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นเวลาหลงไปคิดถึงเมื่ออาทิตย์ก่อนน้องหมาตายหนูเศร้ามากร้องไห้พยายามดูจิตพบว่าพอรู้ทันความคิดดับความคิดดับแล้วแต่ความเศร้าไม่ดับเหมือนเบรกไม่อยู่พอเลิกงานกลับบ้านก็ร้องไห้อีกไม่หลุดแต่มีจังหวะหนึ่งเห็นความเศร้าพุ่งขึ้นมาก่อนเห็นความเศร้าพุ่งขึ้นมาก่อนความคิดจะขึ้นมาเป็นภาษาหนูงงนึกถึงธรรมะที่เคยฟังหาเจอคลิปฟังซ้ำจึงเข้าใจว่าความเศร้าก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งพอมองความเศร้าที่ผุดขึ้นมาตรงๆก็หลุดออกมาได้ง่ายๆเหมือนแป๊บเดียวหลุดเลยตอนนี้ยังมีหลงไปคิดถึงบ้างมีความเศร้าตัวเล็กๆผุดขึ้นมาบ้างรู้แล้วก็ดับไปเจ้าค่ะขอให้ชี้แนะเพื่อฝึกต่อคือความเศร้าเนี่ยนะที่ตอนที่เห็นความเศร้าแล้วเหมือนมันอะไรนะความคิดดับแต่ความเศร้าไม่ดับจริงๆตอนนั้นน่ะอาจจะเห็นไม่ทันนะความคิดที่เป็นคำพูดอาจจะดับแต่ภาพน้องหมายังค้างอยู่มันก็ยังเป็นเหตุให้เราเนี่ยยังคงมีความเศร้าอยู่ได้มันไม่ได้อาจไม่ได้คิดเป็นเสียงอย่างเดียวคิดเป็นภาพคิดถึงไม่ได้มีเสียงนะคิดถึงก็เศร้าได้เหมือนกันบางคนเห็นภาพบางคนพูดในใจพร่ำพรรณนาอะไรเงี้ยมันมีความเผลอไปในอดีตสองแบบด้วยกันหรือบางทีแค่มองเห็นที่มันเคยนอนเงี้ยเศร้าเลยมันเคยนอนอยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็นภาพไม่ได้มีเสียงพูดในใจเห็นแล้วก็ภาพแม้จะมีเสียงพูดขึ้นมาบ้างแล้วรู้ทันเสียงพูดแต่ภาพยังอยู่อย่างเงี้ยก็ยังเศร้านึกออกนะคือมันไม่ได้เพียงแค่ว่ารู้ความคิดแล้วความคิดดับต้องดูว่าคิดมันมีสองแบบคิดเป็นภาพกับคิดเป็นเสียงทีนี้ถ้ามีจังหวะหนึ่งที่หลุดไปหมายความว่ามันเห็นจริงๆมองความเศร้าจริงๆความเศร้าเนี่ยนะเป็นผลของการคิดถึงพอคิดถึงแล้วก็นึกถึงอดีตแล้วก็เลยเศร้าแล้วหรือว่าเห็นรู้สึกถึงความพัดพลากแล้วก็เลยเศร้ามีความเศร้าขึ้นมาจริงๆเศร้าเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยเป็นวิบากเป็นผลนั้นไอ้ที่มันมีความเศร้าขึ้นมาเนี่ยนะเป็นผลนะมันบางทีผลของการคิดถึงสุนัขน้องหมาเราเนี่ยเห็นความคิดแล้วความเศร้ามันอาจจะมีการตกค้างอยู่เพราะมันเป็นวิบากในการรู้ที่ดีไม่ใช่ไปรู้ตอนที่เป็นวิบากคือความเศร้าให้รู้ตั้งแต่ตอนที่มันหลงคิดจิตมันหลงคิดไปมันส่งออกไปอย่างเงี้ยกำลังเดินอยู่แทนที่รู้กายเดินมันหลงคิดไปตรงนี้เห็นตั้งแต่ตอนหลงเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นการเห็นกิเลสถ้าหลงไปแล้วเห็นสมมติเห็นสถานที่ที่น้องหมาเคยนอนคราวนี้มีการคิดไปถึงภาพในอดีตนี่เป็นกับวันนี้กำลังทำกรรมมีมโนกรรมเกิดขึ้นเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นตอนนี้ก็สามารถที่จะมีสติรู้ทันนะเห็นความหลงคิดนั้นแล้วก็การทำกรรมนั้นเห็นการถลำไปในเรื่องราวเนี่ยนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้
ตอนเห็นหลงเนี่ยจะเห็นหลงว่ามีอยู่จริงแล้วหลงดับให้ดูแต่ถ้าถลำไปในเรื่องราวในอดีตเห็นตอนถลำไปเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้แต่ถ้าถลำไปแล้วเศร้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแม้จะรู้ทันความเศร้าความเศร้าก็ไม่ดับเพราะว่าความเศร้าเป็นวิบากอันนี้ความเศร้าที่พุ่งขึ้นมาก่อนเนี่ยอาจมันไม่น่าจะพุ่งขึ้นมาก่อนหรอกแต่มันอาจจะเห็นอะไรเป็นตัวมีความปรุงอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้เศร้าแต่เราไม่ทันไม่ทันความปรุงแต่งอันนั้นมาเห็นความเศร้าซะก่อนว่าความรู้สึกมันเหมือนเห็นความเศร้าก่อนเนี่ยจริงมันมีเหตุความเศร้าต้องมีเหตุแต่เราไม่ทันดูหรือไม่ทันเห็นเหตุของความเศร้านั้นก็เลยเป็นมีความเศร้าโผล่ขึ้นมาในความรับรู้ก็เลยเหมือนกับมีความเศร้าพุ่งขึ้นมาก่อนแต่เห็นความเศร้าจริงๆแล้วนะฮะมันน่าจะเป็นความปรุงแต่งนั่นเองมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วก็มันเป็นอาการทางใจที่มันรู้เป็นทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันทุกข์ก็ได้พอมองความเศร้าที่ถูกทุกข์มาตรงๆก็หลุดออกมาได้ง่ายๆคือรู้ได้ใจเป็นกลางนั่นเองรู้ได้ใจเป็นกลางตอนรู้เป็นกลางตอนความเศร้าเมื่อกี้นี้ถูกรู้ถูกดูความเศร้าก็ดับเลยเพราะปัจจุบันเป็นกลางแล้วยอมรับว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้ได้ใจเป็นกลางอย่างนี้แป๊บเดียวหลุดนะพอมีความเล็กมีความปรุงแต่งเล็กๆขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็จริงๆนะมันคือหลงนั่นเองหลงแล้วรู้ทันมันก็กลายเป็นรู้ได้ใจเป็นกลางด้วยยิ่งเห็นเลยว่ามีหลงอยู่จริงแต่ตอนนี้ไม่หลงแล้วหลงไปเศร้าคือหลงจิตส่งออกไปงานที่ทำต่อไปก็คือที่จะฝึกต่อนะพอรู้แล้วเนี่ยหาบ้านให้จิตอยู่หรือให้มีวิหารธรรมจิตต้องมีเครื่องอยู่คือรู้แล้วเนี่ยจะปล่อยลอยๆเดี๋ยวว่าไปเผลอไปเศร้าอีกแล้วมันก็จะดูยากเพราะว่ามันไม่มีตัวเปรียบเทียบสมมติว่าเรามีเครื่องอยู่คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่สำหรับทำสมถกรรมฐานถ้าเห็นกายเคลื่อนไหวทำงานอะไรอยู่กับบ้านเนี่ยนะกายเคลื่อนไหวยังไงรู้ที่กายแล้วพอใจหลงไปคิดนิดเดียวเนี่ยนะมันลืมกายไปแล้วเนี่ยมันลืมกายใจหลงไปคิดถึงน้องหมาแล้วเห็นว่าหลงอ่ะคราวนี้ยิ่งไวเลยเห็นหลงนิดเดียวยังไม่ทันเศร้าเลยเห็นหลงนิดเดียวรู้ทันเพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบถ้าอยู่กับกายอันนี้เรียกว่าไม่หลงถ้าไม่อยู่กับกายมีภาพอื่นถ้ากายเคลื่อนไหวมันจะเห็นภาพร่างกายกำลังเคลื่อนไหวถ้าเห็นภาพน้องหมานี่คือหลงใช่ไหมเห็นภาพน้องหมานี่คือหลงพอภาพมันเปลี่ยนปุ๊บรู้เลยว่าหลงมันก็จะมีสติได้เร็วขึ้นแทนที่จะปรุงแต่งเป็นนานกลายเป็นเศร้าเนี่ยมันก็ไม่นานขนาดนั้นเรียกว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจก็น้อยลงความมัวหมองความหม่นหมองหรือรอยช้ำในจิตใจมันน้อยลงเพราะว่ามันไม่ได้สร้างรอยแผลอะไรไปมากความเศร้าอะไรก็มีอยู่จริงแต่ว่าไม่มากเพราะมีแล้วรู้มีตั้งแต่มีสติตั้งแต่รู้มันเผลอเลยประมาณนี้นะพอรู้แล้วก็อยู่กับวิหารธรรมของเราต่ออยู่กับเครื่องอยู่ของเราต่อเห็นกายเคลื่อนไหวต่อไปก็คือต้องหาเครื่องอยู่ของจิตในชีวิตประจำวันของเราด้วยถ้ามันมีหลงไปก็จะได้เห็นได้ง่ายขึ้นไม่ทันจะถึงเป็นเศร้าเลยนะไม่ถึงกับเศร้าหรือแม้จะเศร้าไปแล้วก็เศร้าไม่นานเศร้าไม่นานแล้วเห็นปุ๊บดับประมาณนี้นะสรุปว่าควรจะหาเครื่องอยู่ของจิตให้ได้ขอแนะนำให้มาดูที่กายก็ได้ดูกายเคลื่อนไหวนะประมาณนี้นะต่อไปคุณริบบอนจันหนูเดินปัญญาแบบนี้ถูกต้องไหมคะตอนเริ่มทำวงจรภาวนาก็คิดว่าคอยดูเดี๋ยวจิตมันจะหลงไปได้เองแล้วมันก็หลงไปเองจริงหรือตอนหลงไปแล้วก็คิดนิดนึงว่ามันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราบางครั้งตั้งใจจะมีสติอยู่กับวิหารธรรมว่าจะสงบสักพักจะสงบสักหน่อย
มันก็ฟุ้งซ่านแสดงว่าบังคับไม่ได้

แค่นี้นะฮะคือได้ทำอย่างนี้ก็ได้ในการทำวงจรการภาวนาก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้เนี่ยแล้วก็ทำกรรมฐานต่อการที่ทำวงจรภาวนาอย่างนี้นะทำกรรมฐานหลงแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานต่อตอนที่มันหลงไปแล้วรู้แล้วก็คิดว่าเนี่ยมันหลงได้เองหรือว่าพออยู่กับกรรมฐานจะคิดจริงๆมันไม่ต้องคิดอะแต่เริ่มต้นในการคิดนำไว้ก่อนนี่ก็ใช้ได้ยังไม่ถึงกับผิดร้ายแรงอะไรนะแต่ก็จะบอกว่าถูกก็มันอย่าหยุดแค่นี้

ร้ายแรงอะไรนะแต่ก็จะบอกว่าถูกก็มันอย่าหยุดแค่นี้เพราะว่าแค่คิดเนี่ยนะมันยังไม่ใช่วิปัสสนาถ้าคิดเอาเดี๋ยวมันอาจจะหลงกลายเป็นว่าฉันเข้าใจฉันเข้าใจแล้วอะไรอะไรมันไม่เที่ยงอย่างนี้นี่เองแล้วแต่มันเป็นความคิดเนี่ยมันยังไม่เห็นแท้ๆว่าหลงไม่เที่ยงอะไรเงี้ยนะมันยังไม่เห็นจริงเพราะมันคิดไปซะก่อนก็เรียกปัญญานำปัญญานำสมาธิตัวสมาธิที่ต้องการคือตัวจิตตั้งมั่นเนี่ยเวลาจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์เองเลยโดยไม่ต้องคิดเลยมันตัวสำคัญคือเห็นเงียบๆแต่ตอนนี้จะคิดไปก่อนแต่คิดให้มันลงในไตรลักษณ์นี้ไม่เป็นไรแต่อย่าพอใจเพียงแค่นี้เพราะว่าถ้าคิดอยู่ตลอดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้ตัวคิดนี่เองเป็นตัวขวางเพราะว่าเห็นอะไรก็จะพูดเห็นอะไรจะพูดประมาณนี้นะมันไม่ทันมันไม่ทันได้เจริญวิปัสสนาแท้ๆวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยใช้คำว่าเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่คิดถึงไตรลักษณ์หมายความว่าเวลามีปรากฏการณ์คือจิตหลงเกิดขึ้นหลังจากทำกรรมฐานไปแล้วเนี่ยทำกรรมฐานไปแล้วมันมีปรากฏการณ์คือมีความหลงเกิดขึ้นเวลารู้เนี่ยแค่รู้แค่ดูไม่เลยบอกให้คิดนะแต่ถ้าจะคิดก็คือมันเห็นแล้วเนี่ยมันจะคิดเลยมันจะคิดมีอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มันก็ไม่เที่ยงจริงๆไอ้ตรงคิดเนี่ยมันมีอันตรายตรงที่ว่าบางทีมันคิดยาวเลยแล้วก็ไม่ได้เริ่มรับไม่เริ่มกลับมาทำวงจรภาวนาใหม่ทำกระฐานหลงแล้วรู้แล้วก็คิดแล้วนะเมื่อกี้เราหลงไปพอรู้ปุ๊บหลงดับนี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละสภาวะทั้งหลายมันคิดไปเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้ยกเอาประสูตรอะไรมาสนับสนุนเอาคำพูดของครูบาอาจารย์มาสนับสนุนความคิดของเราเลยแล้วก็เริ่มต้นภาวนาใหม่นึกออกไหมฮะในการคิดเนี่ยมันใช้ได้เหมือนกันในกรณีที่ว่ามันไม่ยอมเดินปัญญาก็ต้องคิดนำสักหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องเดินปัญญาห่วงอยู่แค่ว่ามันพูดแล้วไม่ยอมเริ่มต้นใหม่มันพูดอยู่ในใจก็ทำกรรมฐานหลงแล้วรู้แค่นี้พอแล้วเริ่มต้นใหม่เลยไอ้รู้ตรงนี้รู้เงียบๆเลยนะถ้ามันจะต้องพูดสักหน่อยก็มันทนไม่ได้อยากจะพูดนะให้พูดเพียงแค่เรียกชื่อสภาวะมีพุทโธพุทโธแล้วคิดถึงเรื่องน้ำท่วมอันนี้หลงแล้วก็พุทโธต่อคิดถึงเรื่องน้ำท่วมหลงประมาณนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องพูดบรรยายว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วพอรู้ปุ๊บหลงดับไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องบรรยายเพราะจิตมันรู้แล้วถ้าเรารู้ด้วยใจเป็นกลางรู้เงียบเงียบรู้เงียบเงียบเพราะว่าไตรลักษณ์ใช้คำกริยาคือเห็นคือเห็นมันไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายไม่ต้องอธิบายอะไรมากแต่ว่าแหละแรกๆว่ามันอยากจะพูดมันจะอยากจะบรรยายก็อนุญาตให้บรรยายได้แต่อย่ายาวนี่เพื่อไม่ให้มันติดใจในการบรรยายก็อย่าไปยินดีในการบรรยายก็แล้วกันนะรู้เงียบๆถ้าจะมาพูดอะไรบ้างเนี่ยก็แค่เรียกชื่อมันเท่านั้นพอแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยถ้าเราพุทโธอยู่ก็พุทโธต่อเลยคิดถึงเรื่องน้ำท่วมอีกแล้วรู้ก็ต้องรู้เลยนะไม่ต้องพูดว่ารู้เลยนะก็รู้ว่ามีก็หลงอยู่ถ้าจะพูดก็หลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่วันนี้เพราะตอนจริงๆเนี่ยที่ได้ดีจริงๆมันจะไม่พูดแต่มันเข้าใจนะครับ ไปโยมมอลลี่ได้ทำศีลข้อ3ด่างพร้อยทำให้จิตใจแตกสลายมากรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในชีวิตยึดถือไม่ได้เลยอาจารย์มีแนวทางปฏิบัติหรืออุบายอย่างไรที่ช่วยให้จิตกลับมาเข้มแข็งและสามารถภาวนาได้เหมือนเดิมบ้างคะน่าเห็นใจแต่ก็ขอชมว่ายอมรับความจริงนะไอ้ตรงความยอมรับความจริงนี่แหละแล้วก็รู้ได้ว่ามันผิดแล้วมันด่างพร้อยใจแตกสลายใจคือใจเป็นทุกข์นั่นเองเราก็เริ่มมีเขาเรียกมีประสบการณ์ตามความเป็นจริงว่าถ้าทำผิดแล้วมันมีทุกข์แบบนี้แต่มันผิดแล้วเริ่มใหม่ได้ครับ

0: ม่ใช่ว่าผิดไปแล้วทำให้หมดหนทางหมดโอกาสไม่ใช่อย่างนั้นความผิดที่เราทำผิดไปไม่ว่าศีลข้อไหนไม่ว่าศีลข้อไหนเว้นไว้แต่ว่าอย่าไปถึงขนาดว่าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือทำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถึงเป็นการขัดขวางการบรรลุมรรคผลแต่ที่ด่างพร้อยก็รู้ทันตั้งใจสมาทานศีลของเราใหม่นับตั้งแต่วันที่เราตั้งใจสมาทานศีลขึ้นมาใหม่ขณะนั้นศีลเราบริบูรณ์เป็นผู้ที่มีศีลครบพร้อมตามที่เราสมาทานได้เลยแต่นี้พอเราตั้งใจสมาทานศีลแล้วมีศีลบริบูรณ์ดีแล้วนับตั้งแต่วันที่เราตั้งใจสมาทานเนี่ยถ้าเราย้อนไปคิดถึงอดีตอันนี้รู้ทันว่าอันนี้เราเผลอคิดถึงอดีตให้รู้ทันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันต่อไอ้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเปรียบเหมือนน้องสาวตอนนี้เราเป็นคนใหม่แล้วอดีตเราเป็นเพียงน้องสาวของเราเราก็ถ้าเรารักน้องสาวเราก็ให้อภัยน้องสาวมีเหตุการณ์นั้นก็จริงเหมือนเรามีน้องอยู่จริงๆแล้วน้องทำผิดไปให้อภัยน้องตอนนั้นอาจจะขาดสติแล้วก็ไฟดีแล้วตอนนี้เราก็ให้อภัยน้องแล้วเปิดโอกาสให้น้องประมาณนี้เหมือนเราเป็นพี่สาวมองน้องสาวแล้วให้อภัยพร้อมให้โอกาสกับน้องสาว ปัจจุบันเราเป็นเราแท้ๆที่มีศีลแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่เรารู้อยู่ว่าถ้าพลาดมันจะมีทุกข์แบบนี้ก็แม้จะมีอะไรมายั่วยวนให้ผิดก็ไม่ยอมผิดด้วยนะเริ่มต้นชีวิตด้วยความมั่นใจในศีลของตนเองแล้วก็ตั้งใจที่จะรักษาศีลต่อไปความที่เชื่อมั่นในศีลที่เรารักษารับปฏิบัติสมาทานแล้วเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันของเราทำให้จิตใจเราเข้มแข็งต่อไปนะครับให้มั่นใจในศีลที่เราสมาทานไม่ว่าจะทำผิดอะไรมาถ้าเราความผิดนั้นไม่ถึงกับขั้นอนันตริยกรรมเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างพระองค์กุลิมาเนี่ยฆ่าคนมาต้องเกือบพันใช่ไหมแต่พอขอบวชเริ่มต้นขอบวชนั่นคือไม่ใช่เพียงศีลห้าละขอสมาทานศีลของความเป็นพระภิกษุก็ทานศีลในปฏิโมกข์ก็มี227ข้อนะแล้วก็ยังมีศีลนอกปฏิโมกข์อีกนับข้อไม่ถ้วนนะท่านก็สมาทานศีลแล้วก็มั่นใจในศีลของตัวเองครั้งหนึ่งมีหญิงท้องแก่ใกล้คลอดเจ็บท้องต้องการจะช่วยก็ขออุบายจากพระพุทธเจ้าว่าจะช่วยเขายังไงดีพระเจ้าให้ไปกล่าวสัจวาจาตั้งสัจจาธิษฐานอธิษฐานใช้พลังความจริงตั้งสัจจาธิษฐานให้สัจจาธิษฐานเพื่อช่วยหญิงที่ท้องแก่นั้นคำอธิษฐานเพื่อตั้งสัจจะพระเจ้าให้พระองคุลิมาเนี่ยตั้งสัจจะว่านับตั้งแต่เราเกิดมาไม่เคยฆ่าสัตว์เลยไม่เคยแม้แต่คิดที่จะฆ่าสัตว์เลยด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ท่านจงปลอดภัยคันของท่านจงได้รับความปลอดภัยด้วยเด็กให้คลอดมาด้วยความปลอดภัยด้วยพอพระพุทธเจ้าให้คำนี้ขึ้นมาแล้วพระองคุลิมาก็แย้งบอกโอ้ผมให้คำสัจจะนี้ไม่ได้เพราะว่าผมฆ่าคนมาตั้งเกือบพันจะบอกว่าไม่เคยมีเจตนาไม่เคยแม้แต่คิดเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าได้ฆ่าไปแล้วมีเจตนาด้วยพระเจ้าตรัสว่างั้นเอาใหม่ที่ ที่ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหมายถึงเกิดในพุทธศาสนาก็คือว่าตั้งแต่บรรพชาตั้งแต่บรรพชาอุปสมบทคือตั้งแต่บวชมาเนี่ยเป็นการเกิดใหม่ตายจากความเป็นคฤหัสถ์มาเกิดเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยนับตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่เคยแม้แต่คิดที่จะฆ่าคนไม่มีการกระทำคือการฆ่าไม่เคยแม้แต่คิดที่จะฆ่าคนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ขันของเธอจงปลอดภัยขอให้เด็กปลอดภัยปลอดภัยทั้งแม่ทั้งและลูกพอตั้งสัจวาจานี้ก็คลอดลูกคนหญิงนั้นก็คลอดลูกอย่างปลอดภัยคือตั้งแต่พระพุทธเจ้าเติมอีกคำหนึ่งว่าตั้งแต่บวชนับตั้งแต่บวชนะพระองคุลิมานก็เห็นด้วยว่าใช่จริงๆแล้วตั้งแต่บวชไม่เคยคิดทำร้ายใครเลยมันมีความมั่นใจนะแม้จะมีความผิดร้ายแรงถึงขนาดว่าพระเจ้าประเสริฐฤทธิโกศลออกมาเพื่อจะปราบนะพากองทัพมาเพื่อจะปราบเลยนะเป็นโจรที่ขึ้นชื่อลือชาในยุคนั้นมากแต่พอตั้งต้นมาเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาแล้วนับแต่นั้นมาเป็นผู้บริสุทธิ์ขนาดว่าสามารถตั้งสัจวาจาว่านับตั้งแต่บวชมาไม่เคยคิดร้ายกับใครอย่างนี้นะคือเอาตั้งแต่หมวดก็คือตั้งใจสมาทานศีลขัดขึ้นมาใหม่มันโยงไม่ใช่เดียวกันมีความผิดอะไรถ้าไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นอนันตริยกรรมถ้าตั้งใจจะรักษาศีลจริงๆขณะที่ตั้งใจสมาทานศีลนั่นเราเป็นผู้บริสุทธิ์เลยทันทีนี่ถ้าเราคิดถึงอดีตมันเป็นความเผลอให้รู้คำว่าเผลอคิดถึงอดีตไปแล้วเช่นเดียวกับการคิดถึงอนาคตก็เผลอเหมือนกันเอาจิตอยู่กับปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันในการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆคิดถึงอดีตแล้วเศร้าหมองรู้ทันตอนที่เผลอไปเราตอนนี้คอยบอกตนเองว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็คอยระมัดระวังการแสดงออกทางกายทางวาจาของเรานับตั้งแต่สมาทานศีลต่อไปด้วยเหมือนกับที่พระองคุลิมานเป็นตัวอย่างที่ท่านนับแล้วก็เป็นผู้ผิดศีลมาฆ่าคนมาตั้งเยอะก็แต่เมื่อเริ่มต้นเป็นพระภิกษุแล้วท่านไม่เคยผิดศีลอีกเลยเนี่ยเป็นตัวอย่างนี้นะแล้วก็สามารถทำตนเองให้บริสุทธิ์ปลุดผ่องถึงขนาดก็เป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ได้ด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้เริ่มต้นใหม่แล้วก็สามารถกลับตัวกลับใจตั้งแต่วันที่กลับตัวกลับใจสมาทานศีลแล้วก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไปตลอดนะครับต่อไปโยมวิรัตกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเรียนถามว่าอาชีพขายพระเครื่องเป็นสัมมาอาชีพไหมครับหรือถึงเป็นก็ไม่ควรเพราะการนำวัตถุที่ครูบาอาจารย์แจกให้ฟรีด้วยความเมตตามาเป็นของซื้อของขายนั้นไม่เหมาะสมแต่แรกอยู่แล้วว่าโดยทั่วไปก่อนนะอาชีพขายพระเครื่องเหมือนเป็นอาชีพที่เขาทำกันถ้าไม่ได้ไปโกงก็ยังไม่ถือว่าเป็นมิจฉาชีพมันถ้าซื่อสัตย์นะถ้าซื่อสัตย์แต่นี่ถ้าจะเป็นสัมมาอาชีพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วก็วิธีปฏิบัติของผู้ขายว่าเขาสุจริตไหมหลอกลวงหรือเปล่าหรือว่าสร้างสตอรี่อะไรให้มันดูมีราคาแล้วก็ขายสุดแพงๆมาอีกเนี่ยปลอมแปลงไหมเรียนแบบหรือเปล่านะทำใหม่ให้เป็นดูเป็นของเก่าหรือเปล่าเนี่ยได้มาจากแหล่งที่ถูกต้องไหมหรือรับซื้อของโจรหรือเปล่านี่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะมันถ้าจะปั่นราคาก็อย่างนี้ก็โอกาสที่เป็นมิจฉาชีพจะหลอกลวงรู้อยู่ว่าเป็นพระเก๋แล้วขายว่าบอกว่าเป็นพระแท้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็หลอกลวงก็เป็นมิจฉาชีพ รือว่าสร้างสตอรี่เพื่อให้เขาศรัทธางมงายอะไรเงี้ยนะก็ออกแนวเอาศรัทธามาเป็นเครื่องมือเอาเปรียบผู้ซื้อก็เป็นมิจฉาชีพก็ดูว่าเขาโดยทั่วไปอันนี้ว่าโดยทั่วไปก่อนที่เขามีตลาดซื้อขายกันเนี่ยจะบอกว่าจะเมาว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นมิจฉาชีพก็ไม่ได้ก็ต้องดูพฤติกรรมแต่ว่าสมควรไหมเนี่ยอันนั้นมาดูที่ว่าถ้าตั้งใจจะสืบทอดอนุรักษ์อะไรเงี้ยนะก็ยังเป็นอะไรรักษาศิลปะใช่ไหมก็ยังดูเหมือนเป็นการรักษาโบราณวัตถุหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมได้อยู่ส่งต่อรักษาเหมือนเป็นศิลปะในแง่ศิลปะนะถ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาก็ไม่ได้มองเป็นเพียงศิลปะแต่มองเป็นสิ่งที่สื่อถึงพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์หรือพระธรรมเมื่อพีในพระเครื่องก็จะมีหลักธรรมโดยย่อหรือเป็นคาถาจะเขียนด้วยภาษาอักษรอะไรแล้วแต่อักษรขอมหรืออักษรไทยก็แล้วแต่นะในแง่ของที่ว่าถ้าครูบาอาจารย์แจกให้ฟรีด้วยความเมตตาอย่างนี้นะแล้วเราก็เอามาขายก็ไม่เหมาะสมในแง่ที่ว่าครูบาอาจารย์เจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์คงไม่ต้องการให้ขายไม่ต้องการให้ไปสร้างกำไรอะไรก็ให้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ได้มุ่งที่จะให้เป็นสินค้าแต่ให้เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเป็นขวัญกำลังใจนะเช่นว่าบางท่านเนี่ยทำแจกกับทหารหรือชาวบ้านที่อยู่ในเขตอันตรายจากสงครามอะไรอย่างเงี้ยก็จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้คุ้มครองป้องกันภัยหรือเป็นกำลังใจนะหรือเป็นเครื่องประกาศว่าคนนี้ได้สร้างคุณงามความดีให้กับวัดอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เป็นผู้สนับสนุนอุปถัมภ์วัดเงี้ยฮะแทนที่จะมีอะไรอย่างอื่นก็มีเปิดเป็นวัตถุมงคลมอบให้เพื่อให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะส่งต่อฟรีๆส่งต่อฟรีๆเช่นมอบให้กับลูกมอบให้กับหลานเงี้ยอันนี้ปู่ได้มาหลวงปู่ได้มอบให้ปู่อะไรเงี้ยนะปู่ก็รักษาไว้แล้วพร้อมกันนั้นก็มีคำสอนพร้อมๆกับการมอบสิ่งของเหล่านี้ด้วยพ่อมอบให้กับลูกเนี่ยนะก็เล่าความเป็นมาของวัตถุอันนี้หรือพระเครื่องอันนี้ลูกก็รับไว้ด้วยการที่ว่าลูกของพ่อพูดถึงครูบาอาจารย์ของพ่อครูบาอาจารย์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สอนอย่างนี้ก็รับฟังถ้าลูกนั้นเติบโตขึ้นมาเขามีลูกมีหลานต่อไปก็จะมอบสิ่งนี้แล้วก็มีการเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ยินได้ฟังจากพ่อก็เรียกว่าคำสอนหรือคำเตือนอะไรก็จะปรากฏอยู่ในเรื่องราวที่เล่าขานกันต่อไปนี้ถ้ากลายเป็นสินค้ามันจะไอ้คุณค่าเหล่านี้ก็หมดไปกลายเป็นความโลภและความหลงความโลภคือข้อมูลค่ามันมากอยากจะปล่อยหรือเป็นความหลงกลายเป็นงมงายไปเลยก็ได้นะก็เปลี่ยนจากศรัทธาในพุทธศาสนากลายเป็นว่าศรัทธาสัดส่วนของศรัทธาอาจจะน้อยลงอาจจะมีอยู่แต่อาจจะน้อยลง กลายเป็นความโลภในเป็นมองในเรื่องของมูลค่าของวัตถุนั้นก็ต้องระวังด้วยนะโอ้ขออภัยเกินเวลาไปแล้วที่หมดแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ครับครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปง

0: าชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุงมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดพระราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุบแรงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ด้วยพระเมตตาและสงสัยพระราชฤทัยในเรื่องความเป็นอยู่ในทอดพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่า พร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายก็คือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
3: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
4: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
5: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิ
6: เรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโล สวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่าน

0: หน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: กราบนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนิมนต์ครับมีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับมีคำถามเข้ามานะครับจากคุณโยมแดงนนทบุรีนะครับคุณโยมบอกว่าคุณโยมขายหมูอยู่ตลาดนะทำมาตั้งแต่รุ่นแม่เลี้ยงลูกมา2คนเรียนจบก็เพราะแผงนี้แต่พอเริ่มเข้าวัดฟังธรรมโยมก็เริ่มไม่สบายใจจะเลิกก็ไม่รู้จะทำอะไรกินอาชีพแบบนี้โยมผิดสัมมาอาชีวะไหมเจ้าคะแล้วโยมควรตั้งใจอย่างไรจึงจะทำมาหากินต่อไปได้โดยไม่เศร้าหมองค่ะ
1: มันเป็นการไปสั่งหมูจากโรงฆ่าสัตว์โดยตรงเลยไหมครับถ้าโดยตรงก็เป็นมิจฉาวนิชานะก็คือต้องไปรับจากคนฆ่าเลยมันไม่พ้นครับว่าจะเป็นสัมมาอาชีวะไหมเนี่ยมันก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสัมมาอาชีวะหรือเปล่ามันดูขั้นตอนแต่ถ้ารับมาหลายๆทอดเราเป็นเพียงผู้รับมาในทอดหลังๆแต่ตอนนี้จะใจของเราในการรับมาเนี่ยมันความผูกใจกับหมูที่ยังมีชีวิตแล้วกลายเป็นเนื้อไอ้ตรงเนี้ยมันจะห่างขึ้นเหมือนคนมาซื้อเขาก็มาเพียงซื้อซากศพซื้อเนื้อเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่บาปเนี่ยไอ้เราเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันชนกันเลยกับคนฆ่าไหมอย่างเงี้ยนะถ้าเราเป็นผู้รับซื้อจากคนฆ่าเลยเนี่ยอันนี้ก็ทำใจยากนิดนึงนะแต่ถ้ายังไม่รู้จะทำอะไรก็ทำนี้ไปก่อนอย่างน้อยๆก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่โกงนะคือซื้อขายอย่างซื่อสัตย์สุจริตไปก่อนไม่โกงตราช่างไม่โกงประเภทของเนื้ออะไรแบบนี้นะอย่างซื้อขายอย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หาช่องทางในระหว่างนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อก็ทำอาชีพนี้โดยที่คิดอยู่เสมอว่าจะหาอาชีพอื่นมันยังตอนนี้สมมติว่าเรารับมรดกการซื้อขายการค้าทำอาชีพนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เนี่ยยังไม่มีทางออกอย่างน้อยๆก็เวลามีรายได้ส่งลูกเรียนก็ให้ไปเรียนวิชาที่สามารถไปทำอาชีพอื่นได้อย่างนี้นะมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาทำนากุ้งทำมาบ่อกุ้งทำบ่อกุ้งเลี้ยงกุ้งขายอันนี้โดยตรงเลยคือเอาสัตว์ที่มีชีวิตไปขายเลยตรงๆพอมาฟังธรรมเขาก็รู้สึกว่าอาชีพนี้มันไม่ค่อยบริสุทธิ์นะไม่ค่อยบริสุทธิ์ในแง่ธรรมะนะก็คิดจะเปลี่ยนนะแต่มันทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วจะเปลี่ยนทันทีก็ไม่ได้นี่เขาก็ส่งลูกไปเรียนเล่นเป็นลูกก็ไปเรียนเป็นหมอจบไปแล้วคราวนี้มาทำงานหมอเปิดคลินิกอะไรเลิกอาชีพเก่าเลยแต่ก็ไม่ได้ดูถูกพ่อแม่นะไม่ได้ดูถูกพ่อแม่เขาก็ยังเก็บป้ายไอ้ป้ายร้านของเขาที่ร้านขายกุ้งนั่นแหละยังบูชาอยู่บูชาในแง่ที่ว่าบูชาในแง่ว่าพ่อแม่ทำอาชีพแล้วส่งเขาให้ไปเรียนจนเป็นหมอได้เขาไม่ได้มาดูถูกพ่อแม่ว่าพ่อแม่ทำอาชีพไม่ดีอะไรไม่ได้มองว่าในแง่ว่าพ่อแม่ทำอาชีพไม่ดีแต่พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงเขาแล้วงานของพ่อแม่คือการขายกุ้งเนี่ย ายังรู้สึกว่าอะไรจะเก็บมาเป็นที่ระลึกว่าพ่อแม่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงดูเขาแล้วก็ส่งเขาเรียนก็เก็บป้ายนั้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราตอนนี้เรามีโอกาสดีกว่าพ่อแม่ในแง่ที่ว่าได้ทำงานที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตใครแต่ก็ไม่ใช่ว่าดูถูกว่าพ่อแม่แย่อย่างนั้นเลวอย่างนี้ไม่อย่างนั้นพ่อแม่ยังเป็นพ่อแม่ผู้มีพระคุณอยู่เสมออันนี้ก็เช่นเดียวกันพ่อแม่ขายหมูแล้วก็ส่งต่อมรดกเป็นอาชีพในการขายหมูแล้วถ้าเรารู้สึกว่าแหมรับจากโรงเชือดมาเลยนะมันดูหดหู่ใจเนี่ยตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรบอกลูกบอกหลานว่าไปเรียนวิชานี้นะแต่เธอเป็นความสามารถที่จะเรียนหมอได้ให้เรียนหมอเป็นพยาบาลไปเป็นพยาบาลนี่แล้วพอมีอาชีพมั่นคงแล้วเราก็เลิกเลยนะลูกมีอาชีพมั่นคงแล้วเราก็เลิกไปเลยเรียกว่าวางแผนถ้าเราเปลี่ยนเองไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนรุ่นลูกประมาณนี้นะก็เท่ากับว่าไม่ถึงกับเป็นคนเลวในแง่ของว่ามาได้ผิดศีลหรือผิดกฎหมายอะไรนะแล้วก็รู้อยู่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นมิจฉาว่ามิจฉาใจเนี่ยอยากจะเปลี่ยนอยู่อย่างนี้นะยังมีข้อดีคือรู้อยู่ว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้มันไม่ค่อยเหมาะแต่ยังหาทางออกไม่ได้จะหยุดเลยก็ไม่มีรายได้งั้นรายได้เนี่ยส่งลูกไปเรียนเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนรุ่นน้องไม่ได้ให้เปลี่ยนที่รุ่นลูกอย่างเงี้ยเหมือนกับตัวอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังนี่มึงครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับหมดคำถามครับพระอาจารย์ครับ
1: มาคำถามจากทางนี้นะอะไรฮะขออภัยมีคำถามเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวนะคุณแพทนะพระอาจารย์ขอเรียนถามว่าเผากรรมคืออะไรเผากรรมคืออะไรไม่เคยได้ยินเนี่ยเผากรรมมีแต่เผากิเลสถ้าคำในพระไตรปิฎกนะจะมีแต่เผากิเลสไม่มีเผากรรมเผากิเลสอาตาปีอย่างเงี้ยนะสัมปชาโนสติมาในสติปัฏฐานสูตรมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติอย่างเงี้ยมีเป็นเผากิเลสไม่ได้เผากรรมเผากรรมเนี่ยไม่น่าจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะตบะเนี่ยตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังครมุตตมังก็เป็นเรื่องของตบะตบะคือเป็นความเพียรเผากิเลสไม่ใช่ความเพียรเผากรรมไม่ได้มีคำขยายความในแง่ว่าเผากรรมเป็นความเพียรเผากิเลสในมงคลสูตรหรือในอาตานาติยะปริตหรืออนาตาติยะสูตรไม่มีสวดถึงพระนามของพระพุทธเจ้าแล้วก็บริบทที่ขยายความก็จะมีบทที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเวสสภูเวสสภุสสนมัตทุนหาตกัสสตปัสสิโนตปัสสิโนหมายถึงผู้ที่ทรงตบะมีตบะธรรมตบะธรรมในที่นี้ก็ขยายความต่อไปอีกว่ามีความเพียรแผดเผากิเลสอยู่ดีทั้งเผาแต่กิเลสไม่มีเผากรรมเผากรรมมันไม่ใช่เป็นคำขยายความของการเผานะไม่ใช่เป็นคำขยายความของคำว่าตบะหรืออาตาปีนะไม่มีในพระไตรปิฎกหรือในคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะเป็นเพียรเผากิเลสทั้งนั้นถ้าจะไปเผากรรมก็น่าอาจจะเป็นลัทธิอื่นแล้วไม่อาจจะเป็นลัทธิที่เ เกิดในร่วมยุคสมัยของพระพุทธเจ้าอาจจะมีที่ไปเผากรรมอาจจะมีแต่ในพุทธศาสนาไม่เท่าที่นึกได้ตอนนี้ไม่มีนะมีแต่เป็นมีสองคำที่เป็นเรื่องของการเผามีอาตาปีอาตาปีก็เป็นความเพียรเครื่องเผากิเลสปรากฏอยู่ในสติปัฏฐานสูตรส่วนตบะตบะเนี่ยอยู่ในมงคลสูตรนี่เป็นต้นนี่ถ้ามีใครสอนหรือขยายความคำว่าเผาเป็นเผากรรมก็ลองไปถามผู้นั้นว่ามาจากพระสูตรไหนอาตมาอาจจะหลงไปก็ได้ลองไปถามผู้เป็นต้นเรื่องที่เป็นคำถามนี้ขึ้นมาว่ามันอยู่ในพระสูตรไหนมีบาลีมีคำสอนในพระบาลีบทไหนพุทธพจน์ไหนอะไรเงี้ยนะลองให้เขาขยายความดูอีกทีก็แล้วกันกับต้นทางที่ได้ฟังมาจากไหนคำนี้มันมาอย่างไรเนี่ยถ้าให้อาตมานึกในตอนนี้มีแต่เผากิเลสไม่มีเผากรรมต่อไปถึงไหนแล้วอ๋อคุณวิรัตนะผมเคยถูกพ่อทำร้ายร่างกายเพราะให้เงินใช้รายเดือนน้อยยังเล็บ 10,000 ตอนนี้ผมให้พ่อและแม่คนละ 20,000 โอ้ต่อเดือนอ๋อจากมิจฉาอาชีพจึงรู้สึกว่าการหาสัมมาอาชีพเป็นเรื่องยากเพราะถ้าผมตัวคนเดียวไปเป็นเด็กปั๊มก็ได้แต่ถ้าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยก็ลำบากครับที่ต้องหาเงินให้พ่อแม่พอใจได้ที่จะต้องหาเงินให้พ่อแม่พอใจได้ขอพิธีวางใจถ้าชีวิตนี้หาสัมมาอาชีพไม่ได้จริงๆแต่อยากภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ครับมิจฉาอาชีพในที่นี้ถูกกฎหมายแต่ผิดธรรมไม่เป็นสัมมาอาชีพครับโอ้ฮะโอ้ต้องหาให้ได้เท่าไหร่เนี่ยจึงจะพอขนาดนี้นะน่าเห็นใจนะคือในถ้ามันจะต้องรักษาสถานะการใช้จ่ายอย่างนี้นะให้พ่อ 20,000 ให้แม่ 20,000 เป็น4ใช่ไหมเราเองก็ต้องกินต้องใช้ด้วยเนาะต้องหาเงินเยอะเลยนะแต่ก็มีอธิบายตอนท้ายว่าถูกกฎหมายแต่ผิดธรรมไม่บอกรายละเอียดก็ยอมทำแบบเดิมไปก่อนแล้วคิดจะเปลี่ยนประมาณนี้เพื่อความปลอดภัยของเราเองเพราะถ้าไม่ให้พ่ออาจจะถูกทำร้ายร่างกายอีกใช่ไหมหาทางออกยังไงก็ต้องแล้วมีแผนระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็คืออยู่กับการทำงานนี้ไปก่อนเพื่อให้ปลอดภัยเพราะถ้าไม่ให้ก็ถูกทำร้ายไม่ทราบว่าพ่อทำงานอะไรเอาเป็นว่าเป็นตรงเนี้ยเราทำไว้ในใจว่าเราทำชั่วคราวเท่านั้นเหมือนเป็นเครื่องอยู่ชั่วคราวมีเป้าหมายชัดเจนของเราว่าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องการใช้จ่ายของเราต้องมีเงินเก็บสำรองเอาไปด้วยนะให้พ่อให้แม่ใช้จ่ายในชีวิตของเราเราก็ต้องมีเก็บเผื่อสำรองเอาไว้ในระหว่างที่ยังทำงานเหมือนเป็นอะไรฮะแบบไม่ใช่ถึงมิจฉาชีพใช้คำว่ามิจฉาชีพดูมันรุนแรงเกินไปมันจริงๆน่าจะเป็นมิจฉาวิชาใช่ไหมเพราะว่าถูกกฎหมายแต่ผิดธรรมงานอันนี้ทำไปแล้วเนี่ยยังน้อยก็ต้องให้ซื่อสัตย์กับงานนั้นด้วย ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าถ้ามีการค้าขายมีลูกค้าแน่นอนต้องมีลูกค้าเพราะต้องมีรายได้มาก็อย่างนั้นก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อลูกค้าให้มีความเชื่อถือมีศรัทธาในตัวเราไม่ให้มีการคดโกงซ้ำเข้าไปอีกเดี๋ยวกลายเป็นงานก็เป็นมิจฉาวณิชาแถมเรายังผิดศีลด้วยคราวนี้เลยนะถ้าขี้โกงนะก็ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานของเราในงานนี้จำใจทำไปก่อนประมาณว่าถ้ามีโอกาสก็จะเปลี่ยนเงินที่เราเก็บเอาไว้ก็ต้องเก็บให้ปลอดภัยด้วยนะถ้าพ่อแม่รู้แล้วจะไม่ยอมให้เราเก็บมันก็ต้องเก็บไว้ดีๆไม่ให้รู้เข้าให้เข้าไม่ถึงหรือไม่ให้รู้เป็นเงินสำหรับเตรียมไว้สำหรับเราจะไปเริ่มต้นใหม่เพื่ออิสรภาพของเราในอนาคตเนี่ยลองว่างก็ศึกษาความรู้อื่นๆเพื่อเป็นทักษะที่จะเอาไปใช้ในอนาคตด้วยงานสุจริต 100% เราคิดจะทำเนี่ยนะมันมองออกไม่ว่าเราจะไปทำอะไรแต่ยังมองไม่ออกก็หาความรู้ไปก่อนทักษะอะไรที่เราทำได้ฝึกฝนงานในบ้านที่มันเป็นการซ่อมแซมอะไรลองศึกษาทำเองเผื่อจะมีทักษะอะไรขึ้นมาอาหารทำเองได้ไหมอาจจะมีทักษะอะไรขึ้นมาก็ได้ก็ลองฝึกดูนะทำอาหารซ่อมแซมส่วนต่างๆในบ้านทำแล้วมันจะมีทักษะมีความมั่นใจที่จะไปใช้ชีวิตต่อโดยที่ไม่ต้องทำอาชีพที่กำลังทำแล้วมันขับแค้นใจอยู่นี่นะแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยไหมมีเพื่อนที่จะคอยปรึกษาได้ไหมสามารถจะไปสนทนาหรือไประบายมันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอึดอัดอาจจะต้องหาเพื่อนที่ไว้ใจได้ที่ระบายได้เนี่ยมีไหมถ้าต้องเตรียมทุนนะแล้วก็ทุนที่เป็นเงินนะแล้วก็ทุนที่เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะทุนที่เป็นทักษะที่เราต้องฝึกของเราอยู่ด้วยทักษะที่ดีก็คืออะไรที่เราทำเองได้ให้ลองทำตรงเนี้ยพ่อแม่ก็คงไม่ว่าอะไรแล้วก็มาดูไม่ผิดสังเกตนะก็เราก็ทำนี้พ่อแม่น่าจะชมด้วยซ้ำไปก็เหมือนเป็นทักษะของเราฝึกฝนงานอะไรที่บางทีไอ้ที่ทำประจำนี่แหละกลายเป็นว่าเป็นต้นทุนที่เราจะไปเริ่มต้นใหม่ในอนาคตก็เมื่อได้จังหวะแล้วก็หาที่ปลอดภัยที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าการถูกทำร้ายมันรุนแรงมากจริงๆอาจจะต้องพึ่งหน่วยงานทางราชการประมาณว่าอาจจะต้องหาผู้มาให้ความคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยนะก็ไม่รู้จะให้คำปรึกษาอะไรได้มากกว่านี้เพราะข้อมูลมาแค่นี้นะต่อไปคุณลูกชายนะเรียนพระอาจารย์ตอนนี้สติของผมนั้นยังไม่มีความว่องไวอีกทั้งสภาวะที่ผมรู้สึกถึงได้บ่อยที่สุดคือรู้สึกยินดียินร้ายครับคำถามคือความรู้สึกยินดียินร้ายสามารถนำมาทำกรรมฐานหรือเจริญภาวนาได้ไหมครับหากทำได้มีความเหมาะสมมากพอขอความเมตตาพระอาจารย์สั่งสอนด้วยคือยินดียินร้ายเนี่ยหมายความว่ายินดียินร้ายตอนไหนฮะตอนมีสติรู้ทันใช่ไหมมีสติรู้ทันกิเลสหรือว่าสิ่งที่มันทำงานไปแล้วอะไรเงี้ยรู้ทันแล้วมันไม่เป็นกลางยินดีนร้ายคือมันไม่เป็นกลางให้รู้ซ้ำว่าเมื่อกี้ไม่เป็นกลางแล้วเริ่มต้นใหม่เลยไม่ต้องไปแก้ความเป็นกลางที่ดีไม่ใช่เป็นกลางจากการแก้ ถ้าแก้ให้มันเป็นกลางเนี่ย

ถ้าแก้ได้เขาคิดว่ากูเก่งเหมือนกันแน่ๆเราสามารถสร้างสภาวะที่เป็นกลางขึ้นมาได้ไอ้กลางนี้กลางปลอมๆใช้ไม่ได้แล้วถ้าแก้ไม่ได้ยิ่งแย่ใหญ่เลยรู้สึกโอ้ฉันภาวนาไม่ดีประมาณนี้นะมันความไม่เป็นกลางมันแสดงออกเป็นความยินดียินร้ายมันให้รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นกลางรู้แล้วเริ่มต้นใหม่ไอ้ที่ไม่เป็นกลางเมื่อกี้เนี่ยเพราะตอนเริ่มต้นการทำกรรมฐานเนี่ยบางทีมันแอบหวังว่าให้สงบนานๆไอ้แอบหวังเนี่ยก็คือโลภนั่นเองอยากสงบแล้วพอไม่ไปสงบก็เลยรู้ว่าไม่สงบนะแต่มันไม่เป็นกลางกลายเป็นว่า

แล้วพอมันไม่สงบก็เลยรู้ว่าไม่สงบนะแต่มันไม่เป็นกลางกลายเป็นว่าตอนเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้าจะให้หลงแล้วรู้ด้วยใจเป็นกลางคือเริ่มต้นด้วยใจที่พร้อมจะหลงการเริ่มต้นด้วยใจที่พร้อมจะหลงแบบนี้เวลามันหลงไปแล้วเวลารู้ก็จะยอมรับได้การที่จะเป็นกลางได้คือรู้แบบยอมรับถ้ารู้แบบไม่ยอมรับคือไม่เป็นกลางกลายเป็นยินร้ายบ้างยินดีบ้างเลยไม่ยอมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยินร้ายส่วนยินดีนี่คืออยากดีแล้วพอมันดีขึ้นมาแล้วก็โอ้โหดีจังอยากให้มันอยู่ต่อไปอันนี้คือยินดีไอ้ยินดีก็ไม่เป็นกลางอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นกลางก็รู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วก็เริ่มต้นใหม่ประมาณนี้นะไอ้ตัวที่จะทำต่อคือเริ่มต้นใหม่เร็วๆอย่าไปเสียดายอย่าไปอะไรอาวรณ์กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ที่มันไม่เป็นกลางเพราะมันไม่เป็นกลางไปแล้วมันยินดีไปแล้วมันยินร้ายไปแล้วสิ่งที่ทำต่อไปเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่พร้อมจะหลงด้วยใจที่พร้อมที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่ว่านิ่งสงบยั่งยืนนานไม่เอาเพราะมันไม่แสดงไตรลักษณ์มันควรจะต้องแสดงไตรลักษณ์ปรากฏการณ์ต่างๆมันต้องแสดงความไม่เที่ยงต้องแสดงความบีบคั้นอยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เราตั้งแต่ไอ้ทำกรรมฐานเนี่ยมันก็ควรที่จะแสดงไตรลักษณ์ตอนนี้แต่มันโอกาสจะเห็นกรรมฐานแสดงไตรลักษณ์เนี่ยก็ยากอยู่นะมันต้องหลงไปก่อนหลงแล้วรู้แล้วก็รู้ด้วยใจที่ยอมรับไอ้หลงจะแสดงไตรลักษณ์ก่อนแสดงไตรลักษณ์คือมีอยู่ตอนรู้ไม่มีแล้วไม่หลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่พอจิตขยับนิดนึงถ้าทำไปเรื่อยๆนะขยับนิดนึงก็รู้ว่าหลงแสดงไตรลักษณ์ทันทีแล้วเริ่มต้นใหม่เห็นปุ๊บหลงปุ๊บรู้ทันเริ่มต้นใหม่นะมันจะเริ่มเห็นว่าตรงไม่มีตรงไหนเที่ยงเลยตอนอยู่กับกรรมฐานก็ไม่เที่ยงเพราะมันหลงไปแล้วมันหลงแล้วรู้ไอ้หลงนี่ก็ไม่เที่ยงและไอ้รู้นี่ก็เองก็ไม่เที่ยงด้วยมันจะดับไปด้วยไม่มีความเที่ยงอยู่ตรงไหนไม่มีความเที่ยงไหนไม่รู้จะฝากตัวตนไว้ตรงไหนเลยหมดไม่มีที่จะเป็นตัวตนเลยอย่างเงี้ยก็จะถึงขั้นเนี้ยไม่มีตัวตนลงตรงไหนได้ไม่มีตรงไหนที่เป็นตัวตนมันก็คือไอ้กรรมฐานนี่ก็ไม่ใช่เราไอ้หลงนี่ก็ไม่ใช่เราไอ้รู้นี่ก็ไม่ใช่เราหมดเลยคราวนี้ก็บรรลุมรรคผลนั่นเองนะประมาณนี้นะก็ดูไปดูด้วยใจที่ยอมรับเมื่อไหร่ก็จะได้พัฒนายิ่งขึ้นไปต่อไปคุณริบบอนนะมาเติมอีกว่าหนูสับสนว่าควรต้องหมายรู้ไตรลักษณ์ไหมคะหนูสับสนว่าควรต้องหมายรู้ไตรลักษณ์ไหมนะคะหรือทำวงจรภาวนาไปเท่านั้นพอเคยได้ยินว่าถ้าจิตมันไม่ยอมเดินปัญญาต้องใช้สัญญานำหมายถึงว่าต้องพูดนำเลยใช่ไหมนึกพูดนำอยู่ในใจนั้นใช้ในกรณีที่ว่าถ้ามันไม่เดินปัญญาหมายความว่าจิตมันตั้งมั่นแล้วก็ตั้งนิ่งอยู่เฉยไม่มองในแง่ไตรลักษณ์ไม่เกิดความรู้อะไรหรือว่ามีหลงเกิดขึ้นแล้วรู้หลงแล้วก็เหมือนหลงอยู่ต่างหากแล้วก็แยกอยู่อย่างนั้นแล้วก็อยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะว่าสมาธิมีดีแล้วถูกแล้วแต่มันไม่เดินปัญญาถ้าอย่างเงี้ยอาจจะต้องคิดนำแต่ถ้ามันยังไม่มีปัญหานี้นะอย่าเพิ่งรีบคิดนำเดี๋ยวมันจะติดพูดอยู่ในใจอยู่เรื่อยติดบรรยายพอติดบรรยายนะก็ทำกรรมฐานไปเจออะไรสักหน่อยก็บรรยายเนี่ยมันจะชิงพูดไปซะก่อนไม่ทันได้ดูเฉยๆพอไม่ทันได้ดูเฉยๆมันชิงพูดไปซะก่อนเนี่ยมันเสียดายโอกาสเพราะว่ามันไม่ได้เห็นไตรลักษณ์แล้วมันจะพูดถึงไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เนี่ยต้องประมาณว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าสิ่งนั้นมีอยู่ระดับไปคือแสดงความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเห็นว่าสิ่งนั้นน่ะถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงโดยที่เห็นเฉยๆนะไม่ต้องมีคำพูดอธิบายมันเข้าใจเห็นว่ามันไม่ใช่เราอย่างเงี้ยมันเป็นความเข้าใจไอ้ตอนเข้าใจจริงๆไม่มีคำพูดนี่ถ้าเรารู้สึกว่าต้องพูดอยู่เรื่อยๆนะมันก็จะไปชิง

0: ากพูดซะโดยที่มันไม่ทันได้เดินปัญญาแท้ๆก็เลยเป็นผลเสียมันก็เลยแนะนำว่าให้รู้เงียบๆให้รู้เงียบๆถ้ามันมีปัญหาว่าเห็นอยู่ว่าสิ่งนึงถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากอยู่อย่างนี้ตั้งนานแล้วมันไม่ไปไหนไอ้เนี่ยต้องเริ่มคิดหนักไอ้ตรงที่มีสภาวะอย่างเงี้ยนะไอ้สิ่งที่ถูกรู้จริงๆมันดับไปแล้วนะไอ้ใจที่รู้นี่เป็นปัจจุบันแล้วนะเนี่ยคิดนำสักหน่อยมันจะได้มีมุมมองที่เห็นว่าอ๋อจริงๆไอ้สิ่งที่ถูกรู้มันดับแล้วนะหมายถึงว่าจิตเมื่อกี้เนี่ยจิตที่หลงอ่ะถูกรู้ถูกดูจิตที่หลงจริงดับแล้วแต่เราไปจับจ้องด้วยใจที่มองไม่ละสายตาอะไรเงี้ยนะเหมือนมันมีอยู่จริงๆเหมือนจิตที่หลงยังมีอยู่แล้วจิตผู้รู้อยู่ตรงหางอยู่อย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของการเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องคิดนำสักหน่อยอย่างนี้นะนี่ต้องคิดนำแต่ถ้ายังไม่เกิดสภาวะไม่เกิดปัญหาตกค้างอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดนำไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ต่อไปโยมวิไลวันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้ตนเห็นทุกข์อยู่เนืองๆเห็นทุกข์อยู่ในอกและรู้ว่าสักวันทุกข์ก็จะไปเพราะไม่มีอะไรตั้งอยู่จากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าระหว่างที่ยังทุกข์ระหว่างที่ทุกข์ยังอยู่กับเราขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำว่าเราจะทำอย่างไรคะทุกข์เนี่ยมันมี3แบบนะเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาทางกายกับทางใจด้วยซ้ำนะมันมีแบ่งเป็นทุกขเวทนามันแบ่งเป็นทุกขเวทนาทางกายเช่นปวดฟันเป็นทุกขเวทนาทางกายแล้วก็ใจเป็นทุกข์ด้วยอันนี้เป็นทุกขเวทนาทางใจเนี่ยเป็นทุกข์ไหนทุกข์กายเนี่ยนะถึงจะรู้ทุกข์ก็ไม่หายแต่ทุกข์ใจพอรู้ทุกข์หายได้นะทีนี้ก็ต้องรู้ว่าไม่มีอะไรตั้งอยู่ทุกข์มีอยู่แล้วก็จะจากไปคือไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขหรือว่าเป็นกุศลอกุศลมันก็ไม่เที่ยงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นเลยไม่ใช่เฉพาะทุกข์ด้วยซ้ำนะทุกตัวสุขนั่นเองด้วยเนี่ยนี่เวลาเรารู้เนี่ยรู้ทุกข์เนี่ยรู้ด้วยใจเป็นกลางตอนเป็นกลางใจที่เป็นกลางเนี่ยมันไม่ไปอินกับทุกข์ที่ปรากฏในแง่ของทุกขเวทนานะใจที่รู้ก็รู้อยู่ต่างหากถ้าเป็นทุกขเวทนาทางกายเนี่ยยังไงก็ไม่ดับแต่ใจไม่ทุกข์ด้วยนี่นะ แต่ถ้าเห็นทุกข์ในลักษณะที่ว่ามันเป็นความบีบคั้นอันนี้เป็นทุกขลักษณะเห็นว่าไอ้ที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเพราะมันอยู่นิ่งไม่ได้มันปัจจัยมันบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้ดีคือเห็นทุกขลักษณะส่วนใหญ่จะเห็นกายเห็นกายนั่งอยู่เนี่ยนะมันบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนี้นะหายใจเข้าจะหยุดเข้าไปตลอดไม่ได้มันบีบคั้นจะต้องหายใจออกอย่างเงี้ยมีทุกเป็นลักษณะว่ามันบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นออกไปแล้วทีแรกก็สบายใจนะโล่งดีนะออกไปเรื่อยๆถ้าไม่หายใจเข้ารู้สึกอึดอัดอีกแล้วรู้สึกหิวลมเนี่ยมีความบีบคั้นที่ต้องหายใจเข้าเห็นทุกลมหายใจอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ดีนะแต่ทุกมันไม่ได้ตั้งอยู่แบบยาวๆนะมันเห็นทุกเป็นขณะเห็นทุกว่าตอนหายใจเข้าแรกๆก็สดชื่นดีแต่พอเข้าไปเต็มปอดมันค้างอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนทุกความเปลี่ยนมีทุกลักษณะซ่อนอยู่เห็นถ้าเห็นอย่างนี้คือเห็นไตรลักษณ์ในแง่ของทุกลักษณะความบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่นิ่งไม่ได้ไม่มีอะไรอยู่นิ่งเลยไม่มีอะไรอยู่นิ่งเลยแต่มุมมองในแง่ของไม่มีอะไรอยู่นิ่งเลยคือมันบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้อย่างนี้ดีนะแล้วถ้าจะเห็นจิตมันถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้ต้องเกิดดับเกิดขึ้นมาแล้วจิตตรงนั้นอยู่นิ่งไม่ได้อันนี้ต้องระดับประมาณว่าพระอนาคามีจะไปเป็นพระอรหันต์ตอนนี้ถ้าจะเห็น ลักษณะทุกขลักษณะเนี่ยมันมักจะเห็นกายแสดงทุกขลักษณะบีบคั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีนะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรถ้าเห็นทุกขเวทนาเห็นทุกขเวทนาก็จะกลายเป็นว่าต้องดูว่าไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกกายหรือทุกใจถ้าทุกกายก็แค่รู้ทำอะไรมันไม่ได้แต่ตอนรู้เนี่ยมันจะเห็นด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันก็จะไม่อินกับทุกขเวทนาที่ปรากฏอยู่ก็มีทุกอยู่นะแต่มันก็ทุกกายใจไม่ทุกด้วยแต่ถ้าทุกใจพอรู้ปุ๊บถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางทุกนั้นก็ดับเลยเพราะไอ้จิตที่รู้นั้นเป็นกลางแล้วอีกทุกหนึ่งนะอีกทุกหนึ่งคือทุกขสัตว์ทุกขสัตว์คือเห็นร่างกายเห็นจิตใจนะเนี่ยเป็นตัวทุกข์มันตกอยู่ในคำว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาแรกๆก็จะเห็นทุกข์ในลักษณะที่ว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เห็นทุกข์ในแง่ที่ว่าชีวิตนี้มีทุกข์ซ่อนอยู่มีทุกข์ปะปนอยู่มีความปรารถนาอะไรไม่ได้สิ่งนั้นต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่รับไอ้สิ่งที่รับก็พลาดไปเนี่ยชีวิตมันเป็นทุกข์นี่นะนี่คือเห็นทุกขสัตว์ทุกข์ที่ต้องมีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยเป็นทุกข์ที่ปรากฏกับชีวิตเงี้ยเป็นทุกขสัตว์ถ้าเห็นทุกขสัตว์อย่างงี้นะมันต้องเห็นมาถึงไอ้ตัวเหตุให้เกิดทุกข์นั่นคือตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้อยากมีอยากเป็นมีตัณหาขึ้นมาจึงเป็นทุกข์มีไอ้ตัวขันธ์ห้านี้ขึ้นมาเนี่ยมาดูที่ตัวตัณหาก็จะดับไปละไปมีรู้แล้วมันต้องไม่เอากับมันด้วยไอ้ตัวตัณหาทั้งหลายในขณะที่ทำอย่างนี้คือเจริญมรรคอะไรที่เกิดขึ้นบ้างทุกครั้งที่มีสติก็มีความเพียรมีสัมมาวายามะมีความเพียรเจริญขึ้นมาทุกครั้งที่มีสติก็มีสติด้วยมีสัมมาสติในที่นี้ต้องสติรู้กายรู้ใจคือรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมในแง่ที่เห็นทุกข์ในขันธ์5เนี่ยเห็นธรรมก็ได้นะเห็นทุกครั้งที่มีสติถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางสัมมาสติที่เกิดขึ้นนั้นสติสัมมาสติที่พร้อมบริบูรณ์เป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิด้วยนะมีทำความเพียรทำสติทำสมาธิแบบถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิด้วยเมื่อมีสัมมาสมาธิแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆแสดงความจริงก็เกิดสัมมาทิฏฐินะอันนี้ระหว่างฝึกเราก็มีศีลอยู่แล้วสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะนั่นเราก็ต้องมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจิตคิดอะไรที่คิดไม่ว่าจะคิดอะไรรู้ทันไอ้ความคิดไม่ดีก็ถูกยุติลงมีแต่ความคิดที่ไม่เป็นมิจฉาสังกัปปะก็เป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิจะเข้าใจแรกๆก็เข้าใจในแง่ของกฎแห่งกรรมคิดไม่ดีเป็นทุกข์เองพูดไม่ดีก็เป็นทุกข์ทำไม่ดีก็เป็นทุกข์มีกฎแห่งกรรมปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่พอมีสัมมาสติสัมมาสมาธิโดยมีความเพียรถูกต้องอย่างนี้ด้วยมันจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์ไม่ว่ากายไม่ว่าใจตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีเราตรงไหนเลยมีตรงนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิด้วยสมบูรณ์กลายเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันพอโสดาบันแล้วเนี่ยพระเจ้าจะตรัสเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทิฏฐิสัมปันโนก็คือผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิละไม่เห็นว่าตรงไหนเป็นเราอีกแล้วประมาณนี้นะก็ถือเป็นโสดาบันทำมรรคผลให้เกิดพร้อมขึ้นในขณะเดียวคือมีไม่ใช่มรรคผลเกิดขึ้นในขณะมีมรรคเกิดขึ้นมีมรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นในขณะเดียวนะมรรคมีองค์แปดก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวเป็นมรรคจิตมีมรรคจิตแล้วก็มีผลจิตเกิดขึ้นมาอีกทีมรรคจิตทำหน้าที่ตัดกิเลสที่ถูกตัดไปคื สักกายทิฏฐิเนี่ยอย่างนี้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
0: ให้ทุกท่านเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วพบกับความพ้นทุกข์ได้กันทุกท่านทุกคน
1: สาธุ
2: ดูว่า
1: ครับนมัสการลาครับอาจารย์ครับ
0: ครับนมัสการครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภา าสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนที่รอรับฟังรายการธรรมยามเช้าของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการยามเช้าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันครูนะวันครูที่ผ่านไปครูก็เมื่อวานนี้อาตมาก็ได้คุยกับเด็ก
5: ค่ะเมื่อวานนี้เป็นเด็กๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยู่ที่บางเขนนะคะก็มีเด็กตั้งแต่เด็กชั้นประถมจนถึงมัธยมค่ะแต่ที่เมื่อวานเป็นเด็กชั้นประถมนะคะหลวงพ่อที่มา
4: เมื่อวานนี้เป็นเด็กประถมที่เป็นโรงเรียนสาธิตสาธิตเกษตรประถมสาธิตเกษตรก็มีเด็กก็น่ารักดีเป็นวันที่จริงเป็นวันครูแต่ว่าครูเขาเอาเด็กมาวัดก็เป็นการว่านี่ครู

ูก็จะต้องพาเด็กเข้าวัดหรือพาเด็กไปสถานที่เป็นประโยชน์ต่อการรับสมองหรือความจำที่ดีเพราะเด็กนี่จะเขาจะมีความสำคัญมากถ้าเขาได้รู้อะไรเห็นอะไรเนี่ยเขาก็จะจำอันนั้นติดตาติดใจ และก็จะไม่มีทางลืมได้ถ้าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีฉะนั้นครูก็เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่จะพาเด็กนั้นไปเห็นสถานที่ทัศนะนุตริยะหรือไปเห็นสถานที่สำคัญแต่นั้นถึงว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทเนี่ยถ้าเดินทางไปชมสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งก็คือเดินไปนะสมัยก่อนต้องเดินนะไม่ได้คิดขึ้นเครื่องบินนะแต่สมัยนี้สมมติว่าขึ้นก็ไปถึงก็แล้วกันแต่สมัยก่อนก็เดินทั้ง4แห่งพระเจ้าโศกก็ไปทั้ง4แห่งก็ไปเห็นแล้วก็เกิดความสังเวชเกิดความสังเวชก็โหที่พุทธเจ้านี่ตรัสรู้ประสูติมีจริงๆนะเป็นสวนลุมพินีนี่พระเจ้าโศกก็เลยบอกนี่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ถึง 5,000 ปีตามที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ได้ธรรมะพุทธองค์ก็คงจะเคลื่อนคลาดนะเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชนอนุชนรุ่นหลังพระเจ้าโศกเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลมากเลยถึง 5,000 ปีก็เลยเอาไปให้ข้าราชบริพารเนี่ยไปหาเสาหินใหญ่ๆเรียกว่าคนโอบไปรอบนะฮะผ่าซึ่งกลางก็ประมาณเกือบไป 6-70 เซนนะประมาณ70เซน80เซนนะครับนะแล้วก็เอามาขัดเกลาให้กลมแล้วก็จารึกไว้ในต้นเสาหินนั้นแล้วก็มีรูปโคบ้างมีรูปสิงสี่เสียนบ้างมีรูปสิงตัวเดียวบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนความหมายว่าที่ตรงนี้ที่ตรัสรู้ที่ตรงนี้ที่ประสูติที่ตรงนี้ที่ปรินิพพานก็ทำหลักฐานไว้ทั้งหมดครบหลายๆแห่งที่เหยมกปฏิหารแล้วก็ทำหมดอันนี้ถือว่าพระเจ้าโศกก็คือครูคนหนึ่งคนลงบอกไอ้พระเจ้าโศกเป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ครูนี่แหละบรมครูไม่บรมครูของคนรุ่นนั้นน่ะแต่บรมครูจริงๆคือพระพุทธเจ้าเราพระเจ้าโศกเป็นครูที่นำประวัติศาสตร์นำพุทธประวัติที่พุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกฉบับเดียวให้แก่พระอรหันต์นำมาสู่เมืองลังกาสุวรรณภูมิทำพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมายในสมัยนั้นพระเจ้าโศกนี่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่มากที่คิดว่าไม่มีทางใดที่จะทำให้คนเคารพนับถือหรือเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้นอกจากทำพระไตรปิฎกแล้วก็เอาศิลาจารึกไปจารึกไว้ตรงนั้นในที่จะที่ประสูติก็ทำไว้ที่พระธรรมเทศนาก็ทำไว้ที่ตรัสรู้ก็ทำไว้นี่เนี่ยเรามีครูถ้าเราไม่มีครูเราก็จะไม่รู้เลยว่าอดีตที่แล้วมาเนี่ยพุทธศาสนาเกิดขึ้นอย่างไรนะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็หลักฐานทั้งหลายก็สูญหายไปครูทุกวันนี้ก็เป็นครูที่รับจ้างเป็นครูที่รับจ้างครูสมัยก่อนเป็นครูที่ทำด้วยศรัทธาทำด้วยการสร้างบารมีเป็นครูโดยที่เกิดมาจากบารมีเก่าพอมาชั้นนี้ก็ไม่ต้องจ้างก็ทำเพื่ออยากให้คนทั้งหลายได้มีความรู้สึกเหมือนตัวเองมีความสุขเหมือนตัวเองก็ต่างกันถ้าสมัยนี้สังคมบีบคั้น สมัยก่อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนการหากินหาอยู่ไม่เดือดร้อนครูไปสอนฟรีได้ครูสมัยก่อนก็ใช้วัดใช้พระเป็นครูสอนอ่านหนังสือก็ดีกะกีอะไรเงี้ยกะคังะก็มาจากครูคือพระคืออาจารย์สอนวิชาศาสตร์ศิลปศาสตร์ต่างๆก็เป็นก็โดยมากก็จะใช้พระถ้าก่อนสมัยพุทธเจ้าก็พวกฤาษีชีไพรก็เป็นครูของพุทธเจ้าเราแล้วก็ต่อกันมาก็เป็นพอมีศาสนาพุทธก็ประเทศไทยเราหรือประเทศพม่าลังกา
ทิเบตจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือลาวเขมรก็ครูก็คือพระนั่นเองที่สอนมนุษย์ชนรุ่นหลังให้รู้ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็รู้เรื่องบุญบาปก็อาศัยพระแต่สมัยนี้ครูไปใช้ฝรั่งมาสอนพอใช้ฝรั่งฝรั่งก็มาสอนแบบวิทยาศาสตร์แบบคำนวณแบบสมัยใหม่ก็คนเด็กรุ่นใหม่ก็กลายเป็นเด็กวิทยาศาสตร์การขวัดขวาการนับถือพระเป็นครูก็หมดไปก็จะเหลือน้อยลงความวุ่นวายของโลกก็เกิดขึ้นมากมายมหาศาลจึงแก้ไม่ตกจึงกลายเป็นสงครามโลกถึงสองครั้งเนี่ยสมัยพุทธเจ้าไม่มีสงครามโลกนะมันเป็นสงครามระหว่างประเทศเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนครูก็บ้านใครบ้านมันก็ไม่เมมตอนนี้สมัยนี้ก็มีครูที่ผิดจึงเกิดสงครามโลกทำไมจึงเกิดสงครามโลกเพราะมีครูที่สอนเทคโนโลยีสอนวิธีทำระเบิดวิธีทำเรือดำน้ำวิธีทำเครื่องบินจรวดทำวิธีรบกันไงฆ่ากันยังไงเขียนตำรับตำราแล้วก็เนี่ยมันมีครูที่ผิดเนี่ยก็มาเขียนตำรับตำราเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็เลยเรียกว่าครูแบบไอน์สไตน์ไอน์สไตน์นี่จริงเป็นหมอนะแต่เขาเป็นครูที่ผิดแล้วเขาก็ทำประเบิดปรมาณูเป็นเขียนตำราไว้ที่สุดแล้วเขาก็เป็นครูที่สอนผิดทำให้ญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องล้มตายมากมายพิกลพิการแต่ญี่ปุ่นก็ไปเรียนมาผิดเพราะญี่ปุ่นก็ไปเรียนมาจากนักวิทยาศาสตร์มาทำเรือรบมาทำอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อไปเข่นฆ่าบ้านอื่นเขาญี่ปุ่นก็ต้องได้รับผลกรรมที่มีครูผิดฝรั่งทุกวันนี้ก็ได้รับฝรั่งนี่ก็เป็นครูที่ผิดที่ไม่สอนศีลธรรมไปสอนจึงให้เขาเอาอาวุธไปเข่นฆ่ากันอันนี้บ้านเมืองก็จะต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเพราะครูไม่ดีนะตอนนั้นเราจะดีใจนะกับความเจริญของวัตถุที่เราเข่นฆ่ากันง่ายเนี่ยไปมาหาสู่กันง่ายก็เป็นอันตรายต่อโลกเนี่ยที่สุดแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สามศาสนาทั้งหลายก็จะต้องเจอครูที่ไม่ดีก็จะพินาศกันไปมากมายอันเราก็เชื่อคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าพยากรณ์ยังไงเราก็เชื่อกันว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีคุณจะสอนผิดจะสอนถูกไงก็ช่างเถอะแต่พุทธศาสนาก็เป็นมรรคองค์8ก็ยังถูกทางที่จะไปสู่ชีวิตคนที่จะนับถือพุทธศาสนาก็ยังเป็นที่พึ่งของมนุษย์ไปได้ถึง 5,000 ปีแต่พันปีสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ของมนุษย์แล้วเป็นของเทวดานะเป็นของเทวดานี่ปีที่ต่อไปนี่ก็เป็นของเทวดานะพันปีสุดท้ายเป็นของเทวดามนุษย์จะไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วแต่พุทธศาสนาจะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีฮะฉะนั้นก็มีครูทั้งสัมมาทิฏฐิกับครูมิจฉาทิฏฐิครูสัมมาทิฏฐิก็สอนให้กตัญญูรู้คุณบาปบุญคุณโทษรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์รู้จักศีล5ศีล8สอนให้คนเคารพนอบน้อมซึ่งกันและกันไม่ดูถูกเหยียดย่ำจิตใจกันสอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นประโยชน์ต่อโลกสังคมนี้ก็เรียกครูสัมมาทิฏฐิก็จะสอนคนให้เป็นคนดีแต่ครูมิจฉาทิฏฐิก็สอนให้เข่นฆ่ากันสอนให้ทะเลาะกันสอนให้ทุกคนเอาเปรียบเอารัดกันนี่คือครูมิจฉาทิฏฐิฮะดังนั้นถ้าเกิดครูมิจฉาทิฏฐิขึ้นมามากเท่าไหร่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรไม่เชื่อไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพปู่ย่าตายายไม่เคารพคุณครูบาอาจารย์ดูถูกครูบาอาจารย์โลกนี้ก็จะวิบัติเพราะเป็นครูมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นเราจะคิดว่าครูนะบูชาได้ทุกครูนะบูชาครูก็ต้องบูชาครูที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าครูมิจฉาทิฏฐิที่สอนคนไปกินเหล้าไปเล่นการพนันชวนเด็กไปกินเหล้าเล่นการพนันเปิดคับเปิดบาร์เปิดบ่อนการพนันมีโรงสุรานารีอย่างนี้ถือว่าครูที่สอนให้ผิดนะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปตามครูเหล่านี้ก็เลยเมื่อวานนี้ก็เด็กก็จะได้แสดงออกฮะเป็นเด็กที่น่ารักฮะก็บางทีก็กล้าตอบเด็กสมัยนี้นะกล้าตอบแล้วก็พ่อครูก็พยายามเป็นครูสมัยใหม่แต่ก็คงจะเป็นครูสมาธิจึงได้พาเด็กเข้าวัดนะถ้าเด็กไม่เข้าวัดก็พาไป
เด็กไปกินเหล้าเมายาก็เป็นครูมิจฉาทิฐิดังนั้นเราก็จะต้องเลือกโรงเรียนเลือก

เลือกวัดเลือกสถานที่เลือกบุคคลที่เราจะคบถึงว่าอเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังครูผิดก็พาไปผิดนะครูสัมมาทิฏฐิก็พาไปถูกเนี่ยพุทธเจ้าเป็นบรมครูนะพระครูบาอาจารย์เราก็เป็นครูของเรานะพ่อแม่เป็นต้นครูพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ต้นครูเด็กนักเรียนทุกคนเด็กเล็กๆเนี่ยจะมาสังเกตดูเลยที่มาเนี่ยจะมีนิสัยไม่เหมือนกันเด็ก7ขวบ8ขวบเนี่ยนิสัยไม่เหมือนกันไม่ใช่นิสัยตามครูนะเขานิสัยถ่ายทอดมาจากสายเลือดเลยเรารู้ว่านี่เด็กบางคนหยาบบางคนละเอียดบางคนเกรงใจบางคนไม่เกรงใจบางคนพูดจาแบบนึกจะพูดก็พูดบางคนก็รู้สึกสงบเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยมาจากพื้นฐานของครูที่บ้านนะเพราะพ่อแม่เนี่ยสอนการพูดการคุยบางคนพูดไม่เกรงใจใครเลยรู้ว่าครอบครัวเนี่ยพูดไม่เกรงใจใครแล้วลูกก็รู้สึกมาวัดก็ยังพูดไม่เกรงใจใครแต่เด็กบางคนไม่รู้จักมองคนโน้นมองคนนี้จะทำอะไรจะยกมือจะพูดอะไรก็ยังมองครูมองเด็กเขาแสดงว่าพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยสอนให้เกรงใจคนเมื่อวานนี้เท่ากับเรามองสังเกตเด็กทั้งหมดเนี่ยเขาจะนิสัยต่างกันมากเลยก็เพราะว่านี่เนี่ยคือพื้นฐานแต่การศึกษาเหมือนกันการศึกษามีความรู้เท่ากันแต่นิสัยมารยาทความเห็นแก่ตัวและความเสียสละและความอ่อนน้อมถ่อมตนความที่สำรวมต่างกันอันนี้อันตรายอันนี้ถ้าพ่อแม่สอนผิดนะก็จะเป็นผลสะท้อนไปถึงโรงเรียนและต่อไปเด็กนี่ก็จะรับจากพ่อแม่ไปก็ไม่สามารถจะลบล้างไอ้นิสัยที่พ่อแม่ให้ไปเนี่ยได้เลยก็ยากเพราะนั้นเมื่อเข้าไปสู่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็บัณฑิตจึงต่างกันเนี่ยแม้จะจบสถาบันเดียวก็จะมีสิงห์ดำสิงห์แดงอะไรเงี้ยจะมีขาวมีดำเพราะอะไรเพราะพื้นฐานมาจากความที่พ่อแม่ให้พื้นนิสัยมาจากสายเลือดสายเลือดนี่น่ากลัวฮะนะแต่ว่าสายเลือดก็ไม่น่ากลัวเท่ากับมาคบคนอีกระดับหนึ่งฮะแต่ว่าถ้ามั่วมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เขาสอนให้กตัญญูรู้คุณรู้บาปรู้บุญมีศีลธรรมมีศีลธรรมเนี่ยก็จะลดความรุนแรงของเด็กได้ทำให้เด็กรู้สึกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะเกรงใจเหมือนองคุริมานเนี่ยองคุริมานเป็นเด็กที่มีมารยาทดีมากเลยเป็นเด็กที่มีมารยาทดีเป็นลูกปุโรหิตที่สอนอาจารย์คนที่สอนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นอาจารย์ตามเนี่ยก็ต้องเป็นคนชั้นหนึ่งของประเทศนั้นจึงจะถูกคัดเลือกมาอย่างดีแต่มาเกิดอยู่ในตระกูลของพราหมณ์ปุโรหิตเนี่ยคือสอนอาจารย์สอนขออภัยสอนพระเจ้าอยู่หัวสอนพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นคนที่จบหมดกระบวนศิลปศาสตร์ที่จะสอนได้ทั้งหมดเป็นเรื่องว่าแต่ว่าพอเกิดลูกคนนี้แล้วเกิดแสงเพลิงแสงไฟขึ้นในคลังหลวงเลยมีดพระเกิดมาลบกันเองอ่ะดังได้ยินสถานในคลังแสงทรงไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าสิ่งมหัศจรรย์หรือประหลาดเกิดขึ้นในคลังหลวงในคลังแสงบอกมีดพระลบกันเองได้เกิดพวยพุ่งขึ้นมานะครั้งบอกใครโหดทำนายบอกเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเด็กที่เป็นผู้ร้ายจะฆ่าคนนับไม่ถ้วนเลยถ้าเด็กที่เกิดวันนี้ก็ไปดูบ้านใครก็ไม่เกิดในวังนะก็มีเกิดที่ปุโรหิตพ่อองค์ครีมานนี่เองพอรู้พอเกิดปุ๊บก็ทำไงพระเจ้าพิรินก็ทรงขอดูตัวว่าองค์ครีมานที่พระเด็กคนนี้ทำไมจึงเกิดตรงเกิดวันนี้13ค่ำเกิดวันที่13ค่ำเดือนเมษากำลังร้อนจัดเลย13ค่ำเมษาเดือนก็พระฤาษีก็เอาลูกมาถวายพระเจ้าดินก็หม่อมฉันขอให้ประหารซะเมื่อโหรทำนายในสมัยก่อนก็เชื่อมาโหรมากโหรต้องดูหนึ่งนะดูสองไม่ได้ต้องเป็นหนึ่งถ้าทายอะไรต้องหนึ่งถ้าสองเท่าสองคอขาดเลยนะเขาไม่เอาเลยนะโหนเนี่ยทายผิดๆถูกๆอย่างสมัยนี้โดนหมดเนี่ยอย่างโหนหลวงสมัยนี้โดน ที่ทายเงี้ยโดนหมดเลยโหนหลวงไม่เคยรอดหรอกแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าคอมเมนต์ทีนี้เสร็จแล้วก็พระเจ้าปิ่นก็บอกว่า

พ่อองคุลิมานก็บอกว่าให้พระองค์ทรงประหารเขาเลยขหม่อมฉันไม่เอาหรอกโจร500ขหม่อมฉันต้องการที่ขอพรได้ลูกเกิดมาเนี่ยมาแต่งงานจึงแก่แล้วจึงเกิดลูกคนเนี้ยก็คิดว่าจะได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์จึงได้ขอมาขอสวงสวรรค์มาขอพระเจ้ามาเนี่ยแต่มาได้ลูกเป็นโจร500ฆ่าคนนับไม่ถ้วนเนี่ยขหม่อมฉันขอให้พระองค์ประหารไปเลยตัดต้นไฟแต่ต้นลมเลยทั้งที่หลักนะภรรยาบอกว่าอย่าฆ่าเลยนะยังไงก็เป็นลูกเราแต่สามีบอกว่าเรารักชาติรักพระมหากษัตริย์เราไม่รักเด็กที่มาจะมาฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นนี้ไม่เอาผู้ชายใจเด็ดนะคิดรักบ้านเมืองมากที่ตัดสินใจให้ฆ่าลูกตัวเองทิ้งเลยพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีทศพิธราชธรรมเป็นผู้ที่สติปัญญามากมายอยู่แล้วฮะเพราะท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยพระประเสริฐที่โกศลไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยเป็นบรมโพธิสัตว์แล้วก็มาช่วยโลกเหมือนกันฮะตอนนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลบอกว่าดูก่อนปรหิตเขายังไม่ทำผิดเราฆ่าเขาไม่ได้นะเราก็เป็นบาปนะเขาถ้าให้เขาทำผิดก่อนไม่ยากหรอกคนคนเดียวฉันไม่กลัวหรอกคนคนเดียวฉันไม่กลัวหรอกฉันมีกองทัพอันยิ่งใหญ่ฉันไม่กลัวแม้แต่กองทัพอันยิ่งใหญ่เนี่ยมีแต่ประเทศอื่นยิ่งใหญ่มาฉันก็ไม่กลัวนะฉันก็มีกำลังที่จะสู้ได้เรื่องอะไรกับเด็กคนเดียวจะเป็นโจรฆ่าคนนับไม่ถ้วนฉันก็ไม่กลัวฉันจะปราบได้แต่ตอนนี้ฉันขอเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมล่ะฉันขอเป็นลูกบุญธรรมได้พระองค์ถวายเลยก็ยกให้แก่พระเจ้าแผ่นดินลูกสมัยก่อนเขายกให้เขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงนะเขาก็จะให้พ่อแม่นะเลี้ยงเหมือนเดิมแต่เขาจะให้กำลังใจถามสุขๆว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าขาดเหลือก็บอกเนี่ยก็กลับมาเลี้ยงแม่ก็ดีใจฉันไม่โดนลูกฉันไม่ตายแล้วฉันก็มีลูกอยู่คนเดียวเนื้อกระรักยังหัวดวงใจพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเลี้ยงให้ดีนะอาจารย์นะสอนเขาให้เป็นคนดีนะอาจารย์นะฉันให้ชื่อว่าหิงสกะนะอหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนใครนะก็เอานำลูกกลับบ้านก็เลี้ยงอย่างดีพ่อคะพ่อจะพ่อจ๋ากราบไหว้เคารพเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้เอามือแตะเท้าแตะหน้าผากแตะหน้าอกโอ้ว่านอนสอนง่ายไม่มีระแวงเป็นโจรเลยนี่คืออาจารย์คนแรกแม่ก็สอนให้พูดเพราะๆพ่อก็สอนให้มารยาทดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปเดินข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปจับหัวผู้ใหญ่เล่นต้องเคารพต้องขอโทษเดินไม่ใช่เดินข้ามหัวผู้ใหญ่ก็ให้เคารพสอนพิเศษเลยล่ะสอนพิเศษให้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ให้เบียดเบียนใครแม้แต่สัตว์ก็ไม่ฆ่าให้ถือศีล5ประจําใจเด็กก็น่ารักมากเลยน่ารักที่สุดในบรรดาเด็กในเมืองนั้นและหน้าตาร่างกายกำยำผิวพรรณดีบอกลักษณะว่าไม่มีระแวงโจรเลยเป็นเด็กที่เหมือนเทวดามาเกิดแต่ว่าร่างกายแข็งแรงโตวันโตคืนเป็นคนที่กำลังมากเลยเป็นเด็กที่มีกำลังมากก็ฉลาดมากฉลาดก็ฉลาดกินก็กินจุแต่แข็งแรงแต่ว่าไม่มีแววก้าวร้าวเลยเพราะได้รับความอบอุ่นจากพ่อและแม่แล้วก็เข้าเฝ้าเจ้าอยู่ทุกครั้งที่เข้าไปเฝ้า15วันเข้าเฝ้าเมื่อไหร่ก็จะผ่านเอาหิงสกะเข้าเฝ้าลูกเราเป็นยังไงบ้างท่านอมาท่านอาจารย์ท่านราชครูจะเรียกท่านครูลูกเราเป็นไงบ้างดีพระองค์ว่านอนสอนง่ายแต่กินจุแข็งแรงมากฉลาดเรียนอะไรรู้เร็วมากเลยพระองค์โอ้โหลูกเราไม่มีละไม่มีแววเป็นโจรละก็คิดว่าไม้อ่อนดัดง่าย พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงถามหาอยู่ประจำจนถึงอายุ20ขึ้นไปแล้วก็ตอนนั้นอายุพอเริ่มจะวัยเรียนได้ก็ส่งเข้าเมืองกตักศิลากตักศิลาจากเมืองกรุงสาวัตถีนี่ไกลเป็นพันๆกิโลเดินทางนะไกลมากเลยก็ต้องใช้ม้ารถม้าข้ามไปเรียนเมืองกตักศิลาไปเรียนศิลปศาสตร์มั้ยส่งไปเรียนเป็นอาจารย์นี่ก็มีสาขากันเยอะอาจารย์นี่เก่งที่สุดอาจารย์ดีที่สุดเก่งที่สุดอาจารย์นี่เรียกว่ามีฤทธิ์มากอ่ะมีวิชามีความรู้ศิลปศาสตร์มากก็ส่งไปเรียน
ก็วัยหนุ่มก็คงจะอายุ10กว่าขวบส่งไปเรียนเรียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จหมดอ่อนน้อมถ่อมตนบีบนวดอาจารย์นวดอาจารย์รักมากเลยไม่เคยเจอลูกศิษย์ใครน่ารักเท่าองค์ริมะเท่ากับหิงสกะเลยทำไมพูดเพราะทำไมเคารพอ่อนน้อมต่ออาจารย์ยกแล้วทำไมดูแลอาจารย์พิเศษมากเลยเด็กคนนี้มาจากในรั้วในวังสกุลสูงเหลือเกินซึ่งมีมารยาทดีพูดจาไม่เคยกระทบกระเทียบใครตรงไปตรงมาเป็นคนซื่อสัตย์มีแววตาอันบริสุทธิ์มากเลยแต่เขาว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะเป็นโจร500เนี่ยในประวัติเขาว่างั้นอาจารย์ก็รักนะเขาดูแลไม่มีแววโจรนี่มาเจอครูที่2ครูที่1คือพ่อแม่สอนมาดีมากเลยมาเจอครูที่2ก็สอนดีสอนให้ดีหมดเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ไอ้นี่มันโจร500นะอ้าวโจร500ก็เขาทำนายไว้ตอนมันเกิดเลยนะดาบในพระราชวังลบกันเลยนะอาจารย์มีใครในโลกนี้ล่ะที่ดาบลบกันน่ะดาบมันเข็นฆ่ากันเองตีรันฟันแทงกันเองในพระราชวังที่ตอนเที่ยงคืนน่ะบอกแล้วแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นมาในพระราชวังเขาลือกันหน้าขนลุกอาจารย์น่ากลัวมากเขาบอกว่าดาบลบกันน่ะคิดดูสิอาจารย์เขาบอกว่าโหรพันทำนายว่าต่อไปคนเนี้ยจะเป็นคนฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันเลยอาจารย์คนคนนี้คบไม่ได้นะอาจารย์นะระวังนะมันทำอ่อนน้อมถ่อมตนอาจารย์เกินคนอื่นนะทำดีอาจารย์น่ากลัวมากไอ้นี่มันคนแฝงไว้ทุกความไม่ดีนะไอ้หิงสกะเนี่ยชื่อมันก็ยังบอกว่าไม่เบียดเบียนใครดูแววตามันไม่น่าจะไว้ใจนะอาจารย์ก็ยุอาจารย์ทุกวันทุกคนก็เกลียดหมดเพราะอะไรก็หิงสกะอะไรก็หิงสกะทำอะไรขี่ม้าฟันดาบกระโดดข้ามกำแพงทำอะไรล่องทำวิชาอะไรก็ไอหิงสกะไอหิงสกะตบมือไอหิงสกะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยถ้ามันใช่จริงไม่มีเรียกใช้ใครเรียกใช้แต่ไอหิงสกะรู้สึกทุกคนทนไม่ไหวทนความริษยาไม่ไหวเอ้ริษยาเลยเขาบอกคนไทยริษยาที่สุดในโลกนะแต่ทำไมนั้นก็ริษยาแหลงกันนะคนอินเดียที่สุดแล้วก็ตกลงอาจารย์ก็เขวสิเขาเริ่มขนหูเริ่มโดนเป่าเพราะลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันนี่นะไอ้หิงสกะก็อาจารย์ก็รู้สึกสังเกตมองลูกศิษย์หิงสกะว่าดูอาการแล้วมันเหมือนมายานะคนอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนมายาสาไถไอ้คนเราพอมองดีมันก็ดูน่ารักนะพอมองไม่ดีมันดูน่าเกลียดไปเลยอ่อนแอกลายเป็นอ่อนแอไปเลยเนี่ยแข็งแกร่งกลายเป็นแข็งกระด้างไปเป็นอย่างนั้นไปแข็งแกร่งก็เป็นแข็งกระด้างอ่อนแอก็กลายเป็นอ่อนอ่อนน้อมก็กลายเป็นอ่อนแอไปอ่อนแอก็กลายเป็นอ่อนแอไปที่สุดอาจารย์ก็จับลูกศิษย์ในแง่ผิดเลยพูดเป่าหูไปนะข้าก็เควเป็นกรรมขององค์ครีมานนะก็เลยบอกวิชาทั้งหมดเนี่ยเราก็สอนให้แกหมดแล้วนะแต่ที่จริงองค์ครีมานเรียนจบก่อนคนอื่น พระฉลาดยติวดมันยาวไวมันยังมีวิชาหนึ่งนะที่จะร่องหนหายตัวเป็นวิชาที่ไม่ตายใครจะยิงฟันไม่เข้าใครจะเข็นฆ่าไม่ตายมีวิชาหนึ่งแต่วิชาในเรียนยากมากอาจารย์ไม่เคยให้ใครเลยนะอาจารย์หูเบาแล้วกลัวว่าจะมาฆ่าอาจารย์หมดเนี่ยกะว่าเรียนไปเรียนมากะจะมาฆ่าอาจารย์อาจารย์ก็กลัวเหมือนกันเพราะเด็กคนนี้แข็งแรงมากคนมนุษย์เป็นร้อยคนยังสู้ไม่ได้อะเวลาต่อกรกันมาเรื่องธนูเรื่องฟันดาบเนี่ยใครทานไม่ได้ยกดาบขึ้นมารับก็ขาดไปเลยเงี้ยฟันกระเด็นไปเงี้ยรู้สึกว่าแรงเกินมนุษย์มนาไอ้ทำไมเขาจึงคิดฆ่าองค์ขึ้นมาเพราะเวลาจะเป็นมวยปล้ำก็ดีจะเป็นกระบี่กระบองก็ดีใครไม่สามารถจะต่อกรองค์ริมานได้เอาคนหนึ่งก็สู้ไม่ได้สองคนก็สู้ไม่ได้สิบคนก็สู้ไม่ได้ร้อยคนก็สู้ไม่ได้ก็มาตีกระบี่กระบองมาตีดาบนี่กระเด็นกระดอนทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นยักษ์มาเกิดมั้งเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มรู้ว่ามันพลังผิดมนุษย์มนาจริงๆจากคนสู้ไม่ได้เลยทั้งมหาวิทยาลัยนี่ไม่เคยสู้องค์ริมานได้เลยสักไอหิงสกะเลยได้สักคนเดียวเรื่องกระบวนฟันดาบเนี่ยแ
เขาก็สู้กัน10ขบวนเงี้ยแค่ไม่ถึงขบวนเลยแค่ยกดาบมารับก็เดินกันนอนเงี้ยมันผิดมนุษย์มนา อันนี้เนี่ยอัจฉริยะขององค์คลีมาเนี่ยทำให้คนทั้งหลายกลัวและระหวาดระแวงแล้วอาจารย์เริ่มมาจินตนาการว่าน่าจะเป็นจริงอย่างโหนว่าต้องฆ่าคนโดยหน้ามืดไม่เลือกหน้าเผลอๆเราก็อยู่ในหนึ่งจำนวนร้อยจำนวนพันนั้นด้วยเพราะคนคนนี้มีจักบาปบุญคุณโทษก็ต้องกำจัดให้ไปจากตัวเองเพื่อให้ทางบ้านเมืองจัดการไปซะอันนี้พูดกันถ้าเราอ่านประวัติพุทธวัตรโดยรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรน่าจะรุนแรงแต่ที่จริงรุนแรงก็คือเราต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะน่ากลัวมากว่ามนุษย์คนนี้ไม่เหมือนใครธรรมดาเหมือนพุทธเจ้าใช่ไหมสามารถยกธนูได้เป็นพันคนเนี่ยแต่พุทธเจ้าถ้ามีบารมีที่ไม่ใช่แบบองคุลิมาลไม่มีใครยุว่าท่านไม่ดีแต่องคุลิมาลนี่ก็มีกำลังไม่ธรรมดาสามารถชนะทุกคนในมาเป็นร้อยเป็นพันก็ต่อสู้ไม่ได้อันนี้องคุลิมาลเป็นคนที่มีพลังบารมีเก่าอยู่แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะชาติที่เคยเป็นชาญพานเจตบุตรก็ดูแลบรมโพธิสัตว์พระเวสสันดรก็เป็นพานที่เก่งกล้าในป่านั้นไม่มีใครสู้ได้เนี่ยที่พระเจ้าแผ่นดินเขาแต่งตั้งเอาทหารที่เก่งๆเนี่ยมาให้เป็นพรานนะแต่ที่จริงอ่ะในพรานเจตบุตรไม่ใช่พรานนะพระเจ้าแผ่นดินเขาแต่งตั้งมาให้เป็นพรานเพื่อรักษาดูแลพระเวสสันดรเนี่ยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พระองค์คลีมานก็พระอหิงสกะก็เชื่ออาจารย์อาจารย์พูดไงเชื่อหมดเธอจะสำเร็จวิชาของเราต้องไปเอามนุษย์มาพันนิ้วมือมา 1,000 คนแล้วเราก็จะให้วิชานี้แก่เธอจะเป็นผู้อยู่ยงของพันน้องโหดหายตัวเป็นวิชาที่ไม่ตายใครก็สู้ไม่ได้พอเป็นอย่างนั้นผมที่สุดองค์คลีมานก็อยากได้วิชาวิเศษคิดว่าเป็นจริงเพราะเด็กเป็นคนหัวอ่อนเชื่อง่ายเพราะว่าอาจารย์นั้นพูดไงก็ต้องทำตามก็เริ่มไปจับสำนักตัวเองก็ไปดักฆ่าคนชาวป่าได้หนึ่งคนดักฆ่าได้หนึ่งคนสองคนก็ร้อยก็ควรจะจำไม่ได้ก็ร้อยนิ้วมือไว้ครั้งที่จริงแล้วก็ฆ่าทีละคนละคนเอาร้อยนิ้วมือไว้ตากเอานิ้วมือตากแดดเอาหวายร้อยของคอจนให้ได้พันคนแล้วจะมาเรียนวิชาอาจารย์แค่ไม่กี่คนคนก็กลัวแล้วก็แตกตื่นหนีกันก็ฆ่าเรื่อยๆๆวันนึงได้กี่คนก็เอาพาเสร็จแล้วนะเข้านะเข้าก็กลายเป็นเรื่องลือไปถึงเมืองกรุงสาวัตถีว่าไอ้หิงสกะกลายเป็นโจรไปแล้วปล้นฆ่าไปแล้วโอ้โหโปุโรหิตเสียใจเลยพระองค์ถ้าเราฆ่าตั้งแต่ทีแรกก็คงไม่เจอปัญหานี้แต่แม่ก็ถือว่ายังไงลูกฉันต้องเป็นคนดีเพราะลูกฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนลูกฉันไม่ได้เป็นโจรแสดงลูกฉันเนี่ยไปเชื่ออาจารย์ผิดแน่เลยธรรมดาลูกฉันจะเป็นคนไม่ทำบาปเลยแม้ทำมดยุงอะไรก็ไม่เคยทำบาปดังนั้นลูกฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นแสดงว่าอาจารย์ให้วิชาผิดแน่เลยนี่ความคิดของพ่อคิดอย่างหนึ่งแม่คิดอย่างข่าวลือไปถึงราชสำนักที่สุดแล้วน่าจำนักก็ต้องไปปราบองคุลิมานพอฆ่าคนเป็นพันแล้วทีแรกฆ่าไปมากกว่านั้นแต่จำไม่ได้ก็เลยเอานิ้วมาร้อยเอานิ้วมาร้อยใส่พวกคล้องคอไงเอานิ้วมาร้อยใส่คล้องคอก็เลยคล้องคอเพื่อจำให้จำได้ไงก็เลยโจรองคุลิมานองคุลีก็คือเป็นโจรที่เอาพวงเอานิ้วมือองคุลีนี่ภาษาอินเดียเรียกองคุลีก็เลยโจรองคุลิมานโจรโจระก็คือโจรก็องคุลิมานโจรก็โจรที่มีองคุลีใส่คอกลายเป็นคนที่น่ากลัวไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครต้านทานที่จะสู้ได้เลยคนเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้ผลที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็เลยตกลงถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปจับองคุลิมานมาลูกเราก็เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินด้วยกันนะ แม่ก็รู้เลยว่าวันนี้พระเจ้าแผ่นดินจะยกทัพไปจับลูกเรากลัวลูกเราจะต้องเป็นอันตราย
พราะกองทัพยิ่งใหญ่เหลือเกินก็ส่งไปนะทีแรกก็ส่งไปเป็นร้อยก็โดนไปเป็นพันก็โดนมันส่งทหารไปเท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้หมดเป็นร้อยเป็นพันก็แพ้

พระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่มันเริ่มเลยนะคือส่งไปทีแรกก็10คนก็สู้ไม่ได้100คนก็สู้ไม่ได้เป็นพันคนก็โดนหนักเข้ากันเลยต้องใช้คนเป็นทั้งกองทัพเลยเป็นแสนเลยเป็นแสนก็แต่ก็มานึกว่าองคุลิมานนี่มีบารมีมากมีฤทธิ์มากไปเรียนวิชามายิ่งเก่งใหญ่เราก็จะต้องใช้กองทัพที่ใหญ่กว่านี้แต่ไปก็กลัวว่าจะเกิดเพศภัยตัวเองลองไปถามพระพุทธเจ้าดูสิว่าเราจะมีรางร้ายรางดีพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่เข้าใจอะไรดีก็ส่งไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าก็ส่งไปเข้าเฝ้าไปถึงเข้าเฝ้าก็พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสามารถใส่เขียงเท้าได้ใส่เท้าได้ใส่รองเท้าได้นะสวมหมวกได้พาเขียนหัวได้แล้วก็ทรงพระขันได้อาวุธได้เพราะเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ต้องถอดอะไรเลยพระเจ้าแผ่นดินกับทหารเพราะพุทธเจ้าอนุญาตแต่ถ้าคนธรรมดาต้องถอดออกหมดไม่ว่ารองเท้าไม่ว่าหมวกไม่ว่าดาบดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงอนุญาตเข้าไปแบบเป็นนักรบเลยจะเข้าไปก็พุทธเจ้าก็บอกทุกคนมหาบพิตรมหาอะไรอะไรมหาเราแต่เช้าเชียวมหาอะไรแต่เช้าเดียวมหาแต่เช้าที่ไหนได้พระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าก็หม่อมฉันจะไปปราบองคุลิมานหม่อมฉันจะไปปราบองคุลิมานองคุลิมานเป็นใครล่ะเป็นอหิงสกะลูกของโปุโรหิตเป็นอาจารย์ของก็หม่อมฉันแล้วทำไมจะต้องไปปราบเขาด้วยล่ะเขาเป็นคนเป็นโจรลายฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยฆ่าคนมากมายแล้วใครก็ปราบไม่ได้ก็หม่อมฉันเท่านั้นที่จะไปปราบเขาได้แม่ทัพนายกองก็สู้เขาไม่ได้เขามีกำลังมหาศาลเหลือเกินใครก็ปราบดาบเขาไม่ได้เขาเป็นคนอยู่ยงคงกระพันใครทำอันตรายเขาไม่ได้เลยก็หม่อมฉันคิดว่าก็หม่อมฉันจะไปจับเขาพระเจ้าจริงก็ถามว่าดูก่อน มหาบพิตรถ้าองคุลิมานคนเนี้ยนะเขากลับตัวเป็นคนดีล่ะแล้วพระองค์จะทำไงโอ้ยคนอย่างนี้เหรอก็หม่อมฉันอุตส่าห์ตั้งชื่อให้เป็นอหิงสกะแล้วผู้ไม่เบียดเบียนใครเขายังไปทำร้ายฆ่าคนนับไม่ถ้วนเอานิ้วมือมาร้อยคออีกก็หม่อมฉันเขาสติฟั่นเฟือนแล้วพระองค์เขาสติฟั่นเฟือนแล้วฆ่าคนจนจำไม่ได้เลยต้องเอานิ้วมือมาคล้องคอเป็นปีศาจไปแล้วเป็นบ้าไปแล้วไม่มีทางกลับใจได้หรอกพระองค์ก็หม่อมฉันจะต้องไปปราบเขาถ้าเขากลับตัวเป็นคนดีล่ะเป็นพระล่ะพระองค์จะทำไงเป็นพระเป็นไม่ได้หรอกพระองค์มันเป็นคนอื่นวิปริตแล้วฆ่าคนขนาดนี้เป็นพระถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นพระเนี่ยพระองค์จะเอาโทษเขาไหมพระเจ้าพิมพ์เองพุทธเจ้าไม่เคยพูดเล่นล้อกับเราเลยนะพระองค์จะตัดเป็นของจริงหมดก็ทรงคิดถ้าเขาเป็นพระก็หม่อมฉันจะขอถวายนิลพัทถวายอุปัฏฐากะเขาตลอดชีวิตไม่ต้องให้เขาเดือดร้อนบิณฑบาตหรือก็หม่อมฉันจะถวายเขาทุกวันเลยแล้วก็เขาขาดเหลืออะไรก็หม่อมฉันจะยอมรับถวายเขาอยู่ที่ไหนก็จะตามไปดูแลอุปการะตามขอให้เขาเป็นพระเถอะก็ถือว่าเขาเป็นคนดีถ้าเข้ามาหากับพระองค์แต่ว่าเขาคงจะทำไม่ได้พระเจ้าบอกโน่นน่ะองคุลิมานอหิงสกะนั่งอยู่องค์สุดท้ายพระที่500เนี่ยพระเจ้าตกใจเลยนะโอ้โหกับจะวิ่งหนีเลยพระองค์เขาปลอมตัวมาหรือเปล่าพระเจ้าไปดินตกใจถ้าไม่มีพระเจ้าก็ต้องวิ่งหนีแน่เลยหรือไม่ก็วิ่งตั้งท่าสู้นะแต่ว่าเขาไม่ได้ตกโอ้เรามากองทัพเป็นแสนเป็นหมื่นเรื่องอะไรจะกลัวคนคนเดียวเราก็ตั้งใจจะไปปราบคนแล้วเข้ามาถึงที่นี่แล้วเราจะกลัวอะไรก็ทำสงบทำสติใหม่ไม่กลัวแข็งใจมองดูให้ดีดูแล้วสงบเงียบนิ่งไม่เหมือนโจรเลยนะก็เหมือนองคุลิมานเหมือนอหิงสกะคนก่อนนั่นเองก็หน้าตาก็น่ารักเหมือนเดิมกับเกี้ยงเกากว่าเดิมอีกหนวดเขาก็ไม่มีทำไมก่อนคนอินเดียก็ต้องไหวหนวดนะดูแล้วก็น่ารักก็คลานเข้าไปท่านอหิงสกะขอเข้ากับผมโยมขอประมาณตัวนะ

ขอรับใช้ท่านตลอดไปยิ่งถามว่าโยมไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องวิตกของอาตมาไปหรอกเจริญพรมาบพิตรอาตมาไม่เคยฆ่าใครเลยนะตั้งแต่เกิดเป็นพระนี่ตั้งแต่มาเกิดในชาตินี้ไม่เคยฆ่าใครเลยอ๋อเข้าใจก็ลาพุทธเจ้ากลับได้พูดคุยกับอหิงสกะแล้วก็อหิงสกะแล้วว่าเป็นงานงี้ก็บอกว่าพ่อรู้เลยนะพระเจ้าแผ่นดินท่านฉลาดอยู่แล้วก็ภาวนาตัวก็ลาพุทธเจ้ากลับก็ดีใจว่าไม่ต้องไปปราบแล้วก็เพราะอะไรทำไมจึงเป็นงี้ก็คือตอนที่พระเจ้าแผ่นดินนี้จะไปปราบเนี่ยแม่ไปแล้วบรมครูแม่ครูคนแรกไปเลยวิ่งไปแล้ววิ่ง

ครุกแม่ครูคนแรกไปเลยวิ่งไปแล้ววิ่งไปในป่าเลยอหิงสกะอหิงสกะเขาไม่เรียกโจรอุคิมานะอหิงสกะเรียกหาลูกในป่าในกระถางไปหมดเรียกเสียงแม่คนเดียวอหิงสกะนี่แม่คนนี่แม่หัวใจแม่นะครูคนแรกร้องก่อนเพราะรู้เพราะพ่อเนี่ยรู้ว่ามันบอกกับภรรยาเองว่าชาวมืดเนี่ยเมื่อคือเมื่อวานเนี่ยพระเจ้าบิดิงเกียมทองทัพใหญ่แล้วเตรียมเอาตองกองทัพใหญ่เพื่อจะไปปราบองคุลิมานลูกเราหญิงสกะลูกเราแม่ก็บอกว่าวันเนี้ยพระเจ้าบิดิงจะต้องจับตัวไอ้หญิงสกะมาได้แน่แม่ก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเลยเพราะรู้ว่าเขาจะต้องปราบลูกเราลูกเราคงสู้ตายเขาคงจะตายพี่ด้วยก็เลยมานึกว่าโอ้ลูกเราตายไม่ได้เรามีลูกคนเดียวยังไงก็ต้องให้เขามารับโทษทันก็ยังดีกว่าที่จะมาถูกฆ่าตายในกองทัพเราคนนั้นทั้งคนเดียวที่จะช่วยลูกได้สามีก็วางเฉยแล้วเพราะเขารักชาติศาสนาชาติศาสนามหากษัตริย์มากกว่าลูกเราสามีนี่เป็นชาติที่เจริญแล้วที่ว่าไม่เอาแล้วลูกตัวเองตัดทิ้งเลยเอาชาติเอาศาสนาเอาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งลูกเราก็ปล่อยไปเลยถือว่าไม่ดีก็ไม่เอาไม่อุปการะ หลับสบาย แต่ภรรยาไม่ได้หลับเลยทั้งคืนกระสับกระส่ายทุรนทุรายเมื่อไรจะสว่างเนาะเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรพอไก่ขันนั่นตัวเองก็ไปเลยไปแต่เช้าเลยก็ไปเรียกในป่าที่หิงสกะซ่อนตัวก็คงจะไปไกลอยู่นะในชายป่าก็หิงสกะองคุลิมานวันนี้หน้ามืดมากเลยเราฆ่าคนยังไม่ถึงพันคนมันได้999อันนี้ถ้าได้พันคนเราจะกลับไปหาอาจารย์เราจะไปขอวิชาวิเศษที่ร่องหนให้ตัวอยู่ยงคงพันวันนี้เจอใครฆ่าเลยวันนี้เจอใครฆ่าหมดทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดเพราะเราต้องการวิชาที่เป็นอมตะก็พุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูว่าองคุลิมานหน้ามืดแล้วเป็นโจรที่ถูกความพยาบาท ถูกโมหะครอบงำที่มึนเมาโดยขาดสติแล้วเจอใครก็ฆ่าเจอแม่คงจะจำแม่ตัวเองไม่ได้อาจจะฆ่าแม่ทั้งที่รู้ก็คิดว่าแม่มีสำคัญเท่ากับอาจารย์ไม่สำคัญเท่ากับวิชาอาคมที่ตัวเองจะเรียนรู้ก็คงจะฆ่าแม่ตัดฆ่าแม่ได้ง่ายๆแล้วก็ตัดนิ้วมือแม่เป็นคนที่พันอาจจะถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำไปพระเจ้าก็ทรงไปก่อนเลยแต่เช้าก็ทรงไปโปรดแต่เช้าสว่างก็ไปก่อนแม่อีกเพราะพุทธเจ้าไปด้วยพุทธานุภาพไปด้วยแม่ต้องวิ่งไปต้องขึ้นรถมาต้องวิ่งไปต้องไปร้องเรียกในป่าอยู่คนเดียวทุกคนก็กลัวนะใครเขาจะไปล่ะคนใช้คนเชยก็ไม่อยู่ในป่าแล้วแม่เขาทำไงก็ได้ครูก็ต้องไปแต่ตายก็ตายลูกจะฆ่าก็ต้องยอมทุกคนไม่มีใครกล้าตามแม่ไปแต่ลูกแม่ก็ไปร้องเรียกอยู่คนเดียวคนที่สุดพระเจ้าไปถึงก่อนแล้วไปเห็นแว๊บองค์ขึ้นมาก็ลุกคว้าดาบเลยอะไรคนมาเดินผ่านหน้าที่เราอยู่ก็วิ่งตามอ๋อมีคนแล้วแต่เสียงแม่นะหิงสกะนะได้ยินนะแววมานะแต่ว่ามาไม่ถึงมีแต่แค่เสียงพระพุทธเจ้าก็ทรงเดินไปอีกทางหนึ่งเดินไปอีกทางแม่มาทางทิศสมมุตินะแม่มาทางใต้พระพุทธเจ้าก็เดินไปทางเหนือเพื่อไม่ให้องคุลิมานตามตัวเองขึ้นไปพระองค์ทรงไปทางเหนือแม่เขาก็ยิ่งร้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เจอกันก็องค์ขึ้นมาก็วิ่งตามพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงเดินทีละก้าวละก้าวพระองค์ขึ้นมาวิ่งเต็มที่เลยองค์ขึ้นมาเป็นคนที่แรงมากสามารถวิ่งขับม้าขับช้างได้ขับสัตว์ได้เป็นคนที่มีพลังเหนือพลังน่ะแต่วิ่งขับพุทธเจ้ามาเหนื่อยมากเลย16โยชน์ก็คือคงเป็นกิโลหลายกิโลน่ะยิ่งวิ่งก็ยิ่งเร็วขึ้นยิ่งวิ่งก็ยิ่งห่างไกลขึ้นพอที่สุดก็บอกว่าสมณะเธอจงหยุดพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วเธอที่ยังไม่หยุดสมณะโปรดสมณะเดินอยู่เรื่อยสมณะไม่หยุดเราไม่หยุดนะบอกเธอยังไม่หยุดเราไม่หยุดแล้ว

0: หยุดอะไรล่ะเราหยุดด้วยการไม่เบียดเบียนใครแล้วไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนโอ้โหคำนี้คนฉลาดแต่องค์คุณมันพอได้ยินคำนี้ใจอ่อนเลยอ๋อเรายังไม่หยุดในการวิ่งฆ่าคนละดาบเลยละดาบละอาวุธเลยมาคุยกันก่อนข้าพเจ้าอยากฟังคำพูดนี้ท่านหมายความว่าไงวางดาบเลยวางดาบมาเข้าไปใกล้เลยพุทธเจ้าก็หยุดก็บอกอยากฟังคำนี้หมายความว่าไงบอกก็เราหยุดแล้วซึ่งการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เราปิดนรกแล้วเราปิดอบายแล้วเราไปนิพพานอย่างเดียวเราไม่ใช่คนพาลเราเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครเราเป็นผู้ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เราไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขร่มเย็นทั้งตัวเราและคนอื่นแต่เธอนั้นยังไม่หยุดด้วยกันเธอไปที่ไหนก็น่ากลัวที่นั่นเข็นฆ่าเข้าไปทำให้มีคราบเลือดและน้ำตาต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องพลัดพรากจากของรักทุกคนสูญเสียชีวิตไปเพราะเธอนับเป็นพันคนและเมื่อตายไปแล้วเธอก็จะต้องไปลงนรกเธอก็ต้องมีรับบาปรับกรรมมาเกิดก็มาเป็นแบบนี้พุทธเจ้าเขาส่งแสดงให้องค์ขึ้นมาได้สติส่งกราบพระบาทแล้วก็น้ำตาไหลไม่มีใครเมตตากับหม่อมฉันอย่างนี้เลยไม่มีใครบอกกับหม่อมฉันนี้อาจารย์กับหม่อมฉันเขาสอนให้มาฆ่าคนอย่างเดียวก็พอฟังธรรมพุทธเจ้าก็สำเร็จเข้าใจธรรมอริยสติพอสำเร็จก็ขอบวชก็บวชตามพุทธเจ้าไปพอเธอจงไปพิสูจน์ขึ้นมาเถิดก็องคุลิมาก็ได้บวชเดียวนั้นเลยก็เป็นก็มีจีวรมีสังฆติมีจีวรแล้วก็ผมก็หลุดไปเลยคือไม่ต้องโกนผมนะสมัยก่อนก็ไม่ต้องโกนบางคนก็หลุดไปเลยก็เลื่อมแบบเหมือนคนที่สระลานน่ะที่จริงคนที่สระลานอย่าเสียใจนะพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นผมจะไม่ขึ้นอีกต่อไปผมจะไม่ขึ้นอย่างตลอดพระอรหันต์จะไม่ต้องปลงผมเลยนะที่ได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยก็จะมีศีรษะที่ผมอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นจะไม่ดูน่าเกลียดและจะไม่ดูดังนั้นถึงว่าเหมือนองค์พุทธเจ้าทรงตัดหมวยผมแล้วก็จะขมวดก้นหอยอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตของพระองค์ไม่เคยตัดไม่เคยโกนอีกเลยไม่เคยตัดอีกเลยพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันเป็นของที่อธิษฐานไว้แต่ชาติก่อนแล้วก็มีบาตรมีจีวรมีอะไรหมดครบก็เดินตามทางพุทธเจ้ากลับวัดไปวัดเชตวันนะแม่ก็ ตามหาองคุลิมาลไม่เจอก็ไม่ได้เจอมาเจอจนว่าองคุลิมาลออกบิณฑบาตแล้วแม่ก็ดีใจได้มาใส่ลูกก็ดีใจมากเลยข่าวองคุลิมาลพระเจ้าไปบวชแล้วเมื่อวานนี่เราไปร้องเรียกหาจึงไม่เจออ๋อพุทธเจ้านี่ท่านทรงมีอนุภาพเร็วหรือเกินนะไปนำองคุลิมาลลูกอหิงสกะเรามาซะก่อนเราอีกด้วยซ้ำไปกองทัพก็ไม่สามารถจะไปออกไปได้แสดงว่าทุกอย่างจบลงด้วยพระพุทธเจ้าเองแม่ก็เป็นครูคนแรกนะอาจารย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นครูมิจฉาทิฏฐิที่สอนเขาได้แต่ไม่รู้ทางนรกสวรรค์กลับไปยุยงส่งเสริมตามหูเบากับลูกศิษย์ตัวเองก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอาจารย์ไปแต่พุทธเจ้าเป็นบรมครูที่สามารถสอนคนให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ฉะนั้นนี่คือเรื่องของครูนะแม่ก็ดีใจแล้วพระองคุลิมาลก็ยังมีกรรมนะบิณฑบาตพอรุ่งเช้าบิณฑบาตเดินไปองค์เดียวเพราะสมัยนั้นเขาไม่ได้บินตามแถวอย่างสมัยนี้นะเดินไปองค์เดียว เดินไปเป็นไงผู้หญิงคำบอกองคุลิมาลมาแล้วนะไอ้คนที่อยู่บนต้นไม้ก็รื่นลงมาโคนต้นไม้เลยไอ้คนที่อยู่บนคันคอกหรืออยู่บนที่สูงๆก็ตกลงมาร้องกันเจียวจามทุกคนก็วิ่งเอาตัวรอดเหมือนในเมืองนี่อรมานหมดเลยองคุลิมาลทุกคนวิ่งหนีกันหมดเอาตัวรอดไม่มีใครใส่บาตรเลยเพราะในเมืองเขารู้จักดีว่าอหิงสกะนี่เป็นลูกอาจารย์ของพระเจ้าแผ่นดินทุกคนก็วิ่งหนีผู้หญิงคนท้องแก่วิ่งเหมือนกันแต่วิ่งไปไม่รอดไปติดคันรั้วตัวเองท้องมันแก่ก็เลยไปไม่รอดก็องคุลิมาลก็เดินมาพอดีก็ยกมือไหว้ท่านองคุลิมาล อย่าฆ่าข้าพเจ้าเลยนะข้าพเจ้าท้องแก่ขอชีวิตข้าพเจ้าไปเถิดข้าพเจ้ายังมีลูกอยู่ยังมีลูกในท้องอยู่งั้นข้าพเจ้าคงขอชีวิตไปเถอะมาชีวิตสักคนลงขึ้นมาบอกอะไรยะโตหังชาคิยะโตหังภคินียายะโตหังภคินีอริยานิชาติยาชาชาณะเนี่ยเดี๋ยวขออภัยมาตมาเคยว่าได้อย่างนี้ไม่เคยต้องยะโตหังภคินีอริยายะชาติยาเนี่ยยะโตหังภคินีก็แปลว่าดูก่อนน้องหญิงเมื่อก่อนเมื่อเรามาเกิดในชาตินี้เราไม่เคยฆ่าใครเบียดเบียนใครเราเลยนะเรามาเป็นพระแล้วเรามาเกิดใหม่แล้วเราไม่เคยฆ่าใครไม่เบียดเบียนใครเธออย่ากลัวเราเลยนะขอให้ครรภ์เธอจงถึงความสวัสดีเธอจงคลอดลูกง่ายนะเธอจะคลอดลูกง่ายนะเธอจะได้ลำบากการคลอดลูกแล้วเธอสบายใจนะก็บอกในนั้นกล่าวนางก็คลอดลูกมาเลยขอคลอดลูกมาคนก็แห่เข้ามามาดูนางอ้าวคลอดไปแล้วเนี่ยองค์พิมานเสกอะไรใส่ท้องนางไปเนี่ยคลอดลูกก็พอคลอดลูกคนก็ดีใจหูองคุริมานตั้งแต่บัดนั้นมาคนทั้งหลายก็ห้อมล้อมถ้าคนไหนคลอดลูกไม่ได้ก็จะต้องไปหาเอาน้ำล้างเท้าองคุริมานแล้วองคุริมานอธิษฐานให้ก็กลายไปองคุริมานก็กลายเป็นหมอวิเศษในการทำคลอดไปเลยก็น้ำอะไรก็ได้หรือท่านจะล้างเท้าท่านก็ได้หรือคาถาของท่านก็ได้ไปสวดแล้วก็คลอดง่ายหมดฉันทุกวันนี้สมัยก่อนพระที่เขาทำเรื่องการคลอดสมัยก่อนก็ต้องไปขอผู้หญิงคลอดไม่ได้ก็ไปขอน้ำมนต์ต่ออาจารย์เจ้าวาดเจ้าวาดก็จะสวดบทนี้ให้พอไปให้กินไปรดก็คลอดได้ตอนนั้นจะมาเคยออกจากประชาแล้วก็ไปทุดงแล้วกลับมาที่บ้านตัวเองพอดีเด็กคนหนึ่งเขาคลอดทีไรเขาต้องชักทุกทีเขาคลอดยากมากเขาก็เลยมาขอน้ำมนต์เราก็ให้น้ำล้างเท้าไปปลายเท้าไปเราอธิษฐานบารมีให้ก็บอกตั้งแต่มานั้นเขาคลอดง่ายเลยไม่ชักไม่อะไรไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลลำบากเลยเราก็เลยว่าทำจำซีจำเป็นที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ทำเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็องคุริมานก็กลายเป็นโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองชมพูทวีปนั้นว่าองคุริมานเป็นพระอรหันต์ไปแล้วพุทธเจ้าเป็นบรมครูที่ปราบโจร500ปราบโจรได้หมดเลยไม่พระเจ้าแผ่นดินก็เก่งสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่สามารถจะปราบโจรถ้าปราบก็ต้องไปเค้นฆ่ากันไปฟันกันไปเอาชีวิตกันมาหรือเอาอะไรไปจับกันมาแต่พุทธเจ้าไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้เพียงพุทธคุณด้วยเมตตาก็สามารถให้องคุริมานเปลี่ยนใจได้อย่างอัศจรรย์นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากที่ปราบองคุริมานได้จึงอยู่ในบทสวดมนต์พระหุงนะ8บทใช่ไหมที่เราสวดกันเนี่ยพอเขาร้ายมากแต่ก็เจอพุทธเจ้าความร้ายก็หายไปจากนั้นพอตอนหลังเนี่ยกรรมพระองคุริมานก็ยังมีอยู่นะเวลาบิณฑบาตเนี่ยกลับมาวัดก็ต้องมาซับเลือดตัวเองมาล้างเลือดตัวเองโดนเด็กเขาเคลี้ยงควายยิงเคลี้ยงนกยิงนกอะไรก็จะมาโดนศีรษะองคุริมานแตกเลือดไหลท่านก็เดินแผ่เมตตาเขาไม่เอาเรื่องเขาก็จะเจ็บตัวอยู่เรื่อยจนกว่าจะสะแล้วก็แต่ที่สุดท่านก็คงจะหมดกรรมที่ท่านทำไว้นี่คือองคุริมานที่มีความที่เจอครูไม่ดีและเจอครูดีดังนั้นในโลกนี้ก็เขาต้องมีครูที่ดีนะแล้วสังคมนี้จะดีมากเลยเมืองไทยก็ต้องหาพ่อแม่ที่ดีคือเป็นครูที่ประเสริฐสมัยนี้ถ้าพ่อแม่กินเหล้าเมายาเล่นไพ่ทะเลาะกันอย่าร้างกันเนี่ยเราได้ครูไม่ดีแน่นอนนะตื่นขึ้นมาก็จะเห็นภาพที่ไม่ดีแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ติดบุหรี่ติดเหล้าติดการพนันพวกนี้มีเมียของคนทั้งคนครูบาอาจารย์นี้ก็จะทำให้สถาบันการศึกษาก็เสียหายไปดังนั้นถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมีครูดีมากกับครูไม่ดีแต่ทุกวันนี้ก็ยังดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีดังนั้นก็ขออนุโมทนากับครูที่ดีขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพื่อชาติเพื่อศาสนามหากษัตริย์ของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองขอให้ครูทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ก็ขอให้ท่านสบายใจข ขอให้ท่านเป็นครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีสืบต่อไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

อริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเกกาเมจารูเปคิริสิ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลทิ

จฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข

0: ด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: อวิชชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากบทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่ง

0: ข้าราชการยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
1: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
2: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
3: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่วมใส่นะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่วมใส่มาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
2: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
4: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
2: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

จะเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนทีนี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรูปกายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่ขณะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้มีเห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงตรงเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงตรงจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าของเราเฉพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่

ก็รู้กายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกแค่มันเห็นกายของเราแต่เราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้นก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราให้เราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาระลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวมันก็เราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราในใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่ง

มันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกันอีกนั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปพอเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกัน
ถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาแต่เราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นนั่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่
กำหนดในจิตของเราไปรับ

จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั้นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่พุ่งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงหอนอนมาครอบงำเพราะใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมา

จิตของเราให้มันมียิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันทีมันก็ชอบใจทีมันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่ถึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นนี่ถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสร็จแล้วดังนั้นเราจึงนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเรารอเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดแล้วก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้าง
สติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิบัติต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิบัติต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิบัติต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งยึดมั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ที่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปถ้าเราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะ
็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกพ้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นมีการที่เรามาพุทธปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสังสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้ใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเปลี่ยนให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราแล้วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้แล้วเพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันจนเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจึงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็
มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีจะภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไม่ได้แต่พอนั่งมันไม่สงบเพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็เลยก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฟื้นไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฟื้นใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงแม้ไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราออกไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจ
ที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเรา

แต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายาม

งั้นจริงเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามเพื่ออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆที่พอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละถ้ากำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้เราพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่จะไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกให้มันเป็นไปต่างๆนั้นเร็วดีเรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมองเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้หมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไป

ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในชั่วขณะสงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นเลยพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นไอ้วางหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเองว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นพอมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้อันที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้สัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่5นาที10นาทีเนี่ยมันก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปอันจริงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำกระทำให้มันรู้อยู่ภายในกระทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังนึกเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดหนึ่งแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากอันจริงว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนนี้เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากหรือง่ายนะมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในทางว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั่นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิ
ิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งเขาเรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่แต่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราเพราะอารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยถึงเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวังไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

การปฏิบัติธรรมเราต้องยินดีในธรรมยินดีในความสบายใจยินดีในการให้ทานมากๆบ่อยๆให้อะไรไม่ได้ก็ให้ใจตัวเองสบายให้ความโกรธความตรณีหมดไปให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่เดือดร้อนเพื่อให้เขาสบายใจเราก็สบายใจพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือธรรมะสว่างใจฉบับที่37

ขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดู

ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยคำสอนของพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ตั้งใจของเราให้มันมีความเที่ยงตรงแล้วก็มั่นคงหนักแน่นอยู่ในปัจจุบันธรรมคือในขณะนี้ในเวลานี้ทำจิตของเราให้แน่วแน่อยู่เรียกว่าเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นเฝ้าทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นเฝ้าทำใจของเราให้ปลอดโปร่งทำเฝ้าจิตใจให้เป็นอนัตตาอนัตตาคือความไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสรรพสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาก็ตั้งอยู่ดับไปสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดีหรือเป็นชั่วก็แล้วแต่คือเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมองเห็นเป็นของธรรมดาธรรมดาคือมันมีกันอยู่อย่างนี้โลกอันนี้มันไม่มีอะไรหรอกนอกเหนือไปจากความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปเราต้องพยายามทำใจของเราให้รู้ให้เห็นให้เยือกเย็นอยู่ในอารมณ์ดังที่กล่าวแล้วไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันมากนักหนาปรุงแต่งมันก็แค่นั้นคือมันได้ความทุกข์อย่างเดียวนะถ้าปรุงแต่งเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดูกายภายในกายของเราไปเนืองๆดูกามาที่กายเรามาที่ใจดูเวทนาในเวทนาไปเนืองคือความเสวยอารมณ์สุขก็ต้องปล่อยวางทุกข์ก็ต้องปล่อยวางทำใจเป็นกลางๆว่าความยึดดีคิดไม่ดีแล้วต้องปล่อยวางเวลาที่เราปฏิบัติถ้าเราไม่ทำอย่างนี้จิตเรามันก็ไม่สงบพอมันไม่มีกำลังพอเราเลยต้องทำจิตของเราให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราทำได้ก็ถือว่าเราเป็นผู้โชคดีมีวาสนามีบารมีนี่ถ้าเราทำได้คือเราปล่อยให้มันโปร่งๆไว้ว่างๆไว้นั่นแหละคือบารมีของเราและนอกจากนั้นการกระทำของเราเนี่ยบางครั้งเราต้องต่อสู้กันต่อสู้กับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางด้านจิตใจของเราอารมณ์ที่มัน

แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาก็จึงต้องมีมนสิการดูให้แยบคายดูอย่างสุขุมเยือกเย็นอย่าไปบุปผาบุญบาปทำอะไรขอให้ทำให้แบบสุขุมเยือกเย็นแล้วเราก็จะเห็นความสุขเองจะแสดงออกมาในตัวนั่นเองความสุขความสงบนั้นต้องเกิดขึ้นจากการกระทำของเราผู้ปฏิบัติธรรมถึงพยายามที่สุดปรับปรุงจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาคือดูแลอยู่ตลอดเวลาพยายามปักหลักไปให้แน่นถ้ามันจะแปลกไปทางอื่นขวัดแปลงไปทางอื่นก็น้อมเข้าสู่พุทโธจังได้พุทโธแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดีกว่าเราไปคิดอย่างอื่นพระพุทธองค์มีพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อสัตวโลกทั้งหลายมีปัญญาอันผุดพองไม่มีอะไรมาเชื้อปนปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นที่มีต่อเวนยสัตว์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่ผุดพองใสสะอาดมีน้ำใจกับพวกเราอย่างใสสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเราจึงน้อมใจของเราเข้าสู่องค์พุทโธไว้คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพวกมารแล้วทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะค่อยสยบไปเองถ้าเรามีคุณธรรมดังที่กล่าวไว้ในใจเพราะนั้นเหตุปัจจัยของท่านทั้งหลายมาถึงจุดนี้แล้วที่ว่าเรายังโชคดีอยู่ที่เรามีโอกาสได้รู้ธรรมคำสอนของพระเจ้ารู้อะไรเป็นขั้นต้นท่ามกลางที่สุดเราก็รู้อยู่เราก็ค่อยปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆยอดเสียสละเสียสละเป็นยอดของความดีนะอย่าลืมหน้าที่ของผู้พุทธพระพุทธพรหมจรรย์นั้นถ้าเสียสละได้เท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นค่าสืบต่อใจออกให้หมดเราจะเห็นยอดของความดีคำว่ายอดเป็นสูงสุดนะก็เรียกว่ายอดสุดยอดคือสุดความดีเนี่ยพึ่งง่ายมันเป็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้าคือเป็นยอดของความดีผู้ที่มีจิตใจสูงก็ผู้มีคุณธรรมในใจมีศีลสมาธิปัญญาในใจมีการเสียสละทางจิตใจผู้ปฏิบัติส่วนมากมักจะมีแต่การให้การคิดในการให้จะมากกว่าการที่จะคิดเอาผู้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วจะเน้นในเรื่องนี้มากเน้นหนักในเรื่องนี้มากเน้นหนักในเรื่องที่ว่าให้ดีกว่ารับเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะได้รู้ว่าเราเป็นยอดของผู้ดีคือความดีมันอยู่ในใจของเราเราก็เป็นยอดผู้ดีมีสุขเท่านั้นมันจะเห็นความเยือกเย็นเองจ
เห็นความสงบโดยอัตโนมัติมันเองถ้าเราหัดเป็นผู้เสียสละแต่บางสิ่งอย่างอารมณ์เล็กๆน้อยๆเราก็อยากเก็บมาคุ้นคิดพิจารณาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับเราเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเรายิ่งรีบตัดมันไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปสนใจบางทีเรื่องเล็กน้อยมันจะพาเราคิดเรื่องสนุกเรื่องตัดชั่วมันออกไปเลยมันจะคิดเรื่องทุกข์หรือก็ตัดชั่วมันออกไปเลยคือเราตัดทั้งสองอย่างนี่มันเราดับเวทนามองเห็นชัดเจนดูจิตในจิตของเราไปเรื่อยจิตนอกมันคิดถึงสิ่งนอกสิ่งนอกตัวเราสิ่งนอกข้อวัดปฏิบัติของเราเนี่ยจิตนอกย้ำๆกันอยู่ตรงที่ว่าจิตมันหลงอยู่ในเรื่องอดีตจิตมันหลงอยู่เรื่องอนาคตนั่นแหละคือจิตนอกเราเลยปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาเสวยอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเราจึงหาวิธีปฏิบัติอย่าให้หลงจิตนอกมันจะผูกมัดลั่นลึงเอาไว้ความคิดผิดๆนี่แหละมันผูกมัดเราไว้ความคิดที่ติดอยู่ในโลกนี่แหละมันผูกมัดลั่นเราไว้ไม่ใช่ความคิดอย่างอื่นถ้าคิดทั้งโลกมันคิดเอานะอยากเอาโน่นอยากเอานี่มันถึงทุกข์ไงสิ่งที่ได้รับก็คือผลทุกข์ผลของเราจะได้รับก็คือความทุกข์ถ้าเราลงไปอยู่จิตนอกเหมือนกับคนแบกโลกคนค้ำโลกคนติดโลกเนี่ยคือติดอารมณ์เนี่ยติดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางด้านจิตด้านใจของเราไม่ใช่อย่างอื่นนะอย่าเป็นคนแบกโรคไว้ทั้งหัวใจมันก็หนักอย่าเป็นเหมือนผู้ค้ำโรคมันก็หนักแต่ถ้าผู้ปล่อยโรคเป็นยังไงผู้ปล่อยโรคมันก็เบาสบายถ้าจะเทียบใกล้ๆแล้วเหมือนคนแบกกระสอบข้าวหรือแบกก้อนหินนี่อุปมาเหมือนโลกเขาก็น่าแม้เราจะค้ำโลกมันก็ยังหนักกว่านั้นแต่สำหรับผู้ปล่อยผู้วางกระสอบลงแล้วผู้ปลงลงแล้วผู้วางแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าเขาทุกข์ไหมคนที่วางโลกแล้วเหมือนคนวางกระสอบข้าวแล้วเหมือนวางก้อนหินที่ระแบกมาทั้งปีทั้งชาติแล้วแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าทีมันก็ปลงเบาสบายถ้าเราปลงมันได้เราวางมันได้ถ้าเราไม่ปลงไม่วางมันก็เหมือนบุรุษที่แบกหินเนี่ยตะเกียกตะกายขึ้นไปบนภูเขากว่าจะแบกหินขึ้นภูเขาได้โอ้โหฉันทุกข์แสนทรมานพอไปถึงบนเขาแล้วก็วางก้อนหินลงมาอีกก้อนหินก็กลิ้งมาที่เดิมอีกบุรุษผู้นั้นก็มาแบกหินขึ้นไปอีกตามลงก็กลิ้งลงมาอีกทำอยู่อย่างนี้ตั้งปีตั้งชาติมันได้อะไรนั่นเหมือนจิตของเราวกวนอยู่กับอารมณ์แบบโลกโลกเราแบกโลกไว้ในหัวใจเราคำโลกใช้ที่บาของเรามันมีแต่ความทุกข์บัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดทั้งจริงปลงและก็วางจิตของเรามันก็ปลงก็ว่างจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆให้เรามองทุกสิ่งอย่างเป็นเรื่องธรรมดาสบายใจนั่นคือผู้ไม่แบกโลกก็คือผู้อยู่เหนือโลกนั่นเองถ้าเราแบกโลกแล้วก็ถูกโลกทับเราเลยอยู่ใต้อำนาจ
ถ้าเราปล่อยวางได้เราเป็นผู้อยู่เหนือโลกก็เลยสบายเราก็จะได้สงสารนะมองใช้คำว่าสงสารบุคคลผู้ที่อยู่ยังแบกโลกยังวุ่นวายอยู่ยังไม่จบเลยบางทีชาตินี้ทั้งชาติคุณมีอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ไปไหนมาไหนเลยมีพระพุทธเจ้าอยู่ให้เราดูเข้ามาที่จิตดูเข้ามาที่ใจรู้ที่จิตรู้ที่ใจดูให้แยบคายมนสิการดูให้แยบคายดูจับใจเย็นๆไม่ต้องหูหนันพันแล่นกระโชกโหกหักอะไรดูแบบเย็นๆบางที่เรายังคิดเลยว่าชีวิตของเราที่ผ่านไปนะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้นะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้เราท่านทั้งหลายลองคิดดูเลยกลางคืนกลางคืนชีวิตของเราไปเรื่อยๆก็ไม่สามารถเราก็ไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้อย่างในความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันความเป็นเด็กของเราผ่านไปมันก็เอาคืนมาไม่ได้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราผ่านไปก็เอาคืนมาไม่ได้ทุกสิ่งอย่างผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วเราทำอะไรอยู่ทุกวันลองถามตัวเองดูที่ว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าผู้ไม่รู้เสียเลยก็ถือว่าเป็นผู้ประมาทผู้ขาดสติบุคคลนั้นก็ต้องแบกโลกต่อไปวันคืนเดือนปีผ่านไปเราทำอะไรอยู่เราได้สร้างคุณงามความดีให้ตัวเองไหมได้สร้างจิตสร้างใจของเราให้มีคุณธรรมไหมเราท่านทั้งหลายต้องพิจารณาดูพิจารณาแล้วก็ลงปรงซะทีปรงตรงที่ว่าโลกมันก็เป็นสมบัติของโลกมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราเลยมันไร้ความหมายสำหรับเรามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเพราะเราก็ไปเอาเขามาไม่ได้เขาก็เป็นเจ้าของเราไม่ได้เราก็เป็นเจ้าของเขาไม่ได้เหมือนกันเราปรองดีกว่าถ้าอย่างนั้นเพราะโลกนี้ไม่ใช่มีเป็นของใครใครก็ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของโลกนี้ได้โลกหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็รอวันจะหมดตายก็รอวันจะเสียพบกันก็รอวันที่จะพากเจอกันก็รอวันที่จะจากหากเราปลงได้ใจของเราก็เย็นเย็นมันไม่มีอะไรแล้วโลกนี้ก็พ่องอยู่เป็นนิดด้วยไม่มีคำว่าเต็มเราจึงจะเห็นจิตของบุคคลที่คุกคีที่มองอยู่กับโลกคำว่าพอไม่มีนะคำว่าพอคือมันเต็มเนี่ยไม่มีฝนจะตกมาเป็นเม็ดเงินเม็ดทองของเขาภูเขาเราขาดเราก็ไม่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ยังมีความต้องการถึงขนาดนั้นมันไม่ใช่ธรรมดาแห่งความทะเยอทะยานอย่างในจิตใจของคนเรามันจึงพร่องอยู่เป็นนิดที่เราจะพยายามทำจิตของเรามาให้มันพร่องให้มันสมบูรณ์ก็คือเราไม่ต้องไปหลงโลกจนเกินไปมาหลงรูปลืมอายหลงกายลืมแก่หลงทรัพย์ลืมศรัทธาหลงตัณหาลืมพ่อลืมแม่คนหลงโลกก็คือคนหลงทางหลงทางธรรมดามันยังแก้ได้หลงใจที่ไปหมกมุ่นอยู่ในโลกจริงๆมันแก้ยากมันแก้ไม่ค่อยออกเพราะนั้นจึงให้เราปลงซะมันไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกมันมีแต่มันยากันทั้งนั้นโลกนี้
บางทีคบกันเฉพาะมีเงินมีทองเท่านั้นเป็นพี่เป็นน้องโบราณท่านยังเขียนไว้

0: เป็นคติเตือนใจว่าเมื่อมั่งมีมิตรมากมายหมายมองเมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมวดห้วยหมูหมาก็ไม่มองเอาอะไรแน่นอนในบนโลกนี้เงินทองไม่มีพี่น้องเงินทองไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่สมบัติทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของวุ่นวายให้เราทำใจที่รู้ว่ามันมีเนี่ยให้ซึ่งว่ามันเป็นความทุกข์ความได้มาให้ซึ่งว่ามันเป็นภัยมหันต่อจิตใจของเราความมีความเป็นมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทางจิตใจนี่ใครท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีทำยังไงที่นี่เราจะพยายามทำไม่ให้มันมีอะไรสำหรับนักผู้ปฏิบัตินะทำไม่ได้ตลอดปลอดไปกว่าทำไม่ได้เป็นบางครั้งบางคราวเพราะเมื่อเราไม่ทำตัวเองก็ไม่ให้มันมีแล้วมันก็เบาสบายดังที่กล่าวใจของเราจะเย็นลงอัตโนมัติจิตของเราจะสงบลงอัตโนมัติของมันเองแต่อย่าไปมองที่อื่นสิ่งเหล่านี้อยู่ที่จิตใจของเราเท่านั้นถ้าเรามองกลับมาหาตัวเองเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันไม่ได้เกิดที่อื่นเลยมันเกิดที่ตัวเราแท้ๆเกิดตัวเราแท้ๆถ้าเราไม่แก้ไม่ไขเราก็แย่คนเดียวคนอื่นก็ไม่ได้มามีอะไรกับเราหรอกเราถึงจะแย่คนเดียวทุกข์อยู่คนเดียวลำบากอยู่คนเดียวน้อยอกน้อยใจอยู่คนเดียวเสียอกเสียใจอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะต้องพิจารณาให้ละเอียดสุขุมคนเล่นหมากรุกเนี่ยเขาจะเต้นแต่ละครั้งเขายังต้องคิดหมากรุกเขายังต้องคิดเวลาเขาจะเล่นแต่ละครั้งและหมากชีวิตของพวกเราทั้งหลายเราจะไม่พิจารณาดูหรือที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกวันนี้เราจะไม่พิจารณาดูให้ดีๆเลยถ้าเราไม่พิจารณาดูให้ดีๆก็ต้องระวังหน่อยมันจะมืดบอดโดยที่เราไม่รู้สึกตัวตาบอดของช่างตาบอดของทางตาบอดพายเรืออยู่ในสระน้ำตาบอดไปขโมยควายมอยแล้วมันรู้สึกไปไหนก็เป็นควายอยู่นั่นแหละคือมันอยู่กับควายนะไปไม่ได้จิตมันตกต่ำจิตไม่กระเทิบเลยไม่ขยับเขยื้อนขึ้นมาเลยถ้าเราไม่สนใจจริงๆมันจึงไม่ได้มันทำพอเป็นแค่สมัครเล่นมันไม่จริงจังนะทำเป็นเพียงแค่สมัครเล่นวันอย่างนั้นเองสมัครเล่นท่านทั้งหลายก็รู้อยู่มันไม่จริงไม่จังแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงรางวัลก็ให้สำหรับผู้มีความจริงใจอัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็ให้กับบุคคลผู้ที่มีความจริงใจมีความจริงจังต่อการกระทำของตัวเองไม่หล่อแหละไม่อ่อนแอทำเป็นธรรมจริงๆเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังอยู่เสมอว่าเมื่อเรามาถึงที่อย่างนี้พยายามทำใจเย็นๆเถอะทุกสิ่งอย่างมันเย็นอยู่แล้วสิ่งแวดล้อมเราศาลาก็งามๆแล้วก็ทำใจของเราให้งามๆคนอยู่ที่ในศาลางามๆต้องทำใจให้งามเหมือนองค์พระราชามหากษัตริย์อยู่ที่ปราสาทปราสาทที่ว่าเป็นของที่เป็นมงคลสำหรับพระราชามหากษัตริย์ใจของพระราชามหากษัตริย์จะมีแต่เมตตากรุณาบริสุทธิ์ผุดผ่อง มีเมตตาต่อพวกเราตลอดเวลาจิตของพระราชามาสัตว์เป็นจิตบริสุทธิ์มากท่านจึงได้อยู่ภาษาเรียกว่าภาษาคือสิ่งที่มันมีเป็นมงคลนั้นสำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีนี่ก็ขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่นี้พิจารณาไว้ไม่เสียหายอะไรหรอกมีแต่ดีทั้งนั้นถ้าเราทำได้ทำเป็นว่าเสียหายไม่มีมีแต่ดีถ้ามันดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีสำหรับเราที่ในบอกท่านทั้งหลายบอกว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นในน้อมจิตเข้าสู่องค์พุทธโธหายใจกับพุทธตัดกระแสมันออกไปหายใจออกโธตัดกระแสมันออกไปพุทโธคาตาบาตัดก็เหมือนตัดกระแสโลกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดถึงว่าจะฝ่าฟันก็เหมือนเราควบคุมเรือฝ่าฟันขึ้นทะเลเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาทะเลมันมีลมมันก็มีขึ้นเหมือนโบราณว่ามีลมก็มีเรื่องหมดลมก็หมดเรื่องนั่นเองมีลมก็มีเรื่องหมดลมก็หมดเรื่องเลยอันนี้ถ้าพูดตามภาษาพื้นๆก็เลยว่าเมื่อเรามีลมหายใจมันก็จะมีเรื่องต่อไปหมดลมหายใจเมื่อไหร่มันก็หมดเรื่องเมื่อนั้นถ้าพูดทางธรรมมาที่ฐานนี่ถ้าเรามีอารมณ์อยู่เมื่อไหร่มันถึงมีเรื่องมีราวอยู่กับใจเราตลอดแต่หมดลมหมดลมแล้วก็หมดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะมาเกาะเกี่ยวจิตใจเราได้นั่นเรียกว่าผู้ที่หมดอารมณ์ทางจิตใจแล้วจิตใจมีแต่ความสุขุมมองไปจุดไหนบางทีมันเย็นไปทั้งกายเย็นไปทั้งใจบางทีมันลืมกระแสของโลกไปนี่ถ้าผู้ควบคุมจิตได้นะจิตมันมีแต่คุณธรรมในใจทีนี้ทำนอกคือทำที่รักษาอยู่ทำในก็คือความสงบภายในใจเราทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วเป็นสุญญตาความว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอะไรหรอกอย่าไปหลงมากนักเลยทีนี้ห้ามจิตห้ามใจของพวกเราไว้ถ้าเราไม่ห้ามใจเราไม่มีใครห้ามนะเราต้องห้ามใจเราชนะอื่นหมื่นแสนในแดนโลกมันยังไม่เท่ากับการชนะใจตัวเองหรอกเราจะชนะอะไรอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้เราจะฆ่าคนตายเป็นแสนเป็นล้านก็แล้วแต่ยังไม่เก่งหรอกคนเก่งคือคนชนะใจตัวเองเราจะชนะใจตัวเองได้ต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เฝ้าดูมันไปเรื่อยๆเฝ้ารู้มันไปเรื่อยๆเฝ้าให้มันเห็นเฝ้าทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นแยบคลายทุกข์ลมหายใจเข้าออกเวลาจิตมันจะแวบไปที่อื่นเราก็ดึงมันไว้เจ้านี่จะต้องการว่ารู้แล้วแต่เราไม่ตามมันไปรู้แล้วละรู้แล้ววางนั่นแหละคือการเสียสละของพวกเราจึงเรียกว่าเป็นยอดของความดีความสามัคคีก็เป็นยอดของความสำเร็จถึงกายเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ให้ใจของเราอยู่ที่นั่นให้จิตของเราอยู่ที่นั่นคือยอดความสำเร็จเรากายกับใจตรงกันเมื่อไหร่เราก็จะค่อยๆเห็นความสำเร็จไปทีละน้อยละน้อยตามภูมิธรรมตามภูมิสติปัญญาญาณของเราแต่มันจะเป็นประจักษ์ตังเวทิตโพวินยูอีกอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเราสามารถจะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นคนอื่นจะมารู้กับเราก็ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้รู้ได้เฉพาะตนจริงๆถึงให้เรามีตนเป็นที่พึ่งที่เกาะไว้ภาวนาไว้ตลอดเวลาถึงข่าวทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นนั่งไปมันเกิดทุกขเวทนามากๆอดเอาทนเอาดูมันดูสิดูจนเหงื่อมันแตกปากปากดูจนเนี้ยมันเหงื่อไหลไถยอดทำได้ใจไม่เป็นธรรมมันก็ไม่มีจุดยืนตัวถึงไงท่านทั้งหลายขมวดทำทั้งหลายรวมทำหลายลงมาตรงเนี้ยตรงกายตรงจิตของเราเห็นทุกสิ่งอย่างเป็นกลางกลางไว้มีความอดความทนดังที่กล่าวมาถ้าเรามองได้อย่างนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีพิษมีภัยต่อเราเหมือนพระคุณเจ้าเมื่อท่านมีความอดทนไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าเสือมันลงมามันเห็นก็เลยคาบไปมันเอาไปกินเนี่ยตอนที่ท่านอยู่ในป่าเสือท่านคิดยังไงท่านร้องโอดร้องโอยเหมือนพวกเราไม่ครับตอนอยู่ในปากเสือท่านก็เห็นว่ากระดูกใหญ่กำลังกระดูกเล็กไปท่านไม่สนใจในเรื่องความปวดเจ็บความปวดนี่แหละท่านทิ้งไม่ทิ้งทำสมควรแค่ทำท่านก็เห็นกระดูกเล็กเล็กติดกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่กำลังนำพาดดูเล็กไปมองเห็นกระดูกก็เลยความเจ็บความปวดไปแล้วท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปากเสือก่อนเสือจะกินท่านเสือมันกินได้แต่ธาตุสี่ตอนนั้นธาตุสองตอนนั้นอ่ะกินได้แต่ดินกับน้ำธาตุลมธาตุไฟก็กินท่านไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจก็จิตใจอันแท้จริงนั้นถึงพระนิพพานแล้วไม่มีใครจะมาแตะต้องได้แล้วไม่มีใครจะมาทำอะไรได้ทั้งสิ้นเลยเมื่อจิตถึงจุดนี้แล้วเพราะท่านนิพพานในปากเสือแล้วท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาอะไรทั้งสิ้นเลยนั่นท่านเลยได้เป็นพระอรหันต์ในปากเสือเนี่ยขอให้พวกเราเอามาเป็นตัวอย่างพระที่ท่านมีน้ำอดน้ำทนจริงๆท่านไม่ได้มีความหวั่นไหวว้าวุ่นอยู่กับเวทนาที่มันเกิดเช่นนั้นอันนี้เวลาเรานั่งไปนานๆถึงดูมันสู้มันจนเราจะเห็นว่านี่มันคลายออกมันดับลงไปได้จิตของเราทำมันรวมลงจริงๆได้ถึงขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นจิตที่สบายไม่มีอุปสรรคต่อข้อวัดปฏิบัติของเรานะสรุปลงแล้วว่ามันสู้ความเพียรเราไม่ได้ครับโยมเมื่อเรามีความเพียรมีความพยายามอยู่มันก็ต้องได้เป็นธรรมดาครับว่าได้คือเราได้สติเราได้ปัญญาเราได้ญาณเพิ่มขึ้นได้ความว่องไวอย่างที่คุณโยมเห็นว่ามันรู้เท่าทันอันนั้นคือเราจะได้ตัวนี้บางแห่งเขาว่าต้องได้ไปชมสวรรค์ต้องไปชมนรกต้องไปที่โน่นที่นี่อันนั้นก็ได้อีกแบบหนึ่งแต่พวกเราเนี่ยขอให้ได้สติมันว่องไวขึ้นให้ได้ปัญญามันว่องไวขึ้นอย่างที่คุณยอมว่าถ้ามันแวบไปก็ให้ดึงกลับมานะมันแวบไปไหนก็ให้ดึงกลับมาดึงกลับมาอยู่เรื่อยๆคือเราปรารภความเพียรของเราอยู่อย่างนี้แต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องได้ใช่ไหมจ้า
1: จ้า
0: ใช่ใช่เพราะว่าธรรมะพุทธเจ้าท่านให้ไม่คลุกคลีแล้วทำอะไรเป็นไปเพื่อการคลุกคลีกันนะไม่ใช่ถามพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่คลุกคลีกันคือจิตในตอนนี้มันจะไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนะ มันจะสนใจเรื่องแต่สันติความสงบจะสนใจเรื่องสติเรื่องปัญญาสนใจเรื่องในการที่จะดับทุกข์ได้ยังไงอันนี้จิตของเรามันจะมาทางนี้มากกว่าอย่างอื่นปฏิบัติจิตของเรามันถึงทำเลยนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมันจึงมีแต่ธรรมะอยู่ในใจคือก็สอนใจตัวเองอยู่ตลอดนะฮะทำไมคือมันสอนใจตัวเองตลอดคุณโยมถ้าเรามีธรรมในใจของเราเราก็เห็นว่ามันจะสอนใจเราอยู่ตลอดว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนควรเอาสิ่งไหนไม่ควรเอามันจะย้ำกันอยู่นะบางทีกับพี่นะก็สิ่งอย่างอย่าไปคิดอะไรมากทำใจเป็นกลางกลางดีกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นนะรวยก็แล้วแต่จนก็แล้วแต่ไม่รวยไม่จนก็แล้วแต่สุดท้ายชีวิตของเราคือตายแค่นั้นนะมันไม่มีอะไรเราจะไปคิดอะไรมากแล้วก็คิดเอาอย่างนี้ดีกว่าที่ถ้าหากเราคิดถึงบุคคลที่ในระหว่างครอบครัวเราอย่างที่ลูกเราอย่างนี้คุณโยมลูกเราผัวเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคิดแล้วก็แผ่เมตตาเขาซะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติทั้งในปัจจุบันชาตินี้ที่เกิดขึ้นจากการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาขอให้บุญนั้นจงโดนบันดาลให้แก่สามีข้าพเจ้าช่วยนี้ช่วยนี้ลูกของข้าพเจ้าช่วยนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีมโนปณิธานปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังตามที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้แล้วเถิดเนี่ยเอาแต่คิดในใจของเราอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าแผ่เมตตาให้คนอยู่ใกล้ชิดเขาก็จะมีความสุขกับเราที่นี่ไอ้คันที่เราแผ่เมตตาคนอื่นเนี่ยเหมือนแผ่ตัวเองเหมือนกันทีเดียวเพราะเราให้ความสุขแก่บุคคลอื่นใจของเราก็เป็นสุขใช่ไหมช่วงนั้นเราก็ได้ความสุขเหมือนกันได้ความสุขเหมือนเราให้คนอื่นเพราะฉะนั้นจิตของเราต้องเปลี่ยนไปด้วยเมตตาอยู่ตลอดเมตตาอย่างเยือกเย็นแยบคายเลือกเอาจิตที่ผ่องใสมาแผ่เมตตาให้ลูกเราให้สามีภรรยาเราแต่ถ้าเรื่องของคนอื่นถ้าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเขาเรื่องอะไรทีนี้เราก็ต้องระมัดระวังคำว่านะมาระวังหมายความว่าที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเขานี่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเราไหมถ้าเป็นพิษเป็นภัยต่อเราเราก็ต้องยั้งตัวก่อนคือเราไม่เข้าไปเมื่อเรารับรองใจเราไม่ได้พอถ้าเข้าไปแล้วถ้ามันโดนกระแทกแดกกันเราจะเสียใจมาอย่างนี้นะเราก็ต้องยับยั้งบังยั้งรั้งตัวเองไว้หน่อยอันนี้ธรรมะเขาจะสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาจะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไปรู้แต่เรื่องของคนอื่นเอาแต่เรื่องของคนอื่นนั่นไม่ใช่ธรรมะตอนนั้นไม่ใช่มันเป็นทำเมาแล้วทีนี้ทำเมาทำเมินไปแล้วนะไม่ใช่ธรรมะเพราะธรรมะก็ต้องสอนตัวเองบังคับตัวเองบังคับกายวาจาใจของเราไม่ให้ดิ้นรนไม่ทำอะไรตามใจชอบตัวเองนะคุณโยมกลับไปบ้านคุณโยมทำอย่างนี้ตลอดนะอย่าไม่ยามคุณโยมทำงานไปทำงานไปบางทีมันจะบ่นให้เขาก็พอไม่บ่นเนี่ยที่เราเตือนตัวเองว่าไม่บ่นนั่นแหละธรรมะอยู่มันรู้ไงมันรู้ตัวแล้วถ้ามันคิดโลภโมโทสะแล้วคิดแล้วมันได้ไหมเราถามเลยคิดอย่างนี้มันได้ไหมเพราะไม่เห็นมันได้อะไรมันมีแต่ความทุกข์ไงมีแต่ความเศร้าหมองทางใจหน้าที่ของเราเอาค้าขายก็ค้าขายสิตื่นขึ้นมาเขาค้าขายหน้าที่ของเราทำอะไรในครอบครัวเราแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดนั่นแหละคุณโยมทำอะไรทำหน้าที่ให้ดีที่สุดรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องจิตใจของเราไม่มัวหมองผ่องใสใจของเราก็มีความสุขนะถ้าเราทำอย่างนี้ทำไปอย่างนี้ไอ้คนอื่นก็จะเห็นยังไงไม่ต้องไปสนใจมันแต่เขาปฏิบัติแล้วอุ้ยปฏิบัติทุนทำไมไม่ได้ใช่ก็ฉันปฏิบัติไม่เอาอะไรฉันปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางนี่แหละปัญญาโยมต้องเอาปัญญาคนที่แสงคุณโยมเป็นปัญญาวิมุตติคือพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยๆคือจิตมันว่องไวจิตคุณโยมจิตมันว่องไวก็ชัดก็เจนมันไม่ใช่เนิบไงจิตมันกระชับกระเจนคุณโยมก็เลยต้องใช้ปัญญาตามมันไปตอนนั้นถ้า

ดูหนังสือมันหาวิ่งก็จะหายใจลึกหายใจลึกบ่อยๆมันจะได้ขยายกล้ามเนื้อในตัวของเราแต่เราต้องหาวิธีแก้มันจนได้นะยกต้องสักวันหนึ่งคุณโยมจะอ๋อพี่พรก็เป็นอย่างนี้แน่ๆเรารู้แล้วรู้แล้วถึงจะเป็นอะไรเดียวใช่แต่มันถึงบางอ้อมันเองถึงบางอ้อมันเองคุณโยมฟังไปเถอะที่อาจารย์มาพูดทุกวันทุกวันนี้โยมจะรู้หมดนั่นน่ะเห็นหมดนั่นน่ะที่อาจารย์มาเฝ้าดูมันนะเฝ้ารู้มันเฝ้าเห็นมันเนี่ยก็เฝ้าดูจิตของเรานั่นแหละ

เฝ้าเห็นมันเนี่ยคือเฝ้าดูจิตของเราเนี่ยเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกมันเกิดขึ้นก่อนต่อไปที่ถ้ามันยามแจ่มแจ้งมันจะเห็นมันตัวแล้วมันเห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระอรหันต์เห็นไหมเวลาจะเข้ามาพอยามท่านมีส่องไปแล้วมันมีไฟฉายส่องไปนี่อะไรมันจะอยู่ตรงหน้าหรือว่าอะไรมันอยู่ในกรอบในแสงไฟแล้วมันก็ต้องเห็นใช่ไหมฮะนอกมันอยู่นอกแสงไฟทำอยู่ในแสงไฟมันก็เห็นมันพระพุทธเจ้าของเราทอดถ่ายพระญาณออกไปนะท่านโยมก็เหมือนส่องแสงสว่างออกไปและสิ่งใดที่จะผ่านมาในญาณของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตามไปโปรดสิ่งนั้นๆอันนี้เห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมแต่สำหรับคุณโยมสังเกตดูนะกลับไปบ้านสังเกตดูบางทีนี่เราจะนึกถึงคนนั้นปุ๊บเอ๊ะทำไมมันนึกถึงคนนั้นทันทีเลยแต่ไม่นานคนนั้นจะมาเลยหรือไม่มาก็โทรศัพท์มานั่นแหละญาณนั่นแหละญาณนี่เดียวที่มันจะเห็นอย่างนี้ก่อนบางทีเรานั่งรอเลยถ้ามันชัดเจนนั่งรอเลยไม่นานนั่นมาจริงจริงก็นั่นนะฮะนั่นแหละญาณใช่อนาคตังสยานไงอนาคตังสยานหมายความว่ายานตัวนี้เกิดขึ้นแล้วอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นกับเราจะผ่านเข้ามาในยานตัวนี้ก่อนเราจะรู้ก่อนบางทีมันรู้แต่ความรู้สึกเฉยๆแต่ต่อไปมันจะเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาทั้งอันนั้นจะดีหรือชั่วนี่น่ากลัวหรือว่าน่าไม่น่ากลัวมันจะเห็นขึ้นมาเลยคุณโยมเห็นทั้งรูปธรรมเลยมันแจ่มแจ้งแล้วอันยานของเรายังอ่อนนิดๆอยู่แต่เป็นยานนะเราก็เลยเห็นมาในความรู้สึกก่อนอันนี้ยากไงตั้งคาอยู่ตรงนี้เห็นอยู่วันนี้เรามีที่เคยไม่หลงแค่นั้นเนี่ยครับเขาบอกเลยใช่ที่โยมได้ตั้งใจคือตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะเมื่อยามเกิดขึ้นแล้วคุณโยมเวลามันเป็นอันตรายต่อเราเราก็จะได้ระวังตัวเนี่ยนี่อย่างที่คุณโยมเห็นว่ามันตะขาบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ระวังตัวไว้เพราะมันเป็นจริงเนี่ยสมมติว่าตรงนั้นเราจะไม่ไปมันทีนี้หรือว่าเราเห็นว่าศัตรูเรามานะมันจะมาปองร้ายแล้วนะเป็นคนมาเนี่ยถ้าเราเดินเป็นเราต้องเจอมันนะพวกนี้แล้วก็ไม่ไปจุดนั้นนะแล้วก็ไม่ไปจุดนั้นทีนี้ที่มันดีอย่างนี้ที่มียานนะโอ้ยอะไรจะเลิศจะประเสริฐเท่ากับปฏิบัติธรรมเนาะชีวิตนี้ที่จริงเราอย่าลืมนะคุณโยมคำว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติชีวิตของเรานะทำยังไงในชีวิตของเรามันจะไม่มีความทุกข์นะเอ้าฝากนี้ก็ว่ากันเถอะเพราะไม่คำว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติชีวิตของเราพัฒนาชีวิตของเราให้มันดีขึ้นนะพูดง่ายๆใช่ไหมฮะคือจิตใจของเราเป็นแกนของชีวิตไงทำยังไงเราจะไม่ทุกข์เหมือนเก่าทำยังไงเราจะไม่กังวลเหมือนเก่าทำยังไงเราจะไม่เสียใจชอกช้ำใจเหมือนเก่าทำยังไงเราจะไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนที่มันผ่านๆมาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันล้วนแต่จะเป็นกรรมทั้งนั้นตอนนี้มาทำกรรมดีที่คุณโยมเนี่ยมาทำกรรมดีที่ก็จะลบล้างตัวนั้นนะ ขนาดนั้นเนี่ยนะพวกที่ตนก่อนใช่ใช่ใช่อันนี้พระพุทธเจ้าว่าทุกข์เพราะเรื่องอนาคตใช่ใช่โอ้ยแน่นอนนะ

ใช่แน่นอนนะแน่นอนนะครับที่เราสวดไปในหนังสือเล่มนี้ก็พระพุทธเจ้าเคยตรัสอติตังนานวะคามยนปฏิคังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะท่าตีตัมปะหินันตังอัปตันจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏฐะทาวิปัสสติทีสร้างนิรังมีทั้งคือปังตังวิถังมโนปโรหะเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งมีจิตใจไม่งอนเงียนคลอนแคลนเขาควรทรงอาการเช่นนั้นไว้ยาคมะแต่ว่าเฉพาะหน้าคือตัวรู้เนี่ยตัวรู้ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอดีตไปสนใจเรื่องอนาคตให้แล้วจดจ่อจ้องดูเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นมันอยู่ตรงนี้แล้วสักวันหนึ่งใจของเราจะเย็นนั่นเองจะสงบเย็นนั่นเองไม่ต้องห่วงเราคุณโยมแน่นอนเลยอย่าคิดว่าคุณโยมจะทำมันไม่ได้นั่งดูมันแบบสบายใจนอนดูแบบสบายใจแล้วหยุดเองมันจ้ะนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นมันผิดใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่หลวงพ่อยังเสียดายเสียดายอยู่อย่างหนึ่งใช่เสียดายว่าคนเรามีของดีไม่เอามาใช้คุณโยมปล่อยให้เป็นอมภึกอมภาคขออภัยในอาตมาเคยพูดว่าสติเป็นอมภาคสติไม่ทำงานคนถึงทุกข์กับเรื่องอดีตอนาคตปัญญาเป็นอมภึกคือสัมปชัญญะไม่รู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้ก็เป็นอมภึกเหมือนกันคือเรามีสติมีปัญญาอยู่เขานี่ดีอยู่ในตัวของเราแล้วแต่เราไม่เอามาใช้น้ำพอสิดายตรงนี้แหละมารมันถึงคุมเราได้ตลอดเวลาคุมใจเรานะเนี่ยมารมันพาเราคิดไปเรื่อยพวกกิเลสมารขันธมารมันปรุงกันนะเพราะนั้นเราจึงพยายามนึกถึงความสงบน้อมใจสู่ความสงบเอาความสงบสยบพวกมารถ้าเราไม่มีความสงบแล้วก็สยบพวกมันไม่ได้แต่พิจารณาตัวนี้บ่อยๆไม่หนีไปไหนหรอกคุณโยมถ้าเราสู้มันจริงๆนะพอญาณตัวนี้เกิดขึ้นแล้วนะคุณโยมนะเขาก็สามารถที่จะล่วงรู้เหตุการณ์ได้หลายๆอย่างไม่ใช่ว่าเฉพาะเพียงแค่นี้อย่างที่พระพุทธเจ้าภาษาวกของพระพุทธเจ้าอย่างภาษาลิบุตรอย่างนี้นะฮะเวลาออกจากนิโรธสมาบัติแล้วแผ่กระแสญาณออกไปส่งกระแสญาณออกไปว่าใครควรที่จะไปโปรดวันนี้อาจจะเป็นผู้ได้รับโชคดีพูดง่ายนะวันนี้เพราะว่าการออกนิโรธสมาบัตินั้นถ้าใครได้ทำบุญก่อนคนอื่นได้ใส่บาตรก่อนคนอื่นเงี้ยก็จะทำให้ความปรารถนานั้นสำเร็จภายใน7วันจะปรารถนาเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นปรารถนาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็สามารถที่จะเป็นได้ภายใน7วันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นกระแสญาณจะล่วงรู้เหตุการณ์ก่อนแม้แต่เรื่องที่ผ่านมาก็สามารถที่จะรู้ก่อนได้รู้ได้เหมือนกันที่ผ่านมาว่าเราเคยเป็นอะไรอะไรอะไรต่ออะไรมาเนี่ยก็จะมาปรากฏในปัจจุบันญาณคือในญาณ
เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้พลังญาณที่สอดส่องเข้าไปนี่มันจะเห็นชัดเจนบางทีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเรามันกับพวกเล่นละครนะโยมอารมณ์ดีก็หัวเราะกันสนุกสนานเฮฮากันอารมณ์ร้ายก็รู้สึกว่าเออมันเล่นบทบาทเรียกว่าผู้ร้ายจริงๆนะอารมณ์ที่ว่าฉันไม่อะไรลุ่มหลงงมงายชมน่นชมนี่หลงรูปหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงการสัมผัสถูกต้องพอเราดูเข้าไปแล้วมันจะเหมือนกับเราเล่นละครนี่แหละอย่างที่คุณโยมเห็นมาถ้าญาณเห็นแล้วมันจะกำหนดได้ชัดเจนมันต่อเนื่องกันคำว่าต่อเนื่องกันหมายความว่านึกถึงเวลาไหนมันก็รู้เวลานั้นมันจำได้แม่นนะจำได้แม่นประโยชน์ที่ญาณเกิดขึ้นแล้วนี่ก็คือเราจะได้เอามาใช้ในปัจจุบันนี้แหละโยมใช้ในปัจจุบันนี้คือใช้ยังไงเวลามีอารมณ์ราคะโทสะโมหะขึ้นมาถ้าหมุนจิตของเราเข้าไปในนี้หมุนจิตของเราเข้าไปหายานที่เราเคยได้รับผลมานี่ยานตัวนี้จะผุดขึ้นมาเหมือนกับเป็นกำแพงใช่ไหมเหมือนกำแพงมากันอารมณ์ที่จะทำให้จิตของเรามันเสียหายนะหยุดชะงักลงพูดง่ายเหมือนโจรจะเข้าบ้านแต่ถ้ามีกำแพงกั้นไว้โจรก็ขึ้นมาไม่ได้ทำมาไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าเหมือนกำแพงหรือเหมือนเขื่อนที่มากั้นอารมณ์ผลดีอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะสกัดกั้นกันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไว้ได้มันก็จะมีผลประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่เคยผ่านตัวนี้มาสิถ้าไม่เคยผ่านตัวนี้มามันก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นกันอารมณ์พวกนี้ได้เวลาอารมณ์ใดเกิดมาก็รู้สึกว่าจะคล้อยตามมันอยู่ตลอดเวลาจึงว่าให้พวกเราได้เฝ้าดูมันแบบใจเย็นๆเฝ้ารู้ให้ละเอียดที่ยิบลงไปว่ามันมาจากไหนต้นตอนมาจากไหนเหตุมายังไงจึงเป็นปัจจัยขึ้นมาให้เราได้รับรู้อย่างนี้ผลมันยังเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยที่ว่าให้ดูให้ละเอียดเฝ้าดูให้แยบคายมันจะรู้ที่มาที่ไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปของมันพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่เรื่องเหตุเท่านั้นเหตุกับผลเท่านั้นเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุตุทาคโตโยสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมมโนนปกติพระพุทธเจ้าแล้วที่อดีตผ่านไปแล้วก็ดีในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ดีและในปัจจุบันนี้ก็ดีตรัสธรรมะนั้นตรัสไว้แต่เรื่องเหตุกับผลคือทุกสิ่งอย่างมันต้องมีเหตุเป็นแรงเกิดผลมันจะเกิดขึ้นมามันมีเหตุมีปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างที่เราจะเห็นตาเราจะเห็นรูปมันก็ต้องมีรูปมากระทบตาจักขุวิญญาณจิตก็จึงจะเกิดขึ้นคือจิตตัวที่จะรับรู้เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นโสตะวิญญาณจิตเสียงมากระทบหูมันก็เกิดเป็นโสตะวิญญาณจิตขึ้นมาเราก็รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าที่จริงแล้วไอ้ตาของเราไม่เห็นหรอกหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็ไม่รู้กลิ่นอะไรหรอกลิ้นก็ไม่รู้รสชาติอะไรหรอกแม้แต่จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีเหตุการณ์มากระทบแล้วนี่กระทบแล้วพวกนี้ก็เฉยๆมันมีวิญญาณจิตมารับรู้ไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่รู้เห็นแต่จิตมันเป็นผู้เห็นจิตเป็นผู้ได้ยินจิตเป็นตัวรับรู้กลิ่นจิตเป็นผู้รับรสก็จิตเป็นผู้รับการสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนแอนอ่อนแข็งก็จิตเป็นผู้รับแม้แต่ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจเหมือนกันอ่ะก็จิตเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับรู้ทั้งนั้นเนี่ยจิตใจของเราจึงสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไงในชีวิตของพวกเรา
พระพุทธเจ้ายังให้เราเฝ้าดูจิตนะแล้วก็เฝ้ารู้จิตแล้วก็เฝ้าเห็นจิตของเราให้แยบคายนี่ถึงมาดูให้แยบคายก็ดูให้ละเอียดดูให้ละเอียดเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรถ้าเราเห็นแยบคายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนจริงๆหรอกเราจึงพยายามมองทุกสิ่งอย่างเป็นกลางๆไว้มองให้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องจริงจังอะไรมากนักหนาเป็นเพียงมัญญาเท่านั้นน่ะอันนี้ให้เรามองอย่างนี้เรามองแล้วไม่เป็นทุกข์ที่ถ้าเรามองเป็นกลางๆไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่ยึดมั่นถือมั่นมองแล้วก็ปล่อยวางมองแล้วก็ปล่อยวางจิตของเราก็ว่างจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนี่คือลักษณะการดูให้มันละเอียดคือเราพยายามใช้สติใช้ปัญญาให้มากๆตอนนั้นใช้ญาณคือตัวสอดส่องตรวจตราดูแลให้แยบคายให้ละเอียดสุขุมแล้วก็ดูให้เยือกเย็นจะไปดูแบบใจร้อนใจเย็นๆดูเหมือนเราก็ไปเฝ้าดูมันอยู่ในลึกๆคนเดียวน่ะโดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นเรื่องอื่นไม่ต้องเอามาวุ่นไม่ต้องเอามาวุ่นวายในหัวใจเราหรือว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรามาเอาเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของเราก็คือเรากำลังกำหนดมันอยู่เนี่ยคือเรื่องของเราที่เราจะต่อสู้มันทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเรื่องที่เรากำหนดมันอยู่นี่แหละไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นมากไปกว่านี้อันนี้คือวิธีเฝ้าดูจิตหลักการปฏิบัติแล้วจิตของเราจะรู้จักข้อดีเราทนี่ที่มันจิตมันบกพร่องอยู่ตลอดเวลาก็มันโลกมันบกพร่องอยู่ตลอดเวลาจิตมันฟูฟูแฟบขึ้นลงเรียกว่าดีเรียกว่าร้ายเรียกว่าอย่างนั้นเรียกว่าอย่างนี้คือจิตมันไม่สม่ำเสมอจิตมีกำลังไม่เพียงพอมีอะไรมากระทบนี้ก็ยึดเป็นวันสองวันสามวันยึดแล้วยึดอีกเป็นอะไรคิดแล้วคิดอีกว่าถ้าเขาว่ากระทบเราบ้างว่าให้เราบ้างเสียดสีเราบ้างกระแทกแดกกันเราบ้างหรือมันไม่เคารพนับถือเราบ้างมันเนรคุณบ้างอะไรกันเราว่ากันไปเถอะแล้วแต่มันจะพัฒนาไปหลายกิเลสนี่นะเพราะกิเลสมันตัวลบอยู่แล้วลบคุณงามความดีอยู่แล้วถึงว่าทำยังไงเราจะลบล้างกิเลสตัณหาพวกนี้ได้ใช่ไหมจึงมาต้องอาศัยใส่ข้อวัดปฏิบัติของเราให้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าปฏิบัติวันนี้วันเดียวคือปฏิบัติให้สม่ำเสมอนะให้มันรู้เท่าเอาทันจริงจริงจังถ้ามิฉะนั้นแล้วเราก็ไปไม่รอดหรอกชีวิตของเรามันทุกข์อยู่นี่เนี่ยมันลำบากอยู่นี่จึงขอให้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้สม่ำเสมอกำหนดอิริบทย่อยให้มันได้มันเชื่อมโยงกันถ้าเรากำหนดอิริบทย่อยให้มันเชื่อมโยงกันไม่ได้แล้วก็ผลเสียหายก็ตามมานะผลเสียหายก็ดังที่กล่าวว่ามันไม่ไปไหนมาไหนดีดีไม่ดีจะถอยหลังหน่อยดิแล้วชีวิตของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นดิเนี่ยมันไม่ใช่หยุดนิ่งเนี่ยพอมันแก่ไปทุกวันทุกวันมันไหลไปหาความตายอยู่ทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่ามันหยุดนิ่งอยู่เฉยๆนะท่านจึงเปรียบว่าเหมือนนายโคคาดจูงโคไปสู่โรงฆ่าเมื่อโคมันก้าวขาไปขณะใดความตายก็ใกล้เข้ามาหามันขณะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันนี่ที่มันไหลไปทุกวันนี่ก็เราก็เหมือนนักโทษประหารเหมือนกันเนี่ยอีกวันหนึ่ง

สิ้นภพจบพรหมจรรย์ครั้งนั้นแลท่านมาลุงกยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งและได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอประทานวโรกาสขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ฟังแล้วพึงดีออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมาลุงกยบุตรทีนี้เราจะกล่าวกับบรรดาภิกษุหนุ่มอย่างไรในเมื่อเธอเป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยย่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างมาลุงกยบุตรกราบทูลดูก่อนมาลุงกยบุตรเหตุเกิดแห่งตัณหา4ประการนี้แหละที่ตัณหาจะเกิดแก่ภิกษุขึ้นได้ก็คือตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเมื่อใดภิกษุละตัณหาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนกระทำดุจตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปได้แล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะโดยชอบครั้นได้รับฟังพระโอวาทจบก็ได้ถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วพระมาลุงกยบุตรก็ได้หลีกไปอยู่แต่เพียงรูปเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างมอบกายถวายชีวิตไม่นานนักได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นหนทางที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรกระทำเสร็จสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นไปอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วจึงเป็นอันว่าท่านพระมาลุงกยบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจากมาลุงกยบุตรสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

ทุกนาทีที่เวลาเดินหน้านั้นอายุสั้นเข้าไปใกล้ตายแน่ด้วยความตายคล้ายเงาตามเราแจตายเที่ยงแท้แก่ทุกคนสนใจดูลมหายใจเข้าหรือออกบอกไม่ได้เราจะตายขณะไหนเราไม่รู้เรียนจากผลคนตายก่อนสอนเป็นครูจงเป็นผู้ทำกุศลช่วยตนเอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปก็วันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ 1,000 วันที่หลวงพ่อสนองได้จากพวกเราไปโดยไม่มีวันกลับมาดังนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสจะพูดอะไรให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อสนองแล้วก็เป็นเรื่องเตือนสติให้พวกเรานั้นได้ระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างเป็นผู้ดีนำริว่าสังฆทานขึ้นมาเป็นที่แหล่งรวมศีลสมาธิปัญญา ฉะนั้นสิ่งที่เราตอบแทนท่านได้ก็ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีค่าแค่การที่เรามีชีวิตอยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรตอบแทนท่านคือเราปฏิบัติบูชาฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะเชิญชวนญาติโยมทั้งที่ฟังวิทยุอยู่ก็ดีดูทีวีอยู่ก็ดีและญาติโยมนักบวชอยู่ในวัดเราจะปฏิบูชาครูบาอาจารย์ของเราด้วยการเราทำสมาธิให้เรานั่งนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมฟังธรรมไปจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เรานั้นได้ตั้งจิตภาวนาเป็นอาจริยบูชาให้เรานั้นนั่งในท่าที่สบายนั่งเท้าฝาทับเท้าซ้ายมือฝาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นทำใจของเราให้สบายสบายทำใจของเราให้ว่างๆปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจของเราน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระธรรมน้อมนึกระลึกคุณของพระสงฆ์อริยสงฆ์เจ้าคือครูบาอาจารย์ของเราให้เรามีสติรู้ว่าขณะนี้เรานั่งเป็นปางพระขัดสมาธิใจของเราสงบกายของเราสงบวาจาของเราสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรให้เรารู้ไอ้ตัวที่รู้นั่นแหละคือตัวสติเมื่อเรามีสติแล้วเราก็รู้ว่าเราคิดเรานึกอะไรธรรมชาติของจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเราก็ต้องพยายามรู้อย่างลงไปในจิตใจของเราว่าขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยจิตใจของเราเป็นอย่างไรมีความคิดมีความสุขมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรพอใจไม่พอใจฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติก็คือให้เรานั้นมาพิจารณากายพิจารณาใจของเราในปัจจุบันที่เรานั่งนั่งเป็นสุขนั่งเป็นทุกข์เราก็รู้ด้วยจิตรู้ด้วยใจของเราเองฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติก็คือให้เรานั้นมาดูที่กายมาดูที่ใจของเราธรรมชาติเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเราก็กำหนดรู้ว่าเราคิดเรานึกอะไรแต่ถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมความนึกคิดของเราได้จิตใจของเรานั้นยังตะเลิดเปิดเปิงยังมีความคิดมีความฟุ้งซ่านยังมีความห่วงยังมีความกังวลยังมีความสงสัยเราจะทำไงให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันทำให้จิตเราอยู่ในกายเราก็มีอุบายก็คือเรานั้นต้องบริกรรมบริกรรมก็คือการที่เราต้องบ่อยๆต้องซ้ำๆใจเราจดจ่ออยู่กับองค์บริกรรมภาวนา ฉะนั้นองค์บริกรรมภาวนาก็มีคำว่าพุทโธพุทโธที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราถ้าใจเรามีพุทโธแล้วความคิดนึกก็ไม่เข้ามาสู่จิตใจของเราแต่ถ้าใจเราไม่มีพุทโธใจเราไม่รู้ใจเราไม่ตื่นใจเราไม่เบิกบานกิเลสตัณหาอุปาทานก็เข้ามาครอบงำจิตใจทำให้เรานั้นว่าวุ่นวุ่นวายไม่เป็นสุขใจของเรานั้นเป็นทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายฉะนั้นการนั่งสมาธิก็คือให้เรามีใจมั่นอยู่กับสิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันหลับตาเห็นกายของเราเป็นปาฆะสมาธิขัดสมาธิเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังของเรา เห็นกายของเราประกอบด้วยอาการ32กายภายนอกกายภายในกายภายนอกก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังกายภายในก็มีเนื้อมีเอ็นมีพังผืดมีไขมันมีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดและน้ำลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยประกอบกันเป็นรูปร่างเป็นร่างกายของเราคือประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือธาตุรู้ก็คือเรื่องใจเรื่องจิตของเรานั่นแหละฉะนั้นก็เราจะได้ทุกข์ได้สุขก็อยู่ที่ใจของเราใจเราคิดดีก็เป็นสุขใจของเราคิดไม่ดีก็เป็นทุกข์ฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเรานั้นชี้แนะให้เรานั้นทำแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีคิดในเรื่องทานศีลในเรื่องภาวนาในเรื่องบุญในเรื่องกุศลบาปอกุศลท่านให้ละถ้าเราไม่ละบาปแล้วบุญก็ไม่เกิดฉะนั้นหลับตาแล้วเห็นกายของเรานั่งเป็นปางพระขัดสมาธิหรือเราจะเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราก็ได้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีสตินั่นแหละไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกถ้าจิตไปข้างนอกก็ไปวุ่นวายไปปรุงแต่งตาก็ยังเห็นหูก็ยังได้ยินจมูกก็ยังได้กลิ่นก็ทำให้เรานั้นปรุงแต่งเป็นวิญญาณตาเห็นก็เป็นจักษุวิญญาณหูได้ยินก็เป็นโสตวิญญาณอันนี้แหละเป็นวิญญาณก็คือเป็นเครื่องรับรู้ใจเป็นผู้รับรู้รู้ดีรู้ชั่ว ฉะนั้นเราต้องภาวนาถ้าไม่ภาวนาแล้วใจของเราไม่เจริญภาวนานี่แหละคือทำให้ใจเจริญขึ้นดีขึ้นทำให้ใจเราไม่เศร้าหมองทำให้ใจของเรานั้นไม่ขุ่นมัวให้เรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราเสมอไปถ้าเรามีพระอยู่ในใจแล้วเราก็จะละสิ่งชั่วร้ายออกไปจากจิตใจของเราได้เพราะจิตใจของเรานั้นเป็นพระแล้วพระแปลว่าผู้ประเสริฐพระแปลว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระเป็นผู้มีความคิดที่ตรงที่ถูกมีสัมมาทิฏฐิความคิดถูกมีสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนปัญญาก็ปัญญาคิดเห็นในเรื่องที่ถูกต้องไม่วิปริตวิปลาสในเรื่องของปัญญาฉะนั้นเรานั่งสมาธิแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปหูเราได้ยินเราก็ฟังไปแล้วก็จิตใจของเราก็น้อมไปน้อมไปถึงบุญกุศลของเราที่เรานั้นตั้งใจที่จะสร้างคุณงามความดีในขณะที่เรานั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละใจของเราเล่าร้อนไหมใจของเราเย็นลงหรือเปล่าจากจิตใจที่เล่าร้อนจากจิตใจที่กระวนกระวายกระสายกระสับจากจิตใจที่ไม่สามารถควบคุมความคิดนึกของเราได้เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเรารู้ตัวเราสามารถควบคุม ความนึกคิดความปรุงแต่งของเราได้แม้กระทั่งสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราก็ยังละมันได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราก็ไม่ไปคำนึงถึงปรุงแต่งมันฉะนั้นวันนี้เป็นวัน

รอบ 1,000 วันที่หลวงพ่อสนองนั่นละสังขารร่างกายอันประกอบด้วยธาตุสี่ลีน้ำไฟลมขันธ์ทั้ง5ของท่านละไปแล้วพวกเราลูกศิษย์ลูกหาที่ได้บำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตั้งแต่ท่านแตกตายทำลายขันธ์ไปแล้วเราก็สร้างบุญถวายอุทิศให้ท่านแล้วบุญนั้นก็ย้อนมาหาพวกเราดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราทำให้เรานั้นละทำให้เรานั้นเลิกทำให้เรานั้นโกรธน้อยลงทำให้ใจของเรานั้นเย็นลงเพราะท่านเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้สั่งสอนเราท่านไม่ใช่จะสอนเราอย่างเดียวแต่ท่านก็ประพฤติปฏิบัติให้เราดูให้เรารู้ให้เราเห็นอย่างความเป็นอยู่ของท่านท่านเป็นอยู่แบบสมถะไม่มีสิ่งใดยึดติดเป็นของท่านแม้กระทั่งกุฏิท่านก็ไม่มีกุฏิเป็นของท่านแม้กระทั่งการพุทธการปฏิบัติของท่านท่านก็ถือที่หลวงวัดมาโดยตลอดถือผ้า3ผืนฉันมือเดียวแล้วก็เนสัญจิกคือไม่นอนอิริยาบถนี้ท่านทำให้พวกเราดูสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสของเราท่านปฏิบัติมากท่านมีเวลาให้กับตัวเองน้อยมากฉันท่านก็ฉันโดยพิจารณาฉันแบบพออยู่ได้แม้กระทั่งการหลับนอนพักผ่อนท่านก็หลับนอนพักผ่อนไม่กี่ชั่วโมงชีวิตของท่านเวลาของท่านท่านอุทิศให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอุทิศให้แก่พวกลูกศิษย์ลูกหาเป็นแบบอย่างที่เรานั้นควรจะเดินตามท่านเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านนำมาให้พวกเรานั้นสร้างบุญและกุศลทำให้พวกเรานั้นฉลาดทำให้พวกเรานั้นมีสติท่านไม่สอนพวกเราให้ยึดติดในวัตถุสิ่งของแม้กระทั่งเครื่องรางของขลังสิ่งที่เป็นเครื่องทำให้เราลุ่มหลงท่านจะสอนพวกเราให้มีสติและให้มีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำให้เราดูแต่เราจะมีปัญญารู้เท่าทันท่านหรือไม่มันอยู่ที่เราต้องมีสติตราบใดถ้าเราไม่มีสติเราก็เผลอเลินเล่อใจของเราก็ไม่อยู่กับกายของเราใจของเราก็ปรุงแต่งไปแม้กระทั่งเมื่อท่านสั่งสอนเราถ้าใจของเราไม่เป็นสมาธิถ้าใจของเราไม่สงบระงับก็ไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านสอนก็เป็นการที่เราหมดโอกาสที่จะเก็บหรือตักตวงคุณงามความดีสิ่งที่ดีที่ท่านนั้นมอบให้พวกเราเพราะสิ่งที่ท่านพูดมีประโยชน์สิ่งที่ท่านพูดมีแต่คุณไม่มีโทษเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้เราโดยความเมตตาของท่านท่านไม่คิดสิ่งที่ตอบแทนแต่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นมีความเจริญในการประพฤติในการปฏิบัติแม้กระทั่งมีความเจริญอยู่กับชีวิตการงานฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินตามรอยท่านเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองแล้วท่านลงมือปฏิบัติแล้วท่านถึงเอามาแนะนำสั่งสอนพวกเราแม้กระทั่งระยะแรกที่ท่านมาวัดสังฆทานท่านก็ยังคิดว่าบารมีธรรมของท่านนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่ครบร้อยท่านมาดูแล้วท่านก็จากวัดสังฆทานไปท่านไปบำเพ็ญเพียรที่จังหวัดชุมพรท่านอยู่ในถ้ำท่านอยู่ในถ้ำประพฤติปฏิบัติยืนเดินนอนก็เป็นเรื่องน้อยมากท่านอาศัยการหลับท่านไม่นอนแล้วขณะที่ท่านอยู่ในถ้ำท่านก็ได้ศึกษาพระไตรปิฎกนั่นก็ได้ศึกษาธรรมะโดยมีหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลก็ยังห่ว

ลูกศิษย์ยังไปเยี่ยมหลวงพ่อสนองไปให้ธรรมะไปให้กำลังใจท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาตามท่านไปบำเพ็ญเพียรมีสามเณรมีพระภิกษุมีญาติโยมแม้กระทั่งโยมแม่ซึ่งเป็นแม่ชีก็ตามท่านไปประพฤติไปปฏิบัติช่วงนั้นเป็นเวลาที่ท่านสร้างความภาคเพียรสร้างความหมั่นความเพียรท่านเพียรละเพียรเลิกเพียรข่มกิเลสของท่านด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติให้มันต่อเนื่องไม่มีสิ่งกังวลปริโภคอะไรทั้งสิ้นเพราะท่านไม่ได้ไปสร้างอะไรไม่มีอะไรมาทำให้ท่านนั้นเสียเวลาามีแต่การประพฤติมีแต่การปฏิบัติเมื่อท่านประพฤติท่านปฏิบัติจริงจังแล้วท่านก็รู้ในธรรมะเมื่อท่านคิดว่าอินทรีย์ของท่านแก่กล้าแล้วท่านก็หวนกลับมายังวัดสังฆทาน เมื่อท่านกลับมาแล้วท่านก็ได้มาพัฒนาวัดสังฆทานจากวัดสังฆทานที่มีที่มีเนื้อที่ไม่ถึงไร่เป็นวัดล้างมีศาลาเก่าๆมีหลวงพ่อโตองค์เก่าท่านก็มาบูรณะสร้างศาลาพอกันแดดพอบังฝนได้แล้วก็มีพระภิกษุตามมาประพฤติตามมาปฏิบัติแล้วก็ญาติโยมในละแวกนี้พอรู้ว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานมาก็สนใจเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติจากบุคคลที่ติดเหล้าเป็นนักเลงบุคคลที่ไม่เคยได้ประพฤติได้ปฏิบัติเพียงแค่มาทำบุญใส่บาตรแล้วก็กลับท่านก็เลยนำญาติโยมนั้นให้ทำสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาจนมีญาติโยมศรัทธาทำไมญาติโยมถึงศรัทธาท่านท่านก็ไม่ได้อวดว่าท่านเป็นพระดีพระเด่นแต่ศีลของท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์หอมหวนทั่วลมไปทุกสารทิศโดยที่ไม่ต้องไปออกวิทยุโทรทัศน์สมัยนั้นยังไม่มีก็อาศัยเรื่องการประพฤติการปฏิบัติก็อาศัยนี่แหละสิ่งที่ญาติโยมเห็นว่าท่านประพฤติจริงปฏิบัติจริงแล้วสิ่งที่ญาติโยมเห็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีประพฤติปฏิบัติการจริงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิยืนเดินนั่งสมาธิเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้เป็นตัวอย่างเราไม่ต้องโฆษณาปากต่อปากว่าวัดสังฆทานวัดล้างอยู่ในสวนมีพระธุดงค์กรรมฐานมาสร้างกุฏิหลังเล็กๆมีพระอยู่อุดละองค์หลังเล็กๆสมถะญาติโยมมาดูเห็นแล้วศรัทธายังไม่มีถาวรวัตถุสิ่งของอะไรที่เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาก็มีแต่ท่องล่องสวนและก็สวนญาติโยมมาเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาก็บอกปากต่อปากหูต่อหูฉะนั้นญาติโยมก็อยากจะมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อทำบุญใส่บาตรเพื่อประพฤติเพื่อปฏิบัติญาติโยมก็เลยมาประพฤติมาปฏิบัติทำกันจาก10กว่าคนเพิ่มขึ้นไปเป็น100จนวัดสังฆทานเป็นที่เรื่องลือมีคนรู้จักหลวงพ่อก็เล็งเห็นประโยชน์ว่าสังฆทานนี้เป็นแหล่งรวมของการประพฤติการปฏิบัติแล้วเป็นแหล่งรวมพระไปพระมาขึ้นเหนือล่องใต้ก็สามารถอนุเคราะห์พระไปตามทิศทางต่างๆได้ท่านก็เลยสร้างวัดสังฆทานให้เป็นสปายะเริ่มขยายเนื้อที่ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีพระมากโยมเยอะสิ่งก่อสร้างอำนวยความสะดวกก็ต้องมีให้พอเพียงกันหลวงพ่อท่านก็เลยคิดสร้างอุโบสถแก้วขึ้นมาเป็นที่รองรับท่านบอกว่าเอาไว้เป็นที่ปฏิบัติใครเข้ามาในโบสถ์แล้วต้องปิดวาจาไม่ให้ส่งเสียงเข้ามาแล้วกราบหลวงพ่อโต
แล้วก็นั่งสมาธิหลับตาพิจารณาตัวเองพิจารณาใจของตัวเองพิจารณาบุญกุศลของตัวเองที่ตัวเองนั้นได้ขวนขวายว่าบุญของเรานั้นมันเต็มหรือยังทานเราพอเพียงหรือยังศีลเรามีหรือยังภาวนาเราประพฤติเราปฏิบัติเราปรารภความเพียรมากน้อยเพียงใดแล้วก็เปิดโอกาสญาติโยมข้าราชการในละแวกนี้พักกลางวันก็ขับรถมา1ชั่วโมงลงเรือมา1ชั่วโมงมานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเพราะท่านต้องการให้วัดสังฆทานเป็นศูนย์รวมแห่งการประพฤติการปฏิบัติสมัยก่อนนี้วัดสังฆทานคนไม่มากเหมือนสมัยนี้สิ่งก่อสร้างก็ไม่มากมายคนญาติโยมศรัทธารุ่นแรกๆชอบพระสมถะสันโดษมักน้อยคนน้อยแต่เมื่อมีคนมากๆแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องอำนวยความสะดวกร้านญาติโยมคนเก่าๆที่ยังยึดติดในรูปแบบเดิมอยากให้พระนั้นอยู่ลำบากอยากให้พระนั้นใช้น้ำในท้องร่องอยากให้พระนั้นเคร่งอยากให้พระนั้นประพฤติปฏิบัติกันมากๆก็เลยคิดว่าวัดสังฆทานก็ไม่สงบแล้วญาติโยมเก่าๆก็ไปหาที่สงบแล้วญาติโยมคนใหม่ก็เข้ามาดังนั้นเมื่อความเจริญขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่ามันต้องมีความวุ่นวายปัญหาก็ต้องเกิดแต่ถามว่าปัญหามันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่สถานที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเกิดที่ตัวของเราหรือเปล่าปัญหามันอยู่กับใครอันนี้หลวงพ่อท่านก็สอนให้พวกเราใหม่ๆอาตมาก็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะว่าอาตมาก็ชอบในรูปแบบเดิมว่าวัดสังฆทานเงียบสงบเสียงรถก็ไม่ค่อยมีเสียงที่จะมารบกวนก็ไม่มีทีนี้เราก็มาคิดว่าเมื่อเรามีของดีแล้วเมื่อเรามีหนทางมีสถานที่แล้วญาติโยมก็อยากได้สร้างบารมีญาติโยมก็อยากได้มาทำบุญทำไมเราใจจึงแคบฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราต้องหลับตาเสมอไปยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้เราสามารถทำงานได้ก็เลยตัดปัญหาความกังวลว่าวัดสังฆทานชักวุ่นวายฉะนี้ธรรมาก็มาคิดว่าที่มันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะตาเราไปวุ่นวายเพราะหูเราไปวุ่นวายเพราะใจเราไปวุ่นวายเพราะใจของเรานั้นไม่วางเฉยใจของเรานั้นไปรับไปเห็นไปรู้ในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแต่สิ่งที่ญาติโยมเข้ามาญาติโยมต้องการเป็นสาระต้องการเป็นประโยชน์ต้องการเป็นบุญทำไมเราไม่เอื้อเฟื้อทำไมเราไม่ทำบุญแก่ญาติโยมผู้มีศรัทธาในการที่จะเข้ามาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิในการที่จะละเสียเวลาจากภารกิจเนกขัมมะมาเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็ปลงใจวางได้ว่าความสงบมันอยู่ที่ใจของเรามันไม่อยู่ที่สถานที่มันไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นก็เลยประพฤติปฏิบัติทำใจให้มีความเมตตาเอื้อเฟื้อกับญาติโยมก็สงเคราะห์กันไปฉะนั้นญาติโยมบางคนก็ยังยึดติดในสิ่งเก่าๆก็เลยคิดว่าอุทาหรณ์ว่าสิ่งทั้งหลายแหล่มันไม่จีรังยั่งยืนและสิ่งทั้งหลายแหล่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อมีคนมากๆความเจริญก็เกิดขึ้นในเรื่องของการก่อสร้างแต่เป็นประโยชน์ที่ว่าโยมนั้นได้มาใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องไปไกลๆไปต่างจังหวัดมาอาศัยวัดสังฆทานช่วงระยะ1ชั่วโมงหรือว่าบางคนมีเวลาว่างก็มาจอดรถมาลงเรือมาเดินจงกรมที่ลานธรรมสมัยก่อนนั้นจะมีญาติโยมข้าราชการมาเป็นประจำแต่สมัยนี้ก็คงจะยากเพราะว่าวัดสังฆทานก็จะด้วยแน่แออัดไปด้วยญาติโยมไม่สงบเหมือนสมัยก่อนสถานวิเวกไม่มีเวกเหมือนสมัยก่อน
ก็ต้องเป็นธรรมดาเมื่อมีบุคคลมากมายก็ต้องมีเสียงวุ่นวายแต่ถามว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่วุ่นวายนั้นได้ไหมได้เพราะเราได้ยินแต่เราก็ไม่ต้องไปฟังว่าเสียงอันนั้นเป็นนั่นเป็นนี่ตาเราเห็นเราก็ไม่ต้องไปดูมันดังนั้นเราเมื่อเราหลับตาแล้วน้อมเข้าไปในกายในใจของเราเราก็จะเห็นความคิดของเราใจของเรานั่นแหละเห็นร่างกายอาการ32ของเรานั่นแหละอันนี้แหละมันเป็นประโยชน์ฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปในป่าในเขาถ้าเราไม่มีเวลาไปป่าไปเขาและเราไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้หรือมันไม่ใช่สงบอยู่ที่ใจของเราถ้าจิตของเรานั้นไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกเราก็สงบได้กายของเราให้วิเวกถึงแม้ว่าสถานที่นั้นจะไม่สงบสงัดแต่กายของเราให้วิเวกให้เกิดความสงบแล้วจิตของเราก็ให้วิเวกอยู่ในความสงบสงัดอันนี้แหละถือว่าเป็นประโยชน์อันนี้แหละคือข้อวัดข้อปฏิบัติของเราฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านมีเมตตามากท่านพยายามให้พวกเรานั้นขวนขวายสร้างบุญและกุศลให้เกิดขึ้นท่านพยายามสอนพวกเราให้ใช้ปัญญาไม่ให้ติดในวัตถุสิ่งของให้ท่านให้พวกเรานั้นติดในธรรมะท่านไม่ให้พวกเรานั้นไปยึดติดในตัวบุคคลถ้ายึดติดในตัวบุคคลแล้วถ้าตัวบุคคลนั้นไม่อยู่ถ้าตัวบุคคลนั้นแตกสลายแตกตายไปแล้วเราก็จะเสียกำลังใจเราก็คิดว่าเราสูญเสียครูบาอาจารย์ของเราไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรเราจะประพฤติอย่างไรหลวงพ่อท่านไม่สอนให้พวกเรานั้นติดในตัวบุคคลฉะนั้นเมื่อท่านละสังขารจากพวกเราไปแล้วเราก็มีคำสอนของท่านท่านวางแนวทางไว้ให้วัดสังฆทานอย่างดีคือแบ่งหน้าที่การงานไม่ยึดในบุคคลในพระองค์นั้นองค์นี้เพราะเรานั้นเป็นวัดใหญ่ท่านพูดเสมอว่าวัดสังฆทานผมไม่ได้สร้างคนเดียวพวกท่านพวกแม่ชีพวกญาติโยมเป็นผู้ร่วมกันสร้างวัดสังฆทานไม่ใช่เจริญเพราะท่านเพราะพวกเรานั้นมีส่วนร่วมช่วยกันแต่ท่านเป็นผู้ริเริ่มท่านเป็นผู้คิดว่าจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้มันมีบุญกุศลติดตามพวกเราไปท่านก็ดำริทุกสิ่งทุกอย่างจนท่านได้มาดำริเรื่องการสร้างสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีคุณญาติโยมบางคนไม่มีเวลาเวลามาก็อยู่ที่บ้านฟังเทศฟังธรรมตอนใหม่ๆท่านไปออกวิทยุอสมทแต่ว่าท่านจะไม่ได้หลับได้นอนเลยญาติโยมมาคุยก็บางครั้งก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีสองต้องออกไปแสดงธรรมหรือว่าออกไปออกอากาศที่อสมทตีห้าถึงกลับวัดแล้วไม่ใช่ว่าท่านจะหลับนอนพักผ่อนญาติโยมก็มาหาท่านท่านก็นำพวกเรานั้นให้ประพฤติให้ปฏิบัติแล้วก็ยังมีภารกิจเรื่องกิจนิมนต์เมื่อท่านมีผู้รู้จักก็เป็นเรื่องธรรมดาญาติโยมก็นิมนต์ท่านไปแสดงธรรมที่นั่นที่นี้ก็จะกลับมาบางครั้งก็สองโมงกลับมาแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนญาติโยมก็มารอกันที่ท่านพักท่านก็คุยสนทนากับญาติโยมคนนั้นไปคนนี้มากลุ่มนั้นไปกลุ่มนี้มาเคยดำริกันไว้ว่าน่าจะจัดเวลาให้ท่านนั้นได้พักผ่อนบ้างแต่ก็ทำไม่ได้บางมงคลมาจากต่างจังหวัดไกลๆก็ต้องปล่อยไปตามเหตุการณ์คือโยมมาเมื่อไหร่ก็ได้พบปะท่านถ้าท่านอยู่ฉะนั้นการพักผ่อนของท่านก็มีเวลาน้อยตอนนั้นท่านสุขภาพก็ยังแข็งแรงฉะนั้นก็เราเมื่ออายุมากการพักผ่อนน้อยแล้วก็ฉันน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สังขารร่างกายนั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ก็เกิดความอ่อนแอเมื่อร่างกายอ่อนแอแต่จิตใจของท่านไม่อ่อนแอจิตใจของท่านเข้มแข็งเวลาท่านป่วยท่านไข้ท่านไม่เคยเรียกหายาขนาดท่านป่วยท่านไข้ท่านก็ไม่ล้มหมอนนอนเสือ
ก็ยังทำภารกิจ

เป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติแต่ถ้าเราถ้าเราป่วยเราก็อ้างว่าวันนี้เราป่วยวันนี้เราไม่สบายเราก็ไม่ไปกิจแต่หลวงพ่อท่านไม่เคยปฏิเสธท่านฉลองศรัทธาญาติโยมเพราะญาติโยมนั้นมีศรัทธาเพราะญาติโยมนั้นก็อยากสนทนาธรรมกับท่านเพราะใครได้ฟังท่านพูดได้สนทนาฟังธรรมจากท่านแล้วรู้สึกว่ามีความรู้มีปีติเพราะท่านสอนเราท่านให้สิ่งดีๆแก่เราท่านให้สาระแก่นสารแก่พวกเราท่านไม่เอาสิ่งที่ไม่เกิดสาระหรือประโยชน์มาให้พวกเราฉะนั้นถ้าใครอยู่ใกล้ชิดท่านจะมีความอบอุ่นจะมีความรู้เพราะท่านรู้ไปทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหลายแหละที่เรานั้นสงสัยถามท่านท่านก็อธิบายให้เรานั้นกระแจงจ้างแจ่มแจ้งถูกต้องอันนี้แหละคือความเมตตาของท่านฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องอุทิศกุศลของเราที่เราประพฤติปฏิบัติให้ท่านไปว่าท่านนั้นมีคุณต่อเราถ้าท่านไม่ดำริคิดวัดสังฆทานสร้างวัดสังฆทานขึ้นมาพวกเราคงไม่มีโอกาสจะได้มาใช้สถานที่นี้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหมดโอกาสที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่านไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนท่านเพราะสิ่งที่ท่านทำท่านก็ไม่ได้เอาไปแม้กระทั่งร่างกายของท่านท่านก็ไม่ได้เอาไปแต่สิ่งที่ท่านฝากไว้พวกเราคือคติธรรมคำสอนแนวทางการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราฉะนั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่เรานั้นกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเรานั้นไม่สงสัยไม่แข็งใจฉะนั้นท่านไม่เป็นพระที่โอ้อวดท่านไม่มียศไม่มีอย่างไม่มีตำแหน่งพระผู้ใหญ่ก็ยังพูดบ่นว่าอาจารย์สนองดื้อให้ตำแหน่งก็ไม่เอาอาจารย์สนองนี่ไม่ตามพระผู้ใหญ่หลวงพ่อท่านก็ไม่สนใจเพราะท่านถือว่าจะมียศหรือไม่มียศท่านก็เป็นของท่านอย่างนี้ท่านก็สั่งสอนญาติโยมท่านก็ประพฤติท่านก็ปฏิบัติของท่านอยู่อย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ท่านบวชมาท่านประพฤติท่านปฏิบัติอย่างไรจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านก็ประพฤติท่านก็ปฏิบัติจนถึงวาระสุดท้ายตอนที่ท่านป่วยท่านก็ไม่เรียกหาหมอหายาท่านก็ปฏิบัติให้พวกเราดูว่าเรานั้นต้องมีขันติต้องมีความอดทนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่มีขันติไม่มีความอดทนเราจะไปพึ่งหมอพึ่งยานั้นเป็นไปไม่ได้หมอนั้นก็ช่วยเราบรรเทาเท่านั้นแหละแต่โรคบางอย่างหมอก็รักษาไม่ได้เช่นโรคกรรมบางอย่างรักษาได้บางอย่างรักษาไม่ได้ท่านก็เลยคิดว่าขอให้กรรมนั้นมันหมดกันในชาตินี้เมื่อท่านเป็นหนี้แล้วท่านก็ใช้หนี้แล้วต่อไปภายหน้าท่านก็เป็นไทยแล้วท่านไม่เป็นหนี้ใครท่านก็ใช้นี่ตอนท่านที่มีชีวิตให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแหละอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นเตือนสติว่าตนแหละเป็นพึ่งเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่มีใครช่วยเราได้ทุกข์ของเราเราก็ต้องสู้ของเราเองทุกข์ของเราเราจะไปยัดเยียดให้ใครไม่มีใครเอาเพราะว่าทุกคนก็มีทุกข์อยู่ประจำตัวอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราประพฤติการที่เราปฏิบัติธรรมก็เพื่ออะไรเพื่อให้เรานั้นมาเรียนรู้ทุกข์ว่าทุกข์มันอยู่ที่ไหนแล้วมันดับที่ไหนทุกข์มันเกิดเพราะอะไรฉะนั้นถ้าเราไม่มาศึกษาทุกข์แล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เหตุเลยว่าเราจะดับมันอย่างไรเพราะทุกข์ทั้งหลายแหละมันเกิดที่ใจของเรานั่นแหละบางครั้งมันเกิดที่กายของเราแต่ใจของเรานั้นไปรับเอามาว่าเป็นทุกข์ของเราฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูตัวเราเองอย่าไปเพ่งคนอื่นโทษตัวเองว่าตัวเองแล้วก็ตำหนิติเตียนตัวเองว่าเราทำไมยังขี้เกียจขี้ค้านเราทำไมยังเป็นคนที่มีแต่อารมณ์อารมณ์ที่ยังร้อนอารมณ์ที่ยังฉุนเฉียวฉะนั้นการทำสมาธินี่แหละจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่เย็นลงเพราะสมาธิ
ทำให้เรานั้นรู้ใจของเราเองเพราะว่าสมาธิคือใจมันมั่นอยู่กับลมหายใจใจมันมั่นอยู่กับกายใจมันมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราไม่มีใจมั่นเราจะทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จเราจะทำอะไรก็ไม่มีความอดมีความทนเพราะใจของเรานั้นมันไม่มั่นอยู่ในองค์บริกรรมภาวนาเพราะใจของเรานั้นมันไม่มั่นในศีลในธรรมในการประพฤติในการปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยผู้ใดทำแล้วผู้นั้นก็จะเจริญใครทำแล้วก็จะเปลี่ยนนิสัยจากเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนจากคนที่มีใจหงุดหงิดจากคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านจาก

มีใจหงุดหงิดจากคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านจากคนที่ขี้เกียจขี้ค้านเมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติไปแล้วสิ่งเหล่านี้หมดไปสิ้นไปเพราะความภาคความเพียรของพวกเราจากการที่เรายืนเดินนั่งประพฤติปฏิบัติพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านนำพาพวกเราทำสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องดำรงไว้ต้องรักษาไว้ไม่ใช่รักษาไว้ที่สถานที่หรือบุคคลอื่นต้องดำรงไว้รักษาไว้ที่ใจของเราให้ใจของเรานั้นมีความตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งหลายแลมันก็จะสำเร็จเพราะใจเรามั่นที่จะละที่จะเลิกที่จะเพียรละกิเลสตัดตัณหาอุปาทานออกจากจิตใจของเราไปฉะนั้นเราจงภูมิใจว่าเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งเมื่อเราเคารพศรัทธาท่านแล้วเราก็ไม่ต้องน้อยหน้าใครว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นทุกคนรู้จักทุกคนยกย่องท่านว่าเป็นพระปฏิบัติสุปฏิปันโนองค์หนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ไม่มีใครที่จะทำเหมือนพวกเราได้ที่บำเพ็ญกุศลท่านมาครบรอบ 1,000 วันที่เป็นสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะเรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสในท่านถ้าท่านไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเราคงไม่มาเป็นเจ้าภาพสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่ให้ท่านปลอกเพราะว่าท่านนั้นไม่มีคุณงามความดีอะไรแต่ที่พวกเรานั้นทำได้ทุกวันยังมีความตั้งมั่นยังไม่เสื่อมคลายแล้วเราก็จะดำเนินต่อไปไม่มีวันที่สุดเพราะว่าความดีของท่านความดีของท่านเราตอบสนองท่านไม่รู้จักหมดเพราะว่าท่านทั้งชีวิตท่านทุ่มเทเพื่อศาสนาเพื่อลูกศิษย์ลูกหาเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราฉะนั้นเมื่อเรามีสิ่งที่ดีให้พวกเราเห็นแล้วเราก็เดินตามเมื่อเราเดินตามไปแล้วเราก็จะเจริญตามท่านเพราะสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยเป็นทางที่ถูกต้องแล้วสัมมาทิฏฐิความคิดที่ถูกต้องแล้วสัมมาปฏิบัติฉะนั้นพระสังฆทานก็เป็นสถานที่ร่มรื่นใครเข้ามาแล้วก็รู้สึกจะร่มรื่นจากคนที่มีแต่ความเล่าร้อนในจิตใจแต่เมื่อมาพบสถานที่แล้วความเล่าร้อนในจิตใจก็หมดไปสิ้นไปเพราะสถานที่มันร่มเย็นไม่มีสิ่งมารบกวนหรือว่าทำให้เหล่านั้นเศร้าหมองใจแต่ถ้าเรายึดแนวทางในการประพฤติในการปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตามเวลาที่เขาได้กำหนดไว้เราเพียรไปเราทำไปเราก็จะรู้ใจของเราก็จะสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วความศรัทธาเชื่อมันก็เกิดขึ้นเพราะถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วมันก็ได้แต่จำแต่เราฟังแล้วเราลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทแล้วใจของเราจะสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วความเย็นเกิดขึ้นภายในจิตใจใจของเราเป็นหนึ่งแล้วใจเราจะเบาใจเราสบายถ้าเราไม่ลงมือประพฤติไม่ลงมือปฏิบัติเราไม่รู้เลยว่าใจเราเป็นสุขใจเราสบายอย่างไรใจเรามันเบาอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าสิ่งที่ดีเราไม่รักษาไว้ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเรามีสถานที่เรามีครูบาอาจารย์ให้เรานั้นตักตวงบุญแต่เรามาแล้วเราไม่เกิดบุญเราไม่ได้ชำระล้างจิตใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์ด้วยการที่เรานั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาของนักบวชถ้าคฤหัสถ์ก็ทานศีลภาวนาบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยได้การภาวนาใหม่ฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจมาประพฤติมาปฏิบัติแล้วก็ขอให้เรานั้นลงมือคันจริงๆเมื่อเราทำจริงเราก็จะได้เห็นของจริงเพราะว่าของจริงเราต้องค้นต้องหาค้นหาอย่างไรค้นหาโดยที่เราหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนี่แหละไม่ต้องไปวิ่งแสวงหาไม่ต้องไปฝ่ายฟ้าเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาจับดูลมหายใจเข้าหายใจออกของเราจับอยู่ที่องค์บริกรรมภาวนาของเราจับอยู่

0: ที่กายของเรากายของเราอยู่ตรงไหนจิตใจของเราก็อยู่ตรงนั้นเมื่อจิตใจของเราอยู่กับกายแล้วอารมณ์ก็ไม่ออกไปสู่ภายนอกเมื่ออารมณ์ของเราไม่ไปรับรู้ในสิ่งภายนอกแล้วความสงบก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วมันเกิดปิติเกิดความสุขฉะนั้นความสุขที่แท้จริงก็คือสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นสุขจากการที่เราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปแสวงหาฝ่ายฟ้าสุขจากการที่เรานั้นหยุดความนึกคิดของเราดูเข้าไปที่กายของเราดูเข้าไปที่ใจของเราดูเข้าไปที่ลมหายใจของเราดูองค์บริกรรมภาวนาของเราเมื่อเราทำไปทำไปนี่แหละมันจะมีความเจริญเขาเรียกว่าเป็นผู้ได้เข้าถึงการประพฤติการปฏิบัติที่แท้จริงดังนั้นเรามาก็เพื่อหาแนวทางอย่างญาติโยมมาบวชก็เพื่อหาแนวทางแล้วนำแนวทางวิธีการประพฤติการปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะว่าเรายังต้องทำมาหากินเราก็ต้องเอาธรรมะเอาไว้ในจิตใจของเราถ้าเราไม่มีธรรมะเราอยู่กับโลกโลกก็ร้อนใจเราก็ร้อนแต่ธรรมะอยู่ในจิตใจของใครเมื่อไหร่อันนั้นแหละจะทำให้เรานั้นเย็นลงถ้าโลกเรานั้นไม่มีธรรมะโลกเราก็ร้อนแต่โลกของเราเย็นลงเพราะเรามีธรรมะเพราะเรามาประพฤติเพราะเรามาปฏิบัติธรรมกันทุกเมื่อเช้าวันไม่ใช่ว่าที่วัดสังฆทานอย่างเดียวญาติโยมทางบ้านเมื่อได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระท่านได้มาเทศได้มาสั่งสอนเป็นประจำถือว่าเรานั้นโชคดียิ่งกว่าได้หวยรวยเบอร์เพราะสิ่งเหล่านี้แหละจะจิตใจเราไว้ได้ตลอดเป็นนามธรรมเป็นความรู้เป็นบุญอยู่ในใจของเราวันนี้อาตมาก็มาพูดสิ่งอันปลน้อยเพราะว่าเป็นวันที่ครบรอบหลวงพ่อท่านได้มรณภาพละสังขารไปเป็นเวลาพันวันปกติแล้วเราก็ทำบุญแค่ร้อยวันแล้วเราก็เลิกลากันไปแต่เรานั้นไม่เลิกลาตราบใดที่ญาติโยมยังมีศรัทธาที่ยังมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็จะสวดไปเทศไปอุทิศให้ท่านไปถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับบุญของพวกเราแล้วเพราะท่านมีบุญของท่านอยู่เพราะท่านเกิดมาท่านก็มีบุญเก่าของท่านอยู่แล้วแล้วท่านก็สร้างบุญบารมีของท่านใหม่ท่านก็ไปเสวยผลบุญของท่านแต่พวกเราสิยังบุญบารมีของเราเต็มกันหรือยังศีลเรามีกันมากน้อยเพียงไรสมาธิเราตั้งมั่นมีใจมั่นขนาดไหนภาวนาเราเพียรยืนเดินนั่งนอนมากน้อยขนาดไหนเราต้องอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทเมื่อเราตั้งตนอยู่ในความประมาทแล้วความหายนะก็จะนำพามาสู่ญาติโยมเราแล้วถ้าใจของเรายังมีความรักความโลภความโกรธความหลงจิตใจของเราก็ยังเร่าร้อนเมื่อจิตใจเร่าร้อนแล้วเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ไปในที่ร้อนแต่ถ้าจิตใจของเราเย็นเมื่อเราตายลงไปแล้วเราก็ไปสู่ที่เย็นก็คือสวรรค์และนิพพานฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาฉลองศรัทธาที่ญาติโยมนั่นได้น้อมจิตมาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมถือว่าเป็นบารมีของพวกเราที่เรานั้นได้มีโอกาสมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของเราโดยที่เรานั้นไม่ตะกิดตะขวนใจในการที่จะแสวงหาฝ่ายฟ้าทำบุญเพื่ออุทิศให้ท่านไปก็ขอบุญบารมีอันนี้จงสำเร็จแก่พวกญาติโยมทุกคนทุกท่านขอบารมีธรรมซึ่งมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างจงมาอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมนั้นมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ในอนาคตการทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงเพียงนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยแสดงธรรมโดยพระครูสมุภรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวในอดีตการนานมาแล้วมีบุตรชายของเศรษฐีชื่อว่ามิตะวินทุกะตั้งแต่เด็กเล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามักเป็นคนดื้อรั้นไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของพ่อแม่แม้ถูกตักเตือนพร่ำสอนด้วยหวังดีก็มักมีข้ออ้างเพื่อหาทางออกนอกลู่นอกทางได้เสมอพ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนาแต่สำหรับตัวเขาเองไม่เคยเชื่อหรือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยทำให้แม่เป็นห่วงเกรงว่าครั้นเขาตายแล้วจะไม่มีที่พึ่งจะมีแต่บ่ายหน้าสู่นรกจึงได้ใช้อุบายหลายวิธีเช่นจ้างไปฟังเทศฟังธรรมจ้างไปรักษาอุโบสถศีลครั้งละ 1,000 กหาปณะนายมิตรวินทุกะเมื่อรับค่าจ้างแล้วก็ไปเช่นกันแต่พอไปถึงวัดรับศีลแล้วก็เลี่ยงไปนอนหลับเสียที่อื่นจนรุ่งเช้าโดยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถศีลเลยแล้วก็กลับบ้านเขาทำอย่างนี้ทุกครั้งที่ถูกแม่จ้างไปต่อมาเขามีความประสงค์จะประกอบธุรกิจค้าขายด้วยตัวของตัวเองไปทำการค้าขายทางทะเลแม้จะถูกแม่ห้ามปรามหลายครั้งเขาก็ยังยืนยันเจตนาเดิมในที่สุดแม่เลยยื่นคำขาดว่าอย่าเลยลูกการเดินทางทางทะเลมีอันตรายมากขอให้เชื่อแม่เถอะแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังแม่เลยไปยืนขวางทางไว้ด้วยความเป็นห่วงเขาผลักแม่จนเซถลาแล้วถีบแม่จนล้มลงศีรษะฟาดพื้นหมดสติแน่นิ่งไปแล้วเขาก็กระโดดข้ามศีรษะแม่วิ่งหนีลงเรือสำเภากับพ่อค้า500คนทันทีและแล้วอาจจะเป็นเพราะผลกรรมบันดาลหรือเหตุต้นผลปลายใดก็ไม่อาจจะคาดเดาได้เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเรือสำเภาได้แล่นออกทะเลมาได้7วันก็หยุดนิ่งกลางทะเลลูกเรือทั้งหมดต่างก็ตระหนกตกใจตะลึงหน้าซีดแม้ทุกคนจะช่วยกันพยายามหาทางทำให้เรือเคลื่อนไปแต่ก็จนปัญญาเมื่อไม่มีทางอื่นจึงได้เสี่ยงทายจับสลากโดยเข้าใจว่าอาจมีคนไม่ดีมีบาปติดมากับเรือด้วยจึงทำให้เกิดอาเพศอัศจรรย์ขึ้นเช่นนี้ปรากฏว่ามิตรวินทุกะได้จับถูกสลากที่ทำสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นคนบาปถึง3ครั้งลูกเรือทั้งหมดจึงลงความเห็นว่าควรจัดแพน้อยให้มิตรวินทุกะลงจากเรือลอยแพไปตามกระแสน้ำทันทีด้วยอำนาจอุโบสถศีลที่นายมิตรวินทุกะเคยสมาทานทำให้แพของเขาได้ลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีนางเปรตอาศัยอยู่ทุกนางล้วนมีรูปร่างสวยงามดังเทวดามีวิมานเสวยสุขสำราญนายมิตรวินทุกะขึ้นไปบนเกาะนั้นและได้นางเปรตเหล่านั้นเป็นภรรยาเสพสุขอยู่บนเกาะนั้นไม่นานก็ลงแพล่องต่อไปอีกผ่านไปเกาะที่2เกาะที่3 ก็ได้ร่วมเสพสมกับนางเปรตเหล่านั้นจนถึงเกาะที่4ได้พบกับเปรตตนหนึ่งมีจับกรดพันอยู่บนศีรษะด้วยอำนาจกรรมที่นายมิตรวินทุกกะได้ทำร้ายมารดาวันก่อนที่จะลงเรือมาทำให้เขามองเห็นกงจักรที่หมุนอยู่บนศีรษะของเปรตตนนั้นเป็นดอกบัวที่สวยงามทำให้เกิดอยากได้เป็นกำลังจนอดใจไม่ไหวจึงเอ่ยปากขอจากเปรตตนนั้นว่าขอดอกบัวนั่นให้ข้าเถอะเปรตตนนั้นหันหน้ากลับมามองด้วยท่าทางประหลาดพร้อมกับเอ่ยเสียงแหบเครือ
3: ดอกบัวที่ไหนจะนูนี่มันกงจักร
2: เขาเถียงเสียงหนักแน่นคล้ายกับเกิดความมั่นใจในสายตาของตัวเองท่านอย่าหลอกข้าเลยขอข้าเถอะถ้าชอบเหลือเกินเมื่อถูกรบเร้าขอเพื่อเอาให้ได้ของมิตรวินทุกกะจึงทำให้เปรตตนนั้นเกิดความคิดว่าจะหมอนี่คงทำกรรมเช่นเดียวกับมันและวันนี้มันคงพ้นจากการรับผลกรรมแน่แล้วจึงมีคนมาเห็นกงจักรที่หมุนอยู่บนศีรษะของมันเป็นดอกบัวและอยากได้เช่นนี้จึงเอ่ยด้วยความพึงพอใจว่า
3: เอาสิงั้นเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวข้าจะให้
2: เมื่อมิตรวินทุกกะเข้าไปใกล้มันจึงยกกงจักรขึ้นและวางบนศีรษะของเขาแล้วหนีไปทันทีทันทีที่กงจักรถูกวางบนศีรษะของนายมิตรวินทุกกะศีรษะของเขาประหนึ่งว่าถูกบดด้วยเครื่องยนต์ที่มีความเร็วสูงน้ำหนักเป็นตันทั้งเจ็บปวดทั้งทรมานเหลือเกินเลือดสาดกระเซ็นเศษเนื้อที่ถูกจักรพันบดละเอียดกระเด็นกระจายแต่ไม่ทำให้เขาสิ้นชีวิตคงประคับประคองลมหายใจให้คงอยู่ได้ผลกรรมสุดที่จะทรมานเสียงร้องโอดโอยของเขาโหยหวนชวนขนลุกชูชันเขาสำนึกได้ในทันทีว่าเป็นเพราะกรรมหนักที่ได้ทำร้ายมารดาผู้ให้กำเนิดก่อนออกเดินทางแต่เมื่อสำนึกได้ก็สายเกินที่จะแก้ไปแล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่ากรรมชั่วที่ทำไว้ย่อมสามารถลวงตาให้เราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวจงระวังให้ดีอันปวงกรรมทำไว้ในปางหลังเป็นพืชยังปานนี้ให้มีผลหวานพืชดีผลดีมีแก่ตนหวานพืชชั่วกลัวผลที่ข้นแค้นอันความจริงข้อนี้มีมาแล้วไม่คลาดแคล้วเป็นอื่นทุกหมื่นแสนจะเปลี่ยนชั่วให้ดีมีมาแทนถึงแม้นแม่นไม่เปลี่ยนได้เอ่ย

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายไม่ต้องพนมมือจะได้นั่งสบายจะได้นั่งสงบ วันนี้ก็เป็นวันดีที่เป็นมงคลสำหรับญาติโยมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าวาดก็คือวิจิตที่ได้รับฐานะเป็นพระครูชั้นเอกตามที่เถระสมาคมได้ให้ความสำคัญยกย่องท่านให้เป็นพระครูที่มีคุณสมบัติในการประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยเมื่อทุกคนได้มาพร้อมใจกันแสดงมุทิตาสการะดีใจที่ท่านได้รับเลื่อนยศตำแหน่งเป็นครูชั้นเอกทุกคนก็ได้มาพร้อมใจตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดตลอดถึงเจ้าวาดทุกวัดในอำเภอสามชุกและสุพรรณบุรีบางวัดและญาติโยมก็ได้มาบวชเป็นการอุทิศส่วนกุศลส่วนหนึ่งให้แก่ท่านและตัวเอง และก็ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์เช้าเย็นหัดเจริญพรหมจรรย์ฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรเราได้อะไรบ้างวันนี้ก็ดีวันที่แล้วมาก็ดีเราได้อะไรไปจากวัดเราได้อะไรไปจากพุทธศาสนาบ้างที่เราเข้ามาในวัดนี้ก็ดีที่เราแล้วมาก็ดีเราได้อะไรจากพุทธศาสนาอันนี้เราควรระลึกจดจำถามทบทวนว่าเราได้อะไรจากการมาวัดจากการมาบวชมาปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างในเมื่อเรามาวัดอันนี้เราก็ควรจะถามตัวเองก็ควรจะหาคำตอบที่ถูกต้องที่ว่าเราได้อะไรแล้วหรือเรายังไม่ได้ไปแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแก่พวกเราบ้างพูดกันตามหลักแล้วพุทธศาสนาได้ให้ชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมจริวัตรนิสัยจิตใจต่างๆแก่คนไทยหรือคนโลกนี้มากหลายๆอย่างให้ความกำเนิดของความเป็นผู้มีเมตตาและเป็นผู้มีความอภัยสำหรับคนที่เป็นชาวพุทธถ้าพูดกันตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยให้ความเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากเลย

จากคนเราเนี่ยเมื่อสมัยก่อนวัดเนี่ยพุทธศาสนาได้เกิดเนี่ยได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมมนุษย์นี่มากจากคนจนกลายเป็นคนมีจากเศรษฐีกลายเป็นพระราชาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเช่นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนทุกรูปแบบมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หมดเลยคนที่เข้าไปพบพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนชีวิตทันทีมีมากมายเช่นคนชาวนาพอไปฟังธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนจากความเป็นชาวนาชีวิตเปลี่ยนจากชาวนาชาวไร่เปลี่ยนจากชาวไร่ชาวสวนเปลี่ยนจากชาวสวนคนจนเปลี่ยนจากความเป็นคนจนทันทีคนที่มีทุกข์เนี่ยขนาดบางคนเนี่ยทุกข์ใจมากถึงก็เป็นบ้าเป็นคลั่งเข้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกลายเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทันทีพุทธศาสนาได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่คนมาต้อง 2,000 กว่าปีจากคนชาวไร่ชาวนาเนี่ยมาบวชโยมพอมาบวชแล้วเนี่ยฮะเปลี่ยนฐานะจากคนชาวไร่ชาวนามาเป็นพระมาเป็นสมณเณรมาเป็นพระครูเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสังฆราชนะฮะเปลี่ยนชีวิตทันทีจากสมัยก่อนก็ไปเรียนหนังสือกับวัดพระท่านสอนจากเด็กไม่มีพ่อมีแม่พอรู้หนังสือหนังหาก็ขวากเข้ารั้วเข้าวังเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นเจ้าพญาเป็นเจ้าขุนมียศถาบรรดาจากพระเจ้าแผ่นดินตั้งตระกูลให้ใหญ่โตมาจนทุกวันเนี่ยวัดพุทธศาสนาเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตคนเนี่ยจากฐานะหนึ่งไปสู่ความเป็นฐานะหนึ่งดังนั้นถึงว่าเปลี่ยนหลายๆอย่างจากวัดเนี่ยเปลี่ยนได้หลายๆอย่างเปลี่ยนจากความคนที่ไม่รู้เนี่ยพอเข้ามาวัดแล้วก็กลายเป็นคนรู้คนที่ไม่ฉลาดเข้ามาวัดก็มีความฉลาดเกิดขึ้นสมัยก่อนก็จึงวัดเนี่ยมีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลพระนี่เป็นทั้งครูสอนคนจากไม่มีอะไรเลยจะไปสู่เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินก็อาศัยเปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนานี่เองพระเจ้าแผ่นดินไทยเราทุกคนเศรษฐีไทยเราทุกคนที่มีความเจริญมาทุกวันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาทั้งนั้นถ้าตามหลักแล้วเนี่ยฮะอย่างพวกเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงพวกเราจะไม่มีเลยจะกลายเป็นคนไม่รู้นะไม่รู้โมไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยพุทธศาสนาว่าเข้ามาวัดกันทำไมเข้ามาบวชกันทำไมเข้ามาปฏิบัติกันทำไมเข้ามารักษาศีลกันทำไมเข้ามาถือศีลกินเจกันทำไมได้อะไรกลับไปนี่จึงตอนนี้คนเราเมื่อไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงก็เพราะตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมเข้ามาศึกษาฉะ นั้นเมื่อเรามารู้การศึกษาเขาแล้วเราก็จะรู้หลักปฏิบัติธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามากขึ้นฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรารู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ชีวิตแก่คนเนี่ยมากมายมหาศาลอย่างที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยที่เราเป็นอยู่กันทุกวันเนี่ยถ้าพูดก็แล้วก็ตามหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นส่วนกุศลส่วนหนึ่งที่ค้ำจุนหรือเป็นบุญส่วนหนึ่งที่ค้ำจุนให้ชีวิตของเรายืนยาวมาอยู่ได้ตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าคนอายุสั้นพันตายเร็วบอกเขานั้นหมดบุญนะคนนั้นหมดบุญแล้วทำไมจึงตายทั้งหนุ่มทั้งสาวเขาหมดบุญเขาหมดอายุเขาหมดบุญโอ้คนนั้นนะแม้เขาทำมาค้าขายเขาร่ำรวยเขาอยู่ดีกินดีเขาอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่ไข้คนนั้นเขามีบุญคนจะยกย่องคนดีเป็นคนมีบุญคนจะปรองกันว่าคนนั้นหมดบุญแล้วหมดบุญหมดวาสนาแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วทั้งที่ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเลยเขาหมดบุญเพราะลาโลกไปแล้วแสดงว่าคนที่ตายนั่นหมายถึงว่าหมดบุญ
แต่จริงๆว่าถ้าตามหลักคนทั่วๆไปก็พูดกันอย่างนั้นคนที่อยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญอย่างพวกเราที่มีชีวิตอยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญมีบุญคนที่หมดชีวิตแล้วตายไปแล้วเรียกคนหมดบุญแต่ที่จริงเนี่ยบุญน่ะไม่หมดง่ายหรอกบุญเนี่ยมันจะหมดก็คือคนเราไม่ทำบุญบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราทุกคนถ้าคนเราคิดถึงศีลฐานภาวนาที่เราทำอยู่ยังไม่หมดบุญถ้าคนที่หมดบุญนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีฐานคนไม่มีการเจริญภาวนาคนพวกนี้จึงหมดบุญบุญไม่มีวันหมดถ้าเรายังทำอยู่ฉะนี้คนเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสโอกาสได้มีทุกคนเลยโยมเกิดมาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนเรามองเห็นว่าบุญเนี่ยเป็นของไกลตัวเองการบวชการเรียนเป็นของไกลตัวเองบุคคลนั้นเรียกว่าคนหลงคนประมาทความจริงแล้วบุญเนี่ยศีลฐานภาวนาเนี่ยเป็นของเราถ้าเราไม่ทำแล้วเราอะไรไปไม่ได้เลยการทำมาหากินการอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวอยู่กับภาระนั่นคือการอยู่กับกรรมกับเวรอยู่เพื่อกินไปวันวันหนึ่งแต่ที่จริงเราเอาไปอะไรไม่ได้แต่จริงที่เราจะเอาอะไรไปได้เนี่ยเราต้องอยู่กับบุญเราต้องรู้จักวิธีว่าทำอย่างไรที่เราจะสะสมบารมีเป็นทรัพย์ภายในของเราไปได้ทำอย่างไรเนี่ยพวกเราเนี่ยรีบทำถ้าเราไม่ทำตอนนี้ต่อไปไม่มีโอกาสทำคนที่ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาทำเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าให้หมดบุญเรามาวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมาให้ทานมารักษาศีลมาสร้างวัดสร้างวามาสร้างศาสนาให้เจริญไม่ใช่มาแล้วตายแล้วจึงค่อยเข้ามาคนที่ตายแล้วเข้ามานั่นคือคนเข้าวัดไม่เป็นคนเข้าวัดไม่เป็นก็คือคนเข้าวัดตายนั่นเองเข้าไม่เป็นแล้วมันตายจึงได้เข้ามาถ้าคนเข้าวัดเป็นก็ไม่ต้องรอตอนตายฉะนั้นคนทั้งหลายเนี่ยร้อยคนหนึ่งจะคิดได้สัก5คนว่าจะมาเข้าวัดเป็นจะมาเข้าตอนมีประโยชน์มาสร้างโน่นสร้างนี่มาสวดมนต์ภาวนาอย่างน้อยที่เรามาสร้างสาธารณวัตถุเนี่ยสร้างเพื่อให้คนทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์ส่วนรวมแต่ที่เรามาถือศีลเนี่ยศีล5ศีล8มาปฏิบัติธรรมเนี่ยสร้างให้ตัวเองสร้างให้ตัวเองมีที่พึ่งที่อาศัยที่ประพฤติปฏิบัติเป็นเรือนใจเป็นเรือนใจเนี่ยที่จะได้นั่งที่จะได้นอนที่จะได้อยู่ในอนาคตก็เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในเป็นวิมานในใจฉะนั้นคนเราเนี่ยที่คนไม่ฉลาดโดยมากจะเข้าวัดตอนไม่เป็นทั้งนั้นเข้าวัดไม่เป็นตอนตายแล้วก็หามกันมาแล้วก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอวรณ์โอ้ไม่น่าตายเลยน่าจะอยู่ไปก่อนลูกหลานยังไม่โตแหมดูแล้วไม่เจ็บไม่ไข้มาวัดก็ไม่มีสติสตังอะไรมาก็แบบคนหลงมาก็แล้วก็เศร้าโศกเสียใจลำพันลำไผร้องไห้กันผะอืดผะอมนั่นแหละพวกเข้าวัดไม่เป็นโยมจะเห็นอยู่ทุกเดือนทุกปีว่าพวกเข้าวัดไม่เป็นเนี่ยจะพากันมาเศร้าโศกร้องไห้ต่อหน้าพระต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยจะมาร้องไห้ให้พระดูจะมาทำความเสียใจให้พระดูพระเห็นให้ญาติโยมทั้งหลายทารกำนันเนี่ยดูแล้วก็ปลงบางคนก็สงสารบางคนก็ปลงแต่ทำตามพุทธศาสนาก็บอกให้ปลงให้ปลงสังเวชว่าโอ้น่าสงสารนะคนเราไม่รู้จักการทำบุญถ้าเขาทำบุญเป็นแล้วเขาคงไม่ต้องมาเศร้าโศกไม่ต้องมาร้องไห้ก่อนตอนตายนะนี่เราลองคิดดูสิโยมเป็นกันเยอะแยะเลยคนเราที่เข้าวัดไม่เป็นเนี่ยเข้าตอนตายทั้งนั้นมาร้องไห้ให้พระดูทั้งนั้นมาลำพันลำไพเพราะไม่น่าตายกันแต่ถ้าคนเข้าวัดเป็นเนี่ยมาตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยโยมมาก่อน7วันเนี่ยมาบางสกุลเป็นมาบางสกุลตายมาสวดให้แกตัวเองเนี่ยฮะก่อนตายเงี้ยนี่เขาเรียกว่าตายซะก่อนตายเข้าวัดก่อนตายเขาเรียกเข้าวัดเป็นเข้าวัดเป็นเข้าวัดยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องเศร้าโศกใช่ไหมมาวันนี้โยมโศกไหม
โยมเศร้าไหมโยมดีใจใช่ไหมที่ได้มาเห็นคนทุกคนใจบุญวันนี้โยมไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเลยถ้าโยมมาวัดอย่างนี้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนะทีนี้คนเราโดยมากเนี่ยที่พุทธเจ้าจะบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เสียของรักนะความทุกข์นี่อยู่ที่เสียของรักความสุขเนี่ยคือได้ของรักได้ของรักแล้วดีอกดีใจเหมือนคนกินเหล้าเจอเหล้าแล้วดีอกดีใจคนเล่นกันพนันพอเล่นได้ดีอกดีใจคนหาปูหาปลาพอได้ตัวใหญ่ดีใจหรือคนเรานี่เวลาโกรธแล้วด่าเขาไปว่าเขาไปแล้วดีใจอะไรเงี้ยคือมันดีใจแบบผิดๆคือไปดีใจตอนที่เราทำไม่ดีแล้วก็กลับไปดีใจดังนั้นเราได้สิ่งที่ไม่ดีใจนะฮะมันจะได้ความคับแค้นใจมากดังนั้นจึงว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้หัดทำใจคือทำใจไงไอ้ดีมีแล้วไอ้ไม่ดีก็มีแล้วไอ้ดีนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าไปยึดมากจนหลงไหลปลงไม่ตกไม่ดีก็เป็นพยาบาทเป็นตัวทำให้ใจเล่าร้อนเป็นทุกข์เมื่อมาวัดได้ท่านบอกให้ทำใจให้อยู่เป็นกลางหัดทำใจเป็นกลางดีก็เฉยชั่วก็เฉยที่ญาติโยมมาหัดเนี่ยมาหัดทำใจเฉยดีก็ช่างชั่วก็ช่างไอ้ช่างตัวนี้เรากลับไปช่างที่บ้านดิเขากลับไปบ้านก็ดีก็ช่างชั่วก็ช่างพอเราทำใจดีก็ช่างชั่วก็ช่างได้เรียกว่าทำใจเป็นพระทำใจเป็นคนที่ทำใจไม่เป็นเนี่ยดีก็กระโดดโลดเต้นยึดแต่สิ่งที่ดีพอไม่ดีก็เสียใจไม่ชอบใจโกรธเกลียดพยาบาทด่าว่ากันทะเลาะกันแสดงอาการออกนั่นคือเป็นชีวิตของคนที่ไม่รู้ธรรมะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาวัดเนี่ยมาหัดทำใจให้ช่างให้เฉยหัดตรงนี้ไม่มีใครหัดนะหัดสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยคือหัดเฉยชั่วก็เฉยดีก็เฉยกุเบกขาเวทนาทำรู้ทันใจตัวเองเมื่อเราฝึกอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางตรงได้ว่าโอ้คนเราเนี่ยนะมันจะตายใครก็ห้ามไม่ได้มันจะเจ็บใครก็ห้ามไม่ได้มันจะแก่ใครก็ห้ามไม่ได้พอเรามีใจที่เป็นธรรมะแล้วเราก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราก็ทำเฉยได้ไอ้ความเศร้าโศกเสียใจไอ้ความเป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็เบาลงทีนี้ถ้าเรามาวัดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกใจเลยนะกลับไปบ้านเราเฉยไม่เป็นเห็นอะไรถูกหูถูกตาก็ชอบเห็นอะไรไม่ถูกหูถูกตาก็ไม่ชอบแสดงอาการฉุนแสดงอาการฉุนเฉียวมโหโทโสนี่คือเรียกว่าเรามาวัดเราไม่เคยหัดเฉยมาวัดมาคุยอะไรคุยเรื่องลูกเรื่องหลานคุยเรื่องทรัพย์สมบัติคุยเรื่องเก่าๆเฉยไม่เป็นก็เรียกไม่มาหัดเฉยกลับไปบ้านก็มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะวางใจได้เพราะเรามาวัดเราเฉยไม่เป็นจึงว่าเมื่อเรามาอย่างนี้แล้วเรียกว่าคนเป็นเข้าวัดเป็นได้สร้างได้สะได้สมได้ทำความดีนี่เลยควรภูมิใจดีใจว่าเข้าวัดเป็นๆอย่าไปเข้าวัดตายๆเข้าวัดตายๆแล้วคนเสียใจคนเสียๆเข้าวัดตอนตายนะถ้าคนที่มาบวชมาเรียนเนี่ยเรียกคนฉลาดคนไม่เสียเข้าซะก่อนตอนนี้ดีกว่าดีก็ให้เขาหามเข้ามาดีก็เขาหามเข้าโรงพยาบาลดีก็เขาหามเข้าวัดโอ้ยคนที่เขาหามเข้าวัดเนี่ยมีแต่คนมองเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรไปดูสิบ้านมันใหญ่เบ้อเล่อเลยโอยตอนเป็นมันรวยมันบ้านมันช่องมันใหญ่โตเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรเลยดูสิหามมาโรงเดียวเท่านั้นเองบ้านช่องเขาก็ไม่เอาไว้น่าสงสารเดี๋ยวไฟเผาหมดอะไรๆที่เราโลภโกรธหลงที่เราว่าเป็นของเราเอาไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวนะ

นี่ก็เรียกว่าเข้าวัดไม่เป็นเข้าวัดไปตะเข้าวัดไม่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเรารู้งี้เรารีบควรขวนขวายถ้าเราไม่คิดว่าเข้าวัดเนี่ยเข้าเพื่อจะให้รอให้เราหมดเวลาก่อนรอให้หมดอายุก่อนรอให้เราแก่อะไรเท่าก่อนไม่ใช่คนที่แก่เท่าเนาะเข้าวัดจะได้อะไรนะเข้ามาก็เจ็บเข้ามาก็ป่วยเข้ามาก็สวดมนต์ภาวนาอะไรก็ไม่เป็นโยมมานั่งพลิกนั่งโอยนอนโอยมานั่งไม่สงบอ่ะแต่ถ้าเราเข้าตั้งแต่อายุยังน้อยยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเรายังได้สติปัญญากลับไปฉะนั้นเรียกว่าต้องสะสมบารมีเนี่ยพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พวกเราอายุน้อยๆเนี่ยสะสมกันไปเช่นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยพระโมคคัลลาเนี่ยท่านก็มาเรียนมาบวชเมื่อแก่ยังพระราหุลเนี่ยแค่8ขวบเนี่ยพุทธเจ้าให้บวชสามเณรแล้วยกสมบัติให้แล้วบอกนี่ลูกอริยทรัพย์ภายในบางคนนี่ให้ลูกโตก่อนถึงจะเข้าวัดแต่พุทธเจ้านี่ลูกยังเล็กๆเลยยกสมบัติให้ลูกบวชแล้วไม่รอต้องให้ลูกโตถึงจะเข้าวัดพอลูกภรรยามเหสีคลอดวันนั้นพุทธเจ้าก็ออกบวชวันนั้นไม่รอเวลาแล้วเดี๋ยวความตายจะเข้ามาแทนพอลูกคลอดวันนั้นบวชเลยโยมแต่พวกเราไม่งั้นต้องให้ลูกมีขวางมีขวาก่อนถึงจะมาบวชพอจะได้บวชนี่เท่าไรโยมโอ้โหเราไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านฉลาดใช่ไหมพอคลอดลูกปุ๊บท่านบวชเลยถ้าท่านถืออยู่เดี๋ยวจะมีหลายคนว่าไงก็ต้องเลี้ยงหลานต่อไปอีกต้องห่วงหลานห่วงอะไรพ้นที่สุดบางคนรุ่นเราเขาเดียวกับเราไม่ได้บวชก็มีใช่ไหมไม่ได้บวชวันนี้เผาไปหมดแล้วก็มีฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาจะว่าแค่ลูกเกิดคนคิดได้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องเข้าหาทางพ้นทุกข์หาทางดับทุกข์สร้างกุศลบารมีนะยังญาติโยมได้มาวันนี้ก็ถือว่าเข้าวัดได้ดีแล้วก็พยายามสะสมไปไอ้ความปวดความเมื่อยเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายโยมนะเพราะแค่นี้ยังไม่เท่าไรหรอกนะแค่นี้ยังนั่งฟังเทศได้โยมนี่มันเป็นธรรมะอันนี้ยังนั่งฟังเทศได้ต่อไปมาเล่นเราหนักกว่านี้นะต้องเรียนว่าโยมว่ามันทุกข์แค่ไหนแค่นี้ยังแค่มานั่งได้ต่อไปนะมันไม่ให้เรานั่งหรอกฟังก็ไม่ให้เราฟังเพราะอะไรเพราะเวทนาเนี่ยมันจะครอบงำคนที่ขาดสติคนที่ไม่มีสมาธิมันจะเอาไปหมดเลยโยมนะมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะทุรนทุรายก็ขับใจบุญฐานที่เราทำในน้อยเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยโยมฉะนั้นจึงว่าที่ทำใจเนี่ยเพื่อต้องการให้อยู่เหนือเวทนาให้หัดอุเบกขาบ้างปฏิบัติเนี่ยให้หัดแยกกายกับใจพุทธเจ้าก็บอกให้หัดแยกกายกับใจแล้วจะไม่ไปนรกคนไหนที่แยกกายกับใจได้จะไม่ไปนรกกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตคือตัวรู้แยกให้ได้กายแก่กายเจ็บกายตายแต่ใจไม่แก่ใจไม่เจ็บใจไม่ตายนะกายแก่กายเจ็บกายตายแต่จิตเนี่ยไม่ตายจิตเนี่ยเป็นผู้รู้จิตนี่เป็นผู้รู้แต่ที่ทำไมมันไม่รู้ก็เพราะมันหลงมันหลงว่าผมของเราฟันของเราหนังของเราเล็บของเราเลือดเนื้อกายใจเป็นของเราเมื่อมันหลงกายแล้วก็เลยแยกไม่ออกคนที่แยกออกนั่นเรียกว่าคนพ้นเวทนาไม่ถูกครอบงำนะไม่ถูกพยามารครอบงำเรียกว่าพระพุทธเจ้าจะบอกคนที่อยู่เหนือเวทนานะพยามัจจุราชไม่ตามเห็นแต่คนที่อยู่ใต้เวทนาจะพาพยามัจจุราชตามมาแล้วกำลังมาผูกวิญญาณนี่ไปแล้วผูกไว้ด้วยความโกรธความรักความชังผูกไว้ด้วยความเจ็บปวดผูกเราหมดแล้วมัดเราไว้หมดแล้วโยมพยามัจจุราชมันมัดเรากำหนดเวลาเราแล้วเนี่ยคนเรานี่มีเวลาของตัวเองเท่านั้นโยมรีบทำบุญทุกคนชีวิตคนเราเนี่ยเขากำหนดมาตั้งแต่เกิดนะโยมนะเขากำหนดอายุเรามาหมดแล้วโยมทุกคนแต่ตัวเองไม่รู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกถามว่า
ใครรู้วันตายตัวเองบ้างมันไม่มีใครรู้สิโยมจึงไม่ได้รีบทำความดีแต่พระพุทธเจ้าได้รู้วันตายของตัวเองว่า80พระองค์ต้องไปนิพพานทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระอานนท์อาราธนาเนี่ยจะท่านจะเข้าอิทธิบาททั้ง4เนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยอยู่ได้เป็นหมื่นๆแสนๆโคตรๆปีก็ได้ร่างกายนี้ทำให้มันเหมือนทิพย์ก็ได้พระจิตของท่านมีอภิญญาแต่พระพุทธเจ้าก็ถือว่าที่ท่านทำของท่านไว้เนี่ยแค่80ปีก็จบแล้วพวกเราล่ะเขากำหนดมาให้เท่าไหร่โยมเขากำหนดมาให้คนละเท่าไหร่เนี่ยโยมโยมรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้ด้วยทำไงแล้วมันเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยเขากำหนดอายุมาทุกคนนะอย่างอาตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วอย่างเงี้ยเขากำหนดมาแล้วกี่ปีจะต้องตายกำหนดอย่างอาตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วอายุว่ากี่ปีจะต้องตายแต่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าตัวเองจะต้องตายเมื่อไหร่ใช่ไหมโยมทุกคนไม่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าเฒ่าว่าแก่ว่าจนว่ามีว่าพระว่าชีเขากำหนดอายุของตัวเองไว้หมดแล้วโยมกรรมนี้กำหนดไว้แล้วอายุเท่าไรจะต้องไปจากโลกนี้ต้องลาโลกนี้ทุกคนโยมให้รักแสนรักห่วงแสนห่วงอะไรอวรให้กลัวตายยังไงจนจะหาที่ซ่อนตัวเองให้พ้นความตายก็ต้องตายโยมใช่ไหมโยมคิดกันบ้างยังโยมคิดว่าเขากำหนดอายุละหมาดเท่าไหร่นึกกันบ้างยังให้โยมนึกยังอย่างเนี้ยถามตัวเองก็อย่างว่าเมื่อไรเขาให้มากี่ปีและจะอยู่อีกกี่ปีตอนนี้เราให้มาตอนนี้เท่าไรแล้วโยมบางคนก็60เลยใช่ไหมบางคนก็65 66แล้วบางคนก็70แล้วเนี่ยและอีกกี่ปีเนี่ยตามอายุไขคนเราเนี่ยอยู่แค่80ปีนะโยมนะตามมนุษย์สมัยนี้ที่เขาให้มาโดยมาตรฐานนะโยม80ปีตายนะแต่ถ้าไม่มาตรฐานเนี่ยไม่แน่10ปีตาย20ปีตาย35ปีตาย25ปีตาย40 50 45 55เข้าให้ไม่มาตรฐานนั่นแต่มาตรฐานเนี่ยอยู่ได้แค่80น้อยคนที่จะเกินไปก็อาจจะมีบ้างแต่ตัวเฉลี่ยทั่วไปในโลกเนี่ยเขาให้แค่80ปีตายเขากำหนดมนุษย์สมัยนิยมแต่ถ้าภาษาศาสนาสีไม่ตายเราก็ให้เป็นหมื่นๆปีเลยคนมีศีล8เราก็ให้เป็นหมื่นๆปีแต่คนมีศีล8ศีล5เนี่ยก็เป็นคนอายุยืนพอเราทิ้งร่างนี้ไปแล้วเนี่ยอายุของศีล5เนี่ยไปอยู่อีกแต่5อีก 50,000 ปีหรืออีก 500,000 ปีถ้าศีล8ก็อีก 800,000 ปี8โกฏปีอายุตัวเองจะยืนไปอีกฮะแต่ยืนในภพต่อไปแต่นี้จึงว่าแต่ชีวิตมนุษย์เนี่ยเขาให้ไม่มากโยมนะเขาให้ไม่มากจะทำบุญไม่ทำบุญก็ดูแลแต่ยิ่งทำบาปไม่ขาดทุนมากชาตินี้ได้อายุน้อยไปข้างหน้ายิ่งน้อยใหญ่แต่คนที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยชาตินี้80ปีไปข้างหน้าจะได้เยอะมากกว่านี้จะไม่เจ็บจะไม่ไข้จะไม่ต้องทุกข์ทรมานกับร่างกายนี้เพราะอะไรเพราะรู้จักธรรมเทศนารู้จักคำสอนพุทธเจ้าละเอียดอ่อนลึกซึ้งฉลาดรู้ในทานก็ดีในศีลก็ดีในภาวนาเพราะความฉลาดนี้สะสมไปได้แล้วผู้คนนั้นจะสะสมสมบัติภายในไปได้เขาเรียกว่ามีเสบียงไปพออันนี้อาตมาไม่ได้พูดให้โยมตายนะฮะไม่ได้พูดให้โยมหมดอายุมันทุกคนมันหมดอายุตามวาระของตัวเองแต่ขอให้พิจารณาว่าเราไม่ควรประมาทแล้วพุทธเจ้าบอกก็ทำไงล่ะอานนท์ถ้าไม่พ้นความตายทำไงดีจึงจะหายหวาดกลัวต่อความตายจึงจะหายทุกข์กับความตายบอกเราตถาคตเนี่ยระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระลึกถึงลมหายใจทุกเข้าออกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายถ้าหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายแล้วพระองค์เนี่ยสอนให้คนเรานี่รู้ว่า
คนเรานั้นมันมีช่องมันมีลมหนึ่งแหละลมไหนลมหนึ่งที่ตัดสินตัวเองถ้าไม่เข้าถ้าหายใจออกไม่เข้าก็ตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายมันต้องเป็นมีทุกคนโยมฉะนั้นเป็นนิหัดดูท่านบอกให้หัดดูก่อนนอนเวลานอนหลับเนี่ยจะหลับเนี่ยเราให้ดูตัวเองว่าเวลาลมหายใจเข้าเนี่ยหลับตอนลมหายใจเข้าหรือหลับตอนลมหายใจออกนะหลับตอนลมหายใจเข้าหรือตอนหลับตอนลมหายใจออกเวลาตื่นขึ้นมาก็อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งลืมตาก็ดูว่าตนเองเนี่ยตื่นตอนลมหายใจเข้าหรือตื่นตอนลมหายใจออกและวิธีฝึกสมาธิอย่างนี้ฮะฝึกไปเรื่อยทุกวันเลยดูว่าตัวเองจะหลับตอนลมหายใจเข้าตอนลมหายใจออกนะเราจะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่อะไรอวรเลยทรัพย์สมบัตินี่เป็นของเล็กน้อยเท่านั้นเองนะร่างกายของเราก็ดีทรัพย์สมบัติภายนอกเลยเป็นของเล็กน้อยเราไม่เสียดมเสียดายเลยเพราะอะไรเพราะเราสะสมของเราไว้เยอะแล้วสะสมศีลฐานภาวนาไว้เยอะแล้วพอเข้าใจไหมโยมนะนี่พูดเรื่องจริงๆนะโยมนะพูดสิ่งที่เราจะต้องคบกันเราไม่พูดถึงเรื่องเพ้อฝันกันสิ่งนี้เนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่พระพุทธเจ้าให้เราแสวงหาโยมกายเรานี่เนี่ยเราจะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ที่กายเราโยมชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเราเรียนตัวเองนะโยมเรียนตัวเองให้มากเรียนดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูกายดูใจเนี่ยว่ามันเปลี่ยนแปลงวันละเท่าไหร่มันสุขอย่างไรมันทุกข์อย่างไรมันเสื่อมอย่างไรให้เห็นตัวเองให้มากอย่าไปมองคนอื่นฮะถ้าเราเรียนรู้ธรรมะนี่เรียนมองตัวเองโยมเรียนร่างกายเรียนสังขารเนี่ยเรียนมากมากเท่าไรใจเราจะรู้ธรรมะมากเท่านั้นอย่าไปดูคนอื่นนะเรียนธรรมะนี่ดูที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกใจคิดนึกอะไรเนี่ยเรียนใกล้ๆตัวเองโยมจะไปเรียนไกลตัวเองถ้าเรียนไกลตัวเองมันหลงนะถ้าไปเรียนอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเนี่ยเขาเรียกว่ามันหลงมันก็ไม่เข้าหาตัวฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะมาเข้าวัดเข้าวากันเนี่ยเราจะได้อะไรไปนะเรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรโยมถ้าเราทำใจสงบไม่ได้รู้เหมือนว่าเรายังไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะเรายังไม่อุเบกขาเลยเนี่ยดีก็ยังรับอยู่ชั่วก็ยังรับอยู่เอ๊ะเรายังวางเฉยไม่เป็นนี่เอ๊ะทำไงจะเฉยเป็นเฉยเป็นตัวนี้เป็นตัวไม่ตกนรกโยมเพราะคนเรานี่ไม่โกรธกันแล้วก็สบายอยู่วัดก็ไม่โกรธอยู่บ้านก็ไม่โกรธอยู่วัดก็ใจดีอยู่บ้านก็ใจดีอยู่วัดก็ไม่โลภอยู่บ้านก็ไม่โลภอยู่วัดก็ไม่หลงอยู่บ้านก็ไม่หลงเอ๊ะนี่แหละที่เราเอาไปได้ตัวนี้เองอยู่วัดก็โกรธอยู่วัดก็โลภอยู่บ้านก็โกรธอยู่บ้านก็โลภอยู่ก็หลงยิ่งอยู่บ้านยิ่งเป็นมากรู้สึกว่าทำบุญแล้วยังไม่ได้เข้าถึงใจเรายังเอาบุญไปไม่เต็มนะฉะนั้นเรียกว่าเรามาฝึกนี่เราต้องหัดทำอย่างพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนคนไว้ทำให้คนเรานี่มีความเพียรในสติปัฏฐาน4ให้หัดเดินจงกรมให้หัดนั่งสมาธิให้หัดทำสติยืนเดินนั่งนอนให้พิจารณาความทุกข์ของร่างกายความเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้พิจารณาความแก่ความตายในตัวเองให้มากขึ้นให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรอกเราหลงอยู่พักหนึ่งจะอาศัยสังขารและร่างกายจิตใจเลยเนี่ยสะสมบุญไปจะกำหนดวันของเราเลยกำหนดวันตายของเราเลยโยมแม่อาตมานะอายุ83ปีตายแกบวชชีพอรู้ว่าลูกเนี่ยช่วยอะไรกันไม่ได้แกบวชเลยบอกทำไมโยมแม่บวชบอกไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวเป็นทาสลูกทาสหลานมาพอแล้วฉันยังไม่ได้อะไรเป็นของตัวเลยแกรู้เลยว่าไอ้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นทาสมันทั้งนั้นไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี่แกยังไม่ได้อะไรเลยเพราะแกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาบอกเออแม่ฉลาดนะแม่ไม่รู้หนังสือแต่แม่ก็ฉลาดบอกทำไมจึงบวชชีก็ฉันยังไม่ได้อะไรสักอย่างเดียว
ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้อะไรที่ไหนก็เลี้ยงมันจะตายได้อะไรกับมันไม่ได้พาฉันไปสวรรค์ไปนิพพานได้อะไรบ้านเรือนอะไรก็ไม่ใช่ของเราบวชนี่น่ะจะเป็นของเราบอกเออแล้วแกก็บอกว่าฉันน่ะนะปลงตลอดเวลาแกก็คิดนะบอกว่าฉันเนี่ยกินไปเนี่ยพออิ่มแล้วก็นึกเออนี่รอดตายจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าเช้าเนี่ยจะอยู่ถึงกลางวันหรือเปล่าพอถึงเพลนก็ว่าเออจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าพออยู่ถึงเย็นก็ว่าเออจะอยู่ถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าพอตื่นขึ้นมาเออจะอยู่ถึงกินข้าวเช้าหรือเปล่าแกบอกฉันนึกอยู่งี้ตลอดเวลาบอกดีที่โยมแม่นึกเงี้ยได้ไม่หลงแกคิดได้ว่าไอ้ที่แกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะไม่ได้เป็นของแกเลยแกบอกไม่เอาหรอกอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนตายไม่ได้อะไรแกบอกนะมันก็เอาลูกเอาหลานไม่จะเลี้ยงอยู่นี่เนี่ยไม่จบสิ้นแน่นอนถ้าอยู่บุกหลานเนี่ยบอกมันเป็นขี้ข้าลูกขี้ข้าหลานจะได้อะไรอยู่บ้านมันก็ใช้จะเลี้ยงจนตายไปอยู่วัดดีกว่าได้สวดมนต์ภาวนาได้นั่งสมาธิได้เยอะแยะเลยถ้าอยู่กับลูกหลานนี่ได้ไม่อะไรเลยถ้ามันจะเอาเงินทองมาให้เรามันก็ไม่ได้อะไรเราก็ตายแล้วก็ไปไม่ได้ใส่ปากไปก็แค่50ตังค์บาทหนึ่งฮะแกบอกนะกูตายมึงจะเอาหมากมาใส่ปากกูนะตายไม่ต้องเอาหมากมาใส่ปากมันน่าเกลียดจะตายไปแกบอกกันนะบอกเวลาตายเอาหมากมาใส่ปากเห็นไหมคนตายเอาหมากใส่ปากว่าน่าเกลียดบอกทุเรศมันยัดเป็นปากตุยมันงั้นไม่ต้องเงินมาใส่ปากแค่นั้นจะสั่งเลยนะไม่เอาหมากใส่ปากไม่เอาเงินใส่ปากไม่ต้องเอาไปขี้ผึ้งมาปิดตาน่าเกลียดเป็นผีน่าเกลียดแกว่างั้นแกพูดกับแกไว้ก่อนโยมพูดไว้เป็น10 ปีโยมคุยกับโยมแม่เนี่ยคุยกับคนแก่ที่รู้เรื่องคุยกับพ่อแม่ตัวเองเนี่ยคนแก่รู้ภาษาดีกว่าคุยคนที่บางคนไม่รู้เรื่องเลยโยมยังพูดให้ลูกให้หลานได้เตือนสติว่าไม่ได้อะไรไอ้เรามันหลงมันเองไปเลี้ยงมันทำไมเลี้ยงลูกก็เป็นบาปอยู่แล้วเช็ดที่เช็ดเยี่ยวมันจะตายแล้วมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณให้เราเลยมันยังจะเอาหลานมาให้เราเลี้ยงอีกเลี้ยงมันเนี่ยมันยังทำอะไรให้เราไม่หมดเลยยังใช้หนี้เราไม่หมดเลยนะเลี้ยงมันมาตั้งตีนแต่ปลาหอยเนี่ยมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณอะไรดีไม่ดีมันเอาลูกเขยมาด่าเราซะอีกลูกภัยมาด่าเราซะอีกดีๆมันช่วยว่าแม่ไม่ดีอย่างนี้แค่นี้มันก็ยังตอบแทนบุญคุณเราไม่ได้แล้วจะไปเลี้ยงหลานอีกล่ะแล้วมันก็เป็นงานเอาหลานให้เลี้ยงอีกเราก็ชอบอยากจะเลี้ยงหลานมึงไม่ต้องให้ใครเลี้ยงนะกูเลี้ยงเองตัวมึงไม่เลี้ยงลูกไม่เป็นนะกูเลี้ยงเป็นคนที่สุดเราก็กลายเป็นว่าทำกรรมให้แก่ลูกทำกรรมให้แก่หลานแต่โยมแม่คิดได้นี่แต่มาไม่ว่าโยมนะพูดถึงว่าโยมแม่ก็คิดได้โยมจะคิดได้ไม่ได้ก็เรื่องของโยมไม่ได้ว่าโยมนะฮะนี่เราถึงกับคนแก่มาพูดให้ฟังว่าที่เขาหาทางออกพอแกมาอยู่วัดแกก็ไม่ไปใครจะมาก็มาไม่ลูกหลานก็ตามมาเองตามมาหาแกกลายเป็นว่าแกเนี่ยมีความสุขก็อยู่บ้านอีกโยมมีความสุขก็อยู่กับลูกกับหลานอีกเพราะลูกหลานเต็มวัดนะโยมคนโน้นก็แม่คุณคนนี้ก็แม่คุณคนโน้นก็โน้นมาให้นี่มาไอ้ลูกหลานนั่นนานๆจะมาเยี่ยมสักทีโยมตีนึงจะมาครั้งสองครั้งมาเยี่ยมแม่แต่คนที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยคนใจบุญมาหาทุกวันมาคุยทุกวันมาทุกเสาร์อาทิตย์เอาโน้นมาให้เอานี่มาให้โอ้ยรักสนิทสนมแล้วไม่เอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงด้วยเอาขนมมาให้เอาโน่นมาให้นี่มาให้เอาแต่ความดีมาให้แต่ลูกหลานนะเด้อนี่จะว่าแม่จะมีอะไรให้ลูกบ้างจะมีอะไรให้ลูกบ้างไอ้ลูกนี่มันคิดว่าแม่ต้องมีอะไรให้ลูกนะถ้าแม่ไม่มีอะไรให้ลูกถ้าแม่จนนะมันหาว่าเกิดผิดซะแล้วมันเกิดกับแม่จนถ้าเกิดกับแม่รวยเออกูโชคดีได้เกิดกับแม่รวยหน่อย
มันยังงานไปอีกนะถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหุงข้าวมาได้ก็บอกโอ้แม่ดี

แต่เลี้ยงไม่ได้ก็มันก็ไม่อยากให้อยู่กับมันฉะนั้นคนแก่ฉลาดใช่ไหมที่มองเห็นธรรมที่ออกจากทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าอะไรๆก็ไม่ใช่ของเราลูกหลานก็ไม่ใช่ของเราอาศัยมันอยู่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มองเห็นภาพพจน์อนาคตว่าเราจะไปยังไงถ้าเราตายแล้วลูกหลานก็ไม่ตายไปกับเราไม่เจ็บแทนเราไม่ตายแทนเราไม่สวดให้เราไปสวรรค์ได้ไม่สวดให้เราไปนิพพานได้แล้วใครจะสวดให้เราโยมนะถ้าวัดไหนจะมัตติกาบางสกลให้โยมไปสวรรค์มีวัดไหนไหมโยมที่ท่านบอกว่ามัตติกาบางสกุลส่งวิญญาณโยมไปสวรรค์ได้มีไหมมีไหมวัดไหน

บางสกุลส่งวิญญาณโยมไปสวรรค์ได้มีไหมมีไหมวัดไหนโยมเราจะได้ไปนอนรอตายวัดนั้นก่อนถ้าวัดไหนวิเศษวันนี้นะเวลายายตายแม่ตายแล้วสวดส่งวิญญาณไปสวรรค์ได้มาติกามาตุกุลไปสวรรค์ได้พวกเราไปคอยให้ท่านสวดที่จะสวดให้วิญญาณเราไปได้นี่คือใครโยมพระพุทธเจ้าเองก็สวดให้ใครไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสวดให้ท่านไปเองด้วยการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านส่งวิญญาณท่านพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะท่านปฏิบัติจนไม่โกรธจนไม่โลภไม่หลงจนไม่ห่วงลูกหลานแต่ไม่ห่วงลูกหลานนี่ช่วยลูกหลานได้มั้ยโยมคนห่วงลูกหลานช่วยลูกหลานได้มั้ยโยมคนไม่ห่วงนี่ช่วยได้คนห่วงช่วยไม่ได้นะคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ห่วงคนตกน้ำโดดกันกอดคอจมตายไอ้คนว่ายน้ำเป็นไม่ต้องโดดลงไปหรอกเขาสามารถที่จะช่วยคนตกน้ำได้ไอ้เราที่ห่วงลูกหลานนั่นฮะมันยิ่งห่วงเท่าไรมันยิ่งทุกข์มากเท่านั้นห่วงบ้านเรือนเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งกายจะทำให้เราได้จมลงไปหนึกลึกๆลงไปเรื่อยไอ้ที่เราจมทุกวันเนี่ยคนเราเนี่ยจมเพราะลูกเพราะหลานใช่ไหมจมลงทุกวันเนี่ยจมเพราะลูกเพราะหลานถ้าตัวคนเดียวไม่มีอะไรแล้วถ้าตัดใจได้ก็เบาสบายทีนี้พระเนี่ยท่านสวดให้เราไปสวรรค์ไม่ได้นะโยมนะพระเนี่ยท่านมัตริกาบางสกุลให้เราไปสวรรค์ไม่ได้เนี่ยจะเข้าใจผิดนะโยมไม่มีพระวัดไหนหรือมัตริกาบางสกุลให้คนไปสวรรค์ได้หรอกไปถามท่านเตโยมนะพระหลวงว่าพระอาจารย์สนองพูดอย่างนี้ถูกหรือเปล่าท่านบอกไม่มีพระวันไหนพิเศษมัตติกาบางสกุลโดยให้ไปสวรรค์หรอกนะถ้าไม่งั้นคนกินเหล้าตายก็มัตติกาบางสกุลก็คนนรกสยมใช่ไหมพระเนี่ยท่านทำตามประเพณีมัตติกาบางสกุลตามประเพณีเพราะขัดศรัทธาโยมไม่ได้มาสวดเพื่อให้โยมเนี่ยสบายใจให้อบอุ่นให้เป็นที่พึ่งทางใจให้คนที่เป็นๆมาขวางให้ฉลาดให้รู้เนี่ยเขาตายอย่างเงี้ยนะขวางซะให้รู้เรื่องกุศลาแปลว่าอะไรอกุศลาแปลว่าอะไรกุศลาแปลว่าบุญต้องสะสมให้มีทานศีลภาวนาอกุศลาแปลว่าบาปไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดเขมรนี่เป็นอกุศลาอย่าทำท่านสวดว่างั้นสวดว่าอย่าทำบาปและให้ทำบุญเหตุปัจโยฌานปัจโยให้เจริญฌานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาพอใจนี่เป็นเอตกตาแล้วตายจึงจะไปสวรรค์นิพพานฟังพระพุทธเจ้าหรือฟังพระสวดเป็นคำสอนให้ฉลาดก่อนตายโยมนะมัตติกาบางสกุลนี่เป็นบทสอนคนให้หลุดพ้นให้ฉลาดไม่ใช่สวดให้คนไปสวรรค์นี่เราเลยหลงงมงายไม่เป็นไรหรอกสวดให้แม่สัก7วันก็ไปสวรรค์นะทำบุญสัก100วันก็ไปสวรรค์แล้วไม่ไปโยมคนเรานี่มันไปนรกก่อนตายเข้าใจไหมมันไปนรกก่อนตายไปสวรรค์ก่อนตายตายแล้วนั่นไปแล้วคนจะไปเกิดเป็นสัตว์ประสาทนี่เกิดก่อนตายจะเป็นเทวดานี่เกิดก่อนตายจะไปนรกไปจัดเดรัจฉานถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดก่อนตายฉะนั้นมันมีที่เกิดหมดแล้วนะอย่างพวกโยมนี่มีที่เกิดแล้วนะเนี่ยแต่อย่างทั้งที่ยังไม่ตายเนี่ยมีที่เกิดแล้วเข้าใจไหมโยมถ้าสมมติโยมเล่นไพ่ติดไพ่เนี่ยเวลานึกโยมจะนึกถึงลงไพ่ตลอดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนึกถึงการเล่นไพ่ตลอดนั่นเกิดแล้วนะโยมถ้าตายเมื่อไรไปที่นั่นเมื่อนั้นถ้าโยมฆ่าสัตว์เนี่ยทุกวันเนี่ยชอบฆ่าหมูชอบฆ่างัวเนี่ยนั่นแหละเกิดแล้วโยมเกิดก่อนตายถ้าโยมขี้โกรธแล้วผูกใจเจ็บไปทุกวันเนี่ยยังบางคนเนี่ยเกลียดสามีจัดเลยได้ยินเสียงนี่โกรธไม่เกลียดใครเท่าสามีหรอกบางคนนี่โกรธภรรยาไม่โกรธใครเท่าภรรยาหรอกนั่นน่ะเกิด

0: นะโยมพยาบาทเกิดแล้วคนที่เกิดอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละมันเกิดแล้วนรกเกิดแล้วที่พุทธเจ้าท่านเห็นนะโยมเห็นตรงนี้เห็นวาระจิตที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นลักษณะที่เกิดก่อนทุกคนคนจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วบุคคลนี้ที่ทำกรรมมันเนี่ยเขาจะมีร่างข้างในโยมเป็นสัตว์เดรัจฉานแหละคนนี่จะเป็นเปรตเนี่ยข้างในมันเป็นเปรตแล้วไอ้ดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นเปรตเลยดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยไอ้คนที่เป็นเทวดาเนี่ยเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วโยมยังโยมนี่ที่คนไหนจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเกิดแล้วโยมในภายในของโยมนั้นมีร่างเทวดาถ้าพวกที่มีญาณเขานั่งสมาธิเขาจะเห็นนะคือคนนี้ข้างในเป็นเทวดาคนนี้ข้างในเป็นสุนัขคนนี้ข้างในเป็นไก่คนนี้ข้างในเป็นหมูคนนี้ข้างในสว่างหมดเลยนี่เขาจะไปเป็นฌานคนนี้ข้างในนี่ว่างหมดเลยนี่เขาไปจะไปนิพพานได้คนในร่างนี้เขาเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งในร่างนี้ก็เป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเขาจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้นะโยมมันเกิดก่อนทุกคนเลยเกิดก่อนตายตายก่อนเกิดฉะนั้นถึงว่าไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วเนี่ยนะเราจะต้องไปรอตอนตายจึงจะสวดมัตติกาบางสกุลทำบุญร้อยวันเจ็ดวันอะไรให้กันไปสวรรค์ไม่ใช่โยมมันไปตอนนี้เองยังโยมเนี่ยมาเกิดแล้วมาเกิดเป็นเทวดากันเนี่ยโยมจะรักษาเทวดาไว้ได้หรือเปล่าถ้าตายทีนี้โยมไม่ตกนรกโยมนะพระโยมมีศีลแต่โยมจะไปคิดถึงลูกหลานก็แล้วกันโยมจะกลับไปเป็นหัวเป็นควายเป็นตัวอะไรเฝ้าบ้านถ้าตายแล้วเนี่ยคนเราจะดับจิตเนี่ยก็บอกให้อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆให้จิตของเราเนี่ยไม่คิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงบาปกรรมไม่คิดถึงสัตว์เดรัจฉานไม่คิดถึงกังวลให้ตัดนิวรณ์ออกให้จิตเนี่ยอยู่เหนือความเจ็บปวดให้ใจได้มีปีติกับบุญพวกนี้เข้าใจไหมโยมหรือตอนนี้โยมหนักใจไหมเนี่ยหนักใจไหมหนักใจหรือไม่หนักใจเวลาจะตายไปนึกถึงปลาช่อนตัวโตๆก็แล้วกันนะจะไปนึกถึงปลาตัวโตๆกันบางคนเป็นนึกถึงปลาตัวโตมันก็ไปเลยต้องพุทโธธัมโมสังโฆให้ถี่วะโยมนะให้จิตเนี่ยมันผ่องใสเบิกบานนั่นแหละเขาเรียกว่าเกิดแล้วแต่ตามหลักอย่างนี้เรื่องจริงนะโยมที่ตมาพูดเนี่ยมันเกิดทุกคนไม่ใช่ว่ารอตายแล้วจึงจะไปถึงว่าวิญญาณเขาจะไปตอนตายไม่ใช่โยมนะวิญญาณเนี่ยไม่มีหกวิญญาณเนี่ยมันมี6ที่รับรู้นะอายตนะ6จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสัมพันธ์บุญบาปเนี่ยมันอยู่ที่6ทวารนี่เองเข้ามาสิงใจเข้ามาฟ้องใจเข้ามาสู่ใจที่มันจะจำไว้บุญ5บุญก็เข้ามา6ทางบาปก็เข้ามา6ทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเราเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทั้งทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราเอาบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจขวางแล้วหลงไหลขวางแล้วขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสทำไม่ได้กินแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ยหรือคิดแล้วเกิดความพุ่งซ่านไม่สงบเนี่ยเล่าร้อนใจเหมือนคนไม่มีศีลเนี่ยอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิเนี่ยกำจัดนิวรณ์นี่ให้หมดพยายามเห็นได้ยินได้ฟังพิจารณาเป็นนิจังทุกขังอนัตตาให้หมดจะเข้ามาทางไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ทุกทวารทำจิตให้ว่างให้สงบไว้นั่นแหละจะนั่นจะเป็นบุญกุศลเป็นนิมิตที่ดีจะสะสมจิตเราให้ผ่องใสได้นี่สวดตัวเองนะโยมมันต้องสวดต้องมาติกาต้องบังสกุลต้องให้ตัวเองก่อนตายนะต้องทำก่อนหลายปีโยมนะ ย่างเงี้ยจังที่โยมสวดเนี่ยสวดทุกวันในสวดในตัวเองนะนะโยมมานั่งสมาธิเนี่ยมานั่งให้ตัวเองนะอุทิศให้ตัวเองให้เป็นเทวดาไปนิพพานที่มานั่งสมาธิปวดๆไม่เมื่อยทนแล้วทนอีกเนี่ยมานั่งอุทิศให้วิญญาณตัวเองไปดีสะสมให้ดีจะได้ได้ตอนนี้โยมไม่ต้องไปรอตอนตายนะถ้าไปรอตอนตายนี่คือคนโง่คนไม่ฉลาดทำบุญก่อนตายทำบุญตอนตายถ้าคนฉลาดเขาเอาไปหมดเลยโยมนะไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานมัติกาบางสกุลให้รอเผาไปเลยก็ได้โยนไปลงคลองเลยก็ได้ใจมันไม่ไปหรอกใจมันไปสวรรค์แล้วไอ้ที่ทำให้ดีๆเนี่ยเพื่อเห็นว่าแม่เรานาพ่อเรานาคนทั้งคนคนดีตายคนผู้มีคุณตายก็ต้องประดับตกแต่งดอกไม้ของหอมนิมนต์พระมาทำให้สมเกียรติของพ่อแม่มันเป็นประเพณีที่จริงบุญนั้นเอาไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำนะเราหลงงมงายกันในเรื่องมัติกาบางสกุลหลงประเพณีว่าตายได้จะสวดจะท่องให้ได้ไปไม่ใช่อย่างนั้นพระเองท่านก็ยังต้องเอาศีลไประยมพระท่านก็ต้องเอาศีลไปเอาสมาธิไปเอาปัญญาไปท่านก็ต้องสวดให้ตัวเองจิตใจสูงส่งไปยมสวดให้ตัวเองหรือยังโยมสวดให้ตัวเองหมดหรือยังได้หรือยังโยมสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหรือเราไม่ตายหรือเราไม่ตายกันอันเนี้ยทำบุญรีบทำโยมนะมีอะไรอะไรก็มาทำซะขี้เหนียวเดี๋ยวไปไม่ได้นะโยมนะโอ้ยบางคนนี่มีเงินเป็นล้านอะไปแค่พันต้องพันนะโยมโถทั้งมีเงินเป็นล้านอุตส่าห์มาทำได้ยังดียังได้พันต้องพันเสียดายไว้ให้ลูกให้หลานกินลูกหลานมันก็ไม่ทำอะไรให้เรานะถ้าเผื่อลูกหลานมันจ้างขนหนังมาเล่นงานศพเราไอ้ขนหนังเอาไปเกลี้ยงเลยบุญก็ไม่ถึงเราเราทำก่อนตายสิโยมนะนี่ทำงี้โยมอย่างที่อย่างวัดกรรมฐานก็ทำนะมีพัดไตรมีบาทมีกรดมีแล้วก็เอาผ้ามาบังสกุลเอาผ้ามาคลุมตัวเองหรือให้พระมัติกาบังสกุลฝังเทศทำบุญก่อนตายแล้วบอกลูกหลานเนี่ยฉันจะทำวันเนี้ยฉันจะฝังพระสวดก่อนตายเพราะตอนตายที่ฉันฝังสวดไม่รู้เรื่องนะเราก็หาโลงมาใส่เราก่อนมานอนโลงเลยก็นอนลงแล้วก็นิมนต์พระมาสวดเลยอ้าวบอกทำก่อนแต่ตอนตายไม่ต้องทำเพราะตอนตายมาเคาะโลงให้ฟังฉันไม่รู้เรื่องนี่เคาะโลงให้ฉันรับศีลฉันก็ไม่รู้เคาะโลงให้ฉันกินข้าวก็ไม่รู้ไม่ได้กินเคาะโลงให้ฟังเทศฉันก็ไม่ได้ยินฉันเอาตอนเป็นดีกว่าไหมโยมถวายก่อนถวายเลยถวายผ้าไตรถวายบาตรถวายอะไรต่ออะไรอาหารเสร็จแล้วก็มานอนลงฝังมัติกาบังสกุลเสร็จนี่ได้หมดเลยโยมมันได้ตอนเป็นดีตอนตายดีฮะเอาเราก็ให้พระมาฮะเอาพระมาพาดไปที่มันไม่ซึ้งจริงมันไม่คิดว่าตัวเองตายจะโยมมันไม่คิดตัวเองตายคิดว่าตัวเองตายจริงเอาไม่เอาลงก็ได้เอาแค่ว่าทำเป็นว่าบางสกุลเป็นตัวคุณตายให้พระมัจจิกาบางสกุลท่านก่อนบอกไม่รอตายหรอกเอาก่อนเลยเอาผีเป็นมาถวายผ้าก่อนผีตายถวายได้ที่ไหนโยมให้คนอื่นก็ถวายแทนได้ไหมผีเป็นเนี่ยถวายได้หมดเลยรอตอนตายก็ถวายแม่ขอลงกุ๊กแม่ถวายผ้านะแม่รับศีลไหมแม่ที่ไหนแม่หายไปแล้วเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณเหลือแต่ขอนไม้เหลือแต่ของบูดไม่มีใครอยากจับแหละใช่ไหมไม่มีใครอยากจับอยากกอดแหละใช่ไหม เราไม่หลงสิโยมจะทำแบบคนหลงถ้าทำแบบคนหลงเนี่ยทำแบบเนี้ยทุกวันก็ทำแบบคนหลงนะโยมนะพระเพณีที่วัดทุกวันเนี่ยทำแบบคนหลงลูกหลานไอ้พ่อแม่มันหลงเองอ่ะมันยังให้ลูกหลงต่อนะโยมนะพระก็หลงด้วยสงฆ์ทำให้โยมด้วยพระบางวันนี่เจ้าพิธีหน้าดูเลยไม่ได้เอาข้าวมาตั้งไว้หน้าโรงเดี๋ยวโยมจะไม่ได้กินพระเองก็หลงเองอ่ะเอาสายสินมาผูกล่ามท่านจุงไปโน่นไปสวรรค์อีตอนเต็นจุงล่ามมาอยู่สายสินนึกดึงขาดนะโยมใช่ไหมอีตอนตายเส้นนิดเดียวดึงได้นะโยมดึงเงินเดินตามเจ้นเลยนะขี้เหล้าเมายาอะไรดื้อไงดึงจุงไปได้หมดสายสินนิดเดียวดึงได้โยมแต่ตอนเป็นยันสายสินนะโซ่มันดึงยังไม่ไปเลยเอามาล่ามาสาราวัดยังอยู่ไม่ได้โยมนะเพราะอะไรโยมเพราะมันไปแบบคนหลงถ้าเราหลงแล้วไม่ได้อะไรนะโยมนะต้องเกียมมันกลับไปได้ไงโยมก็เราคิดถึงก็ไปสิฮะไปตามใจคนคิดถึงแต่บางคนก็ไปโยมบางคนมันไม่ไปแล้วฮะมันไปแต่คนเรานี่การเกิดเนี่ยมีตั้งหลายทางเกิดมนุษย์สมบัติถ้ามนุษย์นี่ไปเกิดเป็นมนุษย์เลยเนี่ยน้อยฮะคนตายปุ๊บไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยที่สุดตายปุ๊บไปเป็นเทวดาเนี่ยก็น้อยตายปุ๊บไปลงนรกเนี่ยเยอะที่สุดตายปุ๊บไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากมายไปนรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากเป็นเปรตนี่มากแต่ไปเป็นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยน้อยฮะแต่ถ้าไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่มาผูกพันเราฮะมนุษย์เนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในโคลนตมฮะพอคนตกไปแล้วมีใครอยากจะลงมาเล่นอีกหรอฮะคนล้างตัวเกลี้ยงแล้วไม่ลงมาอีกหรอฮะมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นเทวดาเนี่ยมันสุขสบายกว่านะถ้าไปเป็นมนุษย์เขาก็ไปกินอาหารในท้องพ่อท้องแม่นะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไปกินอาหารของพวกสัตว์เดรัจฉานแต่พวกที่จะมาวนเวียนเราเนี่ยพวกสัมภเวสีที่เป็นวิญญาณพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกที่ยังล่องลอยยังไม่มีบุญพอไปเกิดก็จะชั่ววนเวียนร้องห่มร้องไห้พวกเปรตวนอยู่กับลูกกับหลานพวกนี้มีฮะบางคนตายแล้วเป็นเปรตพวกไม่มีศีลเนี่ยพวกทุศีลเนี่ยตายเป็นเปรตมาร้องขอบุญอยู่นั่นเนี่ยทั้งทีบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินถ้าพวกมีสมาธิจริงๆก็รู้ได้ที่โยมแม่เล่าบอกคนหนึ่งก็ทำบาปมากอ่ะพอตายได้7 วันผมมาร้องที่ประชาเลยโยมร้องงัวควายญาติโยมนี่ตกใจพระนี่สวดมนต์กันทั้งวัดเลยเป็นเปรตผู้หญิงใจบาปมากเลยคนนี้ไม่ทำบุญเลยฮะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหาปลาไม่เข้าวัดเลยฮะพอตายได้เป็นเปรตคนนี้บอกร้องขึ้นไปถึงชั่วน้ำตาแล้วก็ลงมาร้องควายงัวนี่ตื่นหมดเลยหมาเหมือนี่หอนพระนี่เคาะระฆังยำค่ำเลยสวดมนต์กันใหญ่เลยทุกคนได้ยินหมดไม่ใช่ยินคนเดียวทั้งหมู่บ้านโยมร้องให้รู้เลย7 วันร้องเลยคนเนี่ยสมัยก่อนมันแสดงให้ดูได้สมัยนี้มันก็มีคนเรามันก็มีโรคกดหลงเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าไอ้ที่วนเวียนเนี่ยพวกนี้เป็นพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัมภเวสีแต่พวกที่ไม่วนเวียนเนี่ยเป็นพวกเทวดาเข้าไปแล้วมนุษย์เข้าไปแล้วหรือไปลงนรกลึกเนี่ยก็ไม่มาแล้วเพราะคนเราไม่ได้ไปเหมือนกันเนี่ยคนเราเนี่ยนานาจิตตังอะอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาตายแล้วไม่ไปด้วยกันหรอกเกิดก็ไม่ไปด้วยกันพนานาจิตตังตังจิตตังใจคนที่จะไปเกิดในร่มโพเดียวกันเนี่ยก็มีพวกทานศีลภาวนาจะไปด้วยกันพวกมีทานยึดมั่นในทานศีลภาวนาพวกนี้เท่านั้นที่จะไปทางเดียวกันพวกนั้นก็แยกทางกันไปนะเหมือนพวกมาบวชวัดสำชุกก็มาทางเดียวกันใช่ไหมฮะไอ้พวกที่ไปอื่นก็ไปทางคนต้องไปอันนี้กลุ่มนี้จะมาทางเดียวกันไงฮะใช่ไหมมาเกิดที่เดียวกันไงแล้วมีกี่คนต้องเยอะแยะไม่มาเกิดเนี่ยมาไม่ได้อะ เดี๋ยวกลับไปบ้านดวงก็ต่างคนต่างไปฮะมาวัดได้มาอยู่รวมกันมาเกิดรวมกันเดี๋ยวกลับบ้านก็นานาจิตตังต่างคนต่างไปบางคนก็ไปแบบสงบบางคนก็ไปแบบไม่สงบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลที่มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นเลวทรามภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนเม็ดสะเดาก็ดีเม็ดบวบขมก็ดีเม็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในพื้นดินอันชุ่มชื่นรสของดินรสของน้ำที่มันดูดดื่มเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันเลวภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทราม

0: ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่าน

จริญพรญาติโยมทุกท่านตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็นคาบที่4แล้วนะ4แล้วเป็นการแสดงธรรมมาราธอนที่สุดที่เคยแสดงมาไม่เคยแสดงธรรมมากถึงขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตต้องพยายามถ้าพูดถึงจริงๆก็เหมือนต้องบีบทั้งกันทั้งเค้นทั้งสารพัดถึงจะออกมาหมดวันนี้อันนี้ทุกคนตั้งใจตั้งใจทั้งนั่งปฏินั่งสมาธิปฏิบัติเด้อพยายามกำหนดตั้งสติไว้ฟังธรรมตั้งสติไว้ให้อยู่กับกายนี้อย่าไปไหนธรรมมันจะเข้าไปหาเราเมื่อเรามีสติระลึกรู้ทั่วถึงกายอย่าส่งจิตออกไปข้าง

นอกให้อยู่แต่จิตอยู่ข้างในของตัวเราเองถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่ที่ตัวของเราสมาธิมันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นสติอยู่ที่กายอันนี้เปรียบเสมือนประตูชัยมันอยู่ที่ร่างกายนี้สติเราหยอกนอกประตูชัยอยู่ที่ประตูชัยอันนี้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าบางคนกำหนดลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกแล้วมันยังยากอยู่มันยังลำบากอยู่ความคิดนี้มันยังเอาไม่อยู่เราก็ใช้พุทโธเข้าไปช่วยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกโทกำหนดอย่างนี้ตลอดเวลาอย่าปล่อยแล้วธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมันจะเข้าไปในใจของเราถ้าจิตที่เราเป็นสมาธิธรรมะมันจะไม่ไปไหนเราไม่ต้องจดจ่อไปฟังธรรมะเลยธรรมะจะเข้ามาชนจิตของเราเองเราจะได้ฟังธรรมะได้อย่างลึกซึ้งได้ละเอียดและเข้าไปถึงใจของเราได้เราส่งจิตออกไปฟังธรรมะบางครั้งจิตมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นซะอันนี้ผู้ปฏิบัติต้องพึงระมัดระวังเมื่อก่อนนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนมาแบบนี้ก็บอกธรรมะจะเข้าไปหาจิตของเราเองไม่เราไม่จำเป็นต้องไปจิตเราไม่ต้องออกไปหาธรรมะถ้าจิตเรามีสมาธิเราตั้งมั่นไม่ให้อารมณ์ความคิดปรุงแต่งที่เข้ามาสอดแทรกเข้ามาในขณะที่เราฟังธรรมนี่เป็นอุบายในการนี่เป็นวิธีการในการฟังธรรมเปรียบเสมือนเรานั่งอ่านหนังสือเหมือนกันเรานั่งอ่านหนังสือจิตเราก็คิดวอกแวกไปคิดเรื่องอื่นขณะที่เรานั่งอ่านหนังสือชั้นใดก็ฉันนั้นการทำฟังธรรมะมันก็เหมือนกันเราฟังธรรมะบางครั้งจิตเราก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จิตเราออกจากธรรมะไปเราจึงใช้การทำสมาธิเข้ามาช่วยในการกำหนดจิตตั้งสติให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายอันนี้อย่าไปไหนถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วความคิดมันยังเอาไม่อยู่เราก็เอาพุทโธเข้าไปช่วยเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จผู้เมื่อธรรมะที่ออกมามันจะเข้ามาหาใจของเราเพราะไม่มีอะไรรบกวนไม่มีสัญญาความนึกคิดปรุงแต่งไม่มีสัญญาอดีตไม่มีสัญญาไม่มีสังขารแห่งอดีตที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาจิตก็เราเป็นสมาธิเมื่อเป็นจิตเป็นสมาธิธรรมะที่เข้ามาครบกระทบโจทย์ของเราก็จะเข้าใจธรรมะฟังธรรมะได้อย่างถ่องแท้ได้อย่างละเอียดไม่ขาดตกบกพร่องนี่คือการฟังธรรมะอย่างการฟังธรรมะต้องจิตที่ตั้งมั่นต้องตั้งใจฟังเข้าฟังธรรมะทุกบททุกตอนเข้ามาถึงกระทบถึงหูของเราแล้วเข้ามาสู่ใจของเราเมื่อใจของเราได้รับรู้ธรรมะบทนั้นแล้วสิ่งที่มันกระทบถูกใจเรากับสิ่งที่เป็นอดีตที่เรากระทบอยู่มันจะเป็นมาประมวลเข้ากับธรรมะที่เราฟังอยู่มันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาให้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจเราถูกผิดประการใดเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วต่างๆนานากับธรรมะที่เราฟังอยู่ขณะนี้มันเข้าไปทำงานกันได้อย่างไรเราจะเห็นการทำงานการแก้ปัญหาของธรรมะกับที่มันประสบการณ์ในชีวิตของเราจะแก้ปัญหาได้ที่เป็นอย่างนี้ประสบการณ์ในชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันณขณะนี้คือประสบการณ์ในชีวิตบวกเข้ากับธรรมะที่เราฟังอยู่ในขณะนี้มันจะเข้าไปปฏิสนธิไปประกอบกันเข้าให้มันเกิดสติปัญญาขึ้นมาเมื่ออดีตเราเป็นอย่างไรเราประสบปัญหาอย่างไรเรายังไม่รู้ไม่รู้จักวิธีไม่รู้จักอะไรคืออะไรแต่เมื่อเราฟังธรรมะบทสิ่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปแล้วจากอดีตเราถึงเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นอดีตเนี่ยอ๋อธรรมะนี่เป็นอย่างนี้นี่เองเราถึงจะแก้ปัญหาได้ต้องอาศัยประสบการณ์ถึงจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เราจะเข้าใจธรรมะปัจจุบันทันด่วนไม่ใช่ต้องอาศัยเหตุการณ์อาศัยสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วอาศัยประสบการณ์ยกตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพุทธเจ้าไม่เกิดมาแล้วในปัจจุบันเป็นมงกุฎราชกุมารจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมและจะสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่อาศัยอดีต
ที่ท่านสะสมมาเป็นนับชาติไม่ได้ท่านสั่งสมมาตลอดเราก็ต้องสั่งสมประสบการณ์มาเหมือนกันเป็นอย่างนี้สั่งสมมายังไม่พอปัจจุบันท่านมาเกิดมาจุติเป็นมกุฎราชกุมารเป็นสิทธัตถะท่านก็ไม่ได้เกิดมาพบท่านจะเป็นพุทธเจ้าเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านเกิดมาเป็นสิทธัตถะราชกุมารเห็นไหมท่านเกิดมาเป็นคฤหัสถ์เหมือนอย่างเราท่านที่นั่งอยู่ในขณะนี้เหมือนกันไม่มีผิดแต่มันต่างกันตรงที่ว่าท่านสร้างมานับกี่แสนอสงไขยมหากัปไม่ทราบเราไม่รู้หลวงพ่อไม่ทราบแต่ในตำราในปิฎกเขาว่าไว้หลวงพ่อไม่จำเราขี้เกียจจำแต่ท่านสร้างมาไม่สร้างมาไม่ได้พอสร้างมาจิตที่เคยสั่งสมมาเป็นมหาศาลอันนี้คือประสบการณ์และบันทึกเข้าไปในจิตของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเป็นอย่างนี้เมื่อท่านมาประสูติเป็นสิทธัตถราชกุมารท่านต้องอาศัยประสบการณ์อีกท่านมาเกิดเป็นมงกุฎราชกุมารประสบการณ์นั้นคืออะไรถ้าไปเป็นคารวะวิสัยเรียนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเรียนทั้งยุทธวิธีเรียนทั้งปริยัติเรียนทุกอย่างเรียนทั้งทางการต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านเรียนหมดเป็นรู้แจ้งผู้ที่รู้แจ้งหมดเป็นอย่างนั้นก็คือประสบการณ์ของท่านอีกเช่นกันเป็นเงี้ยแต่วิสัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซึ่งปฏิบัติมาซึ่งสร้างบารมีมาตั้งนับพบนับชาติไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบันทึกและบรรจุเข้ามาในจิตของพุทธองค์นั่นก็คือหนทางพ้นทุกข์ก็จะทำอะไรก็แล้วแต่มนุษย์ทุกคนในที่นี้เหมือนกันทำอะไรมาก็แล้วแต่สิ่งที่มันบันทึกไว้ในใจของเรามาตลอดมันจะผุดออกมาเองดีก็ตามชั่วก็ตามมันจะผุดออกมาเองโดยธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์อันนึงซึ่งอยู่ใจเราเป็นคอมพิวเตอร์อันนึงมันบันทึกข้อมูลไว้เป็นอย่างนั้นจริงๆพุทโธก็เหมือนกันท่านสร้างมากี่อสงไขยแสนมหากัปก็แล้วแต่ถูกบันทึกไว้ตลอดเพราะเมื่อมาเกิดเป็นสิทธัตถราชกุมารสิ่งมันจะผุดออกมาในใจของท่านหมดว่าท่านปรารถนาอย่างทางพ้นทุกข์ปัญญาของท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เราเกิดมาเราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ความสุขทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่หนทางแห่งความสงบไม่ใช่หนทางทางหลุดพ้นเลยมันผุดออกมาจากจิตของท่านเองอันนี้คือความจริงเพราะอะไรจะเปรียบเทียบให้ฟังโจรที่เกิดมาอดีตชาติเกิดมาเป็นดาวเป็นโจรพอเกิดมาเป็นชาติใหม่อีกจิตมันก็คิดจะเป็นโจรอยู่ตลอดเวลามันทำไมไม่คิดว่ามันจะปฏิบัติธรรมมั่งใช่ไหมอันนี้คือมันถูกบันทึกในจิตของบุคคลคนนั้นไว้ตลอดเวลาเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันทึกไว้อย่างนั้นตลอดเวลามันติดเป็นพูดง่ายๆภาษาหยาบๆก็ติดเป็นสันดานขอโทษทีอันนี้เป็นสันดานไปมันอยู่ในจิตมันเมมโมรี่ไว้ในจิตหมดเลยบันทึกไว้ในจิตหมดเพราะเรานั่งสมาธิอยู่ทุกวันนี้เนี่ยขณะนี้มันก็ถูกบันทึกไว้ในถูกบันทึกไว้เมื่อร่างกายแตกสลายดับไปมันตายไปเฉพาะกายนะมันแตกไปเฉพาะกายนะโยมจิตมันยังอยู่สิ่งที่โยมนั่งอยู่ทุกวันนี้มันบันทึกอยู่ในจิตของโยมมันไม่ไปไหนหรอกมันยังอยู่หมดมันไม่ไปไหนไม่หายไปไหนเลยไม่เหมือนทรัพย์สินเงินทองมันหายพุทโธก็เหมือนกันพุทโธก็เป็นคฤหัสถ์วิสัยเป็นคฤหัสถ์วิสัยแล้วมันออกมาในจิตของท่านตลอดเวลาว่าเอ๊ะแบบนี้มันยังไม่ใช่หนทางแห่งความสงบอย่างแท้จริงท่านมันออกจากจิตท่านตลอดถ้าจิตของท่านมันมีอยู่ตลอดเป็นออกมาในใจของท่านมันจิตของท่านมีแต่ความมีเมตตาจิตของท่านอ่อนโยนตลอดเวลาอ่อนโยนตลอดเหมือนอย่างเมื่อกลางวันนี้เราอธิบายเรื่องพระหลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ขาวจิตท่านจะอ่อนโยนพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าเป็นแบบมาอยู่แล้วจิตของผู้ประพฤติปฏิบัติจะไม่แข็งกระด้างจะอ่อนโยนตลอดเวลาแม้พระพุทธองค์ท่านจะอ่อนโยนตลอดในขณะเดียวกันท่านก็เห็นอยู่ว่าความสุขที่ท่านได้รับอยู่นั้นมันก็ไม่จีรังยั่งยืนไม่จีรัง
ห็นไหมในที่บางครั้งท่านก็มีโทสะกับพี่ชายท่านพระเทวทัตไม่ใช่ว่าไม่มีท่านมีแต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของท่านได้เห็นแล้วได้เข้าใจว่าเออทำไมต้องมีแบบนี้แต่ท่านก็มีเมตตาอยู่ตลอดเวลาให้อภัยกันต่อให้อยู่ตลอดเวลาแต่ท่านก็ยังแสวงหาทางความสงบอย่างแท้จริงมันยังไม่ใช่ทางความไม่ใช่หนทางความสงบท่านก็พยายามแสวงหาทางสงบท่านพยายามหาทางหลุดพ้นอยู่ตลอดเวลาพุทโธท่านพยายามแสวงหาทางหลุดพ้นแม้กระทั่งพระบิดากลัวว่าพุทธองค์จะเสด็จออกบวชก็บำรุงบำเรอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ากามราคะไม่ว่าสุราเมรัยทุกสิ่งทุกอย่างท่านปลนเปลือทุกอย่างเพื่อให้พุทธองค์หนีจากสิ่งที่ท่านจะออกบวชพยายามทุกวิถีทางเห็นไหมที่สุดแล้วสิ่งที่ไปพยายามไปทับถมหัวใจท่านก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะสัญญาที่มันอยู่ในจิตที่ท่านภาวนาที่ปฏิบัติมาสะสมไว้เนี่ยมันมากเกินกว่าที่สิ่งเหล่าอื่นสิ่งอื่นที่ไปทับหัวใจท่านจะไปกบสัญญานั้นได้กบไม่ได้เลยความดีอันนี้ความดีบารมีของพระโพธิสัตว์นี่พระพุทธเจ้านี่มันมากเกินกว่าที่อะไรจะไปกบมันกบได้เพราะนั้นเรานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมตรงนี้ทุกคนทุกท่านผู้ที่เป็นผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้เป็นผู้รู้ก็ต้องทำแบบพุทธองค์ต้องทำนั่งประพฤตินั่งภาวนานั่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เรา ประสบพบอยู่ในปัจจุบันอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อแท้นั่นแหละมันเป็นวิกฤตที่จะสร้างให้เราเกิดโอกาสที่จะเดินทางต่อไปพบความสำเร็จในภายภาคหน้าได้อันนี้สำคัญมากพุทธองค์อาศัยตรงนี้พุทโธเรียนหมดทั้งตรรกะทั้งสารพัดทั้งปวงเรียนหมดพระเทวทัตจะทำพุทธองค์ยังไงท่านก็เฉยท่านก็ไม่มีเกิดปฏิกิริยาอะไรกับใจท่านจนบางครั้งก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาท่านก็เห็นอยู่ท่านก็เห็นว่าทำไมท่านมีบางครั้งก็มีโทสะบางครั้งก็มีความเห็นถูกมันเนี่ยถ้าคนดูพุทธประวัติดูหนังศาสดาเอกของโลกท่านจะยอมจะเห็นหลังเรื่องนี้เขาทำดีมากทำให้เห็นอาการของจิตของพุทธองค์ท่านต่อสู้เถียงกันระหว่างอกุศลกับกุศลเถียงกันเขาทำดีมากอันนี้จิตของคนก็เป็นอย่างนั้นท่านองค์จิตของท่านมันเถียงกันท่านกว่าเอาชนะไอ้จิตที่เป็นอกุศลได้จุดท้ายท่านต้องเอาชนะจิตที่เป็นอกุศลเหมือนกับเราก็ไม่แตกต่างอะไรกับท่านเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตที่เป็นอกุศลเราต้องเอาชนะจิตที่เราเป็นอกุศลอกุศลนั่นคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีจิตที่มันเป็นสีดำแล้วต้องทำให้เป็นสีขาวต้องเอาชนะมันให้ได้เป็นความเป็นโลภะก็ตามเป็นโทสะก็ตามเป็นโมหะก็ตามเราต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้พุทโธก็เอาชนะตั้งแต่เป็นคารวะวิสัยพุทโธก็เอาชนะเห็นไหมพุทโธยังต้องต่อสู้เลยนับประสาอะไรกับเราซึ่งบารมีเราเปรียบเสมือนหิ่งห้อยแต่ท่านเป็นดวงพระจันทร์ดวงเต็มดวงสว่างไสวแต่เราเหมือนแสงสว่างหิ่งห้อยใครเคยเห็นหิ่งห้อยไหมน่ะนี่เดียวนั่นแหละนี่แสงสว่างของเราเพราะนั้นเราอย่าไปคิดท้อแท้ใจอะไรทั้งสิ้นเราทำได้เราต้องพยายามอดทนทำไปตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วพุทโธก็อาศัยตรงนี้นี่แหละประสบการณ์ของท่านก็เล็งไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านมีครอบครัวมีบุตรมีราหุลเกิดขึ้นมาท่านถึงรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดชีวิตในปัจจุบันขณะนี้นั่นน่ะมันเป็นบ่วงผูกขาท่านไว้ไม่ให้ไปไหนแล้วท่านบอกลาหุลังชาตังบ่วงเกิดขึ้นแล้วแก่เราบ่วงเกิดขึ้นแล้วแก่เราจนวันหนึ่งท่านได้เสด็จออกนอกพระราชวังได้เห็นธรรมทูตทั้ง4เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เห็นสมณะอันนี้แหละเป็นสัญญาอันหนึ่งซึ่งจุดประกายให้ท่านที่มันมีอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วมันสว่างโพลงมาทันทีเลยว่าชีวิตของท่านต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่อยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาไม่ใช่มันต้องมีสัญญาอยู่ในจิตต้องมีสิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติที่สร้างบารมีสั่งสมมาในใจของท่านนี่แหละวันหนึ่งต้องอาศัยเหตุปัจจัยและไปกระทบทำให้ท่านเห็นชัดเจนว่านี่

ใช่ทางที่เราจะเดินเราก็เหมือนกันแล้วปฏิบัติมาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมมารักษาศีลมาจนวันหนึ่งจิตเราสงบมีความเยือกเย็นเราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเราเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความสลดสังเวชทางนี้ที่เราเดินอยู่ปัจจุบันนี้จริงใช่ถูกต้องเราไม่ไปไหนอีกแล้วอันนี้เน้นย้ำความมั่นคงมั่นใจของเราว่าเราจะเดินทางนี้เพราะนั้นคนที่ประพฤติปฏิบัติในที่นี้บางคนยังไม่มั่นใจนะคือประพฤติปฏิบัติเพราะว่าคนบอกให้มาภาวนาให้มาปฏิบัติเรามีศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเราก็อยากจะมาปฏิบัติอันนี้แต่บางคนบางท่านในที่นี้ที่ปฏิบัติมาแต่มีบารมีมาแต่อดีตชาติมีสิ่งที่มันอยู่ในเนืองนองในจิตของเรามันออกมาชวนให้เรามานั่งปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นบารมีเก่าแต่คนที่มีบารมียังไม่บารมีเพิ่งเริ่มเข้ามาเราก็อย่าเป็นนึกท้อแท้ใจเราก็สั่งสมไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เรามานั่งสมาคนที่นั่งสมาธิปฏิบัติได้ขนาดนี้ไม่ใช่อยู่ๆจะมาทำไม่ใช่ได้นะโยมไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่เลยเอาใครก็ได้คนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เคยคุกคีไม่เคยสนใจในพระศาสนาให้มานั่งสมาธิสงบนิ่งๆอยู่อย่างนี้เขานั่งได้ไม่ได้แป๊บเดียวไปแล้วถ้าบางคนมีกำลังใจมากหน่อยนั่งสมาธิหน่อยเอาปฏิบัติหน่อย1เดือน2เดือน3เดือนเดือนที่4หายแล้วเบื่อนี่คือประสบการณ์ที่หลวงพ่อเห็นมาแต่คนที่จะปฏิบัติไปได้ไม่หยุดยั้งเนี่ยเหนื่อยก็ช่างอ่อนเพลียก็ช่างแข็งแรงก็ช่างภาวนาไปตลอดเหมือนอย่างรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไปมันเรื่อยๆอันนี้แหละคือคนที่สั่งสมบารมีมาอันนี้พุทธองค์ก็เป็นอย่างนั้นนี่พุทธองค์สุดท้ายแล้วพุทธองค์ก็เสด็จออกบวชเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความร่มเย็นมีแต่ความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในโลกใบนี้เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันทุกวันนี้แข่งแย่งความมีอำนาจความการที่จะมีการยกย่องสรรเสริญนี่คือการแข่งแย่งกันทั้งสิ้นอย่างมีอย่างเป็นไม่ใช่หนทางความสงบพุทธองค์เห็นแบบนี้เนี่ยพุทธองค์นึงเสด็จออกบวชพุทองค์ก็เสด็จออกบวชเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่พุทองค์ท่านสร้างบารมีมาเป็นแบบนั้นนี่ทุกคนก็เป็นแบบนี้เพราะนั้นบางคนมีความเลื่อมใสในพระศาสนามีความเลื่อมใสในพระศาสนาบางคนท้อแท้จิตใจของตัวเองมีปัญหาต่อชีวิตการดำเนินชีวิตจะเป็นครอบครัวก็ตามจะเป็นธุรกิจของเราก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามไม่รู้จะทำอะไรจะขอก็อาศัยร่มกาสาวพัดมาบวชบางคนอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็มาบวชขอบวชบวชเสร็จแล้วเราคิดว่าเราจะปฏิบัติได้1เดือนพอได้2เดือนพอเดือนที่3ไปแล้วอยู่ไม่ได้ขอลาไปก่อนเราไปอยู่ทางโลกต่อเพราะว่าสังขารมันปรุงแต่งต่อไปว่าออกไปมันจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วนี่คือขันธ์ที่มันทำงานเป็นอย่างนี้บางคนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนี่มันมีแล้วในอดีตไม่ได้พูดลอยๆนะนั่งสมาธิหลับตาไปจิตเข้าไปสู่ความสงบเห็นนิมิตตัวเองจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ลาออกจากราชการไปบวชปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีที่หกปีที่สิบมันไม่เป็นอย่างที่คิดไอ้รู้ทีแรกไม่มาบวชดีกว่านี่คือสมาธิมันหลอกอันนี้เป็นอันที่สองอันที่สามคนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนามีนิสัยบารมีเก่าเกาะเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตอย่างพุทธองค์นี่แหละท่านมีครอบครัวประสบการณ์ของท่านกับบัวกับบารมีที่ท่านสร้างมานับไม่ถ้วนท่านมาเพื่อปฏิบัติเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นกับบุคคลเราพูดถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสร้างบารมีมาแต่อดีตมากมายมหาศาลเหมือนกันเมื่อไปมีชีวิตเป็นคฤหัสถ์ยังไม่ได้เข้าสู่สมณะยังไม่เข้าสู่การ
เป็นภิกษุหรือเป็นผู้บวชไม่ใช่มีอะไรนะบางครั้งดำเนินชีวิตไปเห็นความเบื่อหน่ายในชีวิตว่ามันไม่ใช่ความสงบอย่างแท้จริงเห็นความวุ่นวายในชีวิตชีวิตของบุคคลคนนั้นไม่ใช่คนลำบากเขามีอันจะกินมีครอบครัวแต่เห็นว่ามันไม่ใช่ความสงบอย่างแท้จริงแต่ถามว่าจะออกมาบวชเลยทันทีได้ไหมได้จะอยู่ต่อไปได้ไหมได้อาจจะไม่ได้ก็ได้เป็นสองอย่างเพราะอะไรของทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้บารมีต้องเต็มบารมีไม่เต็มบวชอยู่ก็อยู่ไม่ได้นานเหมือนกันต้องมีบารมีเต็มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนผลไม้ที่สุกแล้วมันพร้อมที่จะทานถ้าผลไม้ไม่สุกเราเด็ดลงมาทานก่อนมันจะเปรี้ยวแล้วมันจะฝาดมันจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าผลไม้ที่มันสุกแล้วไม่ต้องบ่มมาฉันมาทานมันก็มีรสชาติที่ดีฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลที่จะออกบวชแสวงหาโมกขธรรมนี้บารมีเขาเต็มแล้วเขาไม่เดือดร้อนไม่กระทบกระทั่งไม่อะไรทั้งสิ้นสิ่งแวดล้อมพาเขาออกบวชเองหลวงพ่อเห็นมาเยอะจากการบวชเป็นพระเนี่ยบางคนมีครอบครัวแล้วบวชแล้วก็คิดว่าจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้ก็สึกออกไปก็มีบางคนนี่บวชเพราะตั้งใจขอโทษทีนะอันนี้เป็นประสบการณ์ครอบครัวพากันไปเข้าวัดทำบุญมีลูกสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนอันนี้ขอโทษทีไม่ได้ว่าใครใดแดงสิ้นต้องเข้าใจนะออกมาบวชไปออกไปทำบุญถวายทหารอยู่ที่ไปถึงต่างจังหวัดไปทำบุญเสาร์ที่ก็ไปครอบครัวไปลูกก็ไปจนสามีเกิดความเลื่อมใสในพระศาสนาก็คิดจะออกบวชภรรยาก็เห็นด้วยก็ให้บวช1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป3ปีผ่านไป4ปีผ่านไป5ปีผ่านไป6ปีภรรยามีสามีใหม่แล้วมีแล้วเดือนร้อนถึงพระร้อนถึงอันนี้มันจะสึกเพราะอะไรไม่ใช่ห่วงสามีไม่ได้ห่วงภรรยาห่วงลูกสองคนห่วงลูกสองคนก็จะสึกเพราะลูกใครจะดูแลแต่ด้วยบารมีแห่งธรรมที่เขาปฏิบัติมา 5-6 ปีนี่แหละญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลายที่นั่งอยู่อย่างนี้เหมือนโยมที่นั่งอยู่นี่แหละเกิดความเมตตานุเคราะห์ผมไม่ต้องห่วงเขาจะดูแลเด็กสองคนเองเพราะภรรยาเอาไปหมดเลยไปอยู่กับคนใหม่นี่อาศัยบารมีแบ่งพระเหลืองนี่ทำให้เด็กสองคนนี้คุ้มครองเด็กสองคนนี้ได้อันนี้คือบารมีเต็มดีที่ว่าไม่ศึกซะก่อนบางคนถูกพ่อเห็นมีครอบครัวมาบวชตั้งใจบวชสุดท้ายอยู่ไม่ได้ก็ศึกออกไปก็มีเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการพึ่งปฏิบัติไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จจองมาบวชแล้วจะอยู่ได้ตลอดไม่ใช่อยู่ที่บารมีแต่ละองค์แต่ละท่านที่เขาสร้างบำเพ็ญบารมีกันมาทั้งสิ้นอันนี้เหมือนอย่างพุทธองค์จะสำเร็จเป็นพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องสร้างบารมีมาก่อนแต่อดีตชาติต้องสร้างมาแน่นอนไม่สร้างมาเป็นไปไม่ได้เพราะจิตทุกดวงที่แตกสลายร่างกายแตกสลายดับไปนี่ยังมีดวงจิตอยู่ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้เราก็ยังไม่เชื่อว่าภพชาติมันเป็นอย่างไรยังไม่เชื่อมันพิสูจน์ได้อย่างไรพิสูจน์ไม่ได้เราพบชาติมันเป็นยังไงเราตายแล้วจะไปเกิดใหม่เรารู้ได้ยังไงมีเหตุผลไหมไม่มีเหตุผลอะไรจะไปเหตุผลอะไรมารองรับว่าตายแล้วเราจะไปเกิดตายแล้วเราจะไม่เกิดถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจอย่างสัตย์เข้าใจแจ้งจริงเราจะไม่รู้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันในตัวของมันหมดมีธรรมชาติของมันแต่ความเป็นจริงตรงนี้ร่างกายเราแตกสลายดับไปมันไม่ใช่จิตจะดับไปไม่ใช่จิตจะสูญหายไปหมดนะร่างกายแตกสลายดับไปมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหายไปหมดกับพื้นดินแต่จิตมันยังมีอยู่โยมสังเกตดูสิเด็กบางคนเกิดมาเฉลียวฉลาดมากนะหลวงพ่อเคยดูเด็กบางคนตัวนิดเดียวอ่านภาษาอังกฤษได้หมดพูดภาษาอังกฤษได้หมดทั้งที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยตัวนิดเดียวเข้าไปเซเว่นอีเลเว่นอ่านภาษาอังกฤษได้ทุกตัวพูดได้ทุกคำมาจากตรงไหนถ้าไม่ได้เกิดสัญญาจากอดีตเหรอจิตของจิตทุกคนทุกดวงในที่นี้เมื่อทำสิ่งใดมันจะบันทึกเข้าไปในจิตของตัวเจ้าของหมดดีก็ตามชั่วก็ตามมันจะบันทึกเอาไว้ถ้าดีมากก็บันทึกมากชั่วน้อยมันก็จะไม่ค่อยมีเลย
พราะนั้นพุทธองค์ถึงให้ทำความดีไว้ตลอดอย่าสร้างสิ่งที่อกุศลไว้นี่คือตรงนี้ท่านพุทธองค์สร้างแต่กุศลมาตลอดสร้างบารมีพระโพธิสัตว์มาตลอดสร้างบารมีพุทธเจ้ามาตลอดเพราะนั้นมันถึงได้มาจุติกับพุทธองค์ได้นี่เนี่ยพุทธองค์ถึงมาจุติมันในโลกมนุษย์แล้วก็สำเร็จไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบวชต่อก่อนที่จะเสด็จออกตอนเมื่อเสด็จออกบวชแล้วพุทธองค์จะทำอย่างไรไม่รู้ก็มีอยู่วิธีเดียวต้องไปศึกษาหาผู้ที่เขาประพฤติปฏิบัติที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นอาลันดาบททุกกดาบทท่านสำเร็จท่านชำนาญเรื่องการทำฌานสมาธิก็ไปศึกษากับท่านเพราะว่าจิตดวงนี้มันยังถูกฝังอยู่ข้างในมันยังไม่ผุดออกมาเพราะเป็นวิสัยของบารมีพุทธเจ้าต้องเรียนรู้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าอยู่ปั๊บไปสำเร็จพุทธเจ้าเลยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลแล้วจะมาประกาศพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันอยู่ปั๊บไปสำเร็จพุทธเจ้าเลยมาเผยแพร่ศาสนาคงไม่ได้อยู่ถึง 2,600 ปีหรอกเพราะศาสนาของพุทโธประกอบไปด้วยเหตุกับผลเป็นตัวพิสูจน์ความเป็นจริงพุทธองค์ก็เสด็จออกบวชไปศึกษากับอรันดาบททุกดาบทเชี่ยวชาญในฌานสมาบัติสุดท้ายแล้วพุทธองค์ก็ไม่สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเป็นอย่างนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เลื่อมใสในพุทธองค์ว่าเป็นมงกุฎราชกุมารจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสก็มาอุปถัมภ์พุทธองค์เพราะสมัยก่อนครั้งพุทธกาลเนี่ยเขามีความศรัทธาเลื่อมใสในสมณะผู้ประพฤติปฏิบัติต้องเคร่งถ้าอดก็ต้องอดกันจริงๆแล้วทรมานก็ต้องทรมานจริงๆนั่นคือผู้ปฏิบัติเขาจะยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้นพุทโธก็ไปทรมานร่างกายจนให้ปัญจวัคคีย์เขาเห็นปัญจวัคคีย์ก็เลื่อมใสคือเลื่อมใสมาแต่ทีแรกแล้วแหละปัญจวัคคีย์คนแรกคนเดียวที่ทำนายพระเจ้าต้องเสด็จออกบวชนี่เป็นพราหมณ์คนเดียวที่ทำนายพระเจ้าต้องเสด็จออกบวชอย่างเดียวปัญจวัคคีย์ก็รอดูพระองค์เมื่อพระองค์ออกเสด็จออกบวชปัญจวัคคีย์ก็ตามอุปถัมภ์จนกระทั่งบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วเลิกนั่นแหละคือความหมดความศรัทธาความเลื่อมใสพระองค์ก็เสด็จหนีออกไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันไม่ไหวแล้วพระองค์คงเสวยกามสุขแล้วก็ไม่เอาทำไมพุทโธทำแบบนี้เพราะว่าจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าไอ้ทางนี้ก็ไม่ใช่แต่พุทโธก็ต้องการพิสูจน์ตัวพุทโธเองด้วยว่าสิ่งทางนี้ใช่ไหมท่านจะต้องทำให้เข้าใจได้เห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อที่จะมาประกาศให้ชาวโลกเขารู้ได้ว่าการประพฤติปฏิบัติหรือการจะสำเร็จมรรคผลนิพพานเนี่ยเราต้องผ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้โลกเขาได้รู้ต้องมีเหตุมีผลให้โลกเขารับรู้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะเป็นสำเร็จพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถึงปัจจุบันนี้ 2,600 ปีอยู่ไม่ได้ไม่งั้นชาวต่างประเทศทั้งหลายฝรั่งทั้งหลายถึงจะมาศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะฝรั่งเชื่อในเหตุกับผลเป็นอย่างนี้ศาสนาถึงประกาศไม่ได้ไกลถึงขนาดนี้แล้วถูกทำลายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่สมัยไหนจนสมัยไหนถูกทำลายมาตลอดนารันทาก็ถูกเผาพระหลานก็ถูกฆ่าทำลายมาตลอดจนมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งก็ไกลเนาะพระเจ้าโสมหาราชนี่มันเจริญรุ่งเรืองก็เจ็บพระเจ้าโสมหาราชนี่แหละศาสนาพุทธทำลายไม่ได้เพราะเป็นของจริงมีเหตุกับมีผลเป็นตัวรองรับพุทธองค์ก็อาศัยเหตุกับผลเป็นตัวรองรับเมื่อพระองค์ทรมานร่างกายแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกิดจากที่จิตของตัวเจ้าของเองเห็นชัดมันไม่ใช่ทางพระองค์ก็เลิกไม่เอาพอเลิกไม่เอาก็อาศัยฉันนางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาให้พระองค์7คำแล้วก็มีบาตรถาดทองคำมาถวายพระองค์พระองค์ก็สวยพระกยาหาร7คำนี่พอประมาณแก่ร่างกายในการผู้ประพฤติปฏิบัตินะเราต้องดูแบบของท่านไว้ไม่ได้ฉันจนอิ่มมากจนง่วงนอนไม่ใช่อย่างนั้นพุทโธฉันเพียงแค่7คำแล้วก็ไปตั้งจิตตั้งปณิธานไว้ว่าเราไม่สำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จักอาสนะนี้เลยพุทธเจ้าไม่ทรมานกายนะเห็นไหมพุทธเจ้าทรมานจิตนี่เราต้องดูพุทธเจ้าทรมานใจเท่า
ท่านเองต่างหากเพราะใจท่านอยากจะทำอะไรท่านไม่ยอมอยากจะลุกก็ไม่ให้ลุก

อยู่อย่างนี้แหละทรมานใจของท่านนี่เพราะฉะนั้นในการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยท่านทรมานเพราะอะไรสิ่งที่รบกวนของท่านในจิตของท่านก็คืออดีตกับอนาคตรบกวนท่านตลอดอดีตก็คือสิ่งที่ท่านเป็นมงกุฎราชกุมารมันรบกวนท่านเป็นสัญญาอดีตเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดีๆนี่เองเนี่ยอนาคตคือสังขารการปรุงแต่งท่านทำท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามันรบกวนท่านอยู่สองอันนี้สองประการนี้ท่านรบกวนท่านท่านก็พยายามให้มาอยู่ในปัจจุบันธรรมนี่อติตังสยานาคตังสยานญาณอย่างรู้ของอดีตกับอนาคตแล้วก็ปัจจุบันธรรมปัจจุบันนั้นญาณไปอยู่ในปัจจุบันถ้าญาณอย่างรู้เข้าไปนี่แหละทำให้ท่านสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่รบกวนนั้นท่านรู้ธรรมชาติจริงๆของมนุษย์ของสัตว์โลกมนุษย์เกิดมาเนี่ยมันมีอยู่มันธรรมชาติของมันมีอยู่แล้ว5ประการเนี่ยท่านเห็นธรรมชาติแห่งความเป็นจริงไม่ใช่เห็นอะไรหรอกเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของมนุษย์ของโลกใบนี้ของสัตว์โลกเห็นธรรมชาติของความเป็นจริงของโลกท่านเห็นตรงนี้ต่างหากอันนี้ท่านเห็นตรงนี้ต่างหากนี่คือเหตุกับผลไม่ใช่อยู่ๆท่านหลับตาแล้วบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้มันไม่ใช่ศาสนาพุทธถึงอยู่ได้ถึงขนาดนี้ไม่มีใครทำลายทำลายได้แต่รูปธรรมเท่านั้นเองแต่ธรรมะของพุทโธไม่มีใครทำลายได้ทำลายไม่ได้นี่คือสัจธรรมความเป็นจริงของพระศาสนาอยู่ที่ตรงนี้หัวใจของพระศาสนาอยู่ที่ตรงนี้ที่พุทโธตรัสรู้อะไรมีตรัสรู้ว่าสวรรค์พระนิพพานท่านไม่ได้ตรัสรู้ตรงนี้ท่านตรัสรู้ว่าทุกข์มีจริงเหตุของทุกข์มีทุกข์จะเกิดได้ต้องอาศัยเหตุอาศัยทุกข์มีแล้วทุกข์มันเกิดแล้วมันทุกข์มันจะดับไปเองอันที่หนึ่งทุกข์มันเกิดทุกคนต้องมีทุกข์โดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีไม่มีไม่ได้พุทโธยังมีเลยอย่างที่พุทโธโกรธพระเทวทัตตอนที่เป็นคารวะท่านก็ทุกข์ท่านก็โมโหแล้วท่านก็ออกจากวังไปอันนี้ท่านเห็นทุกข์แล้วทุกข์มันก็ดับธรรมชาติของทุกข์ทุกของธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรคงที่ถาวรแต่เราไม่รู้ไปจับความทุกข์ไว้เป็นสารณะมันก็เลยไม่ดับแต่ความจริงมันดับนะดับเพราะอะไรมันทุกข์เนี่ยปุ๊บมันก็ดับไปเรื่องอื่นจะเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วเรื่องอื่นก็ดับไปแล้วทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วตัวทุกข์ดับไปเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาทุกข์เรื่องอื่นดับไปลูกทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างเงี้ยสลับกลับไปอย่างเงี้ยแต่คนไม่มีปัญญาไม่มีสติเลยคิดว่ามันทุกข์ตลอดเวลาถ้าคนมีสติถึงจะอ๋อทุกข์มันอยู่ไม่ได้นานมันดับไปเองพุทธองค์เห็นตรงนี้ทุกข์เกิดแล้วดับพอเห็นว่าทุกข์เกิดแล้วดับพุทธองค์ก็เห็นว่าเหตุของทุกข์มันต้องมีไม่มีมันอยู่มันจะเกิดเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอยู่ๆทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หนึ่งถ้าไม่มีใครทำให้เราทุกข์ร่างกายทำให้เราทุกข์ใช่ไหมร่างกายทำให้เราทุกข์ไม่ต้องมีใครไม่ต้องนายกนายขอมาทำให้เราทุกข์ร่างกายมันทำให้เราทุกข์เองนี่คือเกิดจากตัวเราเองตรงนี้ต่างหากผู้ทรงเห็นตรงนี้ไว้เหตุของทุกข์เมื่อเหตุเมื่อดับเหตุได้ทุกข์มันก็ดับเหตุของทุกข์รู้เหตุของทุกข์คือมรรคาแห่งมรรคามรรคสุทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์รู้แจ้งทุกข์ก็ดับหมดนี่คือผู้เจ้ารู้แจ้งเห็นจริงอยู่ตรงนี้แล้วผู้เจ้ามาประกาศพระศาสนาก็อริยสัจ4ประการนี้เองที่คือปัญญาที่เห็นอย่างแท้จริงอยู่ที่ตรงนี้เราจะบอกว่าศาสนาพุทธเพราะว่ามีอิทธิฤทธิ์มีอะไรอันที่มันไม่ใช่อันนั้นเป็นเปลือกไม่ใช่แก่นแท้ของพระศาสนาแก่นแท้ของพระศาสนาคือปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงสัจธรรมอันนี้สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือธรรมชาติของโลกใบนี้ไม่จิตของเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาเรื่องหนึ่งเกิดมาแล้วก็ดับไปอันนี้คือธรรมชาติร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไอ้แก้วใบนี้เกิดขึ้นมาวันหนึ่งก็ต้องแตกแล้วต้องพังไปวิหารอันนี้ไม่นานเท่าไหร่หรือกี่ร้อยปีมันต้องแตกมันก็ต้องดับไปโบสถ์ที่หลวงพ่ออยู่1,300ปีมันก็พังทลายไปอยู่ใต้ดินศูนย์จะขุดขึ้นมาก็ไปเจอเพราะมันมีเหตุมันยังอยู่ใต้ดินหลวงพ่อก็ไปสร้างเหตุขึ้นมาใหม่ก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้นี่คือสัจธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วก็สอนไว้เป็นอย่างนี้ให้

หมู่มนุษย์และพุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจความเป็นจริงนี่คือตรงนี้เมื่อเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้เราถึงจะมีปัญญาเราถึงเดินไปได้ทุกก้าวทุกย่างก้าวที่เราเดินไปนี่ประกอบไปด้วยสติปัญญาแล้วก็ปราศจากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราทุกย่างก้าวที่มันเกิดขึ้นมันมีทุกข์เรารู้อยู่แล้วมันต้องมีไม่มีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าใครในโลกใบนี้ล้วนต้องมีทุกข์แน่นอนถ้าบุคคลนั้นไม่ปฏิเสธต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าไม่เอาสีข้างเข้าถูทุกคนมีทุกข์แน่นอนไม่ใช่ไม่มีขอโทษทีแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็ยังมีทุกข์เพราะทุกข์ร่างกายขอโทษ

ทษทีนะหลวงพ่อเคารพท่านมากท่านก็มีทุกข์กับครอบครัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ท่านเป็นมหาโพธิสัตว์ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเปรียบเทียบท่านได้แม้แต่หลวงพ่อยังเทียบท่านไม่ได้เลยบอกตรงๆเป็นบุคคลที่หลวงพ่อเคารพท่านที่สุดในชีวิตนี่แหละท่านมีทุกคนมีทุกหมดไม่ว่าใครท่านเห็นทุกท่านก็เลยวางสิ่งเหล่านั้นได้เพราะจิตท่านสบายใครจะว่ายังไงท่านไม่รู้ไม่ชี้ใครจะด่าท่านยังไงก็ไม่รู้ไม่ชี้ท่านไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นท่านดีแสนดีขนาดไหนคนจะด่าท่านท่านก็แล้วไปหูทวนลมหูซ้ายออกหูขาท่านไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นคนด่าท่านคนนั้นไปรับกรรมเอาเองนี่ท่านรู้เหตุของทุกข์ท่านรู้ว่าท่านไม่จับท่านก็วางลงเพราะเราปฏิบัติธรรมนี่คือแก่นแท้ของหัวใจในหัวใจของพระศาสนาแก่นแท้ของการประพฤติปฏิบัติเราปฏิบัติมาอย่ากลัวทุกข์อย่ากลัวทุกข์นี่เป็นเหตุที่ให้เราต้องได้เรียนรู้แล้วก็แก้มันลงไปวันข้างหน้ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกถึงเกิดขึ้นเราก็จะรู้จักวิธีแก้ของมันเห็นไหมนี่คือแก่นแท้ของพระศาสนาเราต้องมีปัญญาแก้ทุกข์แก้เหตุแก้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยสติปัญญาพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาตรงนี้แหละมาสอนเวไนยสัจพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเลยสอนให้ทุกคนฉลาดมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองแก้ทุกข์ของตัวเองให้ได้จึงมีสุขพุทธภาษิตว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองเรามีความทุกข์หลวงพ่อไประบายให้คนคนหนึ่งฟังมันเพียงแค่ระบายความรู้สึกไปชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายแล้วก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมไม่เชื่อทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่เชื่อลองดูสังเกตดูตัวเองวันหนึ่งไปทะเลาะกับแฟนแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังมันแค่ระบายออกไปเฉยๆแต่ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่วิถีทางในการแก้ทุกข์ทุกต้องแก้ด้วยตัวเราเองแก้ด้วยสติปัญญาตัวเองต้องดับที่ตัวเราเองไปดับข้างนอกไม่ได้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างต้องแก้ที่ตัวเราเองแก้ที่คนอื่นไม่ได้เหมือนกับปัญหาในประเทศต้องแก้ที่บุคคลคนนั้นทุกคนต้องแก้ตัวเองถ้าทุกคนแก้ตัวเองเหมือนไม่ไปโยนให้คนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้ประเทศเราไม่วุ่นวายหรอกไม่วุ่นวายจริงๆทุกคนต่างยอมรับแล้วไปแก้ตัวกันเองมันก็มีความสงบมีความร่มเย็นจะไปอ้างนู่นอ้างนี่โทษนู่นโทษนี้อย่าไปโทษมันไม่ใช่วิธีการแก้สังคมวุ่นวายก็เพราะว่าสิ่งที่เราไปกล่าวโทษกันอยู่อย่างนั้นไปโทษนู่นโทษนี้เราดีหมดเขาผิดเราถูกอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่วิธีแก้คุณทวงบอกต้องแก้ที่ตัวเราเราต่างหากที่เป็นต้นเหตุถ้าต้นเราดับที่ต้นเหตุได้สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันดับหมดอันนี้คือความจริงโยมไปทะเลาะกันแทบตายสองฝ่ายทะเลาะกันไปต่างคนก็ไปต่างโทษกันไปโทษกันมาแล้วมันแก้ได้ไหมล่ะแก้ไม่ได้โยมไปบอกคนนั้นผิดอย่างงู้นอย่างนี้อ้างเหตุผล108,000ประการว่าคนนั้นเขาก็ไม่ยอมเขาก็ว่าโยมเป็น108,000ประการเช่นกันเพราะมันไม่ได้หนทางยุติได้ทุกอย่างต้องจบที่ตัวเราเองถ้าไม่จบที่ตัวเราเองมันจบไม่ได้ความสงบถึงเกิดขึ้นกับใจเราทันทีเมื่อเราแก้ปัญหาใจเราจบอีกฝ่ายนึงไม่จบเรื่องของเขาฉันไม่เกี่ยวเขาจะตกนรกก็เรื่องของเขาเราพ้นจากนรกแล้วเราขึ้นสวรรค์แล้วเพราะใจเราไม่ทุกข์แล้วใช่ไหมนี่คือเหตุผลง่ายๆไม่ต้องไปอะไรให้ยุ่งยากเลยปัญหาแก้ที่ตัวเราอย่าไปโทษตาสีตาสาตาอินตานะไม่ต้องไปโทษคนนู้นคนนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องโทษเพราะทุกคนสร้างเหตุกันขึ้นมาทั้งสิ้นไม่มีใครไม่ได้สร้างหรอกฉะนั้นเรายุติได้ตัวเราเองทุกมันก็จบไม่ต้องไปโทษใครทั้งสิ้นครูโตงสอนอย่างนี้นะทุกอย่างมันเกิดที่เหตุผลมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจะไปดับผลนั้นต้องดับที่ต้นเหตุพาสัจฉิเทศคำเดียวให้พระสารีบุตรเข้าใจก็เพราะคำนี้คำเดียวสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุผลนั้นจะดับได้ต้องไปดับที่เหตุเท่านั้นแหละพระสารีบุตรตรัสรู้พระโสดาบันเพราะคำเดียวเท่านั้นเองซึ่งบำเพ็ญบารมีมานับไม่ถ้วนซึ่งปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์กับพุทธองค์อันนี้สร้างบารมีมาเป็นคู่บารมีกันเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จไปด้วยง่ายๆไม่มีหรอกอย่าไปคิดไม่มีต้องเกิดจากแรงใจแรงศรัทธา

กำลังของเราแรงปัญญาของเราถึงจะสร้างทางหลุดพ้นให้เกิดตัวเราเองได้เพราะนั้นอย่าไปท้อแท้ในการประพฤติปฏิบัติพุทธองค์ทำตัวอย่างให้เราเห็นแล้วเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเวลาพุทธองค์สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพุทธองค์ก็บอกไม่รู้จะสอนยังไงสอนยากก่อนที่พุทธองค์จะไปเผยแพร่พระศาสนาพุทธองค์ต้องเล็งญาณก่อนนะต้องดูญาณก่อนนะว่าคนไหนที่จะสอนได้แต่ทุกคนล้วนแต่สร้างบารมีมากับพุทธองค์หมดใช่ไหมตั้งแต่คนแรกที่อัญญากฏทัญญะเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ต้องสร้างบารมีกับท่านติดตามท่านตลอดต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์กับพระองค์ได้เห็นไหมต้องสร้างเหตุมาด้วยกันถึงจะอยู่กับท่านถึงจะรับใช้ท่านแล้วก็สำเร็จได้แต่บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่อย่างนั้นก็มียกตัวอย่างเช่นพัทยสากุลบุตรซึ่งไม่รู้จักพุทธองค์เลยไม่รู้จักพุทธองค์เดินหลังจากพุทธองค์เสร็จภารกิจหลวงพุทธองค์ก็เดินจงกรมอยู่ที่สวนอยู่ที่ที่สวนทางจงกรมของท่านนะท่านเดินจงกรมอยู่พัทยสากุลบุตรเดินออกมาจากบ้านท่านคือท่านเป็นลูกเศรษฐีนะก็เหมือนอย่างพุทธองค์อ่ะมีนางบำเรออะไรไม่รู้บำเรอท่านจนทั้งสารพัดอ่ะนะทั้งสุราเมรัยมีทุกอย่างนะผู้หญิงมาบำเรอท่านอะไรเงี้ยวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมาก็เหมือนพระพุทธองค์อ่ะผู้หญิงนอนน้ำลายฟูมปากนอนไม่อีกกิริยาไม่เรียบร้อยท่านก็เห็นความเบื่อหน่ายท่านก็เดินลำพึงลำพันมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอไม่รู้จักพระพุทธองค์เลยเดินมาเฉยๆออกจากบ้านเดินลำพึงลำพันมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเปรียบเทียบกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าต่างกันปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านรู้ว่าพระพุทธองค์จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ติดตามอันนี้ไม่ใช่อันนี้ท่านเดินลำพึงลำพันมาเฉยๆที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพอเจอถึงพระเจ้าพระเจ้าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเถอะเข้ามาเถอะตถาคตจะชี้แจงให้สันสะให้ทราบพระยศกุลบุตรก็นั่งลงคำอันแรกที่พระองค์เทศนาก็คือทานบารมีที่เมื่อกี้ที่กำลังหลวงพ่อเทศให้ฟังทานศีลสมาธิแล้วก็เนคขมะแล้วก็สวรรค์ท่านเทศแค่นี้เริ่มทานศีลสมาธิแล้วก็เนคขมะคือออกบวชแล้วก็สวรรค์ท่านสำเร็จเป็นพระโสดาบันไม่รู้จักพุทธองค์มาก่อนอันนี้ต้องสร้างสมมาแต่อดีตชาติต้องมาแล้วก็เห็นมันต้องมาเจอกันต้องเหตุปัจจัยต้องให้มาเจอกันอันนี้ต่างกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าต่างกันนี่เป็นอย่างนี้พ่อแม่ก็ไม่มีความเลื่อมใสในพระศาสนาเลยไม่รู้จักจนวันหนึ่งพ่อกับแม่มาตามหาลูกตามหาลูกก็พอดีนั่งพุทธองค์บังเอาไว้ไม่เห็นมาพุทธองค์ก็เทศทานศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เนกขัมมะแล้วก็สวรรค์เหมือนกันก็สำเร็จเลื่อมใสในพระศาสนาก็ปรนาเป็นพุทธบริษัทสำเร็จพระโสดาบันเป็นพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้พระยศกุลบุตรนั่งอยู่ข้างหลังก็พิจารณาธรรมะบทนี้ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ขอบวชกับพุทธองค์อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่สร้างบารมีมาไม่จำเป็นต้องติดตามพุทธองค์ด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่มันชักจูงให้ไปเจอกันฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้พวกโยมก็ชักจูงให้หลวงพ่อต้องมาเจอโยมคิดดูนะลูกพ่ออยู่ไกลมากจากที่นี่ไปเนี่ยไปเชียงใหม่เนี่ย700กว่ากิโลเกือบ800กิโลขึ้นดอยไปอีก80กิโลทุกยากขนาดไหนหลวงพ่อไม่คิดว่านี่หลวงพ่อจะมานั่งพูดธรรมะตั้งกี่คาบเนี่ยคาบนี้คาบที่4ก็ไปแล้วหลวงพ่อไม่เคยพูดเลยมากถึงขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นึกอยู่ว่าเฮ้ยเราจะพูดอะไรธรรมะอะไรมันจะเฟืออะไรสักขนาดนั้นแต่สิ่งที่พูดมานี่คือความจริงทั้งหมดเราไม่ได้คิดมาคุยแต่เรื่องไร้สาระมาพูดว่าหลวงพ่อไปชิดงอันนี้นะเจออย่างนู้นนะไม่มีประโยชน์พูดไปก็ไม่มีประโยชน์เราพูดถึงธรรมะเนื้อหาของธรรมะจริงๆเพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้โยมมีศรัทธาในการที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้าที่จะเดินต่อไปวิกฤตการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่จดโยมจะประจนกับเขาความทุกข์ที่จะประจนกันวิธีแก้จะแก้ยังไงแก้ทุกอย่างไหนหลวงพ่อบอกแล้วอย่าไปจับมันปล่อยมันซะมันดับไปเองให้จิตเราก็อยู่ในปัจจุบันแค่นั้นพอแล้วทุกมันเกิดทุกมันดับเองโดยธรรมชาติของทุกพุทธเจ้าตรัสไว้นี่แหละ
เรารู้ว่าเหตุของทุกข์ปุ๊บหนทางการดับทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยอริยสัจ4อยู่ตรงนี้และสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นี้เองศาสนาพุทธแก่นแท้ของศาสนุตมีอยู่แค่นี้เองถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บโยมรับรองได้โยมไปที่ไหนโยมเย็นสบายเหมือนลอยอยู่กลางอากาศทุกครั้งที่โยมเดินเพราะมันใจมันเบาใช่มั้ยไม่มีนี่ไม่มีอะไรเลยนี่โอ้โหเบาตลอดแต่อย่าไปหลงระเริงมากไม่ได้นะเดี๋ยวมันเสื่อมแล้วมันจะยุ่งเป็นอย่างนี้นี่แหละถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็เป็นสุขการภาวนาการเจริญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเราก็มีกำลังใจที่จะดำเนินต่อไปก้าวทุกย่างก้าวเราก็จะเห็นพระนิพพานอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาลิบหลีทุกทีเราอยู่ในอุโมงค์มองไม่เห็นแต่นี่เราพ้นเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วรู้วิธีการดับทุกข์ของเราแล้วนี่แหละหนทางการดับทุกข์สำคัญที่สุดคือเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องภาวนาต้องอดทนต้องคาถาบทที่หลวงพ่อท่องไว้ขันติปรมังตโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งใครจะว่าเราติเราอะไรก็แล้วแต่ขันติอดทนท่องคาถาบทนี้ไว้อย่าไปไหลไปกับสิ่งที่เขาเยินยอหรือเขานินทาเราอย่าไปไหลไปตรงนั้นแล้วสำรวจใจของเราไว้ว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตของเราให้ขาวรอบรักษาให้จิตของเราอ่ะไม่มีอกุศลเลยนี่โอวาทปาฏิโมกข์ต้องรักษาไว้เนี่ยแค่เนี่ยเรารักษาได้จิตของเราก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่อยากได้ของเขาด้วยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ต้องประกอบด้วยเหตุกับผลด้วยความสุจริตด้วยธรรมะไม่ใช่ได้ด้วยเป็นสิ่งที่ไม่สุจริตไม่ใช่ได้มาด้วยเล่ห์กลอุบายก็ไม่ใช่ต้องได้มาด้วยความสุจริตยุติธรรมและถูกต้องที่สุดนั่นคือทำให้ใจเรามีความสงบอย่างร่มเย็นอันนี้ในคฤหัสถ์วิสัยจะบอกให้โยมละทิ้งทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้โยมมีลูกมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตามียายมีหลานมีข้าทาสบริวารโยมต้องเลี้ยงอยู่โยมจะบอกให้โยมไปทิ้งทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้อันนั้นเราก็ไม่ถูกต้องแต่ถูกต้องที่สุดโยมทำมาหากินด้วยสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องถูกต้องพุทธเจ้าสอนไว้สัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตถูกต้องเรื่องปัจจัยที่ได้มาแล้วก็เก็บไว้ใช้จ่ายให้มันถูกต้องตามทํานองของธรรมทำบุญทำทานต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดมันส่งเสริมให้ใจเราเนี่ยสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเรามัวไปตนีทีเหนียวยึดเอาไว้ถือไว้ไม่ยอมปล่อยออกมันก็หนักจิตเราก็มีแต่ความทุกข์ทรมานที่ไปยึดสิ่งเหล่านี้ไว้วันหนึ่งมันสูญหายไปเราก็ทุกข์ทรมานกับมันถ้าเรารู้จักปล่อยวางรู้จักทำทานจิตเราเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมามันก็ยังอยู่นิ่งได้เป็นอิสระได้แต่เมื่อเราทำทานแล้วเราก็ต้องระมัดระวังในการทำทานอย่าเบียดเบียนตัวเองที่หลวงพ่อพูดมาแล้วตะกี้ครั้งเนี่ยเน้นย้ำตรงนี้มากประกอบไปด้วยปัญญาทำไปด้วยปัจจติปัญญามีปัญญาในการทำทานบารมีทำไปบารมีเราต้องสร้างไม่สร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะออกบวชท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีที่ทำมาเช่นทานบารมีท่านก็ทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสร้างมาศีลก็สร้างมาอะไรก็สร้างมาเมื่ออยู่ในเพศของบรรพชิตท่านเลยมีความสงบมีความร่มเย็นอันนี้พระท่านปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะนั้นบุคมีบางมีอยู่โยมหลายคนมีอยู่โยมคนหนึ่งเป็นคนที่มีศรัทธามากศรัทธามากเลยโยมอันนี้คนใกล้ตัวนี่คนนี้เขาศรัทธาทำทานมากโรงทานที่ไหนมีทานที่ไหนทำทานเนี่ย15วัน15คืนเขาทำไม่หยุดนะโยมไม่เอาอะไรจากวัดถวายหมดคนจำนวนเป็นร้อยเป็นพันเขาทำหมดพระจำนวนร้อยเป็นพันในเวลาเดียวในขณะที่งานนั้นเนี่ยเป็นพันคนเขาทำทานเขาตั้งโรงทานไม่มีถอยแม้แต่ก้าวเดียวแล้วเขาอยู่ด้วยความลำบากมากโรงทานนั้นเพราะที่อยู่ก็ไม่สะดวกต้องไปกางเต้นอยู่ในโรงคุในโรงทานนั้นเต้นก็ทำทานทำมากพระต้องการอะไรถวายหมดทำหมดอะไรได้ทำหมดที่ไหนมีงานเขาทำหมดอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาได้รับคือบางคนก็ติเขาบางคนน่ะกินขอโทษทีนะไม่ได้ว่าโยมนะเขาไปกินอาหารเสร็จเอาจานไปทิ้งแล้วก็วางนู่นวางนี่เรียละเขาต้องไปเก็บมาแล้วก็ต้องคนจะมาบอกฉันขออันนี้ขออันนั้นขอเขาก็เครียดคืองานมันเยอะทานก็ทำแต่ก็เครียดก็ทุกข์เนี่ยเห็นไหม
เนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วนี่นะนี่เป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างนี่คือของจริงนะไม่ได้สมมติฐานขึ้นมานะนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆทำอย่างนี้ตลอดเวลาสุดท้ายพระก็มาเอาอย่างงุ่นอย่างนี้ก็เครียดอีกอันนี้มันไม่ได้ว่าพระนะขอโทษทีไม่ได้ว่านี่พูดถึงเรื่องจริงที่ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็ไม่รู้จักเขาอยู่แต่ไม่สนิทถึงขนาดนั้นคือเรารู้จักกันผิวเผินแต่เราไม่ไปแสดงอะไรทั้งสิ้นไม่หลวงพ่อไม่แสดงธรรมะไม่แสดงคนไหนไม่สนิทหลวงพ่อจะไม่พูดธรรมะให้ฟังนี่คือปณิธานหลวงพ่อตั้งเอาไว้ไม่มาขอไม่พูดแล้วไม่สนิทไม่พูดเราไม่ทำไม่ได้จริงก็ไม่พูดไม่เทศนาด้วยไม่พูดทำไม่ได้ไม่พูดอันนี้จนเขามีความทุกข์เกิดขึ้นมาทุกอะไรเพราะไหนเอ่ยทำบุญแล้วจะต้องมาติดอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดสารเพโอ้โหแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยปัจจัยก็ต้องเสียโยมที่มาลงมางานนี้กินแล้วก็บ่นพูดเอานู่นเอานี่สารพัดพระก็จะอย่างนู้นอย่างนี้โอ้โหมันเหนื่อยมากเพราะความเหนื่อยทำให้คนทุกข์อันนี้มันเพราะว่าสติมันไม่มีนะโยมมันไม่สามารถจะเบรกไม่สามารถยั้งหยุดได้มันก็ทุกข์เมื่อทุกข์เสร็จปุ๊บทำไงก็คิดเข้าหาตัวมันยังไม่เท่าไหร่นะบังเอิญลูกชายเป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตลูกชายยังอายุไม่มากเลย30ประมาณเสียชีวิตลูกชายคนโตก็แล้วไปอันนี้ไม่ว่ากันก็ผ่านไปเขามีลูกชาย2คนผู้หญิง1คนก็ทำบุญก็ทำทานอย่างนี้ไปตลอดแต่เขาไม่ถอยนะโยมนะคนนี้ดีอย่างเขาไม่ถอยถึงยังไงเขาก็ยังทำของเขาอยู่อย่างนี้ไม่หยุดปัจจุบันนี้เขาก็ยังทำอยู่เขายังทำอยู่เขาก็มาทำไปอย่างเงี้ยก็มาเล่าหลวงพ่อฟังโอ้โหเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บอกเราก็ไม่พูดอะไรก็เฉยๆเพราะยังไม่สนิทพี่หนูว่าเขามาเราก็รู้จักกันพูดไปอย่างนี้จนวันหนึ่งทำไปลูกชายคนที่สองเป็นมะเร็งอีกเขาก็เกิดท้อแท้ใจขึ้นมาทันทีเลยบอกผมทำบุญมาทักขนาดนี้ทำไมมาตอบสนองผมสักขนาดนี้คนที่หนึ่งตายแล้วคนที่สองกำลังจะตายอายุน้องชายอายุ30กว่าไม่ถึง40เนี่ยลำพึงลำพันอยู่ในมหาหลวงพ่อที่วัดลำพึงลำพันทำบุญแล้วเป็นอย่างนี้พระก็ไม่เข้าใจเราเหนื่อยก็เหนื่อยที่พักก็ไม่มีให้จะพักทำทุกสิ่งทุกอย่างบ่นไปก็ทำนะไม่ใช่บ่นไม่ทำนะโยม นี่เป็นข้อดีอย่างสุดท้ายทุกข์มากลูกทุกข์ที่ลูกชายเป็นมะเร็งคนนี้จะตายมาปรับทุกข์กับหลวงพ่อก็บอกผมไม่เอาแล้วผมคิดจะเปลี่ยนศาสนานี่ขนาดนี้หลวงพ่อพูดไม่ได้เพราะเขาแรงอยู่แรงมากไปคือว่าคนเราน้ำเชี่ยวยาวเรือเข้าไปขวางมันไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ปล่อยให้เขาระบายให้เต็มที่เลยผมคิดจะเปลี่ยนศาสนาผมไม่เอาแล้วไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยศาสนาพุทธผมทำบุญสักขนาดนี้ธุรกิจผมก็ไม่ใช่ว่าจะเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ขนาดนี้ก็ไปอยู่ได้สบายๆแต่ปัญหาที่ลูกชายเขาสองคนคนที่หนึ่งเสียคนที่สองกำลังจะมาเสียอีกเป็นอย่างนี้มันระบายสุดท้ายวันหนึ่งเข้ามาหลวงพ่อก็อธิบายใหม่โยมทำมันก็อธิบายไงโยมการทำบุญทำทานอะไรก็แล้วแต่ทำตามกำลังที่เรามีอยู่ถ้าโยมพอใจทำก็ทำไปเถอะหลวงพ่อไม่ได้ห้ามไม่ให้โยมทำทานนะถ้าทำทานไปแล้วทุกข์ก็อย่าไปทำหยุดซะทำตามกำลังที่เรามีอยู่เราทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายกว่านั้นอันนี้แล้วโยมทำทานนี่โยมจะคิดอะไรมากไปกว่านี้อย่าไปหวังผลตอบแทนมันโยมผิดอย่าไปคิดลูกชายของโยมเป็นมะเร็งก็เป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนสร้างบารมีมามันต่างกันวิบากกรรมมันต่างกันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จโยมต้องปล่อยวางตรงนี้ทานส่วนทานโยมทำไปทานโยมได้อยู่แล้วมันไม่หนีไปไหนหรอกแต่โยมขาดทานของโยมขาดปัญญาเท่านั้นเองเพราะส่วนที่โยมทำไปโยมไม่รู้จักแบ่งแยกว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนพออันไหนอิ่มอันไหนไม่อิ่มโยมทำไปโดยขาดสติขาดปัญญาโยมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่โยมทำไปกำลังมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นเมื่อเท่าไหร่ก็หยุดก็คือหยุดพอถ้ามันทุกข์แล้วเราก็หยุดอันนี้คือทานที่เราจะทำอันนี้แล้วส่วนประเด็นที่สองคือลูกชายของโยมตัวนี้มันเป็นมะเร็งอยู่โยมอย่าเพิ่งทุกข์กับมันเลยอย่าไปห่วงอนาคตว่าลูกชายโยมจะตายอย่าไปคิดอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ได้หลวงพ่อก็ให้ข้อคิดเห็นให้วิธีแก้ให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาก็ไปโรงพยาบาลศิริราชการุณอะไรนั่นน่ะแต่เขามีฐานะอยู่เขาก็ไปศิริราชการุณเขาไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลปัจจุบันนี้เขาก็ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรก็อาศัยบุญบารมีที่ทำมาหลวงพ่อก็ให้เคาะแนะนำเขาทุกทีนี้ต้องทำแบบนี้อย่างนี้นะลูกชายเขาก็ดีขึ้นก็เป็นปกติเขาก็มีความเลื่อมใสหลวงพ่อมากขึ้นเขาก็มาบ่อยมาบ่อยมาเยี่ยมมาเยียนบ่อยบ่อยบ่อยมากแล้วก็แนะนำให้เขาฟังสุดท้ายเขาจะเปลี่ยนศาสนาเขาก็เริ่มกลับใจมาสู่สภาวะเดิมก็ทำตามปกติทำทานตามปกติแต่ทานที่เขาทำไปเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจทำได้ทันที่เขาทำแล้วเขาไม่เดือดร้อนไม่กระทบใจเขายังทำเหมือนเดิมลงท้ายก็ตั้งเหมือนเดิมแต่ไม่เอ่ยชื่อว่าวัดไหนอะไรไม่เอ่ยไม่ต้องเอ่ยเราพูดไปแค่นี้พอเขาก็ทำตามปกติคือเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นเองคนเราต้องเปลี่ยนความเห็นแล้วต้องเข้าใจความเป็นจริงสิ่งที่เราทำมันก็สามารถทำต่อเนื่องได้ไม่เป็นอคติไม่อกุศลกับสิ่งที่เราทำอยู่เห็นไหมเพราะบุญที่เราทำมันทำสามารถทำต่อเนื่องได้อีกเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอริยมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นตัวแรกถ้าเรามีความเห็นตัวแรกดีถูกต้องเราจะเดินทางไปถูกต้องทันทีพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาไม่ทำสมาธินั่งหลับตาอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกโยมสมาธิเรานั่งสมาธิหลับตาเพื่อให้จิตเรามีพลังมีกำลังขึ้นมาเป็นฐานของจิตเพื่อจิตเรามีกำลังมีกำลังพอแล้วเราจิตเราสามารถจะกระทบรับรู้อารมณ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วกลับมาย้อนเข้ามาในตัวเราใช้สติปัญญาพิจารณาไอ้สิ่งที่มันกระทบเราเนี่ยก็หยุดลงไปได้มันจะย้อนกลับมาเป็นสมาธิอีกเหมือนเดิมมันจะอาศัยซึ่งกันและกันมันเป็นอย่างนี้ซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าปัญญาก็อบรมให้มันเกิดสมาธิสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญามันเป็นอย่างนี้มันเป็นสองอย่างมันเนื่องกันตลอดเวลาจะไปนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่จะนั่งพิจารณาอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยของมันไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่เป็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็สอนมาแบบนี้พุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธิอย่างเดียวนี่ดังนั้นแล้วเนี่ยธรรมะของพุทธธรรมะของพุทธองค์นี่พุทธองค์ถึงบอกต้องมีภาษาลิบก็ต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิต้องมีพระโมคคัลลานด้วยสององค์ต้องประกอบคู่กับท่านไปท่านเป็นบุคลาธิฐานธรรมาธิฐานให้กับผู้ให้กับปัจจุบันในขณะนี้ 2,600 ปีเนี่ยมันท่านสอนมาตลอดโดยที่สอนในทางพูดง่ายๆใบไม่ต้องบอกเอาภาพนี้สอนคนนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นเรามีศรัทธาในพุทธศาสนาเราตั้งใจเพื่อปฏิบัตินี่เราต้องมีปัญญาด้วยฟังอะไรก็แล้วแต่รับฟังอย่าปฏิเสธรับฟังไว้อย่าไปตอบโต้อะไรทั้งสิ้นรับฟังแล้วก็โนโอปนิโกน้อมก็มาตัวเราเองแล้วเราดูว่าอันไหนใช่ไม่ใช่เราก็ค่อยๆมาแก้ไขค่อยๆมาประพฤติเรามาจูนเข้าหากันมันก็จะไปได้ให้มันเป็นคลื่นเดียวกันพอเป็นคลื่นเดียวกันการภาวนาก็จะเป็นไปสมาธิก็จะทำง่ายขึ้นปัญญาก็จะเกิดง่ายขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดการประพฤติปฏิบัติการทำสมาธิต้องอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ในปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนอริยบทสี่นี้ทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่กับการกระทำอันนั้นให้หยุดจดจ่ออยู่กับนั้นอย่าให้อารมณ์ความคิดปรุงแต่งเข้ามาสอดแทรกตรงนั้นนั่นคือสติปัฏฐานสี่เพื่อเราเห็นยืนเดินนั่งนอนเราทุกอริยสี่อริยบทนี้เราเดินเราอยู่มีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาเราจะถึงเห็นกายของเราชัดเจนกายในกายเราก็จะเห็นกายในกายคืออะไรเมื่อบ่ายนี้หรือตอนไหนอธิบายให้ฟังแล้วว่าเมื่อแตกสลายดับไปแล้วมันยังมีเหลือจิตเรายกแขนนี้ได้ไม่ใช่กายมันยกเองนะไม่ใช่นะเพราะจิตมันสั่งให้ยกนี่เนี่ยกายในกายก็คือตรงนี้นี่แหละคือกายในกายจิตนี่แหละคือกายกายก็คืออย่างนี้ในกายก็คือจิตเป็นผู้สั่งกายในกายกายเวทนาเวทนาในเวทนาเวทนาก็คืออะไรก็คือความเจ็บปวดเจ็บไข้เจ็บขาปวดขาความสุขความทุกข์ก็เป็นเวทนาอันนี้เป็นเวทนาเวทนานี้เกิดจากอะไรเกิดจากใจเวทนาในเวทนาจิตก็คือจิตก็คือใจของเรานี่แหละคือตัวของเราเนี่ยใจของเรานี่แหละจิตในจิตก็คือมันยังมีข้างในอีกในจิตของเราเนี่ยอีกอันนึงเปรียบเสมือนกับกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมทำให้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่มันอยู่ในจิตของเราอีกทีหนึ่งทำในธรรมธรรมนั้นก็เกิดจากก็คือจิตนี่นะทำในธรรมธรรมที่อยู่ข้างในจิตก็คือจิตมันออกมาเป็นธรรมเห็นไหมที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อกลางวันหรือตอนไหนไม่ทราบหลวงพ่อบอกโยมว่าโยมนั่งสมาธิหูตาจมูกลิ้น
กายไม่ต้องกระทบสิ่งใดมันก็ผุดออกมาเองมันก็ออกมาจากจิตธรรมนั่นแหละคือความปรุงแต่งนั่นคือธรรมมันออกจากจิตของ

0: นั่นแหละธรรมในธรรมนั่นคือจิตไม่ใช่ตรงไหนเมื่อเรามีสติปัฏฐาน4บริบูรณ์มีสติตั้งมั่นในลมปัจจุบันเราจะเห็น4ประการ4คู่นี้ชัดเจนไม่เห็น4คู่นี้ชัดเจนเมื่อไหร่นั่นแหละเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเราถึงจะเริ่มปลดปล่อยความทุกข์ทรมานของเราได้แต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละบทแต่ละฉากลงไปได้อันนี้สำคัญที่สุดคือตรงนี้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4คือการเดินเดินยืนเดินนั่งนอนอันนี้ต้องมีอารมณ์ปัจจุบันตลอดทำไมยืนเดินนั่งนอนต้องอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนั่งสมาธิก็จะอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันยังอยู่ในปัจจุบันอย่าทรงใจคิดตอดสายไปถึงอดีตกับอนาคตห้ามคิดให้อยู่ในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันเวลาเรานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธหรืออนาปานสติก็แล้วแต่ปัจจุบันเรากำหนดอยู่เมื่อปัจจุบันเรากำหนดอยู่พอเราปัจจุบันเกิดขึ้นมาเช่นว่าเรามีปิติเรามีความสุขทีปัญญามันไอความรู้ที่มันมีอยู่ว่าเออปิติสุขแล้วมันจะขึ้นไปถึงเอกตานี่อันนี้คือปัจจุบันที่มันสอบไปถึงอนาคตเห็นไหมมันจะคิดไปถึงอนาคตเอ้ยเดี๋ยวขั้นตอนตอนนี้จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องอยู่ปัจจุบันเหมือนเดิมกลับมาอยู่ลมหายใจเข้าออกเห็นไหมถ้าเราสอบไปถึงอนาคตจะถึงเอกตาแล้วจบสมาธิเสื่อมเลยนี่นะเพราะนั้นต้องอยู่ในปัจจุบันจริงๆหลวงพ่อผ่านวิธีการอย่างนี้มาหมดมันจะเป็นชนวนเพราะว่านั้นการศึกษามีข้อเสียอย่างนะศึกษามากรู้มากก็เป็นมันก็เป็นปัญหามากนี่หลวงพ่อรู้ผมก็อ่านมากตอนนั้นก็อ่านมากเลยนี่หนังสือของ อะไรที่วัดโสการามหลวงพ่อลีท่านเขียนไว้เนี่ยเรื่องปฏิบัติเนี่ยถึงขั้นไหนขั้นไหนอ่านมากเลยอาจจะรู้หมดเลยอ่ะมันโอ้โหมันเป็นปัญหากับชีวิตปฏิบัติหลวงพ่อมาถูกท้ายต้องทิ้งหมดเลยไม่เอาหลวงพ่อถึงกล้ามาอธิบายธรรมะแต่ละบทการปฏิบัติได้อย่างละเอียดละออเพราะเรื่องนี้เพราะว่าเรานั่งสมาธิไปเฮ้ยลมหายใจละเอียดแล้วเฮ้ยใช่มันก็แค่เสร็จจบเลยสมาธิไปไม่ได้เลยโอ้ยลมหายใจหมดแล้วจะโอ้ไม่ได้แล้วเสร็จทุดท้ายมันกวนเราตลอดเวลาเราต้องทิ้งมันหมดต้องกลับมาอยู่มันจะเป็นอะไรช่างหัวมันเถอะเอาอย่างนี้พอแล้วมันก็อยู่ในอารมณ์อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมันอยู่ลมหายใจอยู่ทั้งตื้อตื้อตื้อจนหายหมดแล้วก็อย่าไปสงสัยต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปไหนไม่ได้มันถึงจะเข้าไปเห็นไปถึงเข้าไปถึงความเป็นจริงและถึงความจริงได้นี่แหละพุทธเจ้าท่านบอกให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันแม้กระทั่งนั่งก็ต้องอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนอนก็อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนสี่อริบทนี้ต้องอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันถ้าอยู่อย่างนี้ได้เราก็จะเห็นสติและสติปัฏฐานสี่มันก็จะเห็นกายเวทนาจิตธรรมมันจะผุดออกมาเองเนี่ยกายมันเกิดขึ้นกายเราหัวเราะร้องไห้ได้มันเกิดจากจิตเท่านั้นเองมันไม่บอกให้มันร้องไห้เสียใจมันหัวเราะได้คนที่ทำให้เราหัวเราะเราถึงหัวเราะได้อยู่ๆร่างกายจะหัวเราะเป็นไปได้ไหมล่ะโยมเป็นไปไม่ได้มันนี่มันง่ายๆอีซี่เลยอีซี่มากเลยมันง่ายมากเลยอะโยมจริงๆนะถ้าเราเข้าใจนี้ปุ๊บมันโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมเราเกิดชอบผู้หญิงคนนี้ก็เพราะไอ้ใจมันแหละเจอชอบผู้ชายไอ้ใจคนนี้แหละไม่ใช่ใครเห็นอย่างนี้มันก็ยุติมันจุดจบที่ใจของเราเราเกลียดคนนี้ก็ไอ้ใจของเราเราชอบคนนี้ก็ไอ้ใจของเราโอ้โหฟังคนนี้ไม่ชอบก็ไอ้พระใจของเราไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจของเราไม่ได้ทุกข์ที่ไหนเลยโยมเพราะนั้นมันดับที่ตรงนี้อาตมาหลวงพ่อจะแนะนำสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นแก่นสารของการภาวนาของการที่จะคนจะดำรงชีวิตไปได้ด้วยความปกติสุขก็อยู่ที่ตรงนี้แหละนี่คือแก่นแท้ของพระศาสนาแก่นแท้ของผู้ประพฤติปฏิบัติเราออกมาปฏิบัตินั่งทรมานนั่งทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราต้องการพ้นทุกข์ให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละอย่าไปคิดถึงสวรรค์พระนิพพานอย่าไปคิดว่าเราทำไงให้มันทุกข์น้อยที่สุดถ้าทุกข์มันหมดไปเมื่อไหร่นั่นแหละพอแล้วจริงๆน่ะคนเราอยู่ที่สุขกับทุกข์สองอย่างนั้นถ้ายอมสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวมันทุกข์กลับเข้ามาเราไอ้สุขไม่ต้องพูดถึงละเรายินดีแต่ทุกข์เนี่ยมันทุกคนเกลียดหมดเลยไม่มีใครอยากได้เพราะนั้นเราก็ต้องอยู่บนทุกข์นี้เราจะดับมันได้ดับมันได้เมื่อเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้จบ
1: กับนมัสการเจ้าค่ะเรื่องการไม่มีตัวตนนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าคะเพราะก็เห็นอยู่นี่ว่าตัวเรานี่คือของเรา
0: อันนี้ยังพูดง่ายนะโยมนะพูดง่ายนะก็อธิบายได้แต่จะเข้าใจนี่ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันที่บอกก็บอกว่าก การที่ไม่มีตัวตนเราพูดถึงไม่มีตัวตนในเรื่องของความหยาบก่อนสิ่งที่มันหยาบที่สุดคือร่างกายนี้นึกออกไหมนึกออกไหมไม่มีตัวตนนะร่างเอาร่างกายเนี่ยนะอย่าไปพูดถึงนามธรรมนะพูดถึงจิตไม่ได้นะเพราะจิตมันยากมากหลวงพ่ออธิบายเนี่ยมันยากไม่ใช่อธิบายได้อยู่ถ้าคนภาวนาหลวงพ่อจะอธิบายได้นึกออกไหมทีนี้พูดถึงไม่มีตัวตนก่อนเอาง่ายๆง่ายๆเลยง่ายๆมากเลยเนี่ยร่างกายนี้ยกตัวอย่างคนขึ้นมาคนเอาโยมคนนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยหลวงพ่อถามหน่อยนะตอนเมื่อตอนที่โยมเป็นเด็กอายุหนึ่งเดือนอยู่ที่ไหนมีไหมไม่มีนี่แหละไม่ใช่ตัวเราของเราใช่ไหมตอนที่โยมหนึ่งเดือนเนี่ยแม่กำลังอุ้มอยู่เนี่ยตัวเราของเราถูกไหมถูกไหมปัจจุบันนี้ไอ้ภาพลักษณะของหนึ่งเดือนมันหายไปหมดแล้วอยู่ไหนเนี่ยตอนสมัยโยมหนึ่งขวบอะหนึ่งเดือนอะอยู่ไหนโยมชี้ให้หลวงพ่อดูเอาไม้จับให้หลวงพ่อดูหน่อยเสียอยู่ที่ไหนมีไหมไม่มีนี่ใช่ไหมโยมก็ได้โยมตอนที่โยมหนึ่งขวบอะโยมเอาตัวโยมหนึ่งขวบให้หลวงพ่อดูหน่อยตัวตนอะมันไม่มีเพราะไม่มีนี่คือไม่ใช่ตัวเราของเราอะมันชัดเจนมากเลยใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้เอาอีกคนขอโทษนะโยมแต่นี่ไอ้ผมขาวๆของโยมเนี่ยเมื่อก่อนนั้นดำๆเนี่ยโยมเอามาให้หลวงพ่อดูสมัยมันหายไปไหนอ่ะไม่มีอ่ะมันไม่ใช่ของเราอ่ะจริงไหมล่ะอันนี้มันแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คือไม่ใช่ตัวเราแต่เราไปแต่ทีนี้มันพูดไม่ได้เพราะจิตมันอ่ะไปยึดไว้มันไปสำคัญตัวเองคือวิญญาณของความไม่รู้แจ้งมันยึดมันนี่เป็นความรู้สึกนี่เป็นของเราเท่านั้นเองแต่สภาพแห่งการไม่ใช่ตัวเรามันแสดงตลอดทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลวงพ่อยกตัวอย่างง่ายๆเลยความเป็นเด็กของเราไม่มีแล้วสมัยที่โยมหิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนก็ไม่มีให้โยมโยมไปเอามาให้หลวงพ่อดูหน่อยสิตัวตนจริงๆนะมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยเป็นเด็กๆก็ไม่มีนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้นี่ตัวเราของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราเพียงแต่ใจเราไปยึดไปสำคัญมั่นหมายว่าเออนี่เป็นตัวเราแล้วลืมไปไม่มีปัญญาไปพิจารณาย้อนไปหาอดีตว่ามันใช่ไหมหลักการพิจารณาหลักการพิจารณาเพื่อให้จิตเราถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือสิ่งที่มันเราต้องนักปฏิบัติต้องพิจารณาตลอดแม้กระทั่งต้นไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมันโตขึ้นมาเป็นต้นลำใหญ่มากเลยโยมนึกออกไหมอันนี้ใหญ่มากสูงใหญ่เลยอันนี้คือต้นไม้ที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนจริงๆที่ชัดเจนถูกไหมวันหนึ่งต้นไม้นี่มันล้มลงแต่ล้มลงใหม่ๆโยมยังไม่รู้อีกว่ามันไม่ใช่ต้นไม้มันดูไม่ออกเข้าใจไหมแต่ต้องอาศัยปัญญาที่เราเห็นอาศัยประสบการณ์อาศัยที่เราเห็นวันหนึ่งไอ้ต้นไม้นี่มันผุก่อนไปหมดนึกออกไหมมันเน่าเปื่อยไปหมดเลยอยู่กับมันในดินเราเห็นมันเห็นมันเน่าเปื่อยผุพังจนกระทั่งจากต้นไม้เนี่ยกลายเป็นดินเคยเห็นไหมต้นไม้ผุเปื่อยเป็นดินนั่นแหละสภาพแห่งความต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วอันนี้พูดถึงตัวเป็นชิ้นเป็นอันที่มันเป็นความไม่เที่ยงที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่แก่นไม่ใช่สารไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ชัดเจนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิจารณาร่างกายของทุกคนจะเห็นเลยว่าไม่มีใครเอามาพิสูจน์ให้หลวงพ่อเห็นเลยว่าคนนี้สมัยเป็นเด็กอย่าผมยังมีอยู่นะเนี่ยนี่คนนี้สมัยผมเป็นเด็กอยู่ที่นี่จับให้ผมให้ดูเป็นตัวตนให้ดูหน่อยสิมันไม่มีนี่แหละคือไม่ใช่ตัวเราของเราชัดเจนที่สุดแล้วมันพิสูจน์ให้เราเห็นอาศัยปัญญาที่เราเข้าไปเห็นไหมใครจะเถียงอ่ะถามหน่อยเสียโยมเอาสมัยเด็กๆไม่ยงมันอุ้มมันทั้งให้ผมว่าดูหน่อยสิทำได้หลวงพ่อจะโอ้โหโยมนี่สุดยอดเลยมายากลเป็นไปไม่ได้นี่แหละคือไม่ใช่ตัวตนของเราปัญญาเราต้องเข้าใจแล้วก็หาความเป็นจริงให้เจอให้ได้แล้วพิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้วใจเราถึงจะยอมรับและยอมรับได้มันถึงจะยอมวางลงถ้าไม่ยอมรับมันจะไม่ยอมวางมันวางไม่ได้วันนี้เราเห็นต้นไม้อย่างต้นไม้เมื่อต้นไม้เนี่ยเมื่อมันลงไปเป็นดินแล้วเห็นไหมลูกมันที่ตกไปในดินนะลูกมันอ่ะพอตกไปในดินปุ๊บความเป็นลูกของมันอ่ะเป็นเม็ดของมันมันหายไปแล้วถูกไหมมันกลับกลายเป็นต้นไม้โผล่ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าตรัสไว้ละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่ เห็นหรือยัง นี่คือธรรมชาติแห่งความเป็นจริงหลวงพ่อพูดได้หลวงพ่อพิสูจน์และพิจารณามาตลอดเห็นความเป็นจริงที่หลวงพ่อถึงยอมวางมันว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อะไรของเราทรัพย์สินทั้งหลายในโลกใบนี้ไม่ใช่มันก็เป็นอย่างนี้สภาวะเป็นอย่างนี้วันนี้ศาลาหลังนี้อีก10ปีอีก500ปีข้างหน้ามันก็พังลงมีคนก็มาสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกเหมือนอย่างที่วัดหลวงพ่อ1,300ไม่ปิดหลวงพ่อสร้างมันขึ้นมาใหม่เห็นไหมมันเกิดขึ้นมาตั้งศูนย์แล้วมันก็เสื่อมสลายไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่เหมือนต้นไม้เหมือนคนนี่แหละร่างกายโยมแตกสลายดับไปจิตวิญญาณของโยมไปปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นใหม่เป็นคนอีกคนหนึ่งนายกรนี่หายไปไหนแล้วกลายเป็นนายขอหรือมาแล้วทั้งนั้นจิตกระดวงเดียวกันเป็นอย่างนี้แล้วพูดถึงนี่รูปธรรมก่อนนะนามธรรมไม่พูดถึงเพราะมันไม่ได้กล่าวถึงไม่อยากอธิบายตรงนี้มันซับซ้อนมากแต่ถ้าเบื่อคนข้องใจหลวงพ่อจะตอบให้ฟังตรงนี้นี่แหละคือร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเพื่อให้จิตของเรานี่ยอมรับความเป็นจริงให้ได้ยอมรับตรงนี้เราทำยังไงก็ได้ให้จิตเรายอมรับถ้าจิตเรายอมรับเมื่อไหร่เราสบายเนี่ยเพราะนั้นจิตมันยังไม่ยอมรับเพราะมันยังเห็นยังไม่หลวงพ่อพูดอย่างนี้มันยังไม่เชื่อนะโยมจริงๆหลวงพ่อยอมรับมันต้องเข้าไปแล้วก็เห็นจริงๆแล้ววันหนึ่งอะสมาธิที่มันมีอยู่แล้วก็ปัญญาที่มันมีอยู่พร้อมคือมรรคมันมรรคเขาเรียกมรรคสามัคคีมันถึงจะจิตมันถึงจะยอมรับและถึงจะเห็นความเป็นจริงเฮ้ยร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆนี่จิตมันต้องยอมรับภาษาบาลีหนึ่งมรรคสามัคคีมันทุกอย่างมันรวมกันบารมีมันรวมกันทำให้เราเห็นตรงนี้แล้วจิตเราถึงยอมรับแล้วมันถึงเชื่อร่างกายนี้ไม่ใช่ของมันถึงปล่อยวางร่างกายลงไปได้อันนี้ก็จะอันนี้คือความจริงที่สุดเลยแล้วมันพิสูจน์ง่ายๆไม่ยากตรงไหนเข้าใจนะโยม
1: ขอโอกาสถามข้อ2เลยนะคะโปรดแนะนำวิธีแยกกายแยกจิตเมื่อเราพบกับเวทนาที่รุนแรงกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
0: โยมเอาง่ายๆเลยนะโยมแยกกายแยกจิตเมื่อยามมีเวทนามันพูดง่ายนะอธิบายก็ง่ายแต่มันเข้าใจยากแล้วก็ทำยากบอกตรงๆมันไม่ใช่ง่ายๆมันเรื่องของยากหลวงพ่อสอนคนนั่งสมาธิมาก็มากพอสมควรวันนี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาอุ้มหลานมาด้วยคนนี้ปฏิบัติของหลวงพ่อมา7-8ปีเป็น7-8ปีเขาเป็นพอสำนักAS สามีเป็นพออยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่กองสาบแล้วก็คุณผู้หญิงก็AS ออกจาก AS ก็เป็นเพราะเป็นบอร์ดอยู่ทอสอตอนหลังก็มาอยู่ช่อง3ปฏิบัติของหลวงพ่อมา 7-8 ปีใหม่ๆนั่งสมาธิของหลวงพ่อถูกไหมเนี่ยเราจะมานั่งหลับตาเนี่ยมันถูกทางไหมเนี่ยปีหนึ่งไปแล้ว2ปีไปแล้วคิดอยู่อย่างนี้เลยโยม15นาทีนั่งไม่เป็นไรโยมเมื่อยก็สลับนะไม่เป็นไรหรอกมันต้องอ่อยเหยื่อไว้ก่อนนะโยมไม่งั้นมันจะเลิกนี่แหละเขาบอกนี่คือกลอุบายของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่จริงๆแล้วโอเคเราบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยม15นาทีพลิกก็ได้แต่จริงๆนี่มันเป็นอุบายเฉยๆคือต่อกำลังใจคืออ่อยเหยื่อให้คุณปฏิบัติต่อเข้าใจไม่งั้นคุณเลิกแล้วอ่ะถูกไหมโอเค15นาทีก็พลิก15นาทีก็พลิกไม่เป็นไรปีนึงก็แล้ว2ปีก็แล้วโอเคให้โยมว่างๆก็ลองสักทนไปหน่อยก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปได้ชั่วโมงนึงผ่านไปได้ให้มันดีทีนี้ผ่านไปบัดหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเวทนามันแรงมากเลยแล้วโยมผ่านมาได้ยังไงแล้วก็ถามนี่ผ่านมาได้ยังไงหนูก็อีฉันก็ทนไปค่ะทนไปแล้วมันผ่านได้มั้ยได้เห็นมั้ยนี่ใช่มั้ยทีนี้เราก็ให้กุศโลบายเค้าใหม่อันนึงโยมจำไว้นะโยมจำไว้ถ้าโยมปวดมากๆมีครูบาอาจารย์หรือบางสำนักเขาแนะนำว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอโยมได้ยินไหมเขาจะสอนแบบนี้ถูกไหมบริกรรมนี้ไปบอกปวดหนอปวดมันยิ่งปวดใหญ่เลยไปทับสัญญาให้มันชัดขึ้นมาเรื่อยๆปวดหนอคนมันก็ปวดมันปวดอยู่ปวดอยู่อย่างนั้นแหละไม่หายทีหลวงพ่อก็ทำแบบนี้สมัยเป็นคารวาสนะเอ้ยมันปวดไม่หายอ่ะก็ทำยังไงหลวงพ่อก็มีหลวงพ่อมีอุบายก็ทำไงอย่างนี้แล้วการโยมเอาอย่างนี้นะต่อไปถ้าโยมปวดมากๆหลวงพ่อสอนให้อนุญาตให้โยมคิดเลยไม่ต้องทำสมาธิโยมนึกออกไหมคิดซะลูกหลานอะไรของโยมอะไรก็ได้คิดมาสักเรื่องนึงคิดไปเลยสารพัดคิดไปซะเข้าใจไหมเพื่อเบ่งเบียนความปวดนี้ออกไปซะมันจะลืมความปวดนี้ออกไป ถูกไหมถูกไหมมันเพลินกับความคิดนั้นไปหลวงพ่อไม่ห่วงแล้ว

0: คุณไม่ต้องทำสมาธิคุณคิดไปเลยคุณจะลูกหลานใครก็แล้วแต่ขยดาคุณอะไรคิดไปเลยไม่มีปัญหาและสุดท้ายมันก็ลืมไปโยมสุดท้ายพอลืมไปแล้วก็กลับกลับมาพุทโธใหม่ไอ้ความปวดหายไปแล้วเห็นไหมพอหลังจากเลิกสมาธิเป็นยังไงบ้างโยมถูกต้องแล้วเข้าใจหรือยังความปวดนั้นมันหายได้เพราะความปวดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราถูกไหมมันหายได้อะถูกป่ะใช่นี่นะเป็นคนอุบายค่อยๆหลอกเขาเหมือนกับหลวงพ่อเป็นนักหลอกลวงคนหนึ่งนะหลอกลวงให้เขาปฏิบัติไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาผ่านไปได้ผ่านไปจุดนี้พอมาผ่านจุดนี้ไปได้เขาก็เริ่มชำนาญเริ่มฉลาดขึ้นเวลาเขาปวดขึ้นมาเขาไม่ไปคิดอะไรแล้วเขาเลิกคิดเขากลับมาพุทโธแทนเห็นไหมปัญญาก็เริ่มบารมีก็เริ่มแก่ก้าวกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธมันก็ข้ามไปได้เพราะพุทโธไปก็เริ่มหายปวดเขารู้ว่าไอ้ความปวดนี่เป็นของไม่เที่ยงเห็นอย่างพุทธเจ้าสอนไว้ทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงถ้าเราสามารถบำเพ็ญบารมีกตบะมันแก่กล้ามันก็จะเริ่มคลายแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมามันเห็นว่าไอ้เวทนานี่เป็นของไม่เที่ยงพุทธเจ้าตรัสไว้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงและสุดท้ายมันก็ดับไปดับไปเขาก็นั่งสมาธิได้เกือบ2ชั่วโมงนะเดี๋ยวนี้ตอนหลังๆนะเนี่ยเขาความอดทนของเขาพอนั่งไปนั่งไปเรื่อยๆก็จิตก็สงบคนนี้เขานั่งสงบดีมากคือเดิมทีหลวงพ่อไปเทศอยู่ที่สมัยก่อนลาดพร้าวหนเดียวแล้วก็ไม่เคยไปอีกเลยแล้วเขาก็มากราบหลวงพ่อก่อนจะลาเขาก็กลับไปก็มากราบลาหลวงพ่อท่านอาจารย์ครับโยมมันก็ไม่ไหวร่างกายมันก็ไม่ให้นั่งแล้วมันก็ปวดต้องนั่งบนโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งสมาธิโยมแล้วนั่งแล้วเป็นไงอะโยมมันก็จิตมันก็นิ่งแล้วมันก็เบาสบายดีนะแต่มันไม่ไหวนั่งไม่ได้นานไม่เป็นไรเรายอมไม่เป็นไรนั่งอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากนั่งอยู่อย่างนั้นแหละเราก็คิดไปอย่างนั้นนะยอมนั่งไปเถอะแต่ยอมมีโอกาสทำได้อยู่นะยอมทำไปวาสนายอมทำได้อยู่แล้วก็ห่างไป2ปีปีที่3พ่อมาหาหลวงพ่อไปนั่งเครื่องบินไปหาหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อตกใจไปทั้งสามีภรรยาหลวงพ่อท่านอาจารย์คะเรียกหลวงพ่อคะยอมก่อนนี่มนหลวงพ่อไปสอนนั่งสมาธิที่บ้านได้ไหมเอ๊ะโยมคิดให้ดีๆก่อนนะมันไม่สนุกนะโยมถ้าโยมจะนิมนต์หลวงพ่อไปเนี่ยมันได้อยู่หลวงพ่อไปได้แต่โยมเอาจริงไม่โยมไม่เอาจริงหลวงพ่อไม่ไปเสียเวลาหลวงพ่อมากเลยไม่เอาหรอกไปแค่สี่ห้าเดือนโยมเลิกแล้วไม่ไปอ่ะไม่มีประโยชน์อย่าไปเลยดีกว่านี่คือเริ่มต้นบริบทแรกเขารับปากหลวงพ่อหนูเอาจริงโยมผู้ชายบอกเขาเอาจริงเอาจริงโอเครับปากเอาจริงแล้วก็ไปก็7-8 ปีทำมานี่เพิ่งจะหยุดไปนะเพราะว่าเขามีหลานไม่มีปัญญาไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยเป็นต้นเหตุเขารู้จักว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันแยกออกจากกายได้มันไม่แยกออกจากกายมันแยกออกจากจิตมันมีอยู่ในกายนั่นแหละมันไม่ไปไหนเพียงแต่ว่าเราไม่ไปจับมันมีเวทนาเราไปจับมันเฉยๆมันก็เลยอยู่อย่างนั้นแหละนี่แหละคือธรรมโอสถนี่คือธรรมโอสถเมื่อเวลาเรามีเจ็บไข้ได้ป่วยเราป่วยจะถึงจะใกล้จะตายนี่แหละเราต้องเข้าใจธรรมะตรงนี้นี่แหละคือหนทางแห่งทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อมันมีความเจ็บปวดมากๆรุนแรงเข้ามากๆเรารู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ตัวไม่จนตรงของเราปุ๊บเราก็กอดอยู่กับมันได้ด้วยความเป็นปกติสุขอยู่กับมันได้เพราะเราปล่อยวางมันแล้วมันมีก็มีช่างหวนปล่อยไปอย่างนั้นแหละจิตมันก็ไม่เล่าร้อนจิตมันก็เบาสบายเวทนามันถามว่ามีไหมมีเป็นปกติมันแหละเพียงแต่มันอารมณ์ไม่ไปจับมันนั้นเพราะจิตกับเวทนาก็แยกออกจากกันคนละส่วนเข้าใจยังนี่แหละเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยมันมีอยู่แต่นี่เราจะข้ามมันไม่ได้ให้อุบายในการคิดไปเรื่อยๆให้มันลืมตรงนี้ไปแล้วมันก็ลืมสุดท้ายมันก็ข้ามตรงนี้ไปจิตมันก็เชื่อว่าเฮ้ยเวทนามันก็เราก็หยุดได้ถ้าเราไม่ไปจับมันจนวันหนึ่งปุ๊บก็เห็นว่าใช้กลอุบายนี้ไม่จำเป็นใช้พุทโธแทนพอพุทโธแทนเสร็จปุ๊บพุทโธมันก็หยุดมันก็สามารถหยุดตรงนี้ได้เพราะเราไม่ไปจับตรงนั้นไม่ต้องไปเจ็บหนอเจ็บหนอปวดหนอไม่ต้องไปจับเขาก็จับแต่อารมณ์พุทโธมันก็ข้ามไปได้จนกระทั่งเวทนามันหายไปพอเวทนาหายไปเสร็จมันนานๆเขามีจิตเขาสงบในระดับสงบมากแล้วบอกโยมท่านนิยมก็ดูสิสอนเขาหลุดไอ้ความปวดมาจากที่ไหนขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็ดูไปสุดท้ายก็รู้ว่าความปวดเจ็บปวดนี่มาจากที่จิตนั่นแหละโยมตรงนั้นแหละเวทนาในเวทนานี่มันเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนอาศัยหลวงพ่อหลอกลวงเขาให้เขาปฏิบัติมาถึงได้ถึงขนาดนั้น ที่เป็นอย่างนี้แล้วก็เลยกล้าไปอีกขั้นนึงก็เลยปัญญาเกิดขึ้นมาว่าความเจ็บปวดทั้งหลายมันอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะเราไปจับมันเฉยๆไปยึดมั่นถือมั่นมันเฉยๆแล้วปล่อยวางไปซะอย่าไปสนใจกับมันปล่อยมันเถอะมันปวดก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหละอย่าไปสำคัญมั่นหมายมันเลยมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะเราไปนั่งขดมันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันต้องปวดแต่นี่เราจะทำไงเราก็อย่าไปจับมันซะปล่อยมันซะอดทนขันติปรมังตโปติติขะท่องคาถาบทนี้ไว้แล้วมันจะข้ามไปเองแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นจนสุดท้ายก็จะเห็นว่ามันเกิดจากที่ใจมันก็มาหยุดที่ใจละมาแก้ที่ใจไม่ได้แก้ที่ปวดเข้าใจมาตรงนี้นี่แหละคือจิตแยกออกจากเวทนาคือไม่ได้แยกไปไหนละมันมีปัญญาที่สามารถไม่ไปจับตรงนั้นเท่านั้นเอง
1: นายกอสั่งให้นายขอไปวัดทำบุญแทนตนนายกอจะได้บุญหรือไม
0: ่ได้นายกอก็นายกอสั่งให้นายขอไปทำบุญที่วัด
1: เจ้าค่ะ
0: ได้ไม่ใช่ไม่ได้เท่ากับว่าเรามีเงิน100บาทผมก็นึกออกไหมลมแบ่งให้คนนี้ไป50บาทโยมก็เหลือ50เข้าใจยังเข้าใจไหมโยมนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: คำนี่คือคำตอบ
1: คือเราไม่ไปเอง
0: เราไม่ไปเองก็เรามีเงิน100บาทแล้วก็เหลือ50บาทนะถูกไหมโยมแต่ถ้าเกิดโยมมี100บาทโยมเก็บไว้100บาทโยมก็ได้100บาทถูกไหมโยมไปเองโยมก็ได้100บาทแล้วโยมไม่ไปก็แบ่งเขา50มันอันนี้มันตอบง่ายไม่ยากหรอกแต่ถามว่าได้บุญเหมือนกันหมดแหละไม่ใช่ไม่ได้แต่เราแบ่งให้เขาไป50
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเอง
1: คือตามที่หลวงพ่อพูดเมื่อตอนบ่ายอะค่ะคือการปฏิบัติแบบปีติสุขเอกคตาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันก็ไปที่อุเบกขาใช่ไหมคะพออุเบกขาเสร็จปุ๊บตัวเราก็จะหายใช่ไหมคะคือหลังจากนั้นน่ะโยมอยากได้คำตอบแบบชัดๆเลย
0: ว่า
1: โยมต้องไปยังไงต
0: ่ออันนี้หลวงพ่อขอถามคำหนึ่งนะโยมนะโยมใช้อะไรเป็นตัวกำหนดรู
1: ้ลมหายใจ
0: ลมหายใจเขาแล้วลมรู้โยมรู้ไหมลมหายใจเข้าออกเป็นยังไงขอโทษนะหลวงพ่อต้องถาม
1: ลมหายใจคือมันจะเป็นลักษณะคือพอมันไปเรื่อยๆมันก็จะแผ่วเบาใช่ไหมคะแผ่วเบาพอนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยลมหายใจมันก็จะหาย
0: หายทีนี้เราก็ต้องตั้งคำถามใหม่ว่าระหว่างช่วงที่โยมกำหนดลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกในก่อนที่จะเข้าถึงปิติสุขเนี่ยโยมมีความคิดไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลย
1: มันจะปีติสุขแล้วมันก็จะแบบจากนั้นมันก็จะไปนิ่งๆเฉยๆ
0: นิ่งๆเฉยๆแล้วความคิดมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วรู้ความคิดไม่มียังมีความรู้สึกว่ายังมีลมหายใจอยู่ไหม
1: คือมันจะบอกว่าแต่ละครั้งมันอาจจะได้ไม่เหมือนกันคือมันเคยไปถึงลมหายใจหาย
0: ใช่ไ
1: หมแล้วก็เคยไปถึงตัวหายโยมก็อยากจะรู้ว่าหลังจากตัวหายแล้วเนี่ยเอาแบบชัดๆเลยคือเราต้องทำยังไงต่อคะ
0: โยมที่หลวงพูดน่ะหลวงพ่อจะตอบไม่ชัดก็ได้อยู่แต่หลวงพ่อกําลังจะซักซ้อมว่าสิ่งที่โยมทํามาเนี่ยมันเป็นไปตามที่มันเป็นมันควรจะเป็นไหมเท่านั้นเองไม่เพี้ยนอะไรหรอกโยมเพราะนั้นหลวงพ่อจะถามก่อนว่าที่โยมกําหนดลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเนี่ยโยมมีความคิดมั้ยช่วงที่มันมีช่วงที่มันมีอะไรมีปิติมีสุขเนี่ยโยมมีความคิดมั้ยถ้าโยมตอบว่าไม่มีความคิด
1: ก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขกับจุดตรงนั้นมันมีความสุขมีความรู้สึกเราอิ่มสุขอย่างเงี้ย
0: โอเคเอาละไม่เป็นปัญหาหรอกทีนี้พอโยมว่าเข้าไปถึงเอตัทคะเนี่ยเอตัทคะคือจิตมันเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวก็หมายถึงว่าอยู่ในอารมณ์อันนั้นไม่มีอะไรเข้ามาวอกแวกในจิตของโยม
1: มันจะนิ่งๆเฉยๆแล้ว
0: นิ่งทีนี้ช่วงที่นิ่งเฉยๆเนี่ยคำว่านิ่งๆเฉยๆเนี่ยหลวงพ่อขอถามคำหนึ่งว่าโยมมีความคิดเข้ามาสอดแทรกไหมเป็นบางครั้ง
1: มีความรู้สึกไหมมีความคิดไหม
0: มันจะมีไหม
1: มันจะรู้สึกเฉยๆอะ
0: ไม่เฉยๆใช่ไหมไม่มีอะไรเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่มีใช่ทีนี้คำถามก็มีต่อไปอีกว่าช่วงที่โยมมีความเฉยๆอยู่นั้นน่ะโยมมีความรู้สึกว่าลมหายใจมันเป็นยังไงลมหายใจของมันน่ะขอโทษนะหลวงพ่อจำเป็นต้องถามเพราะว่าไม่อยากเราจะตอบทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องตรงไม่ตรงแล้วเดี๋ยวมันจะพาให้โยมหลงประเด็นไปอีกหลวงพ่อจะไม่มาสรรเสริญเยินยอให้โยมมันไม่ใช่หลวงพ่อจะแก้ปัญหาโยมต่างหากเวลานี
1: ้ลมหายใจยังไงอยากจะโยมนึกก่อนมันจะรู้สึกเฉยเฉยจากเฉยเฉยไปปุ๊บมันก็จะเฉยเฉยแล้วอะเนื้อมบอกไม่ถูกอะ
0: เอาละนะตอนนี้โยมฟังนะหลวงพ่อจะพูดแล้วนะจะเฉลย ปีติสุขมันเกิดจากลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกก่อนทีแรกเมื่อลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกมันจะมีความคิดสอดแทรกเข้าเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งอันนี้เขาเรียกว่าคณิกะมันจะมีความคิดสอดแทรกมาแล้วก็ดูลมหายใจได้มันสลับไปสลับมาก็ไปถึงอุปจารสมาธิก็คือจิตของมันจะอยู่ในลมหายใจถึง 70% ลุงเข้าใจไหมความคิดสอดแทรกเข้ามาเพียงแค่ 30% มันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกนี่คือเรียกว่าตรงนี้แหละมันจะเริ่มมีความสุขมีปิติเพราะอะไรปิติมันเกิดจากอะไรปิติมันเกิดจากสิ่งที่มันทำอยู่มันเกิดมันเหมือนกับสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นมาในจิตว่ามันทำสำเร็จแล้วมันได้ผลแล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นมาตรงนี้นี่คือลมหายใจก็รู้อยู่นะโยมหลวงพ่ออธิบายโยมฟังนะอธิบายโยมฟังเมื่อลมหายใจมันเข้าไป 70% มีสติตามลมหายใจได้ 70% อีก 30% เนี่ยมันมีความคิดสอดแทรกเข้ามานี่เขาเรียกอุปจารสมาธิเข้าใจไหมเมื่อมันมีความเมื่อมีลมหายใจเข้ามาอย่างนี้เรารู้ลมหายใจเข้าออกมันจะมีความละเอียดอยู่แต่ยังไม่ละเอียดมากคือหยาบกลางละเอียดถ้าพูดอย่างนี้มันอยู่ในระดับกลางกลางเนี่ยเพราะเมื่อมันมีปิติสุขมีปิติก็มีตอนนี้สติสัมปชัญญะมันต้องมีตลอดดมนึกออกไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากผู้ประพฤติปฏิบัตินี่หลวงพ่อจะทวนให้โยมเข้าใจนะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะตลอดจิตมันจะเข้าไปสู่เอตตคะคือตกผวังอันนี้ต้องระวังมันคาบเกี่ยวระหว่างสองทางสองแพ่งอันนี้โยมต้องเข้าใจนะมันเป็นทางสองแพ่งทางสองแพ่งแพ่งหนึ่งคือเข้าไปสู่ลมหายใจที่ละเอียดยิบเลยมันจะรู้เลยว่าสติมันจะรู้ทุกขั้นตอนในของลมหายใจเห็นไหมนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ถ้าโยมไม่นั่นแหละในปริยัติให้อธิบายว่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่นี่หลวงพ่อพูดในเรื่องของปฏิบัติเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ตัดตอนไปไม่ได้พูดถึงมันจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนปีติมันก็จะรู้อยู่แล้วมันก็จะวางปีติลงไปสุขก็จะวางสุขลงไปแต่มันจะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนี่คือลมหายใจนี่คืออะไรคือตัวสติคือสติสัมปชัญญะมันเป็นตัวรีเช็คให้เราว่าเรายังไม่ขาดสติไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาของผู้ประพฤติปฏิบัติมากโดยเฉพาะช่วงที่มันมีปีติกับมีความสุขเนี่ยมันเป็นความสบายจิตของคนเราเมื่อมีความสบายมันจะปล่อยทิ้งอารมณ์มันจะเข้าไปตกผวังแล้วตกผวังทันทีตกผวังนั้นมันจิตมันจะหายว่างไปเลยอันนี้อันนึงนะอันที่2อันที่2คือจิตถ้ามันมีสติสัมปชัญญะมันรู้ตัวตลอดมันจิตมันจะค่อยๆหายไปที่ลมหายใจจะตามมันจะตามลมหายใจจนสุดเลยสุดทางเลยสุดทางจนรู้เลยว่าลมหายใจหายแล้วหมดแล้วแล้วจิตก็อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนั้นตลอดมันรู้ไปอย่างนั้นตลอดเวลาไปนี้ตลอดมันจะลมหายใจหายไปจนกระทั่งลมหายใจหมดมันก็รู้อยู่ไม่มีลมหายใจแล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นสติฟะดูอยู่แค่ตรงนั้นเท่านั้นเองนึกออกไหมเมื่อสติอยู่อย่างนี้เสร็จมันจะรู้นะยังต้องรู้ทุกขั้นตอนนะอนาปานสมาปานสติต้องมีอนาปานสติยังเข้าใจไหมสติลมหายใจอยู่กับสติต้องอยู่ตรงนี้เมื่อตรงนี้เสร็จปุ๊บลมหายใจหายไปเมื่อสติเราตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นเราไม่กระโตกกระตากไม่คิดไม่ไปหมายมั่นอะไรจะเป็นเกิดขึ้นเราไม่คิดถึงตรงมันที่เมื่อกี้หลวงพ่ออธิบายว่าไอ้นี่แล้วมันจะหายไปไม่ได้ก็ตกกระตากไม่ได้แล้วก็อยู่เงียบอยู่เฉยๆดูไปอย่างนั้นแหละปล่อยไปอย่างนั้นจนที่สุดแล้วมันสุดจิตมันลงฐานก็คือร่างกายหายไปร่างกายหายไปจิตก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ความเจ็บปวดเมื่อยล้าหายหมดโยมจะอยู่ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็อยู่ได้เข้าใจมั้ยอันนี้เค้าเรียกว่าเข้าฌานเข้าใจมั้ยแต่พุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่าฌานทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ะที่สุดแล้วมันก็เสื่อมมันจะถอยออกจากฌานเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าที่ทางออกของพระอริยบุคคลก็อยู่ที่ตรงนี้คือเพราะอะไรหลังจากที่ฌานมันถอยออกมาพบสิ่งแรกที่เราจะจิตมันจะสัมผัสจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้คือมันจะไปกระทบก่อนก็คือลมหายใจ
1: ใช่ๆ
0: ถูกมั้ยนี่แหละพอลมหายใจเสร็จปุ๊บเราถึงเห็นเราถึงเข้าปัญญาถึงเข้าใจว่าร่างกายนี้ถ้าไม่มีจิตเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันก็เหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนที่จิตมันรู้ได้ไงรู้ได้เพราะมันเริ่มมีลมหายใจเมื่อไหร่นี่ลมหายใจนี่คือกายอันนี้กายเป็นสัญลักษณ์แทนกายและจิตที่มันสัมผัสรับรู้ลมหายใจเข้ามาอีกครั้งนึงคือจิตเมื่อจิตรับรู้เสร็จอันนี้คือกายอ๋อกายนี่เองถ้าจิตไม่มาสัมผัสรับรู้กายก็เหมือนดังท่อนไม้ท่อนฟืนเห็นไหมเมื่อเห็นอย่างนี้ปุ๊บปัญญาก็เกิดขึ้นมาทันที เนี่ยปัญญานี้เกิดมันแวบเกิดขึ้นมาทันทีแล้วว่ากายนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเราไปยึดถือมันไม่ได้มันก็ปล่อยมันเข้าใจปุ๊บจิตวุบกลับเข้าไปสู่สมาธิ

0: เหมือนเดิมเห็นไหมเขาไปจุดอยู่ที่จุดเดิมมันทันทีเลยคือลมหายใจไม่มีก็อยู่ความว่างเหมือนเดิมด้วยสติสัมปชัญญะเต็มร้อยนี่นะอริยมรรคมีองค์8ด้วยสติต้องมีสติด้วยสติจะอยู่ในองค์อริยมรรคมีองค์8นี่สมาธิก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและยังไม่พอต้องประกอบไปด้วยสติเมื่อมีสติอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้มันจะปุ๊บกับเข้าไปหาสมาธิอีกสมาธิก็คือความว่างไม่มีอะไรอีกเหมือนตัวเราก็ไม่มีมันจะรีออกมาให้เราเห็นอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยกลับมาที่เก่าอีกแล้วเมเค้าเรียกว่าชัวร์มั่นใจละเออมันเป็นอย่างนี้อ๋อนี่เองแล้วกลับเข้าไปอีกอนุโลมปฏิโลมเนี่ยพุทธเจ้าว่าอนุโลมปฏิโลมมันเข้าๆออกอย่างเงี้ยจนมันมั่นใจอ๋อร่างกายนี้ไม่มีจิตอันนี้มันเหมือนสักแต่ว่าท่อนไม้และท่อนฟืนร้องไห้หัวเราะได้ก็อยู่ที่ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองดีใจเสียใจอยู่ตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นเองมันก็วางร่างกายลงนี่คืออนาปัตตินี่คือทางออกของที่โยมเมื่อกี้พูดถึงตรงนี้นี่มาถึงตรงนี้นี่คือทางออกที่โยมจะต้องเดินต่อ
1: ก็คือสรุปแล้วคือออกจากตรงนั้นปุ๊บเราก็กลับมาดูลมหายใจอย่างเด
0: ิ
1: ม
0: ไม่ต้องบอกไม่ต้องดึงมันกลับมันกลับมันเอง
1: ใช่หมายถึงว่ากลับมาเอง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่คือดูลมหายใจ
0: มันดูหายใจดูจนกว่าเราจะอิ่มมันจะพอใจเมื่อไหร่มันก็จะหยุดมันจะถอนเองโยมเข้าใจไหมไอ้สมาธิตรงนี้โยมต้องเข้าใจหลวงพ่ออธิบายเนี่ยต้องเข้าใจนะเราต้องเข้าใจเราต้องสติต้องมากทีเดียวต้องไม่เข้าข้างตัวเองโยมต้องเข้าใจนะหลวงพ่อขอเตือนไว้นิดหนึ่งตรงนี้หลวงพ่ออธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วตอนนี้เมื่อมาจิตถึงตรงนั้นน่ะไอเอตัทธะนี่คือจิตที่เป็นอารมณ์เดียวก็อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองไม่มีอะไรเข้ามาสอดแทรกสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารการปรุงแต่งอะไรต่างๆนานามันจะยุติหมดนี่คือเอตัทธะคืออารมณ์เดียวอยู่อารมณ์ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่แรกมันลมหายใจเข้าก็รู้ปิติก็รู้สุขก็รู้อุเบกขาก็รู้หมดว่านี่คืออุเบกขาเมื่อเข้าไปถึงทุติยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุรฌานคืออันสุดท้ายนี่แหละที่ลมหายใจหายไปร่างกายหายไปนี่จตุรฌานฌานสุดท้ายแล้วสุดท้ายมันจะถอยกลับมาสู่ที่เดิมอีกนี่คือเป็นเรื่องของปกติของธรรมชาติของสมาธิเมื่อกลับมาสู่อันเดิมปั๊บมันก็เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันแรกอันนี้คือสติต้องตั้งมั่นให้ดีเพราะมันจะเป็นฉากฉามที่เห็นทีละจุดทีละจุดออกมาเห็นเลยว่ารูปตัวแรกคือร่างกายตัวแรกมันจะเห็นก่อนนี่คือเห็นเบสิกคือการทำงานของขันห้าทั้งหมดที่มันทำงานเราถึงจะเห็นไม่งั้นเราไม่เห็นเราจะไม่เข้าใจขันห้าเราจะไม่เข้าใจเราจะไม่เข้าใจขบวนการทำงานของขันเมื่อเข้าใจกระบวนการทำงานของขันเมื่อไหร่นั่นแหละจิตเราก็รู้แจ้งปุ๊บเราก็เข้าใจละเพราะฉะนั้นพออะไรที่มันเกิดขึ้นจากจิตปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดทันทีเลยนี่เดี๋ยวตัวนี้มันทำงานต่อละเห็นไหมจิตมันจะวกกลับเข้ามาสู่ความสงบทั้งที่เราไม่ต้องทำสมาธิมันก็จะมาตรงนี้เมื่อเราเห็นรูปเห็นรูปใดรูปหนึ่งปุ๊บรู้ว่ามันจิตมันมีปัญญาเอ้ยเดี๋ยวมันคิดต่อมันหยุดทันทีเลยนี่เนี่ยพอเกิดจากสมาธิเราเห็นตรงนั้นเป็นขบวนการทำงานของขันธ์ห้าเนี่ยพอถึงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จิตมันก็จะเป็นสมาธิตลอดปัญญาสติสัมปทานสี่มันจะเดินตลอดมันจะเดินเข้าไปถึงขบวนการของจิตของนามธรรมละกันนี่อันนั้นรูปเรื่องของรูปร่างกายมันจะเข้าใจเรื่องของร่างกายอันนั้นคือเรื่องของร่างกายเมื่อเข้าใจของกายเราจะเข้าใจกระบวนการของจิตของใจของเราที่มันทำงานยังไงอะไรคืออะไรสัญญาเกิดขึ้นยังไงอะไรเกิดขึ้นมันจะค้นหาเข้าไปในใจลึกๆของเราละกันนี่โยมเข้าใจไหมอธิบายต่อไม่ได้แล้วโยมเดี๋ยวมันจะลึกไปกว่านี้โยม

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณา

0: ไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจตนหังบุญยังวะทามิก็ขอสาธุการครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อทุกๆพระองค์พระเถระทุกไตรระทุกรูปกระผมพระชัยวัฒน์อาติอุทโนงอยู่วัดเวียงคำกาขาวที่จังหวัดเชียงรายพรรษา28พรรษาที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ได้เคยมาเมื่อ20กว่าปีก่อนยังเป็นสวนเป็นไร่นาได้เห็นบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ได้เห็นลูกศิษย์ลูกหาท่านนำแสงสว่างมาสู่สถานที่มาสู่บ้านสู่เมืองด้วยความอลังการด้วยวิสิทธิ์ที่คุณหาประมาณไม่ได้ครั้งนี้ก็ถือเป็นโชคที่ได้มีโอกาสมาถวายพระธรรมเทศนาเพื่อบูชาเป็นอาจริยบูชาในที่นี้มีครูอาจารย์ท่านผู้รู้หลากหลายมาภาพเป็นพระปกติธรรมดาก็ขอมาเล่าความรู้สึกเล็กๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่มีต่อพระรัตนตรัยมีต่อร่มผ้ากาสาวพัสสิ่งไรก็ตามที่มีสาระมีประโยชน์มีอานิสงส์ก็ขอถวายกุศลทั้งหมดทั้งมวลแด่พระบรมครูครูบาอาจารย์ทุกๆท่านทุกนามทุกจิตก็ขอเจริญพรกับผู้ที่มีศรัทธาประสาทะอันยิ่งใหญ่ผู้มีศรัทธาแล้วในพระพุทธศาสนาอันประเสริฐมาภาพเองเป็นพระบวชมาสมัยแรกยังไม่มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพวกโยมหลายๆท่านที่ได้กราบได้ไหว้ครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะชี้นำมาโดยตลอดตัวเองเมื่อบวชครั้งแรกก็บวชที่วัดปากน้ำภาษีเจริญพอบวชเสร็จก็ลาหลวงปู่หลวงพ่อขออนุญาตเข้าไปอยู่วัดต่างจังหวัดแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าคนเดียวไปอยู่ในป่าคนเดียวเมื่อก่อนเคยรับราชการพอลาบวชแล้วเลยเตลิดเปิดเพิงเข้าป่าก็ประพฤติปฏิบัติก็หวังหลายๆอย่างอย่างที่อ่านอย่างที่ศึกษามาจะมีความอยากความต้องการความปรารถนานานานับประการบำเพ็ญเพียรสารพัดแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีหลายๆอย่างด้วยจริตที่ยังไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยดัดนิสัยไม่มีโอกาสไม่มีโชคของพวกท่านหลายๆท่านนะมาอยู่ในป่าตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ในป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่เกือบ20ปีทำความเพียรก็ทำแบบตามตำราที่ได้ศึกษามาเอามันทุกรูปแบบตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็วิ่งไปที่ภูเขาลูกนู้นไปนั่งเพ่งดวงอาทิตย์ที่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาพระอาทิตย์ตกก็วิ่งไปอีกภูเขาหนึ่งขึ้นไปดูพระอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าได้เพ่งเป็นนิมิตเป็นกสิณฝนตกก็วิ่งไปในห้วยไปดูน้ำป่าที่ไหลหลากจากความสดใสกลายเป็นขุ่นข้น

ไปดูก้อนหินที่แหลมเปรี้ยวกลายเป็นขัดมันโดยกระแสสภาวะแห่งธรรมชาติทำอย่างนั้นทำแล้วทำอีกอย่างนั้นถึง7ปี8ปีถามว่าได้อะไรไหมไม่ทราบก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนความรู้สึกหลายๆอย่างจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าตัวเองได้พบพระพุทธพบพระธรรมพบประสงค์ในความรู้สึกของตัวเองมีครั้งหนึ่งที่เข้าไปในป่าก็มีผ่านนำทางเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะที่สำนักมันจะอยู่ในป่าน้ำหนาวตลอดเข้าไปกลางป่ามีอยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าตัวเองป่วยเป็นมาลาเรียก็ไม่ทราบพอไปถึงกลางป่าปรากฏว่ามาลาเรียกำเริบหนักจนกระทั่งทนไม่ไหวพอกลางดึกก็มีความรู้สึกว่าตัวเองสลบน็อกไปเลยเนาะน็อกไปก็เหมือนกับตายอะเนาะมันในความรู้สึกตัวเองนี่มันตายแล้วเนาะพอตายไปก็มีความรู้สึกเอ๊ะแปลกเห็นตัวเองเนี่ยมันออกมาข้างนอกแล้วไม่เห็นสภาพของขันที่มันนอนอยู่วันนั้นความรู้สึกอย่างนี้คือเกิดขึ้นก็คือไอ้คำว่าไอ้ท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้มันเห็นวันนั้นมันสำนึกอยู่อย่างจิตที่เคยมีพันธะผูกพันกับขันหรือสังขารมาโดยตลอดมีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราวันนั้นครั้งนั้นมีความรู้สึกว่าไอ้ขันที่เคยคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกผูกพันเลยมีความรู้สึกขาดจากมันทันทีว่าเอ๊ะนี่มันเหมือนกับท่อนอะไรที่นอนอยู่อย่างหนึ่งโอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยหลังจากนั้นไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็ลอยจิตมันก็ลอยออกมาสักพักหนึ่งขออนุญาตเล่าความรู้สึกเล็กๆก็ปรากฏว่าไปเห็นปุถุชนที่มีดวงจิตหลายๆจิตกำลังยืนเข้าแถวเป็นแถวไปหมดเลยกำลังจะเดินเข้าไปในเหมือนกับค่ายทหารเหมือนกับค่ายบางอาจันในความรู้สึกของตัวเองเขาบอกว่าคนที่เดินเข้าไปนั้นคงไม่ได้กลับมาแล้วล่ะแล้วมีความเห็นอีกอย่างว่าคนที่เดินเนี่ยเป็นปุถุชนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตตามโลกต่างๆไม่ได้สะสมบุญกุศลตามโอกาสอันควรเมื่อกายมันแตกสิทธิของการดำรงการคิดการนึกการเคลื่อนไหวขาดทันทีตอนนี้เรานั่งอยู่เราจะยกแขนยกขาหันซ้ายหันขวาจะกินจะยืนจะนั่งจะนอนมีความรู้สึกว่าให้เราทำได้หมดแต่ถ้าวันนั้นมาถึงสิทธิตรงนั้นขาดทันทีมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่เขาหมดเลยนะเขาเหมือนกับถูกจุงจมูกให้เดินไปตามวิบากที่เคยสร้างไว้ทำอะไรไว้ก็เข้าไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามเรื่องแต่ปรากฏว่าตัวเองเอ๊ะทำไมตัวเองมันมีสติมีความรู้ตัวตลอดแล้วมีความเข้าใจเกิดขึ้นด้วยว่านี่ไอ้กายมันพึ่งไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นท่อนไม้แล้วไม่มีความรู้สึกผูกพันวันนั้นจิตกับกายมันขาดบอกโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ไปเห็นกับปุถุชนที่บอกว่าเกิดมาไม่มีโอกาสได้สร้างสาระในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนามีความรู้สึกยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนตรงนั้นไม่มีแม้แต่ภาพหญิงภาพชายก็ไม่เห็นไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ดวงจิตที่กำลังเข้าแถวที่ไปตามสภาวะของวิบากโอ้โหนี่มันขนาดนี้เลยนะกายแล้วก็มาดูอีกเอ๊ะจิตเราเอ๊ะเรานี่มันยังมีเวลาเนี่ยยังไม่ใช่เรายังมีสิทธิอะไรบางอย่างพอคิดได้ขนาดนั้นอิดมันก็วูบกลับมาพอวูบกลับมามารู้สึกตัวอีกทีมันเช้าเออมันก็ค่อยช่วยขึ้นให้มันก็อาการไข้มันทุเลาลงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาก็ความผูกพันที่มีความรู้สึกเป็นตัวเราของเราเนี่ยโอ้ไอ้ขันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะว่ามันไม่เป็นที่น่าไว้ใจเลยมันพร้อมที่จะย่อยสลายและแตกผุพังตลอดเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับทุกท่านเหมือนกับเรามันมีโอกาสมันเกิดมา
มีสภาวะที่มีองค์ประกอบครบถือว่าเป็นโชคเหลือเกินมันมียานพาหนะอยู่ยานหนึ่งตอนนี้เรามียานคนละลำแล้วเรารู้จักของคุณค่ารู้จักคุณค่าของการใช้ยานนี้รู้จักไหมว่ายานนี้ควรจะนำไปสู่จุดหมายไหนแล้วยานนี้มันมีเวลาจำกัดเหลือเกินที่สำคัญมันไม่เที่ยงไอ้ตรงนี้เองโอ้มันเป็นอนิจจสัญญามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงนอกจากไม่เที่ยงมันมีทุกนานาประการที่เกิดขึ้นกับยานนี้มันพร้อมจะป่วยผุพังและจะแตกดับด้วยวิบากรูปแบบนานาประการจากโรคาพยาธิจากโยนภัยอัคคีภัยหรือภัยต่างๆนานาประการนอกจากนั้นยังมีวิบากที่เคยสร้างไว้อันเกิดจากการหักล้างทำให้เกิดความแตกดับในปัจจุบันโอ้มันไม่น่าไว้ใจเลยไอ้เวลาของยวดยานแต่ละคนมันมีตอนนี้เรารู้แล้วหรือยังว่าเรามีเวลาจำกัดเหลือเกินเราจะไปไหนเห็นเลยนะโอ้โหนี่เวลามันน้อยเหลือเกินเวลามันน้อยเหลือเกินแล้วที่โชคดีที่สุดโชคดีที่สุดคืออะไรเราได้พบหนทางอย่างหนึ่งก็คือเราได้พบพระพุทธศาสนาคำสอนในหลักการที่จะนำยวดยานนั้นไปสู่จุดหมายอย่างนั้นเหมือนกับเรือจุดมุ่งหมายที่เป็นอัคคาตาโลตถาคโตพระพุทธบิดาทรงชี้ทางแนะนำว่าให้นำยวดยานไปสู่จุดนั้นมันจะพ้นจากทุกรูปแบบที่เรียกว่าทุกข์ก็คิดถึงบทสวดมนต์ที่เราสวดกันทุกวันพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์โยมจำได้ไหมเราสวดมนต์กันทุกวันพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ลองมาดูสิถ้าโอปนัยโกน้อมมาดูตนโยมปฏิบัติธรรมอยู่หรือเปล่าธรรมะคืออะไรนะปฏิบัติธรรมอยู่หรือเปล่ารู้จักหรือยังถ้าเรายังทำอยู่ปฏิบัติอยู่จะเป็นอะไรใช่หมดไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาถ้าเรายังปฏิบัติอยู่ยังมีศรัทธาอยู่จำไว้การปฏิบัติด้วยศรัทธาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆพอบุญมันเต็มพอบุญมันเต็มทุกนิดนึงก็ไม่มีนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่ทำไปปลุกปลอบจิตใจตนให้มันเรามีหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ชี้แนะบอกกล่าวแนะนำทางตลอดนี่เป็นโชคโยมมีที่อยู่อาศัยมีวัดป่าตามไม่ต้องทำอะไรปฏิบัติอย่างเดียวนั่นแหละทำให้มากพระโหรีกตาทรงตรัสว่าทำให้มากเข้ามากเข้าที่สุดจุดหมายของความเต็มในธรรมทุกนิดนึงก็ไม่มีมันคุ้มเหลือเกินมันคุ้มเหลือเกินถ้าเรารู้จักตรงนี้นะถ้าเรารู้จักตรงนี้ทุกนิดหนึ่งก็ไม่มีลองหันมาดูนะมาดูขันมาดูสังขารมันมีแต่ทุกข์ที่ตั้งอยู่มีแต่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่สภาวะที่ไม่แน่นอนในอัตภาพนี้ท่านบอกโอปนัยโกให้ดูตนอยู่อย่างนั้นถ้าเห็นสภาวะตามความเป็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรตามความเป็นจริงเห็นตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนอะไรกับเราสอนอะไรกับเราสอนให้เราเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเห็นทุกข์เห็นเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์เห็นวิธีการประพฤติปฏิบัติที่ทำให้ทุกข์ดับแล้วประพฤติปฏิบัติตามกำลังของเราเราทั้งหลายนะถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแบบนี้อย่างน้อยที่สุดเราทำบุญกุศลทุกรูปแบบเราจะมีความสุขอยู่อย่างว่าไอ้บุญที่ทำในปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นการสะสมบุญคือการสะสมสะสมไปเรื่อยๆถ้ามันเต็มเมื่อไหร่ทุกนิดนึงสำหรับข้าพเจ้าก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติอยู่กำลังไหว้พระอยู่กำลังสวดมนต์อยู่ที่เป็นโชคเหลือเกินนะแต่ปุถุชนทั้งหลายมากมายเหลือเกินที่มีอัตภาพอันประเสริฐเกิดมาพบสิ่งเป็นมงคลก็เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงปู่หลวงพ่อว่าท่านตรัสว่าสิ่งที่เกิดยากที่สุดในโลกคือการเกิดมาเป็นคนเกิดมาพบพระพุทธศาสนามีศรัทธาในพระศาสนาและประพฤติปฏิบัติธรรมในพระศาสนาโอ้นี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะชีวิตเราถ้าเรายังอยู่ในคันลองแบบนี้จงมีความอลังการนะจงมีความอลังการจงมีฉันทะมีความรู้สึกภูมิใจในชีวิตของข้าพเจ้านะที่ได้ทำความดีที่ได้ปฏิบัติธรรมที่ได้ทำความเพียรจะเป็นทานเป็นศีลภาวนานะ
เลือกเฟ้นธรรมอันเหมาะกับตนเห็นว่าเหมาะมาควรแล้วประพฤติปฏิบัติตามกำลังตามฐานะอุฐานะอย่างหนึ่งก็คือถ้าธรรมมันเต็มบุญมันเต็มทุกนิดนึงก็ไม่มีพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ใครจะเป็นอะไรไม่ทราบสังขารนี้ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงถ้ามันเห็นตามความมันจริงความไว้ใจในสังขารมันจะน้อยนะความไว้ใจสังขารมันจะน้อยความเพลิดยินดีในสังขารมันจะน้อยความเห็นผิดมันจะน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยถ้าเห็นแบบนี้เห็นว่าอะไรเห็นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงถ้าเห็นแบบนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเราทั้งหลายสัมมาทิฏฐิคือจุดหมายแห่งคุณธรรมนะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมมียวดยานอันประเสริฐแล้วนะต้องรู้จักว่าจุดหมายที่จะนำยวดยานนั้นไปที่ไหนนะจุดหมายที่จะนำยวดยานนั้นไปที่ไหนก็คือความเห็นนั่นเองเห็นว่านี่คือทุกข์นะเห็นตามพระเจ้าสอนสอนเราว่านี่คือทุกข์นะอะไรอะไรพิจารณาดูใคร่ควรดูมันไม่พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเลยเวลาของเรามันมีจำกัดเหลือเกินเรามีวันนี้ยังมีลมหายใจพรุ่งนี้ไม่ทราบนะจงมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเหมือนเรากำลังง้าวสอนตลอดเวลาเล็งไปที่เป้าหมายนะพอเล็งไปที่เป้าหมายตลอดยังไงก็ไม่คลาดไม่เคลื่อนหลวงปู่หลวงพ่อสอนในเรื่องของอุปสมานุสติคือเห็นอารมณ์ของพระนิพพานเป็นอารมณ์พระนิพพานคือสถานะที่ยิ่งกว่าสุขสถานะที่ยิ่งกว่าสุขจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะถ้าสุขมันขนาดไหนไม่รู้มันยิ่งกว่าสุขนะถ้าความสุขนั้นนะความสุขนั้นถามดูไอ้ตายมันเป็นสุขไหมตายมันเป็นทุกข์ไหมเจ็บป่วยมันเป็นทุกข์ไหมนะพลัดพรากมันเป็นทุกข์ไหมอะไรเป็นทุกข์สถานะแห่งสภาวะนั้นทุกนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นคือจุดมุ่งหมายเพราะฉะนั้นอัตภาพนี้โอปนิโกลงน้อมมาดูใคร่ควรนิสสัมมกัลลังสโยกล่าวเตือนตนอยู่ตลอดเวลาดูตัวดูตนไปเรื่อยๆทำความเพียรไปเรื่อยๆโยมบุญคือการสะสมนะเหมือนกับแก้วน้ำที่มีศรัทธาอันประเสริฐไม่แตกไม่รั่วไม่ซุ่มโยมหยดไปเรื่อยๆหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปไหนเราเลยอยู่รอบๆตัวเราอยู่รอบๆโลกนามทั้งวัชรยานทั้งมหายานเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์เจ้าอยู่เหนือศีรษะไม่เกินศอกเป็นแบบนั้นจริงๆนะคุณโยมนะทำไปเถอะความดีเนี่ยมันยิ่งใหญ่ซึ่งมันยิ่งใหญ่ทุกชีวิตเกิดมาเพื่อสร้างความดีนอกนั้นไม่ใช่ถ้าทุกคนรู้ทุกคนเห็นทุกคนเข้าใจมันไม่มีใครหรอกที่จะผลักไสในการสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับตัวกับตนไม่มีใครหรอกที่ไปหลงไหลสิ่งไร้สาระไปแก่งแย่งในลาภยศสรรเสริญสุขมันไม่มีสาระในสถานะของชีวิตพอถึงเวลามันกายแตกไปไม่มีแม้สนิทหนึ่งที่ติดกับไปมันเห็นอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวคือบุญกุศลเท่านั้นที่ติดตามตัวไปได้นอกนั้นไม่มีอะไรเลยมันเห็นชัดเจนแล้วทุกชีวิตเราควรไหมสมควรไหมที่เราจะให้สภาวะแห่งวิบากทั้งหลายจุงจมูกเราต่อนี่คือความอิสระของข้าพเจ้าที่เกิดมาแล้วทุกคนอยากมีอิสระแต่ลองน้อมมาดูตนลองมาดูตัวลองดูซิว่าไอ้จมูกของเราเนี่ยมันมีเชือกร้อยรัดเหมือนวัวมันควายไหมจุงให้ไปหาความอยากอยู่หรือเปล่าจุงให้ไปหาความยินดีจุงให้ไปหาความโลภความกำหนงโกรธหลงรู้หรือเปล่าทุกชีวิตส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะมันเหมือนวัวมันควายที่ถูกจุงเข้าอยู่สู่โรงฆ่าสัตว์ชั้นใดกับชั้นนั้นตอนนี้เรามีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เรามีพระพุทธบิดาที่บอกทางแก่เราต้องสลัดแอกนั้นให้ได้ต้องยิงในตัวเองยิงในโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะที่สุดของบุญกุศลที่เราสร้างคืออะไรทุกนิดนึงก็ไม่มีทุกนิดนึงก็ไม่มีจำไว้นะพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ใครจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้าพเจ้ารู้แต่ว่าข้าพเจ้ามีลมหายใจอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าจะทำความดีตามกำลังตามฐานานุฐานะคิดแบบนี้กราบครั้งหนึ่งถูกพระพุทธกราบพระพุทธถูกพระพุทธกราบพระธรรมถูกพระธรรมกราบพระสงฆ์ถูกพระสงฆ์จะย่างก้าวจะคิดจะนึกอะไรมันเป็นบุญเป็นกุศลหมดมันจะมีความสำรวมระวังนั่นคุณโยมนะกายมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเป็นพาหนะในการนำไปสู่จุดหมายอันประเสริฐที่เราทั้งหลายได้สดับตับฟังแล้วหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์นะเป็นอัคคาตาโลตถาคโตคอยชี้แนะคอยบอกกล่าวนะชี้เป้าตรงตามที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อก็มาช่วยมาขัดเกลาบอกกล่าวช่วยเป็นกรอบเป็นเกาะเป็นกำบัง
ชี้นำเราอีกหลวงพ่อจึงบอกว่าเรานี่โชคดีเหลือเกินโชคดีมากๆเกิดในประเทศที่ประเสริฐที่เป็นองค์ประกอบเกื้อกูลต่อการบำเพ็ญเพียรโดยถ่ายเดียวท่านพระเรียกปฏิรูปเทสะวโสจะปฏิรูปเทสะก็คือสถานะอันควรเป็นสถานที่อันควรแก่การทำกิจอันประเสริฐบ้านเรานะจะบดร้อนเกินไปก็ไม่ถึงเป็นทะเลทรายอยู่ได้หนาวเกินไปก็ไม่ใช่หิมะตกจนกระทั่งจะเดินเหินจะไปไหนก็ไม่ได้ทำความเพียรตลอดมีสถานะมีข้าวปลาอาหารมีความพอดีมีความเป็นปกติแห่งสภาวะแห่งธรรมชาติเกื้อกูลต่อการบำเพ็ญเกื้อกูลต่อการปฏิบัติทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นคนบุคคลใดก็ตามที่ได้เกิดในแผ่นดินนี้เป็นบุคคลที่ทำบุญมาอย่างมหาศาลอดีตผ่านมาแล้วไม่ทราบแต่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเกิดมาพบพระพุทธเจ้าเกิดมาพบหลวงปู่หลวงพ่อเกิดมาพบหลักการอันประเสริฐได้สวดมนต์ได้ไหว้พระได้ประพฤติปฏิบัติธรรมโยมนี่คือโชคของข้าพเจ้าแน่นอนทุกกว่านี้ไม่มีสำหรับข้าพเจ้าจนยากกว่านี้ไม่มีสำหรับข้าพเจ้าในอดีตนะหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ในพระไตรปิฎกแสดงไว้หลากหลายแม้แต่ปุถุชนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนะไม่มีโอกาสได้สวดมนต์ไหว้พระแต่มีศรัทธาในหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์มีโอกาสในชีวิตครั้งเดียวถวายดอกไม้กรรมเดียวต่อพระสถูปที่เป็นที่ตั้งของพระอาหารธาตุที่เป็นที่ตั้งของธาตุของพระอริยเจ้านะเขามีดอกไม้กรรมเดียวที่จะไปถวายพระสถูปเดินไปยังไม่ถึงพระสถูปถูกโคถูกควายขวิดตายแค่นั้นเองในชีวิตพอกายมันแตกปั๊บจิตที่จับด้วยกุศลเจตนาหางบุญอย่างวทามิจับกุศลอยู่นำไปสู่สุคตินะพอลืมตาอีกนางบอกว่าโอ้โหมันเกิดวิมานอลังการเหลือเกินมีวิมานที่สีเหลืองสดเหมือนดอกไม้ที่นำมาถวายพระบุญทั้งชีวิตทำมาอยู่แค่นั้นนะยังได้โอกาสขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะสมบัติโลกไม่สามารถรับไม่สามารถจะรับเจตนาอันเป็นวิสุทธิเจตนาของนางนั้นได้ที่มีต่อพระอริยเจ้าด้วยวัตถุทานบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์เนื้อนาบุญบริสุทธิ์องค์ประกอบแห่งคุณธรรมครบบริบูรณ์ส่งผลให้เกิดอริยทรัพย์หาประมาณไม่ได้เมื่อสมบัติในโลกรองรับไม่ได้ก็จึงเกิดสวรรค์เพื่อรองรับเป็นสุคติของโลกสวรรค์สวรรค์มีหน้าที่รองรับบุญแค่นั้นไม่ทราบเป็นสุคติสภาวะเฉยๆนะเป็นขนาดนั้นลงโอปนะลงกลับมาดูตัวเองคุณโยมเคยถักบาตรพระมั้ยเคยใส่บาตรไหมเคยสวดมนต์ไหมเคยไหว้พระไหมเคยปฏิบัติธรรมไหมเคยฟังหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์แสดงธรรมเทศนาอันควรเกิดปิตินานัปการนะแล้วยังมีศรัทธาอยู่ยังได้ทำความเพียรอยู่พโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นลองดูตัวเองทุกกว่านี้ข้าพเจ้าไม่เจออีกแล้วไม่เจออีกแล้วมีศรัทธาภาษาศักดิ์นำไปสู่สถานะอันประเสริฐด้วยศรัทธานุสาลีกับปัญญานุสาลีจุดหมายชัดเจนด้วยเพราะท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในพระศาสนาพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกทุกจากทุกจุดหมายชัดเจนมากเรากำลังนำพาสังขารที่มีเวลาจำกัดนี้ข้ามโอคะข้ามไปสู่สถานะที่ทุกนิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นปัจจตังเวทิตาโปหินยูหิติวินยูชนผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้ทำความเต็มให้เกิดขึ้นแล้วยังประโยชน์ให้แจ้งแล้วย่อมเห็นสถานะนั้นตามความเป็นจริงด้วยตนเองฉันได้กับฉันนั้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้จงภูมิใจนะจงสร้างฉันทะความรู้สึกมีความสุขเหลือเกินที่ข้าพเจ้าได้กราบพระได้สวดมนต์ได้ไหว้ครูบาอาจารย์ได้โมทนาบุญที่เห็นในทุกขณะจิตได้คิดถึงบุญได้กราบบุญได้ทำกิริยาบุญทั้งกายวาจาใจแม้ข้าพเจ้านี่มีความสุขมีความยิ่งใหญ่มีความล่าเริงในบุญกุศลเหลือเกินจำไว้คุณนะทุกกว่านี้สำหรับข้าพเจ้าไม่มีเด็ดขาดไอ้สังขารนี้มันจะป่วยจะเจ็บด้วยสถานะใดมันเป็นปกติของมันอดีตผ่านมาแล้วอย่าไปสับสนกับมันปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้พบได้เห็นได้สดับตรับฟังทำอันหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ร้อยเรียงมาเป็นลำดับโดยตลอดนะเลือกเฟ้นสถานะอันเหมาะกับตนแล้วประพฤติปฏิบัติตามกำลังตามฐานานุฐานะนะทำไปเรื่อยๆอะไรเสียใจเสียไปอย่าให้ใจมันเสียปลุกปลอบจิตใจตนแบบนี้
ที่เห็นจุดหมายจำไว้นะทุกนิดนึงสำหรับข้าพเจ้าเกิดจะไม่ได้พบไม่ได้เจอเมื่อจิตตั้งเป็นสภาวะ

ประเสริฐแบบนั้นความเที่ยงแท้แห่งจุดหมายยังไงก็เกิดขึ้นนะเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างเหมือนพระเจ้าพิมพิสารเจ้าเห็นไหมท่านมีความเพียรมีจิตจดจ่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีความย่อท้อมีความล่าเริงในธรรมตลอดเวลาถึงแม้สังขารนั้นจะถูกทรมานด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตามจิตมุ่งตรงสถานานประเสริฐมีความมั่นใจอย่างถ่องแท้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์จำไว้นะทุกนิดนึงก็ไม่มีจุดหมายปลายทางให้การปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าชัดมากท่านมีความจดจ่อในธรรมพอกายแตกปั๊บนะการบำเพ็ญสถานะแห่งบุญกุศลท่านก็ยังทำต่อนะท่านเล่าว่าพอกายแตกจากสถานะของปุถุชนที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายไปจุตุในสวรรค์ชั้นจาตุมไปอยู่ในภูมิของยักษ์ท่านก็ยังทำความเพียรต่อมีความต่อเนื่องแห่งบุญกุศลสืบเนื่องต่อไปอีกเห็นไหมคุณโยมนี่จุดหมายมันชักจูงชักนำให้สภาวะของจิตมุ่งตรงอย่างถ่องแท้อย่างแน่วแน่ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจำไว้นะคุณโยมนะจงปลุกปลอบจิตใจตนให้มั่นนี่คือความยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้านี่คือความยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าไม่มีใครโชคดีเท่าข้าพเจ้าอีกแล้วไม่ต้องไปเตียบไปเคียงไปว่าคนนั้นคนนี้มีแต่เรากับเวลาของสังขารที่น้อยเหลือเกินอย่าไม่นะคุณโยมนะสังขารนี้ลองสำเนียกเถิดลองดูเถิดวันหนึ่งนะเมื่อกำลังจิตกำลังใจมันถึงไม่ต้องห่วงจิตมันถูกพัฒนาการด้วยความรู้ไม่จริงนะเพราะกระแสจิตมันสะอาดเข้าผ่องแผ้วเข้ามันเป็นอิสระเมื่อไหร่มันกลับจะชี้เห็นเลยว่าอะไรที่มันเป็นตัวรัดหรือร้อยพัฒนาการให้มันติดตรึงอยู่ในวัฏสงสารนี้มันจะกลับมาชี้เราเป็นแต่เพียงผู้เฝ้าดูนะเป็นแต่เพียงผู้เฝ้าดูความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นตามกำลังตามฐานะนุฐานะที่สุดของความเข้าใจเราจะพ้นจากสถานะที่เรียกว่าทุกรูปแบบจำไว้นะคุณโยมนะกลับมาอีกสวดมนต์ทุกวันจำนะพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกชัดมากเป็นอะไรที่ประทับใจเหลือเกินยิ่งใหญ่เหลือเกินมีความสุขเหลือเกินที่ข้าพเจ้าได้บวชได้เรียนได้ปฏิบัติธรรมมันยิ่งใหญ่เหลือเกินทุกกว่านี้สับสนกว่านี้สำหรับข้าพเจ้าไม่มีแล้วไม่ไปอวดกับใครมีความสุขมีความจดจ่อและก็ระแวงระวังกับขันธ์ที่มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วมีที่ดับหรือที่ศูนย์เป็นที่สุดคือมีความตายเป็นที่สุดรอบเวลาของขันธ์มีจำกัดนะเวลาของสังขารนี้มีจำกัดไม่มีนะคุณโยมนะไม่มีสถานะใดทั้งสิ้นมีแต่ข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวมันเป็นของมันอย่างนั้นจริงๆนะบุญเป็นอย่างนั้นนะทำให้สุดขุดให้ถึงตีให้แตกแจกให้ได้ความจะแจ้งแต่ของจริงปลุกปลอบจิตใจตนให้มั่นหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกว่าขุดบ่อรอทาราเร่งอุตสาห์ขุดล่ำไปขุดตื้นๆน้ำบ่มีขุดถึงที่น้ำจึงไหลเห็นไหมคุณโยมที่เขาขุดบ่อน้ำกันเขาก็เจาะไปเรื่อยๆนะเจาะไปด้วยความเพียรมีความมั่นใจเป็นวิตกนะต่อเนื่องเป็นวิจารณ์ทำให้มากเข้ามากเข้าที่สุดแล้วขุดจากดินแข็งกระด้างนะดินแข็งกระด้างก็เริ่มอ่อนนุ่มนะมีความชุ่มเกิดขึ้นเกิดปิติเห็นไหมมีความมั่นใจนะมีความมั่นใจมีความสุขใจชัดเจนเมื่อขุดต่อไปทำความเพียรต่อไปเวลาตาน้ำมันแตกมันเกิดขึ้นเหมือนไม่ได้ผุดธรรมดานะเวลาตาแน่มันถูกขุดถึงที่ทำสุดขุดถึงมันโพล่งขึ้นมาเลยนะมันโพล่งขึ้นมาจะเห็นเป็นที่พึ่งว่าโอ้โหมันเหลือเฟือจริงๆมันใช่จริงๆเหมือนกับเราที่กำลังเจริญทำความเพียรอยู่นะพอทำสุดขุดถึงนะทุกวันนี้นะเหมือนกับเราเจริญคุณโยมมาที่นี่มาบางครั้งหนึ่งได้มากราบพระศิลาของหลวงปู่หลวงพ่อมองออกไปเห็นหลวงปู่หลวงพ่อเห็นครูบาอาจารย์เห็นญาติโยมที่นุ่งขาวข่มขาวกำลังทำความเพียรกันกำลังเจริญความรู้สึกตัวนั้นมันมีความสุขใจเหลือเกินนะเหมือนกับมาอยู่ได้ชินมาอยู่ในแวดวงของครอบครัวที่อบอุ่นมันชื่นใจเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินเพราะเห็นอะไรเพราะเห็นจุดหมายของพวกท่านทุกคนพวกเราทั้งหมดจุดหมายที่เรายังมีศรัทธาประสาทะในบุญในกุศลอยู่จุดหมายมันชัดเจนที่สุดก็คืออะไรทุกนิดนึงก็ไม่มีนี่คือจุดหมายของเราอะไรที่เป็นทุกข์ถ้าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์พลาดเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์
นิดนึงก็ไม่มีนี่คือจุดหมายอันความนี่คือยิ่งใหญ่ของเราเรากำลังสะสมบุญไปเรื่อยๆนะสะสมไปแบบนั้นสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องกังวลนะหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้หมดมันอยู่ในใจโอวันนี้ก็น้อมมาสู่ตนทำความรู้สึกให้มากเข้ามากเข้ามากเข้าเพราะความรู้สึกเต็มนะพอสติมันเต็มนะจากเรากำหนดให้มันรู้มันจะกำหนดให้เรารู้มันจะพรึบเข้ามาเต็มตัวพอพรึบเข้ามาเต็มตัวนะมันจะมีความรู้สึกมันเห็นที่พึ่งจริงๆโอ้โหเราพยายามนะพยายามกำหนดให้ซ้ายรู้ขวารู้กำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พอทำสุดขุดถึงมันเต็มพรึบขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวรู้มันจะกำหนดให้เรารู้เองไอ้ตรงนี้ที่หลวงปู่หลวงพ่อเรียกว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมพอความรู้ตัวทั่วพร้อมมันเกิดขึ้นพรึบขึ้นมามันเห็นที่พึ่งมันเห็นจริงๆว่าโอ้โหมันขณะนั้นอารมณ์นั้นเดี๋ยวนั้นขณะนั้นนะความคิดจะอุบาทนะอุบาทแบบไหนจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงลักษณะใดก็ตามคิดให้ไปส่งมันไปอีท่าไหนมันสุดมันสุดจริงๆสติคือกำลังมันมีกำลังจริงๆในการต่อต้านสภาวะใจมันชื้นขึ้นมาทันทีนี่คือเปาะแรกแห่งคุณธรรมพอใจชื้นขึ้นมาโอ้มันมีที่พึ่งแล้วนะท่านจึงบอกกระแสทั้งหลายในโลกนี้มีสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายนั้นจะละได้ด้วยองค์ของปัญญาไม่ต้องมากังวลไอ้สติปัญญานี่มันเพื่อนรักกันสติเกิดปัญญาตามที่อยากจะบอกว่าความเพียรถึงแล้วไม่ต้องกังวลนะความรู้สึกแบบนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับทุกท่านมาถึงเวลาอันควรมันพรึบขึ้นมามันจะเห็นที่พึ่งจริงๆมันใช่เลยนี่น่ะคืออินทรีย์และพละมันเป็นกำลังอย่างยิ่งของการบำเพ็ญนี่คือกำลังมันชุ่มชื่นใจเหลือเกินอารมณ์แบบนั้นมันเห็นเลยเห็นอะไรเห็นพระพุทธตามความเป็นจริงเห็นพระธรรมตามความเป็นจริงเห็นหลวงปู่หลวงพ่อตามความเป็นจริงมันกราบได้อย่างสุดใจนะมันกราบพระพุทธสุดจิตสุดใจกราบพระธรรมสุดจิตสุดใจกราบหลวงปู่หลวงพ่อสุดจิตสุดใจนะเพราะกำลังมันถึงความเชื่อมนองแห่งสติมันก็ยาวมากเข้ามากเข้ามากเข้าในหนึ่งนะในหนึ่งเหมือนกับสติเวลามันเกิดมันพรึบขึ้นมาเหมือนกับจุดหนึ่งนะถ้ากำลังมันอ่อนก็จะหายไปเราก็จะมีอะไรปลุกปลอบจิตทำความเพียรต่อไปทำให้มากเข้าด้วยวิธีหลวงปู่หลวงพ่อแนะนำสารพัดนะกรรมฐานพื้นฐานหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์วางไว้ทั้ง40วิธีนอกจากนี้ยังมีครูบาอาจารย์ชอยชี้เนี้ยธรรมวิจยะเลือกเฟ้นธรรมอันเหมาะกับตนนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะตามจริตตามฐานทำให้มากเข้าสืบเนื่องต่อไปอารมณ์อันสงบนะครับมันก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะเหมือนกับจุดไข่ปลาพอเกิดขึ้นนะความตึงความพรั่งพร้อมของกับแผงแห่งสติมันคุมพืชขึ้นมาความรู้ตัวทั่วพร้อมมันปรากฏขึ้นนะพอกำลังของสติมันอ่อนมันก็กลับไปสู่สถานะเดิมไปกันต่อเดินกันต่อนั่งกันต่อทำความเปลี่ยนกันต่อแต่อะไรมันเกิดขึ้นแล้วความมั่นใจกำลังใจมันเกิดขึ้นเหมือนกับห้องที่มืดมิดอนันตการนะทำความเพียรพอทำสุดขุดถึงมันวืบขึ้นมานะวืบอะไรวืบมันมีแสงสว่างผ่านแวบเข้ามาในห้องมืดมิดอนันตการนะแสพอแสงสว่างผ่านแวบในห้องมืดแสงสว่างนั้นมันส่องให้เห็นส่องเห็นอะไรส่องเห็นแก้วน้ำเห็นตะปูเห็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์นานาประการที่เกิดในชีวิตเราที่เรายังมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นก็ไปเหยียบเตะแก้วน้ำเตะตะปูเถิดที่เกิดทุกข์นานาประการก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นมันถึงเหยียบนะแต่พอมันรู้มันเห็นถามมันจะเหยียบไหมมันไม่เหยียบแล้วอะไรที่เกิดทุกข์เกิดภัยมันไม่เหยียบแล้วนะมันไม่เหยียบแล้วนี่คือความกระจ่างนี่คือแวบเดียวเท่านั้นอารมณ์แห่งคุณธรรมเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นถ้าเรายังมีความมุ่งมั่นนะทำความเพียรต่อเนื่องไปอีกไอ้แสงพวกนี้ก็จะมาอีกมันจะแวบถี่ขึ้นเหมือนจุดไข่ปลาพอเกิดจุดหนึ่งแล้วก็หายไปกำลังมันอ่อนทำความเพียรต่อเนื่องกับอีกปลุกปลอบจิตใจตนใสเข้าไปอีกมันก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาเป็นจุดขึ้นมาอีกความถึงพร้อมแห่งความรู้สึกตัวมันพรึบขึ้นมาอีกพอเพิ่มขึ้นไปทำความเพียรต่อเนื่องไปอีกพอกำลังมันอ่อนก็ถอยอยู่อย่างนั้นที่สุดแล้วมันก็จะถี่ขึ้นจุดไก่ปลาพอเกิดถี่เรียงกันยิบขึ้นมันเป็นเส้นตรงช่องว่างไม่มีนั่นคือที่สุดแห่งทุกข์นี่คือที่อยู่ของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์นี่เองคือสิ่งที่เรากราบพระพุทธกราบพระธรรมถ้าประสงค์นี่คือรูปแบบเล็กๆแนวทางเล็กๆ
นะที่เรากำลังทำความเพียรไปถึงโยมนี่คือความวิเศษความโชคดีแห่งชีวิตเหลือเกินที่ข้าพเจ้ากำลังบำเพ็ญเพียรจงปลุกปลอบจิตใจตนให้มั่นจำไว้นะคุณโยมนะอัตภาพนี้

มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงลองสำเนียกดูนะมันไม่เที่ยงเลยมันไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงมันเป็นเพียงพาหนะนะถ้าเรารู้จักนำพาหนะนี้ไปใช้ในวิธีที่ถูกที่ควรเป็นโชคของเราแต่เวลาของพาหนะนี้น้อยเหลือเกินเป็นพาหนะที่พร้อมที่จะผุพังตามวันเวลาตามการตามสภาวะแห่งความไม่เที่ยงทั้งหลายแล้วมันก็จะวนไปไม่มีมันจะวนของไปมันอย่างนั้นตราบใดกามที่ยังมีความติดยึดหลงไหลในโลกอยู่ที่สุดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นเวียนว่ายตายเกิดตลอดเหมือนกับที่อื่นมาบอกว่าเหมือนกับเชือกนะที่ร้อยสนสะพายแล้วก็จุงไปเรื่อยๆเราเกิดมาในชาตินี้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดมาในชาตินี้เกิดในแผ่นดินอันประเสริฐที่พร้อมที่จะเกื้อกูลให้เราทำความเพียรได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีอะไรที่โชคดีขนาดนี้เราพร้อมแล้วหรือยังจะยืนขึ้นแล้วก็ประกาศตัวเองประกาศตัวเองแล้วก็ปลดแอกปลดเชือกที่มันสนตะพายเราจุงเราเป็นภพเป็นภูมิหาประมาณไม่ได้จุงไปหาความเพลิดเพลินที่มันหลอกเราไปเรื่อยๆให้มีความสุขพอไปไขว่คว้าจริงๆนะไปไขว่คว้าจริงๆว่าคิดว่าใช่แสวงหาแทบตายทำทั้งชีวิตปรากฏว่ามันอะไรมันเป็นมายาเล็กๆหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงในสภาวะของมายาต่างๆความตระหนักชัดตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้นความหลงไหลก็จะจุงจมูกเราไปไม่มีที่สิ้นสุดนะจุงจมูกเราไปไม่ที่สิ้นสุดครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อแสดงไว้ชัดเจนไอ้ขันธ์นี้สังขารนี้อัตภาพแห่งความเป็นความมีของเราทั้งหลายนี้นะถ้ามันตายแล้วกระดูกไม่ผุไม่พังกระดูกไม่ผุไม่พังกระดูกของเราคนเดียวของข้าพเจ้าคนเดียวมันจะสูงยิ่งกว่าภูเขาที่สูงที่สุดในโลกจนเราคาบไม่ได้นี่กระดูกของเราคนเดียวที่ถูกมันสนสะพายดึงเข้าไปเกิดดึงเข้าไปถูกสารพัดวุ่นวายวุ่นวายสารพัดจนท่านบัดนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราเกิดมาอีกแล้วเกิดมาอีกแล้วด้วยเหตุใดไม่รู้แต่บุญกุศลชักนำชักพาเกิดจากการสะสมของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาเกิดแต่แผ่นดินอันประเสริฐพบพระพุทธศาสนาพบหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะขัดเกลานะแล้วที่สำคัญที่สุดนะข้าพเจ้าได้สำเนียกนะได้สำเนียกแล้วว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์จำไว้นะถ้าพบภูมิทุกรูปแบบยังแฝงอยู่ด้วยทุกข์แฝงด้วยความรู้สึกที่ไม่จริงใจแฝงได้อุบายนานาประการแฝงด้วยมายารูปแบบใดก็ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าตรงที่สุดถ้าเราประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่นะทำให้สุดขุดให้ถึงทุกนิดหนึ่งก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้โชคดีเหลือเกินกำลังสะสมกำลังทำความเพียรตามกำลังตามฐานานุฐานะจุดหมายของข้าพเจ้าชัดเจนเหลือเกินจงมีฉันทะมีความเบิกบานในโอกาสของชีวิตเยี่ยงนี้อัตภาพนี้จะไปบำรุงบำเรอขนาดไหนไม่ทราบนะถึงเวลาของความแตกความเสื่อมมันถูกกำหนดไว้ชัดเจนมันเป็นของมันอย่างนั้นเองแต่เวลาของเรานี้วันนี้เดี๋ยวนี้ยังมีลมหายใจอยู่ใช้ลมหายใจน้อยๆของข้าพเจ้านี้ของเรานี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะให้คุ้มค่าที่สุดที่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาได้อยู่ร่มเงาของหลวงปู่หลวงพ่อที่ได้ปูหนทางไว้ประเสริฐแล้วได้ช่วยขัดเกลาชี้แนวชี้แนะนะสร้างกรอบให้เรามีที่อยู่ที่กินที่ดำเพียรโดยไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่คือบุญอันยิ่งของข้าพเจ้านะมองแค่นี้เป็นบุญใหญ่เหลือเกินไม่มีใครโชคดีเท่าข้าพเจ้าโอปนิคนดูตนนะคนยมนะทำตัวเองให้มากๆในภาพที่เขาวาดไว้แล้วคนมันตกนรกตกอบายเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปหมดในคาถะในต้นนั้นต้นนี้เขาบอกว่าเวลาคนตกนรกนี่เพื่อนมันเยอะใช่ไหมจริงๆแล้วเวลาเราตกอบายจำไหมคุณโยมนะทุกขติภพสุขนิดหนึ่งก็ไม่มีอย่าไปหวังเลยจะไปมองเห็นคนนั้นคนนี้มีแต่ดวงจิตเราดวงเดียวที่ทนทุกข์ทรมานอยู่สภาวะนั้นไม่มีหรอกนะคุณโยมนะมีเราคนเดียวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าทุกขติในภาพวาดเป็นอย่างนั้นไปเห็นมาอย่างนั้นเห็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไปสัมผัสเองมันเป็นอย่างนั้นมีดวงจิตเราดวงเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรเลยที่ทนทุกข์ทรมานด้วยวิบากที่สร้างไว้ด้วยเหตุแห่งความรู้ไม่จริงนะเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลา

0: นี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้สดับตับฟังแล้วข้าเจ้าภาพจะภูมิใจในเวลาของข้าพเจ้าในลมหายใจที่เหลืออยู่จงใช้ลมหายใจนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะที่ได้เกิดมาพบสิ่งอันประเสริฐนะตรงนี้มันไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าเราแล้วจำไว้นะทุกกว่านี้สำหรับข้าพเจ้าไม่เจอแล้วนะสถานะของเรามีถ่ายเดียวนะคือที่สุดแห่งทุกเป็นประโยชน์สานะจำไว้นะคุณโยมนะมาขอเตือนขอบอกด้วยความสัตย์จริงด้วยความรู้สึกดีตัวเองก็เหมือนกันมีความสุขเหลือเกินได้พบเห็นหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่มีปฏิปทามีความแน่วแน่ในการปฏิบัติอันเยี่ยมยอดนะมีจุดมุ่งหมายอันชัดเจนเหมือนกันเหมือนกับมาในสถานที่ที่เป็นครอบครัวอบอุ่นนะที่มีแต่ความเกื้อกูลอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันไม่มีครอบครัวใดที่ความยิ่งใหญ่มีความยิ่งใหญ่เท่าครอบครัวนี้อีกแล้วจำไว้นะคุณโยมนะนี่คือความโชคดีของเรานะจำให้ดีนะนี่คือความโชคดีของเราอย่าไปท้อแท้อย่าไปสับสนปลุกปลอบจิตใจตนให้มั่นทุกกว่านี้สำหรับข้าพเจ้าไม่เจอแล้วจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าชัดเจนแล้วจำให้ดีนะตั้งจุดให้ดีมีเจตนาให้ชัดเจนตรงนี้เรียกว่าอุปสมานุสติมีพานิพานเป็นอารมณ์มันชัดเหลือเกินนะมันชัดเหลือเกินถ้าโยมคิดแบบนี้ระลึกแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรมีสัมมาทิฏฐิเห็นไหมมีความมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงเมื่อมีความเห็นตรงแล้วโยมจะเคลื่อนไหวจะทำอะไรเหมือนกับเราน้ำสอนไปที่เป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วนะพอปล่อยมือออกไปมันก็จะพุ่งไปที่จุดหมายที่เราตั้งด้วยเจตนาบริสุทธิ์วิสุทธิเจตนาทั้งหลายนะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแล้วนะโอปนิโกจำไว้นะเข้ามาดูตัวเองน้อมดูตัวเองให้เห็นอนิจจสัญญาในตัวเองให้เห็นความเสื่อมถอยความไม่แน่แท้ขันเห็นตามความจริงแล้วมันจะไม่มีความลังเลสงสัยเลยนะมันจะเป็นของนั้นจริงๆพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันไม่มีใครมาทักมาทายมาสร้างความเลอะเทอะมาแก่งแย่งมาช่วงชิงว่าไอ้นี่ของกูไอ้นั่นดีกว่าเราไอ้นี่เลวกว่าเราไม่มีมันมุ่งมั่นอย่างเดียวเหมือนอะไรเหมือนคนที่ว่ายน้ำไม่เพ่นเหมือนเด็กที่ว่ายน้ำก็ตกน้ำตุ้มมันจะถามใครนะไปพลผักเราลงมาน้ำมันหนาวมันเย็นไม่มีแล้วมันตะเกียกตะกายให้พ้นภัยโดยถ่ายเดียวชั้นใดก็ชั้นนั้นนะพระโยคาวาจรพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อได้สดับตับฟังเมื่อเห็นทุกตามความเป็นจริงแล้วย่อมมีโยนิโสมนสิการน้อมจิตน้อมใจน้อมกายวาจาใหญ่โดยถ่ายเดียวเพื่อจะทำความสับสนหรือความทุกข์นั้นให้ชัดให้เกิดความตระหนักชัดในจิตในใจให้จงได้ให้พ้นจากสิ่งต่างๆนั้นให้จงได้จำไว้นะคุณโยมนะนี่คือความยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าจุดหมายของข้าพเจ้าชัดเจนเหลือเกินสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านี้เป็นจุดมุ่งหมายชัดเจนที่สุดเพราะพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อย่ามองข้ามคุณงามความดีแม้เพียงเล็กน้อยจำไว้นะคุณโยมนะบุญใช่ไหมใช่หมดทุกอย่างใช่หมดความสุขทุกลักษณะในโลกไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งพบจากพจน์หรือเกิดจากบุญนอกนั้นไม่ใช่เกิดจากบุญนอกนั้นไม่ใช่คุณจะมีกี่ล้านกี่บาทไม่ทราบนะคุณจะมีข้าวคำหนึ่งก็ไม่ทราบคุณต้องสร้างต้องทำมาถ้าคุณไม่สร้างไม่ทำมาข้าวมันตั้งต่อหน้าคุณจะตักใส่ปากมันก็มีเหตุมีปัจจัยให้คุณอดให้คุณงดในสิทธิตรงนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้เรามีศรัทธาแล้วหรือยังมีความสุขกับสถานะที่เราดำรงอยู่แล้วหรือยังมีความมั่นใจในโอกาสอันประเสริฐแล้วหรือยังเห็นบุญเห็นกุศลเห็นความโชคดีของตัวเองแล้วหรือยังถ้ายังไม่เห็นจงน้อมดูจงดูเถิดจำไว้นะจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าชัดเหลือเกินทุกกว่านี้ข้าพเจ้ายังไงก็ไม่เจอทุกกว่านี้สำหรับข้าพเจ้าไม่พบอีกแล้วไม่เจออีกแล้วเมื่อข้าพเจ้ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อข้าพเจ้ามาสู่การบำเพ็ญในพระพุทธศาสนาตามกำลังตามฐานะโดยฐานะขึ้นชื่อว่าไปถึงจุดหมายไม่มีสำหรับข้าพเจ้าเพราะจุดหมายชัดเจนที่สุดนะจุดหมายชัดเจนที่สุดเพราะเราอะไรเราปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์นอกนั้นไม่ใช่ชัดเหลือเกินนะจะมีความสุขแบบนี้จงระลึกแบบนี้ มีฉันทะมีความสุขเหลือเกินกราบครั้งหนึ่งก็มีความสุขนะกราบสองครั้งก็ใช่กราบสามครั้งก็ใช่เห็นใครทำบุญก็โมทนามันใช่หมดนะนะเห็นใครทำบุญเห็นมดเห็นหมูเห็นหนูเห็นหมานะคาบข้าวไปให้ตัวนั้นตัวนี้กินมันกำลังสร้างบุญของมันตามกำลังของสภาวะนะเพราะฉะนั้นถ้ามันทำของมันอยู่เนืองๆมันทำได้แบบนั้นมันก็กำลังทำบุญของมันแบบนั้นมันใช่หมดนะไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนามันใช่หมดถ้าเราเห็นแบบนี้มันจะเห็นแต่บุญเห็นกุศลนะส่วนใครที่ยังไม่สำเนียกไม่แปลกเลยหลวงปู่หลวงพ่อก็จะชี้เห็นถ้าเราบอกกล่าวได้มันแน่นอนเราทำทันทีถ้าบอกกล่าวไม่ได้หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็แสดงชัดเจนที่สุดนะท่านก็แสดงโดยในของดอกบัวสี่เหล่านะเราเป็นเหล่าไหนไม่รู้นะถ้าเราโชคดีแล้วมีศรัทธาแล้วจงน้อมดูตัวเองสร้างสะสมบุญตามกำลังของเราอย่าไปท้อแท้อย่าไปสับสนอย่าไปคิดว่าได้นั่นไม่ได้นั่นไม่มียิ่งใหญ่มากนะถ้าสงสัยในบุญวิธีแก้ความสงสัยในบุญมันง่ายที่สุดนะโยมอยากรู้ไม่ทำยังไงอยากรู้ไหมว่าสงสัยว่าบุญฉันทำแทบตายมันไม่เห็นผลสักทีอยากรู้ไม่ทำยังไงอยากรู้ง่ายวิธีการจากเห็นบุญตัวเองโยมต้องลองตายดูลองตายไหมไม่ต้องลองหรอกได้ตายได้แต่ถ้าจะตายแล้วอย่าทิ้งยังไงรู้ไม่รู้ทำบุญไว้ก่อนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ของเราชี้แนะบอกนำตลอดคนทำในโชคดีเหลือเกินจำไว้นะโชคดีเหลือเกินสิทธิในบุญที่มันอลังการเหลือเกินมันอลังการเหลือเกินบุญเล็กบุญน้อยมีสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้สำหรับตัวอาตมาเองมาไม่ได้มองว่าโอ้ทำบุญนั้นได้อย่างนั้นนี้มารู้แต่ว่าไอ้คนทำบุญในพุทธศาสนามันเป็นบุญใหญ่นะพอบุญใหญ่คุณจะทำทานศีลด้วยเจตนาวิสุทธิเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยพออานิสงส์ของบุญเกิดปั๊บสมบัติโลกรับไม่ได้สมบัติโลกรับไม่ได้พอสมบัติโลกไม่รับไม่ได้มันก็จะมีสุคติเป็นเครื่องรองรับมีจาตุมดาวดึงยามาดุสิตานิมมาปะละนิมมีชั้นพรหมต่างๆเป็นเครื่องรองรับคุณธรรมที่คุณโยมทำไว้ด้วยวิสุทธิเจตนาเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับข้าพเจ้าที่ทำคืออะไรจุดมุ่งหมายชัดเจนนะคือการทำที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นเพราะเราทำบุญในพุทธศาสนาพระเจ้าสอนเรื่องเดียวพระศาสนามีในเดียวคือทำที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยจำไว้นะให้มีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับการโอกาสได้ทำบุญทุกรูปแบบไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปอิจฉาหรือสยาไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรทั้งนั้นมีโอกาสทำอย่ามองข้ามคุณงามความดีแม้แต่เพียงเล็กน้อยหยุดเติมไปเรื่อยๆเมื่อโยมมีศรัทธาภาษาธรรมมีความเข้าใจที่เป็นสมาธิเหมือนกับแก้วน้ำที่ไม่แตกไม่รั่วไม่ซึมโยมหยดไปเหอะก้าวซ้ายรู้ขวารู้มันก็หยดติ้งหายใจรู้หายใจเข้ารู้ออกรู้มันก็หยดติ้งพวกนี้ไม่มีเหือดมีแห้งหยดไปเรื่อยๆนะบางคนสะสมมาอีกนิดเดียวมันจะเต็มแก้วแล้วเพราะสภาวะของความเต็มในพระศาสนาทรงตรัสว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติมันเป็นสภาวะที่รู้ด้วยตนเองมันเห็นเองกระจ่างเองแจ้งเองด้วยตนเองนะไม่มีบัญญัติไม่มีบัญญัติสภาวะนี้เป็นสภาวะแห่งความเต็มฉะนั้นจงมีความสุขจงมีความมุ่งมั่นทำบุญตามกำลังตามฐานานุฐานะอย่าไปมองว่าโอ้โหนั้นทำอย่างนี้คนนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินอยากเป็นอย่างนั้นไม่รู้ดูตัวเองนะบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณโยมปตานุโมทนาเห็นโมทนาก็ได้แล้วนะหลวงปู่หลวงพ่อแบบนั้นนะยกมือวันทากราบไหว้สาธุการก็เป็นบุญแล้วนะอะไรเสียได้เสียไปอย่าให้ใจหรือให้จิตมันเสียรักษาใจตัวเดียวนะคุณโยมนะทำไปเรื่อยๆมีจุดหมายชัดเจนอย่างนี้ผิดเพี้ยนแต่ชีวิตนี้ไม่มีสำหรับข้าพเจ้าแล้วนะที่สุดท้ายของการแสดงพระธรรมเทศนามาภาพเองไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเพียงแต่ว่ามีศรัทธาชัดเจนในครูบาอาจารย์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นชื่อว่าความลังเลสงสัยในการบำเพ็ญไม่มีแม้แต่เพียงนิดเดียวขึ้นมาจุดหมายในรูปแบบใดไม่ทราบกำลังสะสมไปตามกำลังของตัวเองทุกวันนี้ก็มีความสุขนะมีความสุขกับตัวเองที่ได้กราบพระ ได้สวดมนต์มีความรู้สึกวันนี้ได้สวดมนต์ถ้าไม่ได้ทำจะบอกว่าจะทำเพิ่มพวกนี้ไม่ใช่เวลามันหมดไปก็สูญไปเรื่อยๆเวลาเรามีวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้สุดท้ายขอคุณโยมดูลมหายใจของเรานะใช้ลมหายใจของเราที่ยังมีวันนี้ขณะนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มค่าที่เกิดมาพบสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกที่ไม่มีใครจะมีโอกาสยิ่งหรือเท่าข้าพเจ้าเลยเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาพบหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ชอยชี้แนะสร้างกรอบวิเศษให้แก่ตัวเองไม่มีใครโชคดีเท่ากับข้าพเจ้าเลยจงรักษาความโชคดีตรงนี้จงปลุกปลอบจิตใจสะสมบุญกุศลตามกำลังของเราจุดมุ่งหมายของพวกเราทั้งหลายชัดเจนที่สุดจำไว้นะพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมโดยพระครูสิทธิวรวัตรหรือพระอาจารย์ชัยวัตรอติวัฒโนวัดเวียงคำหรือวัดตาขาวดอยจอมขวัญบ้านเทิดไทยตำบลแม่สลองใหม่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมตอนสงบให้เป็นเย็นให้พอเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์ชีวิตบางเรื่องเราจดจำได้แต่บางเรื่องเรากลับลืมเลือนไปถ้าเราฝึกจิตของเราเป็นประจำอาจทำให้เรานึกถึงเรื่องราวดีๆในอดีตได้แม้จะผ่านไปกี่สิบปีก็ตามและเรื่องนั้นอาจเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับตัวเราเองและผู้

0: วัดแห่งหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือห่างไกลผู้คนแต่ไม่เคยขาดคนเข้าวัดด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าอาวาสท่านมีเมตตากับทุกคนไม่เลือกว่าจะยากดีมีจนท่านให้ความสำคัญเท่าเทียมกันจึงมักจะได้ยินชาวบ้านพูดกันเสมอว่าท่านครูบาเป็นผู้มีบุญลงมาโปรดสัตว์โดยแท้คนภาคเหนือมักจะยกย่องพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีพรรษาเยอะว่าครูบาแทนคำว่าหลวงพ่อหรือหลวงปู่วันนี้ครูบาท่านมานั่งใต้ต้นไม้หน้ากุฏิเหมือนเช่นเคยอากาศเย็นสบายเพราะเป็นฤดูหนาวแสงแดดยามบ่ายส่องลอดผ่านพุ่มไม้ใหญ่ลงมาตรงที่ครูบานั่งพอดีทำให้ท่านดูสว่างสวยกว่าผู้ที่นั่งรายล้อมอยู่ซึ่งมีทั้งพระภิกษุอาคันตุกะภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดคอยอุปถากอยู่ถัดออกมาเป็นบรรดาญาติโยมที่พาลูกเขยลูกสะใภ้และหลานๆมาให้ครูบาอบรมบ่มนิสัยซึ่งเป็นกิจที่ท่านทำตามปกติด้วยเมตตาท่านครูบาเอ่ยถามภิกษุอาคันตุกะก่อนว่าม
1: าด้วยเรื่องใด
0: พระภิกษุรูปนั้นได้นำกระดาษแผ่นหนึ่งมอบให้ท่านครูบาและกราบเรียนว่าม
1: ีหนังสือสนเทศส่งเวียนไปตามที่ต่างๆกล่าวหาท่านครูบาหลายเรื่องแต่ไม่ลงชื่อผู้ใดเขียนท่านจะแก้ข้อกล่าวหาอย่างไร
0: ท่านครูบานั่งเฉยไม่ตอบไม่แก้ตัวได้แต่นั่งฟังและรับรู้พูดเพียงแต่ว่า
1: ความจริงมีอยู่ในโลกหากจะปรากฏให้เห็นจริงในวันข้างหน้า
0: ภิกษุอาคันตุกะร้อนใจกราบเรียนท่านว่าน
1: อกจากหนังสือสนเทแล้วยังมีการกล่าวติฉินนินทาท่านเป็นอันมากท่านเคยคิดจะกล่าวตอบโต้เขาบ้างไหม
0: ท่านครูบา ยิ้มและตอบว่า
1: ไม่ได้ว่าอะไรแต่คิดว่าเป็นโชคดีที่เราเป็นพระมานานแล้วเคยได้ยินแต่เขาสรรเสริญเยินยอว่าดีทั้งนั้นซึ่งมีแต่จะพาให้หลงตัวมาบัดนี้ได้ยินเขาด่าว่าร้ายและติฉินนินทาก็นึกเสียว่าให้เขาติเขาด่าเสียบ้างก็ดีเหมือนกันเรามีขันติใช่ว่าเอาไว้ต้มแกงเอาไว้อดไว้ทนต่างหาก
0: จบการสนทนากับภิกษุอาคันตุกะแล้วก็เป็นเรื่องของบรรดาญาติโยมซึ่งมักเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพูดจาเสียดสีนินทากาเลคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นและก็เกิดความขัดแย้งทะเลาะกันขึ้นในครอบครัวรวมไปถึงในสังคมเล็กๆด้วยแย่งกันพูดวุ่นวายไปหมดท่านครูบาใช้อุบายให้ทุกคนเอากระดาษมาจดข้อความในหนังสือเล่มหนึ่งแล้วให้ข้าพเจ้าอ่านทวนให้คนอื่นฟังดังๆข้อความนั้นเป็นแง่คิดระหว่างตนกับผู้อื่นเมื่อเราจับกลุ่มพูดถึงผู้อื่นเราคิดว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อคนอื่นจับกลุ่มพูดถึงเราเราคิดว่าเป็นการนินทาเมื่อเราใช้จ่ายอย่างไม่อั้นเราคิดว่าเป็นคนกว้างขวางเมื่อคนอื่นใช้จ่ายอย่างไม่อั้นเราคิดว่า เขาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเมื่อเราตระหนี่เราคิดว่าเราเป็นคนมัธยัสถ์เมื่อเราเสียเปรียบผู้อื่นเราคิดว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์เมื่อคนอื่นเสียเปรียบเราเราคิดว่าเขาเป็นคนโง่เมื่อเราได้เปรียบผู้อื่นเราคิดว่าเราเป็นคนฉลาดเมื่อคนอื่นได้เปรียบเราเราคิดว่าเขาเป็นคนโกงเมื่อเราทำผิดเราคิดว่าเป็นความพลั้งเผลอเมื่อผู้อื่นทำผิดเราคิดว่าเขาเป็นคนเซ่อซ่าโทษผู้อื่นแลเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขนตดผู้อื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเมื่อข้าพเจ้าอ่านจบก็รู้สึกขำกับกลอนบทท้ายจึงหัวเราะออกมาด้วยเป็นวัยที่ยังคึกขนองอยู่เลยถูกคุณลุงดุเสียงดังท่านครูบาไม่ว่าอะไรยิ้มน้อยๆและให้โอวาทกับทุกคนว่า
2: ก่อนรับผิดชอบเป็นมารยาทที่ดีของชาวพุทธจงนึกถึงอกเขาอกเราถ้าเราทำผิดจริงเขาติอย่าโกรธถ้าเราไม่ผิดเขาติ

0: ยิ่งเฉยเสียเป็นการดีถ้านิ่งไม่ได้ก็อย่าติตอบเพียงแต่นึกว่าเขาเป็นคนพูดไม่จริงก็พอแล้วโทษที่ร้ายแรงและใหญ่โตที่สุดก็คือการไม่รู้จักโทษของตัวเอง
1: จากนั้นท่านครูบาก็ให้ศีลให้พรและพูดทิ้งท้ายว่า
0: คนเราถ้าสงบให้เป็นเย็นให้พอก็เป็นสุข
1: ทุกคนกล่าวสาธุขึ้นพร้อมกัน

แม้เวลาจะล่วงผ่านนานแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยลืมคำสอนของท่านและนำมาเตือนใจตัวเองเสมอโดยเฉพาะในยามที่ถูกตำหนิหรือคิดจะตำหนิผู้อื่นเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมสงบให้เป็นเย็นให้พอโดยหนานโร

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเรา

ต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิตกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิต

เมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

ยามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคงใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ถามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโลมาขนมีนขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นว่าสกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบักสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเคก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคราวกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเดิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้ง

ติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิด

ภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะว
1: า
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ข้าชามิ
1: สังฆังสระนังข้าชามิ
0: สังฆังสระนังข้าชามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสระนังข้าชามิ
0: ดุติยัมปิพุทธังสระนังข้าชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: นาเวระมณีจิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีจิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัจฉะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโพกสัมปทา
1: สาธุ
0: เยรนิปุติงติตัสมาสิรังวิโสต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมพันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์คงสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบสถ์ตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
2: วัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมัน

0: มณีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนาวรามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่านเอ081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

จริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้วันนี้ก็ญาติโยมก็มาถือศีลอุโบสถกันมากจะมานอนข้างกันที่วัดถ้ารวมกันแล้วก็ร้อยกว่าคนมีทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายพอดีคุยกับญาติ

โยมเสร็จก็เลยเดินทางมาพอตีหนึ่งกว่าก็ลาญาติโยมมาที่สถานีญาติโยมก็สนใจในการประพฤติปฏิบัติกันคุยกันแล้วก็หายง่วงพอตมามาก็บอกว่าเป็นไงโยมจะง่วงหรือจะนอนหรือเปล่าไม่มีพระคุยก็คงจะนอนหลับกันแต่บางคนก็อาจจะนั่งยันสว่างเพราะวันพระ8ค่ำ15ค่ำกลางเดือนญาติโยมจะมาถือศีลควังธรรมนั่งสมาธิกันยันสว่างถ้าญาติโยมที่อยู่ใกล้วัดสังฆทานผู้ใดสนใจก็มาได้ถืออุโบสถวันพระทุกตึงเดือนหรือว่า8ค่ำเราอยู่บ้านมานานแล้วก็หัดมานอนวัดดูบ้างพอมาอยู่วัดจะได้ยินเสียงสวดมนต์ภาวนาเป็นการแนะนำในทางสงบใจก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะเราติดบ้านมันมานานแล้วก็ควรจะมาสนใจติดศีลติดธรรมกันเสียบ้างก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจวันนี้ก็คุยกับญาติโยมไปในเรื่องว่าคนเราควรจะเตรียมตัวก่อนเจ็บก่อนไข้ก่อนตายว่าจะทำอย่างไรดีเรายังไม่เคยทนทุกขเวทนาได้ถึงขั้นนั่งสมาธิผ่าน1ชั่วโมงขึ้นไปคือบางคนนั่งได้แค่15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ปวดเมื่อยแล้วเรานั่งสมาธิผ่านชั่วโมงนึงขึ้นไปนี่เราจะผ่านเวทนาได้การผ่านเวทนานี่จะทำให้เรานี่ได้เป็นนักอดทนต่อสู้ถ้าเกิดมันความเจ็บความตายมาโยนให้เราถึงขณะนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเราจะอดทนได้ไหมถ้าอดทนไม่ได้เราก็แพ้เวทนาเวทนาก็พาเราไปทุกขติจิตใจเราก็เศร้าหมองไม่มีความสุขสงบในเมื่อเราเจ็บเราไข้จะดิ้นทุรนทุรายหาเรียกร้องแต่หายาหาหมอก็ช่วยตัวเองไม่ได้มีแต่ทุกข์ใจมีแต่ทุกข์กายฉะนั้นเราจะต้องฝึกประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่จะเป็นกำลังที่จะเป็นยารักษาใจของเราให้สงบสุขได้กายนี่ถ้ามีทุกข์แล้วเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ด้วยใจถ้าหากว่าเล่าร้อนไม่สงบสุขมีความทุกข์กังวลเรื่องจิตใจก็ทำให้ร่างกายนี่เดือดร้อนด้วยฉะนั้นกายก็ถ้ามีทุกข์เป็นไข้ป่วยก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ใจเราถ้ามีกิเลสมีความทุกข์กายไม่ทุกข์ใจไม่สงบใจก็ทำให้ร่างกายของเราเล่าร้อนไปด้วยทำอย่างไรเราจะให้กายและใจนี้มันสามัคคีกันมีความสุขสงบแต่ถ้ากายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราปฏิบัติใจให้ดีมันก็ช่วยได้ใจนี่เป็นเหตุที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบสุขได้ฉะนั้นญาติโยมที่จะเดินทางไปหนทางถูกต้องในทางธรรมวินัยเข้าถึงทางถูกสงบสุขในบ้านปลายได้ก็ต้องปฏิบัติตัวเองให้เข้าถึงสมถกรรมฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีกรรมฐานแล้วเราจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้ตอนนี้เรายังไม่มีทุกข์นะเรายังไม่ได้เตรียมตัวเรายังหลงยังลืมตัวอยู่ยังไม่ได้เข้ามากำหนดรู้เรื่องด้านจิตใจแต่ถ้าเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นจะทำยังไงใครจะช่วยเรานี่ก็คุยกับญาติโยมเราจะต้องเตรียมตัวก่อนเจ็บเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนเรียกว่าเราจะได้มีที่พึ่งทางใจที่เราไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเขาเอาคนตายออกไปแล้วคนตายออกไปเขาก็เปลี่ยนเตียงเปลี่ยนผ้าเสร็จเขาก็เอาเราเข้าไปแทนเราก็นึกว่าเตียงนี้ยังไม่มีใครนอนเลยแต่ความเป็นจริงเพิ่งดุลออกไปเมื่อสักพักนี่เองเอาคนตายออกไปนี่เองเอาเข้าห้องดับจิตแล้วเราก็ไปนอนแทนเราก็นึกว่าจะหายนึกว่าจะให้หมอรักษา
แท้ๆเตียงเนี่ยมันนอนตายกันซ้ำซากมาแล้วนับเป็นร้อยเป็นพันปีหนึ่งไม่ใช่น้อยทุกเตียงแต่ตัวเราไม่รู้ไม่ทราบเลยแต่หมอทราบดีฉะนั้นถ้าเราทราบซะแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อมรณานุสติไปนอนที่ไหนก็ไม่พ้นที่ตายไปเดินที่ไหนก็ไม่พ้นที่ตายไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นที่เจ็บที่ตายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะสลดสังเวชมีทางเดียวที่เราจะไม่พ้นจากความตายจะเดินไปไหนก็ไม่พ้นที่ตายพระพุทธเจ้าจึงบอกอานนท์นึกว่าที่ไหนไม่มีที่ตายบ้างที่ตายของพระพุทธเจ้าที่ตายของพระองค์เนี่ยเดินไปตรงใดเอาเข็มไปจี้ไปจิ้มไม่พ้นที่ตายของพระองค์เลยเอาเข็มไปปักจิ้มลงตรงพื้นดินตรงใดที่นั่นเป็นที่ตายของพระองค์ตายมาหมดตายจะนับชาติไม่ได้เนี่ยฉะนั้นจึงจะหลีกเลี่ยงความตายไม่พ้นทางที่จะไม่ตายคือทางเดียวคือทางปฏิบัติธรรมะธรรมะนี่จะทำให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายธรรมะเป็นทางพ้นทุกข์ศีลนี่จะเป็นที่พึ่งของเราเบื้องต้นที่จะทำให้จิตใจของเราไม่หวั่นไหวไม่กลัวต่อความตายสมาธิจะเป็นกำลังหนุนนำทำให้เรากล้าหาญปฏิบัติอย่างมั่นคงไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวตายแล้วปัญญาอันนั้นน่ะที่จะเป็นเครื่องตัดความทุกข์ทั้งปวงได้ทำให้เราอุเบกขามีความวางเฉยต่อความแตกดับของร่างกายและใจคือเราจะนอนดูความเจ็บความปวดของตัวเองได้หรือนอนดูความตายที่วิญญาณของเราจะออกจากกายได้เรียกว่ามีผู้ที่จะไม่กลัวความตายก็มีอยู่บุคคลสองคนเท่านั้นเองพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่กลัวความตายเพราะเบื่อหน่ายร่างกายแล้วต้องการจะออกจากร่างกายนี้เพราะถ้าคืนอยู่ก็เหมือนกับที่อยู่ในเหมือนกับบุคคลที่แบกภาชนะที่แตกที่ร้าวอยู่อยากจะทิ้งมันออกไปหรือเหมือนคนที่อยู่ในบ้านผุบ้านพังนั่นเองถ้าออกไปอยู่บ้านใหม่จะได้แล้วเรือนใหม่จะได้หรือทิ้งบ้านนี้จะได้แล้วจะเป็นสุขมากแล้วกับบุคคลอีกตบจำพวกหนึ่งคือบุคคลที่มีความรักไม่สมหวังหรือว่าชีวิตไม่สมหวังบุคคลพวกนี้อยากจะตายอยากจะทิ้งร่างนี้เพื่อจะหนีทุกข์ที่จริงไม่ใช่หนีร่างกายนะหนีทางด้านจิตใจเป็นบุคคลที่แพ้ต่อชีวิตไม่กล้าต่อสู้ต่อชีวิตคือกลุ้มใจเร่าร้อนใจหรือว่าบางคนก็ถึงกับอับอายเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่คือผิดหวังในชีวิตในการทำมาหากินดำรงชีวิตบ้างและความรักไม่สมหวังบ้างก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายอยากกินยาตายอยากผูกคอตายประเภทนี้ไม่เสียดายร่างกายอยากจะพ้นทุกข์แต่พวกนี้เป็นการที่ฆ่าตัวตายและพ้นทุกข์ไม่ถูกต้องคือพ้นในทางพยาบาทพ้นในทางเบียดเบียนตัวเองพวกนี้ตายไปแล้วก็ต้องไปนรกอีกตายแล้วก็ต้องเกิดมีทุกข์ต่อไปอีกไม่ใช่ตายแบบตายจริงๆตายแต่ร่างกายจิตใจก็ต้องไปถูกทรมานต่อไปอีกแต่ตายแบบพระอรหันต์นั้นตายพ้นทุกข์ตายดับกิเลสตายแล้วไม่ต้องมีเชื้อสารที่จะต้องมาเกิดเป็นทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจอีกพ้นทุกข์จากรูปนามฉะนั้นบุคคลที่ต้องการทิ้งสังขารร่างกายนี้ก็มีคนสองประเภทประเภทชีวิตไม่สมหวังบ้างแล้วก็ประเภทที่พระอรหันต์ที่เบื่อหน่ายต่อร่างกายต้องการละทิ้งจากร่างกายอันนี้ไปเพราะอยู่แล้วมันต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีเดี๋ยวมีเจ็บปวดหัวปวดท้องหิวกระหายมีแต่การที่จะต้องระวังรักษากายนี้เพราะมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาท่านเห็นโดยปัญญาแจ้งชัดและท่านจึงได้คิดจะหลีกหนีหรือว่าเบื่อหน่ายที่จะพ้นไปไม่อยากได้ร่างกายไม่อยากได้สังขารอันนี้อันนี้ขั้นปัญญาขั้นปัญญาจึงจะเบื่อหน่ายขั้นปัญญาจึงจะคิดหนี
ร่างกายอันนี้แต่คนที่โง่หรือว่าคนที่ไม่มีปัญญาก็คือไม่สมหวังในชีวิตก็คิดจะทิ้งร่างกายอันนี้แต่ว่าไม่ได้แก้ทางด้านจิตใจเมื่อไม่แก้ทางด้านจิตใจมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองยังต้องเกิดต้องตายต้องเวียนว่ายอยู่นั่นเองทุกข์อันนี้ก็ไม่ดับได้จริงก็คุยกับญาติโยมที่ถือศีลควางธรรมว่าให้เตรียมตัวกันเถอะเตรียมตัวที่เราจะปั้นจิตใจของเรานี้ให้สูงให้มีคุณธรรมเป็นอุเบกขาที่จะยิ้มต่อความตายความเจ็บความแก่ความเฒ่าของเราได้หรือว่าความทุกข์วิบัติจะมาเกิดถึงกับเราเมื่อไรเราก็ไม่ท้อถอยเพราะเราเชื่อกฎของการทำความดีหรือว่ากฎของกรรมที่ทำดีพระอรหันต์ท่านนั้นที่จะยิ้มกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ท้อถอยกับการวิบัติของตัวเองเพราะมั่นใจแล้วว่าตัวเองได้ทำแต่ความดีตลอดมาจิตใจก็ไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนน้ำที่มีไม่มีตะกอนไม่มีก้นนั่นเองใสอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ำฝนที่ตกมานั่นเองฉะนั้นจิตใจของบุคคลที่จะทิ้งร่างกายไปได้โดยสองสถานทางพระอรหันต์ที่ทิ้งไปโดยไม่มีทุกข์กับบุคคลที่ทิ้งไปโดยที่คิดว่าจะพ้นทุกข์แต่กลับมีทุกข์เพราะไม่สมหวังในชีวิตส่วนมากจะเป็นอย่างนี้กันมากคนเราเบื่อหน่ายตัวเองแต่เบื่อหน่ายไม่ถูกต้องคือต้องการอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ก็เลยไม่สมหวังในชีวิตก็เลยทำให้อยากจะทิ้งจากร่างกายนี้ไปดังนั้นทางที่จะแก้ชีวิตแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้ก็คือการเข้าหาธรรมะเท่านั้นเองถ้าบุคคลเราไม่สนใจธรรมะแล้วจะผิดหวังในชีวิตตัวเองตลอดไปถือจะมีเงินสักเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่สมหวังหรอกในชีวิตชีวิตจะไม่เป็นสุขร่างกายเนี่ยมันจะเบียดเบียนใจมันจะต้องมีการเจ็บมีการไข้มีการปวดยิ่งสมัยนี้ยิ่งโรคมากโรงพยาบาลหมอก็มากไข้เจ็บปวดก็มากเชื้อโรคก็มากมีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลความเจ็บความปวดเข้ามาย่ำยีทุกคนจะมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็หนีความทุกข์อันนี้ไม่พ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใครจะได้รับความสุขก็ไม่มีใครมีความสุขเพราะทุกคนก็กลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายกันทั้งนั้นมีเงินมีทองก็ไม่สามารถจะกำจัดปัดเป่าสิ่งอันนี้ไปได้ทุกอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นเองที่จะหนีไปได้ที่จะกำจัดปัดเป่าได้เป็นธรรมโอสถที่จะรักษาจิตใจได้ฉะนั้นญาติโยมที่สนใจปฏิบัติธรรมจึงเป็นคนโชคดีอย่างวันนี้ญาติโยมชาวเมืองนนท์และกรุงเทพก็มาปฏิบัติถือศีลอุโบสถที่วัดกันเรียกว่าเข้าวัดกันมากกว่าทุกปีก็นับว่าเป็นคนโชคดีที่เตรียมตัวไว้เสร็จแล้วแล้วก็รู้จักหาทางสงบใจหาทางปฏิบัติหาทางศึกษาธรรมะให้เข้าถึงธรรมเราเมื่อเราจะตายแล้วเราก็ดีใจเราก็อิ่มบุญของเราไม่ต้องให้มีใครมานำชีวิตเราแล้วมีโยมมาถามเมื่อวานนี้บอกว่ากระผมเวลาตายแล้วเนี่ยมันเป็นนาวาโทบอกกระผมตายแล้วก็ผมจะให้ทำไม่ต้องพระไม่ต้องสวดเลยได้ไหมเผาเลยได้ไหมบอกขออภัยนะหลวงพ่อจะหาว่าผมพูดจาไม่สุภาพบอกไม่เป็นไรผมตั้งใจว่าตายแล้วให้เผาเลยเพราะผมฟังแล้วเข้าใจแล้วจะผิดหรือจะถูกบอกไม่ผิดหรอกสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีการสวดมาติกาบังสกุลหรอกก็พระถ้ามีพระก็พระพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาโยมก็ดับอาตมาก็ต้องดับโยมก็ต้องตายอาตมาก็ต้องตายพิจารณาแล้วก็เผาได้เลยการสวดนี่มาสวดสำหรับบ้านเรานี่เองเมืองเรานี่เองสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้สวดแต่ว่าคนเรายังไม่ยอมรับประเพณีวัฒนธรรมก็อย่างนี้มันเป็นประเพณีวัฒนธรรมในการตายแล้วต้องสวดต้องอะไรกันก็เลยถ้าเราไปทำแบบนั้นก็จะเป็นการขัดแย้งความรู้สึกคนส่วนมากเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงนะถูกคือไม่ใช่ไม่ถูก
แต่ว่าเป็นการขัดแย้งความรู้สึกประเพณีเก่าๆ

0: คนดีคนชั่วเนี่ยตายแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันดีตั้งแต่ยังไม่ตายชั่วก็ชั่วตั้งแต่ยังไม่ตายไอ้ตายนั่นมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วบางคนก็ไปเคาะโลงเวลาตายแล้วก็ไปเคาะโลงให้พ่อให้แม่รับศีลบุกศีลตอนนี้พระจะเทศแล้วให้แม่พ่อฟังเทศเคาะโลงตอนนี้ให้กินข้าวตอนนี้รับศีลตอนนี้พระจะสวดแล้วถ้าคนตายได้ยินอย่างนั้นมันก็ดีสิตอนนี้คนตายไม่มีแล้วทวารทั้ง9ปิดหมดแล้วไม่เปิดรับแล้วไม่รับรู้ในเสียงแล้วไม่รับรู้ในกลิ่นแล้วมโนทวารก็ดับไปแล้วฉะนั้นจึงว่าถ้าเราพิจารณาความจริงแล้วไม่มีแล้วสังขารร่างกายนั้นไร้วิญญาณแล้วจะไปเคาะลงให้รับศีลทำไมจะไปเคาะลงให้ฟังธรรมทำไมจะไปเคาะลงให้ฟังพระสวดทำไมไม่ฟังแล้วกุศลธรรมาอกุศลธรรมานี่ไม่รู้เรื่องแล้วกุศลธรรมาอกุศลธรรมานี่มันธรรมที่ผู้ที่ฟังเข้าใจคือเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติกุศลที่เราทำไว้นี่ทำตั้งแต่เป็นบาปและบุญเราทำตั้งแต่เป็นจึงจะได้รับศีลและสมาธิที่เราจะไปเคาะลงให้ฟังนั้นไม่ฟังแล้วเราจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายนี่ต้องฟังพระให้เข้าใจว่าพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเขากล่าวไว้สวดเพื่อให้ทุกคนได้ละความโลภกดหลงให้ทุกคนได้ปฏิบัติให้มีศีลให้มีสมาธิในใจไม่เป็นเรื่องสวดให้คนตายฟังเลยเป็นการสวดให้คนเป็นฟังให้ประพฤติปฏิบัติดีนั่นเองฉะนั้นเลยเป็นประเพณีที่งมงายไม่มีใครเข้าใจกันความไม่จริงก็เอาคนตายนั้นมาเป็นพยานมาเป็นปุคคลาธิฐานมาเป็นพยานว่าคนเราเนี่ยเมื่อตายกันทิ้งก็ต้องรับศีลกันทิ้งหนึ่งนิมนต์พระมาสวดนิมนต์พระมาฉันนิมนต์พระมามาติกาบังตระกูลเพื่อจะได้ว่าเมื่อตายแล้วก็ต้องรีบต้องทำความดีให้แต่ความไม่จริงเราต้องทำความดีก่อนตายมณะฟังเทศฟังธรรมรับศีลซะก่อนตายนั่นแหละจึงจะได้ไว้ในจิตใจของเราแต่ตายแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วไปสวดสักกี่วันกี่คืนมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคนตายมันจะเกิดประโยชน์ก็คนเป็นเท่านั้นเองคนเป็นได้เข้าหาพระได้ฟังเทศฟังธรรมควรจะเคาะคนเป็นไม่ควรจะไปเคาะคนตายเคาะบ้านคนเป็นๆ ไปเคาะลงคนตายคนตายไล่วิญญาณแล้วมันไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแล้วถ้าคนตายรู้เรื่องก็ดีสิก็คงจะไปสวรรค์กันหมดอันนี้เรื่องความจริงเราก็ควรจะเปิดเผยกันได้ควรจะเคาะคนที่ไม่ฟังธรรมไม่เคยเวลาพระสวดแล้วก็คุยกันอย่างนี้พระเทศก็คุยกันอย่างนี้ควรจะสงบสำรวมจิตใจให้มันเป็นสมาธิอันนี้ก็ควรจะเข้าใจในธรรมะฟังธรรมรับศีลกันเสียเช่นวันนี้วันพระอุโบสถอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเข้าวัดถืออุโบสถเสียรับศีลให้รู้ว่าตนเองเนี่ยมีศีลกี่ข้อมีความประพฤติปฏิบัติเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความดีเท่าไหร่เราจะได้จำไว้เวลาเราจะตายหรือเราตายไปแล้วเราก็ได้สิ่งอันนี้ไปไม่ต้องให้พระมาละให้ศีลเราแล้วไม่ต้องเคาะลงกันแล้วทานที่เราให้ที่เราถวายทานไว้เนี่ยก็เวลาตายก็ไม่ต้องเคาะลงให้เรากินนะเพราะเราได้ทำทานของเราไว้พอแล้วรับศีลไว้พอแล้วแล้วก็ฟังเทศไว้พอแล้วปฏิบัติธรรมไว้พอแล้วอันนี้เราต้องเตรียมตัวก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วไปสวดให้เราฟังไปเคาะลงให้เราไปชวนคนตายรับศีลไปชวนคนตายฟังเทศไปชวนคนตายกินข้าวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บางทีก็เห็นมีแมวตะเกียกขึ้นไปกินมีแมวมีหนูตะเกียกขึ้นไปกินข้าวแทนไอ้คนก็ยังอยู่ในโรงนั่นเองอันนี้เราจึงว่าเราก็ควรจะเตรียมตัวว่าคนเหล่านี้ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ใครจะมายกแผ่นดินให้เราเป็นเจ้าของเราก็เป็นไม่ได้จริงเป็นไม่อยู่นานคนเราไม่เกิน80 ปีก็ตายจนหมด แล้วเราทำไมถึงจะเตรียมตัวที่จะรีบทำความดีขวนขวายเจริญศีลสมาธิเอาไปให้ได้สมบัติข้างหน้านี่เรายังไม่มีเราต้องเตรียมใส่พกใส่ห่อเราไปก่อนอย่าไปรอใกล้เจ็บใกล้ตายเนี่ยทำบุญไม่ทันแหละต้องทำศีลสมาธิตั้งแต่เป็นเนี่ยดีแล้วที่ญาติโยมตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดมาฟังเทศตั้งแต่ตีสามยันตีห้านี่แหละที่ฟังอย่างนี้จะรู้เรื่องที่จะได้ไปที่จะเป็นคุณงามความดีเป็นดวงประทีปของเราจะส่องแสงสว่างให้กับตัวเองจะเป็นธรรมะที่เครื่องเตือนใจอันนี้เราจะได้ไม่ใช่ไปรอว่าเราแก่เราเฒ่าแล้วเราจึงจะเข้าวัดเข้าไม่ได้แล้วเพราะคนขนาดนั้นเป็นคนติดแล้วติดลูกติดหลานติดบ้านติดเรือนติดอารมณ์เก่าๆนั่นจะเข้าวัดไม่ได้เลยภาระกังวลมากเหมือนสมภารสร้างวัดคิดว่าสร้างวัดเสร็จแล้วจะออกทุดงกรรมฐานไม่ได้ออกหรอกตายเสียก่อนถ้าจะปฏิบัติกรรมฐานต้องปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มบวชเลยบวชแล้วก็เริ่มปฏิบัติกรรมฐานทุดงเลยทำไปเรื่อยถึงจะมีวัดมีวามีสถานที่อยู่จะก่อสร้างอะไรแล้วก็ไม่ติดแล้วก็ทำของเราเรื่อยไปอันนั้นน่ะจึงจะได้จะไปรอให้สมภารสร้างวัดเสร็จแล้วตายซะก่อนก็ยังไม่ได้ทำกรรมฐานฉะนั้นเรื่องนี้ก็เราจะต้องขวนขวายพยายามรีบลงมือปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่วันนี้เลยเพราะความตายนี่มันไม่ผัดเพี้ยนใครใครจะไปผัดความตายนี่ผัดไม่ได้ผัดอย่างอื่นผัดได้ความตายนี่ผัดไม่ได้เลยถึงเวลาแล้วต้องตายทุกคนฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะนี่เป็นการที่จะทำให้เราไม่ตายเป็นธรรมที่พ้นตายได้ที่พุทธเจ้าทรงแสวงหาค้นพบก็ดีใจด้วยกับญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติถือศีลอุโบสถก็คงจะมีหลายๆจังหวัดหลายๆวัดที่ควังวิทยุอยู่ก็คงจะปฏิบัติธรรมกันถืออุโบสถกันนี่มีญาติพระมีญาติพระวันนี้พระท่านไปรดน้ำศพมีญาติจะบวชเมื่อตอนก่อนเข้าพรรษาเนี่ยจะบวชพอดีเขาแห่รอบโบสถ์ไอ้คนที่เป็นนาคเป็นญาติพระนี่ก็ป่วยด้วยเป็นโรคปอดไม่ค่อยดีอายุก็มากแล้วก็เลยจะบวชผลที่สุดแห่นาคเอาขึ้นคอกันเขย่ากันซะเฉาเลยพอไปเข้าโบสถ์แล้วพอนาคองค์ที่หนึ่งบวชองค์ที่สองบวชพอองค์ที่สามนี่ก็งอลงเหี่ยวลงเลยฟุบลงต่อหน้าอุปัชฌายะนั่นเองเลยเอาเข้าส่งโรงพยาบาลผลที่สุดไม่ได้บวชตายซะแล้วพวกที่เมาเอาขี่คอกันแห่กันเต้นกันเขย่าซะเลยตายเลยภรรยาสามีก็บอกว่าอย่าไม่ต้องขึ้นคอไม่ต้องแห่หรอกภรรยาบอกไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้บุญจะไม่ได้บุญเต็มที่เวลาจะเข้าโบสถ์ก็ให้เอามือตบเพดานซะก่อนธรณีข้างบนคนป่วยก็บอกว่าตบไม่ไหวและมือยกไม่ขึ้นก็ยังไม่รู้แล้วคนป่วยจะแย่คนนาคจะแย่ผลที่สุดก็เหย่าซะเฉาเลยงอเลยผลที่สุดตายไม่ได้บวชเป็นไงคราวนี้ทำบุญได้บาปซะแล้วหวังจะเอาบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหน่วยเนี่ยเพราะเรื่องไม่รู้ความจริงนั่นเองเลยเขย่าซะเฉาตายไปอันนี้ถึงว่าการพิธีกรรมต่างๆจริงๆมันก็เป็นโทษเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจที่วัดสังฆทานนี้บวชไม่ต้องแห่เลยเตรียมตัวบวชอย่างเดียวอุ้มผ้าไกรเข้าหาอุปัชฌายะกระพายบาตรไม่ต้องเข้าไม่ต้องวนโบสถ์ไม่ต้องแห่ไม่ต้องทำพิธีอะไรบวชง่ายๆตามพระพุทธการตามสมัยพระพุทธเจ้าแบบพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอานนท์บวชอย่างไรพวกเราก็ทำกันอย่างนั้น ไม่ต้องเต้นไม่ต้องร้องไม่ต้องรำไม่ต้องไปจ้างคนมาทำฝันนาคบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเพื่อหาสติปัญญาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยผลที่สุดภรรยาเป็นไงได้บุญไหมภรรยาก็เป็นกรรมหรือเป็นบาปประทับใจเลยไม่มีความสุขเลยจะบวชเอาบุญซะหน่อยกลับเป็นอย่างนี้ไปขยาวก็ซะเฉาตายเลยอันนี้เรื่องจริงเกิดขึ้นไม่กี่วันนี่เองพรรษานี่เองถ้าคนไหนเป็นผู้ศึกษาได้ปัญญาแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงควรจะประพฤติปฏิบัตินะมันบวชง่ายๆปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละที่จะเป็นยอดบุญลงมือเร่งปฏิบัติเลยบวชก็อุ้มพากายเข้าโบสถ์เราอายุมากแล้วถ้าจะบวชก็ต้องบวชเอาดีอ่ะบวชเอาธรรมวินัยไม่ใช่ไปบวชแล้วจะต้องให้มีการกินเลี้ยงสนุกสนานอย่างนั้นก็ไม่ควรการบวชที่วัดก็ไม่แพงเลยบวชเพียงราคาเพียงผ้ากายก็ยังมากก็ไม่เกิน 2-3,000 บาทไม่มีเงินเลยก็บวชได้สมัยพระพุทธเจ้านี่การบวชไม่ต้องเสียเงินทองเลยเพราะแสวงหาผ้าบาทไตรจีวรจากอุปัชฌายะเป็นผู้หาให้ใครมีศรัทธาได้บวชเลยในการบวชของพระพุทธศาสนาบวชเพื่อจันลงธรรมวินัยบวชเพื่อสืบศาสนาบวชเพื่อเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยสมัยนี้ไม่ค่อยรู้ต้นเหตุต้นตอคนไม่ค่อยศึกษาต้นเหตุว่าเหตุที่เกิดมาจากศาสนาพุทธนี่เกิดมาอย่างไรบุคคลไม่ได้ศึกษาต้นตระกูลต้นเหตุว่าตระกูลของพระศาสนาตระกูลของธรรมะเนี่ยเกิดมาจากด้วยเหตุอันใดพุทธเจ้าบวชอย่างไรพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรพุทธเจ้าต้องการสอนให้ปฏิบัติบูชาไม่ให้ปฏิบัติอะไรมากมายให้ยกเอากรรมฐานขึ้นมาเป็นบุญกุศลยกศีลสมาธิขึ้นมาเป็นที่ตั้งไม่ต้องเอาพิธีรีตองอะไรมากนี่เป็นการปฏิบัติบูชาง่ายสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่ทำไปแล้วถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้พ้นทุกข์ได้ในชาตินี้มันเป็นการแก้สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเป็นการแก้กรรมละบาปบำเพ็ญบุญมีกุศลพร้อมอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยอยู่ที่การรักษาศีล5ศีล8ศีล227อยู่ที่การทำสมาธิให้ใจสงบเจริญวิปัสสนาให้ใจของเรานี่มีความรู้มีญาณเกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นให้รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกพระนิพพานมีจริงในใจของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นยอดบุญไม่ได้ไปเรียนรู้ที่อื่นดังนั้นการเข้าถึงศาสนาพุทธตามคำสอนพระพุทธเจ้าต้นตำรับจริงๆไม่มีอะไรมากทุกคนมาวัดทุกคนมาหาพุทธเจ้าทุกคนมาหาพระสงฆ์ก็มาขอศีลสมาธิมาปฏิบัติกรรมฐานเองเพื่อจะได้รู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องธรรมวินัยของคำสอนพุทธเจ้าแล้วเมื่อผู้ใดได้ปฏิบัติกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเข้าใจปัญหาเข้าใจแก้ปัญหาชีวิตตัวเองเข้าใจถูกต้องไม่หลงผิดไม่งมงายไม่เชื่ออะไรผิดจะเป็นคนที่ทำให้ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดได้จึงได้ว่าพวกเราจึงไม่บอกใบ้ไม่ให้หวยไม่รดน้ำมนต์ไม่แจกตะกรุดผ้ายันไม่ทำเครื่องรางของขลังเพราะเราเห็นว่ามันไม่ใช่ทางปัญญาพระพุทธเจ้าก็ไม่มีมาเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่แจกอะไรพระพุทธเจ้าก็แจกแต่ธรรมะอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ยกเรื่องการประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่าขันธ์5ทั้งหลายนี่มันเป็นทุกข์นี่แหละธรรมะพุทธเจ้าที่ผู้คนที่จะพ้นรอดจากอันตรายได้เห็นว่าขันธ์5นี่เป็นทุกข์มีรูปมีใจมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีนามรูปนี่มันมีแก่มีเจ็บมีตายมีป่วยมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนในที่สุดส สัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าในค้นพบได้ 2,000 กว่าปีพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาเป็นนักค้นคว้าที่พบจุดจบของธรรมทั้งปวงเนี่ย
1: ฝึกสมาธิจากความหลงจากความเห็นผิดจากการยึดตัวตนว่าเราว่าเขาว่ามีว่าเป็นการปฏิบัตินี้ถ้าเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็จะได้มีหลักธรรมคือด้วยการพิจารณาเห็นกายใจของเรายกขึ้นมาเป็นเรื่องของรูปนามแล้วก็พิจารณาเรื่องของกายใจนี้รูปนามนี้เป็นอนิจจังเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงแล้วก็เห็นรูปและร่างกายจิตใจนี้เป็นทุกข์ทุกข์ในสัจจะหรือว่าทุกข์ในธรรมะแล้วก็พิจารณาเห็นว่าร่างกายและจิตใจของเรานี้เป็นอนัตตาว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาแปรปรวนแตกดับไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมกายก็สักแต่ว่ากายใจก็สักแต่ว่าความคิดไม่มีตัวตนไม่มีเราเขามองเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นจิตส่วนหนึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วธรรมะก็จะเป็นตัวยืนเป็นตัวยืนให้เราดูว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นร่างกายอันนี้เป็นจิตใจเป็นนามเมื่อเราพิจารณาตัวของเราเองเห็นสภาวะความจริงแล้วว่าร่างกายคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาจากข้าวน้ำเกิดมาจากข้าวกับน้ำเมื่อมาเป็นร่างกายแล้วและร่างกายนี้ต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปก็ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเสื่อมไปในที่สุดก็แห้งเหี่ยวหายไปหมดหลุดสลายไปหมดเป็นเนื้อเป็นโครงกระดูกนี่ก็จะต้องหลุดสลายไม่เกิน100ปีร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนดับสูญไปเป็นธาตุดินน้ำไปลมไปจิตที่คิดนึกว่าเราดีเราชั่วเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ก็เป็นตัวปรุงแต่งเป็นอุปาทานเป็นสัญญาเป็นการยึดในเรื่องที่เราเคยเห็นเคยรู้มาเป็นตัวเป็นตนแล้วผลที่สุดก็ไม่มีอะไรพอเราปล่อยวางแล้วก็ดับเป็นอนัตตาไปในที่สุดการที่เรามองดูธรรมะด้วยการเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้จะทำให้เราเบาบางจากความหลงผิดจากความโกรธจากความโลภจากความหลงตัวตนเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงของความคิดนึกแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาของตัวเราอันนี้เนี่ยปฏิบัติจะได้สบายใจถ้าเราพิจารณาตัวเองมากเท่าไรก็จะมีความสงบมีปัญญามากเท่านั้นยืนเดินนั่งนอนกินนึกก็พยายามควบคุมสติของเราให้รู้อยู่ทุกอิริยาบถพยายามแยกว่านี่ส่วนกายแยกในส่วนจิตจิตนี่เป็นฝ่ายนามร่างกายนี่เป็นฝ่ายแห่งกองแห่งรูปกายกับใจนี่ไม่ใช่สิ่งอันเดียวกันแต่มาอาศัยสัมผัสอยู่ด้วยกันแต่ความเป็นจริงแล้วคนเราพอเราตายแล้วกายเรานี่ก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมส่วนจิตนั่นก็เป็นนามธรรมไปเป็นตัวคิดตัวนึกไม่อยู่กับร่างกายแต่เมื่อยังมีชีวิตมีวิญญาณมีขันธ์ 5พร้อมอยู่ก็ยังมีอยู่ยังผสมยังทำงานอยู่ด้วยกันแต่ความเป็นจริงมองด้วยปัญญาแล้วมันแยกกันอยู่กายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งฉะนั้นการปฏิบัติจะทำให้เราไม่หลงได้ด้วยการพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นนามร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนแตกดับในที่สุดให้พิจารณาเป็นอย่างนั้นสัพเพธัมมาอนัตตาติเนี่ยธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้วก็มีสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีสิ่ง

ที่ดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติไปหมดร่างกายนี่เกิดมาจากธรรมชาติดินน้ำไฟลมผลที่สุดร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติดินน้ำไฟลมไปในที่สุดจิตนี่ก็เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้เพียงรู้สึกคิดนึกมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วเมื่อดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าตราบใดที่เรายังยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็เป็นขันธ์ห้าอยู่ยังมีสุขมีทุกข์ยังมีดียังยินดียังยึดถืออยู่เป็นตัวเป็นตนอยู่ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงให้ยืนดูกายตัวเองให้ยืนดูใจตัวเองจะได้เบาบางจะได้ไม่หลงตัวตนเกิด

ัวเองจะได้เบาบางจะได้ไม่หลงตัวตนเกินไปไม่งั้นเราก็จะมีทิฏฐิด้วยการเห็นว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราชื่อนั้นเราชื่อนี้เราดีอย่างนั้นเราชั่วอย่างนี้มันเป็นการที่เราปล่อยตกอยู่ในอำนาจของความคิดมากกว่าตกอยู่ในอำนาจของความหลงตัวตนมากกว่าที่เราจึงยึดถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าเราพิจารณาตามธรรมะแล้วจะไม่มีอะไรเลยทุกคนจะไม่มีอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่สมมุติขึ้นมาทั้งหมดเลยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาในเรื่องสร้างความคิดนึกขึ้นมาทั้งหมดฉะนั้นใจเนี่ยเป็นหัวหน้าใจเนี่ยเป็นเหตุใจเนี่ยนำมาซึ่งทุกข์และทุกข์ใจเนี่ยนำมาทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นปฏิบัติใจก็จงดูใจจงชำระใจจงสงบใจจงพิจารณาใจให้เห็นท่องแท้แน่นอนแล้วเราก็จะได้หมดความสงสัยในเรื่องร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเป็นพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์หรืออนนท์เนี่ยท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายนี่เที่ยงไหมสังขารทั้งหลายนี่เที่ยงไหมพระอนนท์บอกไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อสิ่งใดที่เป็นทุกข์แล้วก็เกิดแปรปรวนแตกดับในที่สุดเราบังคับไม่บัญชาไม่ได้จึงเรียกว่าไม่เที่ยงผมเราต้องการไม่ให้งอกมันก็งอกฟันไม่ต้องการให้หักมันก็หักหนังไม่ต้องการให้เหี่ยวมันก็เหี่ยวร่างกายเราต้องการให้มันเป็นอยู่อย่างเดิมมันก็ไม่เป็นอยู่อย่างเดิมมันแปรปรวนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอย่างนั้นจึงว่าสังขารร่างกายนี่ไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้จึงไม่ชื่อว่าเราไม่ชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มองเห็นว่าสังขารร่างกายได้บังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกดับไปในที่สุดเป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่เราถ้าเป็นเราก็บังคับได้ไม่มีใครบังคับได้เลยฉะนั้นคนเราถ้ามีสติมีปัญญาก็จะมองเห็นว่าสังขารร่างกายนี้เป็นอยู่ในสภาวะอย่างใดเราก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่หลงไม่ลืมตัวได้เห็นความจริงของร่างกายเราคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนจะต้องเป็นมาเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นก็ต้องดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาเมื่อเราได้ร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายนี้ก็ต้องดับเป็นธรรมดาความโกรธเกิดขึ้นความโกรธนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาความโลภเกิดขึ้นความโลภก็ดับเป็นธรรมดาความอยากได้ใครดีอะไรเกิดขึ้นมามันก็ต้องดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีที่ไม่ดับไม่มีแม้แต่สังขารโลกเนี่ยดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันอยู่ว่าเป็นโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้มันก็ต้องแตกดับได้ในที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันระยะยาวนานเท่านั้นเองแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยไม่นานหน่อเลยไม่นานคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องแตกต้องสลายหมดทุกรูปทุกนามใครจะถือตัวว่าดีว่าเด่นอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปในสภาวะตามธรรมบังคับบัญชาให้อยู่อย่างเดิมไม่ได้แน่นอนว่ากายนี้อย่าแก่นะกายนี้อย่าเจ็บนะกายนี้จงมั่นคงอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไปตามที่เราบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแปรปรวนของเขาเองไหลไปตามธรรมเองผลที่สุดแล้วไม่มีอะไรร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธรรมชาติแล้วก็แปรปรวนไปเป็นธรรมชาติธรรมชาติมีดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นอนัตตาธรรมปฏิบัติต้องการให้เห็นอย่างนี้เราจะได้ไม่หลงไม่มึนไม่เมาจะได้สบายใจมองอะไรก็ไม่ติดขัดแต่ถ้าเรายึดว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นตัวเราเป็นอย่างนี้เราดีอย่างนั้นเราชั่วอย่างนี้หรือว่าเรายึดมั่นถือมั่นในตัวเรามากเราจะทำให้เราไม่เข้าใจธรรมะเลยทำให้เราหลง

ติดอยู่ในเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนี่เรามองต้นเหตุแล้วก็มองปลายเหตุมันก็ไม่มีอะไรต้นเหตุเกิดขึ้นมาแล้วปลายเหตุมันก็แตกดับไปในที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรปฏิบัติเพื่อต้องการจะรู้ของจริงรู้สัจธรรมรู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดูกายดูใจให้พิจารณาขันธ์ห้าเป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่เราจะสงสัยทุกรูปทุกนามก็ล้วนจะต้องไปสู่ความเปลี่ยนแปลงแตกดับในที่สุดไม่มีอะไรยืนอยู่ได้ธรรมะสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นจริงที่กล่าวไว้แล้วจึงเกิดขึ้นตรงตามความจริงทั้งหมดต้องบอกรูปวิญญาณสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็แปรปรวนเมื่อแปรปรวนแล้วก็ดับสลายมาในที่สุดเมื่อเกิดมีรูปมีนามต้องมีทุกข์ถ้าจะตราบใดยังมีรูปมีนามเรื่องไม่มีทุกข์ไม่มีต้องมีเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งมีหิวก็หายมีเจ็บมีปวดมีดิ้นรนทุรายก็เกิดทุกข์ทุกข์ในร่างกายนี้เองทุกข์ทางด้านร่างกายก็ต้องเจ็บต้องปวดทุกข์ในด้านจิตใจก็ต้องคิดต้องนึกเร่าร้อนใจไม่สมหวังในชีวิตอันนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วจึงได้ละทุกข์อันนี้เห็นเป็นอนัตตาธรรมไปเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องแปรปรวนไปในที่สุดต้องสลายไปในที่สุดใจก็เลยวางเฉยปล่อยเป็นอุเบกขาไปอันนี้เราก็พยายามให้เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้สบายใจไม่คล้องใจแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนเราเป็นอย่างนี้เองใครจะเอาอะไรมาตกมาแต่งมาประดับประดาให้เป็นถึงเป็นเจ้าความมหากษัตริย์ให้เป็นถึงใหญ่โตมโหฬารถึงไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติไปจนหมดตายไปในที่สุดจนหมดดับไปในที่สุดจนหมดสิ้นสูญไปในที่สุดจนหมดไม่มีอะไรอยู่ในโลกสมมติก็ยกย่องเป็นนั่นเป็นนี่เอามาประดับมาตกแต่งก็ให้เป็นใหญ่เป็นโตสมมุติกันขึ้นมาแต่แท้ที่จริงแล้วพิจารณาไปตามธรรมไม่มีอะไรเลยทุกคนเหมือนกันหมดเป็นธรรมชาติเหมือนกันจนหมดแตกดับไปเหมือนกันจนหมดไม่มีใครมั่นคงอยู่ได้อันนี้เป็นหลักที่เราควรจะเอาไว้คิดเพื่อสบายใจหรือว่านึกถึงความตายแล้วก็ได้หรือว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหายใจเข้าหายใจออกไม่ก็ถ้าหายใจออกไม่เข้าก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจเรียกว่าทุกลมหายใจนี่คนเราเกิดมาด้วยลมก็ไปด้วยลมถ้ายังมีลมอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหมดลมเมื่อไหร่ก็หมดชีวิตมาด้วยลมไปด้วยลมหายใจเข้าไม่ออกตายหายใจออกไม่เข้าตายเท่านั้นเองคนที่ตายนี่ไม่ได้ตายด้วยเรื่องอื่นเลยตายตรงช่องจมูกนี่เองที่ตายได้ก็คือตายตรงช่องจมูกเลยตายง่ายๆเองตายด้วยลมไม่เข้าไม่ออกมันจึงได้ตายถ้ายังเข้าออกอยู่สักนิดหนึ่งก็ยังไม่ตายแต่ถ้ามันตันมันอุดเฉยนั่นแหละคือความตายเราพิจารณางี้แล้วใครก็ไม่เก่งไปกว่าเราก็ไม่เก่งไปกว่าเขามันเท่ากันซะแล้วเพราะทุกคนมีลมเท่ากันไม่มีใครจะวิเศษวิโสไม่มีใครจะใหญ่โตร่ำรวยไปได้ทุกคนก็แค่มีลมหายใจลมพาไปลมพามาเท่านั้นเองจุดจบก็หมดลมด้วยกันแล้วใครก็ไม่หายใจไปจนถึงเป็นร้อยเป็นพันปีเพราะระยะลมนี่มันหายใจไม่นานเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยไม่ต้องกลัวแล้วก็ภูมิใจพอใจในเมื่อเราที่จะปฏิบัติทำความดีซะก่อนที่เราจะหมดลม